ไม่ถูกใครหลอกเลยคนที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่ถูกใครหลอกเลยถ้าจะเป็นหมอดูก็ดูตัวเองไม่ต้องเสียให้คนอื่นมาดูเราเพราะเราเชื่อกรรมเพราะเราทำดีเนี่ยเราเห็นผลทุกวันเลยเราสวดมนต์เรานั่งสมาธิเราตักบาตรทำบุญเราเมตตาต่อทุกคนไม่เคยสาปไม่เคยแช่งใครให้ตกตะกรรมลำบากเราเมตตารักทุกคนเหมือนญาติพี่น้องเราเราทำตะกรรมดีเราจะเห็นผลแล้วว่าความดีนี้ให้ผลจริงๆไปที่ไหนก็ไม่มีใครเกลียดเราไปที่ไหนก็ไม่มีศัตรูออกจากบ้านเข้าบ้านมีแต่การแผ่เมตตาแต่ถ้าจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ถือว่าเป็นกรรมเก่าที่เราทำไว้แต่ชาติปางก่อนแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้สร้างกรรมเลยเราก็เกิดความสบายใจว่าโอ้เราทำความดีนี่เห็นผลในชาตินี้แต่ถ้าคนทำกรรมไม่ดีล่ะชอบอิจฉาริษยาเขาชอบกันแกล้งเขาชอบขโมยเขาชอบเบียดเบียนเขาชอบโกงเขาหลอกลวงเขาดื่มเหล้าเมายาด่าชาวบ้านเนี่ยมองคนเป็นศัตรูมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยจะสบายใจไหมไปที่ไหนก็ไม่สบายใจเราก็เป็นพิษต่อเขาเขาก็เป็นพิษต่อเราถึงว่าเมื่อเราทำกรรมไม่ดีนี้มันไม่ดีจริงๆมันให้ผลทุกลมหายใจแม้แต่นอนหลับก็ฝันร้ายฝันไม่ดีคนไม่มีทานไม่มีศีลสมาธิเนี่ยนอนแล้วฝันไม่ดีฝันร้ายหลับไม่เป็นสุขแต่คนทำความดีนี่ฝันดีตลอดเวลาจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานจะอยู่ที่ใดก็มีความสุขมีความร่มเย็นในชีวิตตัวเองเนี่ยกรรมดีให้ผลอย่างนี้ฉะนั้นญาติโยมก็คงจะเข้าใจเลยว่าพวกเราเป็นนักปฏิบัติตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าพวกเราก็พยายามเชื่อว่าหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐเลิศที่เราจะเอาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเราตลอดชีวิตถือสิ่งอื่นถือเราจะมีแก้วแหวนเงินทองมากมายเท่าไหร่เราตายเราก็ไม่เป็นเจ้าของคนอื่นก็ครอบครองแต่ถ้าเรามีศีลธรรมมากมายในใจเรานี่เราเป็นเจ้าของแต่ถ้าเราไม่มีเลยเราจะเอาอะไรไปได้ที่พึ่งทางใจเรายังไม่มีเลยยังไม่เกิดความสบายใจยังไม่เกิดความอบอุ่นใจเลยเพราะเรายังไม่มีหลักปฏิบัติฉะนั้นเรามาวันนี้เรามาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมหาแก่นทางใจมหาสรณะทางใจมหาที่พึ่งทางใจเราก็ควรทำจิตใจของเรานี้ให้ผ่องใสเบิกบานเมื่อเราเสียสละเวลามาแล้วเราก็มาฝึกตนมาอบรมตนให้เข้าถึงพุทธศาสนาแต่ตมาว่าบุคคลที่ยังไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยบุคคลพวกนั้นยังเข้าไม่ถึงแก่นศาสนายังเป็นการเพียงศึกษาเพียงฟังตามเขามาตามตำรับตำราตามคำภีตามครูบาอาจารย์เชื่อครูบาอาจารย์เชื่อตำราเชื่อฟังตามเขามายังไม่ได้เชื่อโดยหลักพิสูจน์โดยตามองค์มรรคคือมรรคคือรู้ทางใจคือรู้ใจของเจ้าของรู้ว่าใจนี่มันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วมันบุญมันบาปแค่ไหนขณะนี้ถ้าเราได้เข้าถึงตรงนี้เท่านั้นแหละเราจึงจะรู้ว่านั่นแหละเราเข้าถึงพุทธศาสนาที่หลักทางใจนี่แหละเป็นมหาสมบัติเป็นอริยทรัพย์ที่จะนำติดตัวเราไปได้ทุกคนทุกแห่งและจะเป็นธรรมที่ผ่อนคลาย

ีวิตของเราให้เกิดความร่มเย็นเกิดความสุขและปัญหาก็จะไม่ตามมาในครอบครัวเราในตัวเราก็จะพบแต่ความสบายใจจะไปที่ไหนมันก็สบายใจถ้าคนเรามีธรรมะอยู่ในตัวเราคนเราถ้าไม่มีความสงบไม่มีธรรมะไปที่ไหนก็ไม่สบายใจมีความทุกข์มีความขัดเคืองมีความคับแค้นอยู่เสมอไปอย่างที่บอกว่าคนที่อยู่ในคุกยังสามารถทำใจให้พ้นทุกข์ได้แล้วเราอยู่นอกคุกแต่เรากลับมาติดคุกชีวิตกลับเป็นทุกข์ในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาทำไมเราจึงมาเป็นทุกข์กับชีวิตตัวเองอยู่ตลอดเวลาและทุกข์กับชีวิตคนอื่นอยู่ตลอดเวลาขนาดเขาทำสมาธิปืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขายังทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้โดยที่เขาไม่กลัวเลยเขายอมตายกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชีวิตเราก็ไม่ควรจะเอาทุกข์มาคุ้มขังใจเราควรจะศึกษาและปฏิบัติให้มันพ้นไปบางคนเราจริงๆเนี่ยไม่ได้ทุกข์เพราะตัวเองหรอกทุกข์เพราะห่วงคนอื่นทุกข์เพราะรักคนอื่นทุกข์เพราะเสียดายอะไรอวบนสิ่งที่มันจะเสียไปจากเราอันนี้เป็นเครื่องทวงกังวลมากที่สุดในชีวิตมนุษย์เกิดมาแล้วไม่ได้รับความสุขเพราะตรงนี้เองมีทางเดียวที่เราจะแก้ได้คือลงมือปฏิบัติธรรมทำจิตใจของเราให้เกิดความสุขสบายเสียมันก็จะสามารถปล่อยวางปลงไปได้บ้างให้เบาบางไปอยากจะเล่าเหตุผลแต่มันก็เป็นเรื่องอาจจะกระทบกระเทือนบุคคลบางคนแต่ก็ขอให้เล่าเถอะนะจะได้เป็นประโยชน์กับพุทธศาสนาเราจะได้ไม่มีลัทธิอื่นเข้ามาปิดบังเกินไปเราจะได้ปฏิบัติธรรมกันโดยที่ไม่ต้องสงสัยเล่าเป็นเรื่องนอกประเด็นที่เล่าว่าถือสืบตามกันมาบอกว่าไอ้สิ่งวิญญาณพวกนี้บางทีมันก็ศักดิ์สิทธิ์นี่เล่าถึงเรื่องศักดิ์สิทธิ์นะจะบอกว่าคนหนึ่งเขาเลี้ยงผีไว้เสร็จแล้วก็ควายมันสวยขโมยมันก็ไปลักควายเจ้าของนอนหลับหมดแล้วเจ้าของนอนหลับหมดไอ้นี่ก็ขโมยเข้าไปลักควายมีคนเปิดประตูปึ้งออกมาจุดไฟด้วยเดินลงกระไดขึ้นกระไดไอ้ขโมยคนนั้นถอยออกคืนนั้นไม่กล้าลักพอคืนที่สองก็มาพิจารณาว่าเจ้าของมันหลับมั้งก็ไปรักกันใหม่มันก็ทำอย่างนั้นอีกดูไปดูมามันไม่ใช่เจ้าของมันเป็นผีเรือนที่เขาเลี้ยงไว้ตัดสินใจเจ้าของมันไม่ตื่นหรอกเขาขโมยก็จะดูว่าเวลาจะรักเนี่ยจะต้องดูดาวเขาเรียกว่าดาวสุนัขนอนหลับก็เปิดคอกเอาควายไปได้ไอ้ผีนั่นไปดักข้างหน้าจุดไฟสว่างข้างหน้าแบบคนตามไอ้ขโมยก็จุงควายหลบตรงนี้มันก็มาสว่างตรงนี้พอจุงควายหลบตรงนี้ก็สว่างนี้ทั้งคืนเอาไม่ได้ผลที่สุดควายนั้นจะของตื่นกลับมาได้ผีเขาเรียกว่าเขาเลี้ยงผีเชื่อถือตามกันมาแต่ของพวกนี้นะถ้าให้มันกินให้มันทำก็ต้องถือกันตลอดไปเราตายเราก็ต้องไปเป็นผีเฝ้าบ้านพอพ่อแม่ตายก็ต้องเป็นผีเฝ้ากันต่อเลี้ยงกันต่อมาแล้วตอนนี้เสร็จแล้วก็มีเรื่องหนึ่งเขาเป็นคนทรงสมัยก่อนที่สุพรรณมีเสือปล้นกลางวันกลางคืนกันบ่อยก็

0: เลี้ยงควายมันก็อยากจะกินหัวหมูเวลาเขาเข้าส่งกันจะเยอะเนี่ยเข้ากันเป็นร้อยๆเนี่ยหมู่บ้านตั้ง500ครอบครัวเนี่ยพอเข้าส่งบางทีส่งมันก็จริงบ้างไม่จริงบ้างพวกเจ้าพ่อบางทีมันก็จริงบางทีก็ไม่จริงพอเข้าส่งเสร็จแล้วก็เขาจะมีนุ่งผ้าไหมผ้าแพรทําพิธีร้องเพลงต้องร้องเจ้าพ่อถึงจะเข้าพอร้องเสร็จแล้วก็เต้นลำแล้วเจ้าพ่อเข้าไอ้พวกหนุ่มๆเลี้ยงควายมันอยากจะกินหัวหมูอยากจะกินเหล้ามันก็ออกอุบายบอกว่าร้องมาตะไคร้เร็วๆโจรเข้าปล้นบ้านแล้วโจรเข้าปล้นบ้านพอร้องอย่างนั้นคนกลัวตกใจวิ่งทิ้งเจ้าพ่อหมดเลยกลัวโจรปล้นกลางวันไอ้เจ้าพ่อก็ไม่รู้ทำไงตกใจวิ่งลงจากศาลเหมือนกันวิ่งจุงกระเบนลากดินเลยวิ่งตามลูกช้างลูกช้างหนีหมดเลยเพราะกลัวเสือไอ้เด็กเลี้ยงควายมันก็เข้ากินหัวหมูกินเหล้าหมดเลยไอ้นี่เป็นเรื่องที่ไม่เป็นรัตนตรัยเชื่อถือตามกันมามีเล่าไว้ว่าการที่จะเชื่ออะไรเนี่ยพวกเราก็ต้องเชื่อโดยเหตุผลเรามาประพฤติปฏิบัติทำคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องไปนับถืออะไรนับถืออย่างเดียวพอนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภาวนาไว้ในใจอย่างเดียวพอจนใจของเรานั้นเกิดความกลัวแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าได้ทันทีเช่นเป็นคนตกใจแล้วพุทโธอย่างเงี้ยผีอำก็พุทโธอะไรเงี้ยเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็พุทโธเงี้ยเพื่อว่าเรานึกของเราอยู่ได้ตลอดเวลาเนี่ยจะคุ้มครองเราได้ตลอดไม่ต้องไปยึดอะไรทั้งหมดวิญญาณชั่วร้ายจะเข้ามาทำอะไรเราไม่ได้หรอกมีแต่วิญญาณดีเพราะคนมีธรรมะเนี่ยเทวดารักษาเทวดาคุ้มครองใครจะทำอันตรายอะไรไม่ได้วิญญาณชั่วร้ายจะเข้ามาสิงสู่ไม่ได้จะมีแต่วิญญาณดีฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยขอให้เรามั่นใจยึดพระรัตนตรัยอย่างเดียวไม่ต้องไปหาที่ไหนที่อาตมาได้พูดวันนี้ก็ต้องการให้ญาติโยมเนี่ยมีความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเราประเสริฐแล้วพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านั้นมั่นคงแล้วพระสงฆ์ผู้นำทางนั้นท่านไม่บอกอย่างอื่นพระสงฆ์ท่านจะบอกเรื่องละบาปบำเพ็ญบุญให้ทำศีลสมาธิให้ดีอย่างเดียวไม่ไปเชื่อผีเจ้าเข้าทรงไม่ไปเชื่อเรื่องงมงายเรื่องไร้สาระพระสงฆ์จะไม่ทำพิธีกรรมอย่างนั้นพระสงฆ์จะไม่ไปบ่งสรวงเทวดาไม่ไปเข้าเจ้าเข้าทรงอย่างนั้นพระสงฆ์จะเอาหลักองค์มรรค8เข้ามาประพฤติปฏิบัติฉะนั้นการปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเนี่ยมีอนิสงส์มากเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่พ้นทุกข์ในชาตินี้อนิสงส์อันนี้ยังจะทำให้เราเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาถ้าเราทำฌานได้ก็ไปค้างอยู่พรหมจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์นิสัยของผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยย่อมมีจิตเป็นกุศลก็ไม่พาเราไปตกต่ำไม่เกิดอาภัพอับจนไม่เป็นคนโง่ไม่เป็นคนขาดไม่เป็นคนบ้าใบ้จะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เพราะอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมนี้จะค้ำจุนผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วฉะนั้นเรายึดหลักสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นหลักทางใจดีกว่าที่เราจะไปยึดอย่างอื่น
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ่าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนี

0: พันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
1: พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
2: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
1: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

0: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
1: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
0: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคราวที่แล้วผมบอกว่า North N-O-R-T-H North หมายถึงทิศเหนือและ Northern Northern ใช้อธิบายอะไรก็ตามที่อยู่ทิศเหนือดังนั้น The North of Thailand คือภาคเหนือของประเทศไทยหรือเรียกว่า Northern Thailand ก็ได้Northern Thailand ถ้าเป็นอย่างนั้นทิศใต้จะเรียกว่าอะไรครับเราเรียกว่า South ครับ S-O-U-T-H South หมายถึงทิศใต้เช่น Grant Street is south of Franklin Street ถนน Grant อยู่ทิศใต้ของถนน Franklin Grant Street is south of Franklin Street หรือ Malaysia is south of Thailandประเทศมาเลเซียอยู่ทางใต้ของประเทศไทย Malaysia is south of Thailand Adjective ของคำว่า south คือ southern ออกเสียงว่า southern ไม่ใช่ southern ครับ southern The drugstore is on the southern side of Turner Street ร้านขายยาอยู่ฝั่งใต้ของถนน Turner The drugstore is on the southern side of Turner Street ดังนั้นภาคใต้ของประเทศไทยจึงเรียกว่า the south of ThailandThailand หรือ Southern Thailand The South of Thailand หรือ Southern Thailand ผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาสิสอนใจชั่วช่างชีดีช่างสงชั่วช่างชีดีช่างสงปรงให้ได้เรื่องของใครปล่อยบ้างช่างเรื่องเขาจะดีชั่วไม่ใช่ตัวของเราเก็บมาเฝ้าคิดทำไมให้ป่วยการเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าชั่วช่างชีดีช่างสงหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไม่ยุ่งกับเรื่องคนอื่นคือไม่ต้องสนใจว่าใครจะดีจะชั่วเพราะไม่ใช่เรื่องอะไรของตัวค่ะ

จิตขุ่นมัวจิตไม่ขุ่นมัวเมื่อน้ำไม่ขุ่นมัวสายยิ้มบริสุทธิ์บุคคลย่อมแลเห็นหอยกาบหอยโข่งกวดทรายพืชใต้น้ำและฝูงปลาฉันใดเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวบุคคลก็ย่อมเห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นฉันนั้นจากชาดกภาษิตหนูชื่อเด็กหญิงกรสนกแจงกระโทกอยู่โรงเรียนสิริวุฒิวิทยาค่ะ

สุวรรณสามเป็นเด็กหนุ่มที่มีรูปร่างงดงามดั่งเทพบุตรเขาเป็นลูกชายของดาบสผู้บำเพ็ญบุญอยู่ในป่าลึกพ่อแม่ของสุวรรณสามพิการทางสายตาหรือว่าตาบอดด้วยกันทั้งคู่นั่นเองเป็นเพราะวิบากกรรมที่มีมาแต่ชาติปางก่อนจึงต้องมาใช้กรรมในชาตินี้สุวรรณสามเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่จึงต้องทำหน้าที่คอยดูแลบุพการีทุกสิ่งทุกอย่างปรนิบัติอย่างใกล้ชิดด้วยความกตัญญูรู้คุณคุณหนูๆทั้งหลายควรเอาความดีของสุวรรณสามไปเป็นตัวอย่างเพื่อปฏิบัติให้เข้ากับชีวิตประจำวันจะดีมากการที่เรารู้จักบุญคุณของพ่อแม่ให้ทดแทนบุญคุณท่านตามกำลังที่เรามีอยู่จะเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดสำหรับตัวเราอย่างหาที่เปรียบมิได้

0: ในป่าดงดิบที่ลึกเข้าไปมากๆอย่างนี้จะอุดมด้วยพฤกษานานาพันธุ์มากมายรวมทั้งสัตว์ป่าที่ยังมีอย่างล้นเหลือสภาพแวดล้อมในป่าจะทำให้เกิดแหล่งน้ำหลากหลายมีทั้งน้ำตกที่สวยสดงดงามลำน้ำต่างๆเยอะแยะและยังมีหนองบึงขนาดใหญ่สำหรับเป็นแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าอีกด้วยอากาศสดชื่นยามเช้าแบบนี้ทำให้สุวรรณสามรู้สึกกระปรี้กระเปร่าความสวยงามของธรรมชาติทำให้เขามีกำลังใจในการเสาะแสวงหาอาหารเพื่อเอาไปให้พ่อแม่ได้กินสุวรรณสามเป็นที่รักของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเสือสิงกระทิงแรดหรือช้างแม้แต่สัตว์เล็กๆเช่นพวกนกต่างก็รักสุวรรณสามด้วยกันทั้งนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อสุวรรณสามเดินหาผลไม้ในป่าเพลินเหล่าสัตว์ทั้งหลายจึงเข้าไปหาสุวรรณสามด้วยความดีใจ
1: สุวรรณสามไปไหนเหรอฮะจะไปน้ำตกและเก็บผลไม้ให้พ่อกับแม่จ้ะไปด้วยได้มะฮะได้สิแต่ต้องช่วยฉันตักน้ำด้วยนะอ๋อได้สิฮะฉันยินดีช่วยพี่เต็มที่เลย
2: ผมขอไปด้วยนะฮะ
1: อ้าวลูกลิงแล้วเธอจะไปทำไมล่ะตัวก็เล็กนิดเดียวจะช่วยอะไรฉันได้เหรอ
2: ช่วยได้สิฮะ
1: ช่วยยังไงจ้าเจ้าลิงน้อยเจ้าจะช่วยพี่เขาตักน้ำไหวเลย
2: โถพี่ช้างพี่ช้างไม่รู้อะไรฉันนะถึงแม้จะช่วยพี่สุวรรณสามตักน้ำไม่ไหวแต่ฉันก็ช่วยพี่เขาเก็บผลไม้ได้นี่นะ
1: เออจริงด้วย
2: ฮะฉันไปด้วยสิ
1: อ้าวจะนกเป็ดน้ำเจ้าจะไปทำไมกันน่ะเจ้าอยู่ในพงหญ้านั่นแหละดีแล้ว
2: ฉันก็จะช่วยหาปลาให้พี่สุวรรณน่ะเอาไปย่างกินยังไงล่ะ
1: โอ๊ยฉันไม่กินเนื้อสัตว์สัตว์ทุกชนิดเป็นเพื่อนของฉันฉันกินไม่ลงหรอกถ้าอยากกินก็ไปหากินเองสิ
2: โธ่พี่สุวรรณสามหาเนื้อปลามีโปรตีนสูงนะครับพี่ต้องกินเนื้อปลาเพื่อบำรุงร่างกายคุณค่าของอาหารจะช่วยบำรุงส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้มากนะฮะขืนพี่สุวรรณสามกินแต่ผลไม้เจ้าแรงที่ไหนไปหาของให้พ่อแม่กินล่ะฮะ
1: ไม่เอาฉันไม่กินเนื้อปลาเด็ดขาดปลาเป็นเพื่อนฉันถ้าเธออยากจะช่วยฉันก็ช่วยไปหาเมล็ดถั่วให้ฉันสิพวกถั่วมีคุณค่าทางอาหารเท่ากับเนื้อสัตว
2: ์ใช่ฮะกินถั่วก็ยังจะดีกว่ากินเนื้อปลาอีกจะนกเป็ดน้ำเจ้านี่ช่างไม่รู้อะไรซะเลยวันวันรู้จักแต่ทำบาปท่าเดียว
3: ไงเจ้าลิงน้อยมาว่าฉันอย่างนี้เรา
2: ก็รู้ไม่จริงล่ะ
3: ก็ฉัน
1: เอาละเอาละเอาละอย่าเถียงกันนักเลยฉันจะให้น้องช้างไปช่วยฉันตักน้ำส่วนลิงน้อยช่วยฉันเก็บผลไม้แล้วจะนกเป็ดน้ำก็ช่วยฉันหาเมล็ดถั่วก็แล้วกัน
2: ได้ฮะ

ูงสัตว์น้อยใหญ่ต่างก็ชวนกันเดินตามสวนสามไปส่งเสียงเอ็ดอึงก้องกังวานไปทั่วป่าดูพวกเขาจึงมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ๆสวนสามและในทันใดนั้นเองเหล่าสัตว์ป่าและสวนสามก็ต้องชะงักฝีเท้าเมื่อได้ยินเสียงของยักษ์ดังมาจากภูเขาทางด้านโน้น

0: ัตว์ทั้งสัตว์ทั้งหลายต่างก็เกรงกลัวกับเสียงนั้นแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเสียงที่ดังมานั้นมันเป็นเสียงของใครกันแน่แม้แต่สุวรรณสามเองก็ไม่รู้เจ้ายักษ์เมื่อได้เห็นฝูงสัตว์มากมายจึงเกิดความหิวขึ้นมาท้องไส้เริ่มปั่นป่วนนึกอยากจะกินเจ้าสัตว์ทั้งหลายเป็นอาหารขึ้นมาทันทีเจ้ายักษ์จึงยกธนูขึ้นเล็งมายังฝูงสัตว์กับสุวรรณสามในทันทีกะว่าจะเอาชีวิตของเจ้าลิงให้ได้แต่อนิจจ์ลูกธนูนั้นได้ลั่นตรงไปปักที่ตัวของสุวรรณสามเข้าอย่างจังทำให้สุวรรณสามร้องด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัส
1: นี่อะไรกันนะใครทำร้ายฉันเจ็บเหลือเกิน
2: พี่จ๋าเจ็บมากโอ้ใครร้ายใจร้ายจังเลย
3: อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวพ่อแม่จะเดือดร้อนแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะฮะ
1: ปากที่พ่อแม่ของฉันก็คิ้วแล้วพ่อแม่ท่านจะทำยังไงดีไปเอาผลไม้ไปให้ท่านกินท่านจะรู้สึกนะ

0: ใครท่านเป็นใครท่านจริงทับทำไมท่านอยากได้อะไรจากฉันก็ขอให้บอกมาออกมาพูดกันสิออกมาสิ
1: ใช่แอบอยู่ได้ออกมาสิไอ้คนใจร้ายออกมา
2: เป็นใครแกเป็นใครมึงอาจมาทำร้ายพี่สวยสาวของพวกเราออกมาสิ
3: เราอดจะมันไส้จะสัตว์พวกนี้ไม่ได้น้อยรักกันดีเหลือเกินนะช่วยกันปกป้องดีข้าจะเอาไปพวกเจ้าได้เห็นเต็มสองลูกตาเลย

0: ฉันต้องดูแลพ่อแม่ฉันจะได้รับบาดเจ็บแล้วฉันจะช่วยพ่อแม่ได้ยังไงอ่ะ
1: คือว่าความจริงฉันไม่ได้ตั้งใจจะยิงท่านหรอกนะคุณสุวรรณสามฉันตั้งใจจะลองยิงสัตว์พวกนี้เล่นทนนั่นเอง
2: ย
1: าฉันอยากจะกินพวกเธอแต่ตอนนี้ฉันไม่นึกอยากกินแล้วเพราะฉันสำนึกผิดแล้วที่ทำให้ท่านต้องบาดเจ็บท่านผิดที่ทำให้พ่อแม่ของท่านอดได้กินผลไม้จากท่านฉันขอโทษฉันจะขอไถ่บาปฉันจะเป็นคนคอยเลี้ยงดูพ่อแม่ของท่านเอง
0: ท่านที่ไม่เคยแต่ฉันก็ดีใจที่จะอยากรู้สึกสำนึกผิดและจะไถ่บาปถ้าฉันทนพิษบาดแผลไม่ไหวต้องตายไปเจ้าสัญญาได้ไหมว่าจะช่วยดูแลพ่อแม่ของฉันจนกว่าชีวิตของท่านจะหาไปสัญญาได้ไหมเจ้าอย่าง
1: ฉันให้สัญญาจ้ะ
0: ขอบคุณเจ้าอย่างมากฉันดีใจต่อไปนี้ถึงฉันจะต้องตายก็นอนตายตาหลับแล้วให้สัญญากับท่านมาโอ้โ
3: หสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามส

ยักษ์จึงทำหน้าที่แทนโดยตรงไปที่ศาลาซึ่งเป็นที่อยู่ของพ่อแม่ของสุวรรณสามและเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับสุวรรณสามให้ฟังจนจบเมื่อพ่อแม่ได้ฟังเช่นนั้นก็ถึงกับตกใจแทบช็อกตายตามไปด้วยยังความเศร้าโศกไปถึงเหล่าฝูงสัตว์ที่ติดตามมามากมายแต่พ่อแม่ก็มิได้โกรธเคืองเจ้ายักษ์ไปอย่างใดเพียงแต่ขอร้องให้เจ้ายักษ์ช่วยพาท่านทั้งสองไปยังที่ตั้งศพของสุวรรณสามเจ้ายักษ์ตอบตกลงและพาพ่อแม่ไปยังที่ตั้งศพของสุวรรณสามทันที

เมื่อพ่อแม่ของสุวรรณสามมาถึงที่ตั้งศพของสุวรรณสามผู้ซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวและสุดรักสุดหวงแล้วต่างก็ใช้มือลูบคลำลูกด้วยความรักความเศร้าโศกน้ำตาของท่านไหลริมไม่ขาดสายใจจะขาดตามลูกไปด้วยลูกที่มีแต่ความกตัญญูรู้คุณทำไมลูกจะต้องจากไปอย่างนี้พ่อแม่ต่างพร่ำรำพันด้วยความเสียใจหัวใจจะขาดร้องฝ่ายเทวดาผู้อารักษ์ป่าแห่งนั้นเมื่อได้เห็นและได้รู้เรื่องการตายของสุวรรณสามจึงรู้สึกซาบซึ้งในความดีงามของสุวรรณสามที่เป็นลูกกตัญญูรู้คุณพ่อแม่เป็นผู้ที่มีแต่ความเมตตาต่อสัตว์ป่าทั้งหลายทั้งปวงไม่เคยคิดโกรธแค้นเคืองใครๆถึงแม้จะถูกทำร้าย

0: เทวดาท่านจึงเกิดความสงสารและเมตตาจึงได้บันดาลให้สุวรรณสามฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและบันดาลให้พ่อแม่ของเขาได้หายจากตาบอดในทันทีทันใดนั่นเองเมื่อสุวรรณสามฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็ดีใจแม้แต่ผู้เป็นพ่อแม่ก็ดีใจไม่น้อยไปกว่าลูกเหมือนกันที่รู้ว่าลูกตัวเองไม่ตายแล้วท่านทั้งสองก็สามารถมองเห็นได้อย่างอัศจรรย
1: ์พ่อฮะแม่ผมไม่ตายเลยฮะ

0: ดีใจที่ได้เห็นลูกพ่อมองเห็นแล้วลูก
1: แม่ก็ดีใจจ้ะที่เราสามารถมองเห็นแล้วนี่คงจะเป็นเพราะความดีของลูกแน่ๆเหล่าถวยเทพท่านจึงได้บันดาลให้พวกเราได้รับผลบุญอย่างนี
0: ้พ่อแม่ลูกต่างก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทำดีแล้วก็ได้ดีความดีได้ตอบสนองพวกเขาแล้วเพราะความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่นั่นเองผลบุญจึงได้เกิดกับครอบครัวของสุวรรณสามทำให้เหล่าสัตว์น้อยใหญ่ต่างก็พลอยปิติยินดีตามไปด้วยแล้วคุณหนูๆล่ะครับนึกอยากจะเป็นคนดีอย่างสุวรรณสามบ้างไหมถ้าอยากเป็นคนดีอย่างเขาก็ต้องหมั่นทำแต่ความดีงามช่วยพ่อแม่ทำงานอย่าเกียจคร้านอะไรๆที่พอจะช่วยพ่อช่วยแม่ได้ก็ต้องช่วยอย่างเต็มที่ขยันทำการบ้านขยันอ่านหนังสือจะได้สอบได้ที่ดีๆทำให้พ่อแม่มีความสุขนี่แหละคือความกตัญญูรู้คุณที่เด็กวัยอย่างคุณหนูๆทั้งหลายควรที่จะมีให้กับคุณพ่อและคุณแม่

เหนือสิ่งอื่นหมื่นแสนในแดนทิพย์เหนือคำหยิบยกมาอุทาหรณ์คือพระคุณมารดาและบิดาเหนืออักษรจักสรรพันนาจากบทประพันธ์เหนือสิ่งอื่นใดโดยคมศิลป์สิทธิกรจากหนูเด็กหญิงกัญญารัตน์มนสุขผู้อ่านค่ะ

ของคนไทยคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติจริงใหญ่ไทยสามัคคีคนไทยไตรลงเป็นธงสามสีทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินน้ำตาพระมหากษัตริย์ไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: มารีบร่างสร้างความดีมาสร้างบารมีกันไว้เถิดนะอย่าไปท้ออย่าไปแท้อย่าไปสนใจบอกคนบอกโอ้ยเห็นนู่นเห็นนี่เห็นข่าวแล้วมันท้อทำไมนะมันเกี่ยวอะไรกับเราเป็นเรื่องของเขาจะเอาใจเราไปทุกข์ทำไมเนาะเขาจะเป็นอะไรมันทำให้เราอดให้เราอยากหรือให้เราดีหรือเปล่าอย่าไปทุกข์ใจกับมันเนาะโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรที่มันเกิดขึ้นคนเรามีเป็นร้อยไม่ใช่เป็นร้อยมีเป็นล้านล้านเป็นโกดๆเนาะมีชั่วบ้างดีบ้างนะจงดูจงฟังแต่เรื่องดีๆอย่าไปใส่ใจเรื่องเลวร้ายทั้งหลายอ้าวขอแจ้งวันเสาร์20เนาะที่สโมสรกองทัพอากาศนบุตรบากรรมฐานเช้า26 26กันยาก็ตักบาตรที่สวนทิพย์และช่วงเย็นวันเสาร์26ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มัทเถรานุเถระจะสวดธาตุถวายมุทิตาแด่หลวงปู่คำแปลงปุณณชิและเช้าวันที่27กันยายนน่าจะตรงวันอาทิตย์ก็มีทำบุญตักบาตรพระกรรมฐานแล้วก็จะมีพิธีมุทิตาสักการะนะขอขมากรรมนะโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระแล้วก็พวกเราเนาะมาทำบุญตักบาตรพระกรรมฐานวันที่27เนาะเนื่องในงานมุทิตาสักการะเจริญอายุวัฒนะมงคลหลวงปู่คำแปลงปุณณชิน่ามีอายุครบ87ปีนะครับก็เชิญชวนที่วัดสังฆทานเนาะแล้วก็มีโครงการอีกนิดนึงวันเสาร์26ถ้าใครสนใจจะไปอยุธยาไม่ใช่ไปฟังข่าวไปดูข่าวนะไปไหว้พระเราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเราจะไปไหว้หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงเขาบอกหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นพระสร้างตั้งแต่ก่อนเกิดอยุธยาด้วยซ้ำไปนะพระเจ้าอู่ทองมาสร้างอยุธยานี่หลวงพ่อโตมีแล้วนะพระองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากเนาะแล้วได้ไปวัดได้ไปห่มผ้าหลวงพ่อโตนะพระคุณเอ้ยครูบาอาจารย์ที่อยุธยาท่านสอนไว้ใครได้ห่มผ้าถวายผ้าเป็นผ้าอังสะผ้าจีวรถวายหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงชีวิตนี้จะหายอาจจะปราศจากทุกโศกโรคภัยไม่ร้อนไม่หนาวเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยให้แก่ตัวให้แก่ใจของเราไปไหว้พระวัดพนัญเชิงวัดมหาธาตุวัดแม่นางปลื้มวัดท่าการร้องวัดประสัตราวัดโลกยสุทธาวะวัดโลกยสุทธาวัดตึกวัดหน้าพระเมรุโอ้โหบอกแล้วว่าหน้าวัดพระเมรุนี่สำคัญนะเป็นวัด
2: ตนานะ
1: ที่วัดหน้าพระเมรุนี่เป็นพระพุทธเจ้าทรงเครื่องนะพระพุทธนิมิตพิชิตมารเป็นพระที่สมบูรณ์แบบในสมัยกรุงศรีอยุธยาฆ่าศึกเผาบ้านเผาเมืองกรุงศรีอยุธยามอดไหม้แต่วัดหน้าพระเมรุรอดฮะขนาดข้าศึกมายิงปืนใกล้วัดปืนแตกฮะแล้วกลับไปผู้นำตายซะอีกเพราะว่าไปยิงใกล้หน้าวัดพระเมรุตรงนั้นนะใครได้ไปกราบไปไหว้เขาบอกว่าจะชนะมารใครมีเรื่องไม่ราวขึ้นโรงขึ้นศาลถูกศัตรูหมู่ร้ายอริราชศัตรูคู่คิดร้ายไปกราบพระณวัดหน้าพระเมรุนี่เขาบอกว่าจะชนะศัตรูหมู่ร้ายนะเอ้าลองดูนะแล้วก็อีกวัดหนึ่งวัดภูเขาทองไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่อยู่บนเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยาเนาะไหว้พระเก้าวัดในวันเสาร์ที่29ไปเช้ากลับเย็นค่าเดินทางทุกอย่าง500บาทใครสนใจติดต่อได้ที่สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานหรือจุดรับรองรับแค่80คนนะฮะเนี่ยตรงหน่วยประชาสัมพันธ์ตรงเนี้ย500บาทจองด้วยเงินสดนะฮะไม่รับโอนใครสนใจจะไปไหว้พระเก้าวัดนะฮะก็ไปร่วมบุญร่วมกันเนาะ ราะว่าโอกาสของคนเราเนี่ยไม่มีแขนไม่มีขาจะได้ก้าวเข้ามาหาผู้หลับไหลแต่ว่าโอกาสนั้นมีให้กับคนทั่วไปเหตุฉะไหนท่านจึงมัวรอขอโอกาสเมื่อวัดสังฆทานให้โอกาสจะไปกราบพระ9วัดปรากฏโอ้โหตั้ง500บาทอ่ะท่านลงไปเองสิเนาะนั่งรถบัสนั่งรถตู้ไหนจะค่ากินค่านู่นนี่นั่นโอ้ยมันไม่คุ้มหรอกแต่นี่แหมเราไปทั้งคณะไปทั้งคณะ80ท่านนั่งรถบัสไปด้วยกันเนาะมีความสุขเนาะบันเพิงบันเทิงบุญบันเทิงธรรมเนาะใครจะไปร่วมกันก็เชิญเราสั่งสมบุญเอาไว้ขณะนี้ใกล้เวลาแล้วถึงเวลาขณะนี้เวลา 7:59 นาทีโอ้วันนี้คฤหัสถ์ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ใครหนอจะได้เรียนเชิญจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเชิญเชิญผมก็จะนั่งห้อยขานี่แหละเพราะว่าดูตัวจ้าจ้าใครประธานใครเขาละวาดได้กำหนดแล้วยังไอ้ยังจุดทูบจุดเทียนอ่ะเอาลูกโอ้หลวงปู่วงมาแล้วครับเมื่อกี้ท่านนั่งอยู่ในรถนะกราบนมัสการครับขอรัตนาหลวงปู่วงสุภัจโลพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระท่านครับอุเพกตะบุญญาตาคนนำพาเราทำบุญกุศลอย่าเป็นคนสงสัยนะเรื่องอะไรที่ไม่ควรยุ่งไม่ควรเกี่ยวไม่มีความรู้อย่าไปพูดเรื่องการเมืองไว้ไม่ได้ดุ้งเหลืองห่มเหลืองอย่าไปพูดว่าวิพากษ์วิจารเรื่องพระมันเป็นบาปแก่ปากเนาะคิดแต่ดีๆเวลาทำบุญฐานขอให้เจอบุญกุศลขอให้พบแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ดีขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วบุญจะนำพาเทวดาจะโดนใจนำพาเราไปเจอครูบาอาจารย์ดีๆแล้วเราก็จะได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานนะว่าขอให้เชื่อมั่นในบุญกุศลนะ

ษาไทยคิดใช้ขึ้นเองเด็กไทยวันนี้ต้องดีต้องเก่งต้องช่วยตัวเองต้องเร่งก้าวไปซื่อสัตย์อดทนฝึกฝนวิ

0: อ๋อเนี่ยผมจะเรียนเชิญคนที่นั่งตรงนี้คนไหนจะมีบุญจุดธูปเทียนให้หน่อยครับเรียนเชิญเลยครับมาอ่ะฮะคุณเองอ้าวเรียนเชิญเลยนั่นแหละมานี่แหละแต่งตัวมาสวยกว่าคนอื่นด้วยวันนี้เทวดาดลใจให้เป็นผู้มีบุญเนาะได้เป็นประธานฝ่ายคารวะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทุกท่านครับการถวายทานผมขออนุญาตถวายสั้นๆตามบารีบางคนบอกทำไมไม่พูดเหมือนเดิมทำไมไม่ให้เทวดาให้เปรตอสุรกายท่านครับท่านอยากอุทิศให้ใครตามใจท่านเลยนะครับอยู่ที่ตรงอุทิศแต่ตอนถวายเราขอยกเป็นสังฆทานสั้นๆเนาะจะได้เร็วตอนนี้ประธานฝ่ายคารวะกำลังจุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยธูปบูชาพระพุทธเทียนบูชาพระธรรมดอกไม้ทุกกรรมทุกแก่กันถวายพระสงฆ์ตั้งจิตจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แค่บ่วงมารให้มีสติปัญญาปีชาชาญได้เข้าถึงพระนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้นี้เทอญ
1: แล้วหนึ่งสองสาม
0: ต่อไปขอเชิญทุกท่านกราบพระ5ครั้ง5องค์อันนี้เป็นดำริของหลวงพ่อไพลินเนาะท่านอยากให้เราได้กราบพระเราจะได้ไม่ลืมพ่อลืมแม่ลืมครูบาอาจารย์เนาะเรากราบเริ่มเป็นบุญกุศลสาธุอ้าวพร้อมกันเจ้าพนมมือกราบถวายดอกไม้ธูปเทียนก่อนนะอิมินาสกาเรนาพุทธังอภิปูชยามา

0: มะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโอวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามัสสามิธัมโมเมนะโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้ามาตาปิตุคุณังอะหังวันทามิข้าพเจ้าขอวันทากราบไหว้คุณบิดามารดาผู้มีพระคุณอย่างสูงครูอุปัชฌาย์อาจารย์คุณังอะหังวันทามิข้าพเจ้าขอวันทากราบไหว้คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณอย่างสูงลำดับต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านอาราธนาศีลเสียงดังๆและก็ลาภศีลเสียงดังๆเพื่อให้พระท่านรู้ได้ยินเนาะสาธุมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ

0: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสระนัง
1: สังฆังสระนังคัจฉามิ
0: สังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิทังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนัง
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ติสรณกัมมนังนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ

0: เมลยะมัจฉะปมาตตานาเวรมณีติกาปตังสมาติยามิ
1: สุราเมระยะมัจฉะปะ

0: เทเลนะทุกขติงยันติ
1: สาธุ
0: เทเลนะโพคะสัมปทา
1: สาธุ
0: เทเลนะนิพพุติงยันติตัสมาทิรังเวโสตะเย
1: สาธุท่านครับลำดับต่อไปนี้พวกเราจะได้ฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงปู่แสวงมหาปุญโญวัดคลองผูกจะเป็นองค์แสดงธรรมนะครับขอเชิญทุกท่านอาราธนาธรรมพร้อมกันนะครับสาธุฮะฮะตกลงอ๋อท่านเจ้าคุณสุชีพ
2: คร
1: ับ อ๋อท่านเจ้าคุณสุชีพอ๋อมาสักการครับขออาราธนาครับทุกท่านอาราธนาธรรมพร้อมกันเนาะพร้อมอาราธนาธรรมครับสาธุพระมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัญชลีอนัติวรังอายาจทะสันติทะสกัปะละชักกาชาธิกาเอเสหิมังอนุกรรมมังปะชัง
3: ขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยพระครูปรัชญ์

ไพรินทร์ศิริวัฒโนได้เบตตานิมนต์ให้กระผมได้แสดงธรรมหากการแสดงธรรมนี้ไม่เป็นไปตามอริยโวหารด้วยความผิดพลาดประการใดกล่าวกราบขอความเมตตาพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกรูปได้โปรดอภัยให้แก่ก้าวซึ่งมีความรู้น้อยด้วยเถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดิเตดิฏฐมัตตังภวิสสติสุเตสุตตมัตตังภวิสสติมุตเตมุตตมัตตังภวิสสติติณลำดับต่อแต่นี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่ออนุโมทนาต่อบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมประชุมบำเพ็ญพร้อมกันเป็นพิเศษในวันนี้การทำบุญทำกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้ประชุมกันบำเพ็ญต่อเนื่องกันมานั้นล้วนเป็นไปตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เส้นทางที่พวกเราเดินที่เรียกว่าสายบุญนั้นย่อมมีอุปสรรคย่อมมีอันตรายอุปสรรคและอันตรายที่เกิดขึ้นในเส้นทางของผู้ซึ่งเดินในสายบุญมันไม่มีอุปสรรคอันตรายที่เป็นภายนอกอันใดที่มีความสำคัญเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้การเดินทางของพวกเรานั้นสั่นคลอนสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่ากระแสข่าวภายนอกเหมือนอย่างทุกวันนี้เรากำลังอยู่ในกระแสข่าวที่สำคัญจริงๆแล้วไม่ใช่ความสำคัญอะไรเลยนะเราแค่ไปให้ค่าเฉยๆอย่างข่าววัดหนึ่งที่มีพระอดีตพระได้กระทำการผิดพระวินัยผิดกฎหมายด้วยส่วนตัวของท่านเองเสร็จแล้วข่าวเหล่านั้นมันก็ตีแผ่เข้ามาสู่หูสู่ตาของเราตาของเราหูของเราอยู่ของเราดีๆพอเราได้ไปเห็นได้ยินข่าวอันนี้มันก็เกิดความกระทบกระเทือนต่อศรัทธาของตนอันนี้แหละเรียกว่าอันตรายภายนอกซึ่งพระพุทธเจ้านั้นท่านทรงเป็นห่วงในเรื่องเหล่านี้เหมือนกันท่านจึงทรงสั่งสอนให้พวกเราต้องมีท่าทีต่อสิ่งเหล่านี้แบบฉับพลันนั้นคนที่เป็นพุทธบริษัทคือบริษัทบริวารของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เราจะต้องรู้ว่าสถานการณ์อย่างนี้เราต้องวางใจของตนอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเรื่องนี้เขาเรียกว่าวางใจอย่างเฉียบพลันเมื่อได้เห็นอะไรท่านบอกว่าทิฏฐิทิฏฐะมัตตังภวิสสติเมื่อเห็นเกิดขึ้นให้วางใจเพียงสักแต่ว่าเห็นสุเตสุตตะมัตตังภวิสสติเมื่อการได้ยินเกิดขึ้นให้พึงวางใจว่าเป็นสักแต่ว่าได้ยินสองคำนี้เนี่ยคำว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินนี่สำคัญมากนะสำคัญอย่างไรเราผู้เดินในเส้นทางสายบุญมีทานศีลภาวนาเป็นเครื่องดำเดินเป็นกิริยาชีวิตอยู่นั้นในขณะที่เราให้ทานก็ดีในขณะที่เราเจริญรักษาศีลอยู่ก็ดีในขณะที่เราเจริญภาวนาอยู่ก็ดีทุกกิริยาที่เป็นทานทุกกิริยาที่เป็นศีลทุกกิริยาที่เป็นภาวนาณกิริยานั้นๆ
ขณะจิตที่อยู่ในกิริยา นั้นเรียกว่าเป็นกุศลเพราะฉะนั้นผู้ใดที่อยู่กับทานเป็นส่วนมากอยู่กับศีลเป็นส่วนมากอยู่กับภาวนาเป็นส่วนมากจิตของผู้นั้นจึงมีกุศลเป็นส่วนมากกุศลเป็นส่วนมากเรียกว่าเรากำลังสั่งสมกุศลแต่เมื่อได้ยินสิ่งเหล่านี้ได้ควังสิ่งเหล่านี้ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ตามแพลตฟอร์มต่างๆตามโซเชียลต่างๆแล้วมันรู้สึกสะเทือนใจทำไมเราจึงต้องสะเทือนใจเราจะต้องรู้ว่ากิริยาที่เป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาจิตณขณะนั้นเนี่ยมันเป็นวิชชาจิตคำว่าวิชชาจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิชชาภิกขเวปุพพังคมาอกุศลานังธรรมานังปุพพังคมาสมาปัตติยาอันนะเววะหิโรตับหิโรตปังพระพุทธเจ้าบอกว่าวิชชาเป็นหัวหน้าเป็นที่ประชุมของกุศลธรรมทั้งหมดและก็เกิดร่วมกับหิริโอตปะท่านในขณะจิตที่เป็นทานทานที่แท้จริงเรียกว่าทานจิตจิตนั้นมีอโลภะจิตเป็นเบื้องต้นเป็นมูลจิตที่เป็นอโลภะจิตเป็นมูลนั่นแหละเรียกว่าทานจิตทานจิตตัวนั้นแหละเป็นกุศลที่มันเป็นกุศลขึ้นมาจิตนั้นจึงเป็นวิชชาจิตเพราะเป็นจิตที่ไม่ไหลออกไปปรุงแต่งข้างนอกจนเกิดเป็นโลภจิตในขณะที่รักษาศีลที่ถูกต้องศีลนั้นเป็นอัตโทสัจจิตคือจิตที่ตั้งต้นด้วยความไม่เบียดเบียนขณะจิตที่เป็นอย่างนั้นแหละเป็นวิชชาเพราะจิตไม่ไหลไปปรุงแต่งให้เกิดการเบียดเบียนอย่างนี้เป็นต้นอันทุกครั้งที่เป็นกุศลนั้นพึงรู้ว่าจิตที่อยู่เบื้องหลังของกุศลนั้นเป็นวิชชาจิตมันเกิดร่วมกับหิริโอตัปปะโดยเราไม่รู้จักชื่อว่าอันนี้เป็นหิริไม่รู้จักชื่อว่าอันนี้เป็นโอตัปปะแต่มันเป็นโดยธาตุของจิตคำว่าธาตุของจิตนั้นหมายความว่าในขณะที่เป็นกุศลนั้นจิตจึงเป็นกุศลธาตุมันจึงมีหิริโอตัปปะโดยธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้ไม่มีใครสอนเราแต่เราเดินในเส้นทางสายบุญเป็นทานเป็นศีลภาวนาจิตที่เดินในทานในศีลภาวนามันจึงเป็นวิชชาจิตแล้วในทางที่ตรงกันข้ามเล่าเรียกว่าอวิชชาจิตอวิชชาจิตก็คือจิตที่อยู่ในอำนาจของอวิชชาแล้วลื่นไหลออกไปข้างนอกเข้าสู่การปรุงแต่งประสบกับอารมณ์ต่างๆจมปลักอยู่กับความคิดที่มันปรุงแต่งประสบออกมาเป็นอกุศลธรรมอันเป็นบาปพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอวิชชาภิกขเวอกุศลานังธรรมานังสมาปัตติยาอันนะเววะอหิริกังอโนตปังว่าอวิชชาจิตนั่นเป็นที่ประชุมเป็นหัวหน้าของอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหมดเกิดร่วมกับอหิริอโนตปะข้อความที่จะอธิบายเรื่องนี้มันก็จะอยู่ตรงกันข้ามกับที่พูดไปเมื่อตะกี้ว่าจิตที่ไม่มีฐานไม่มีความมั่นคงไม่มีความตั้งมั่นคลอนแคลนฟุ้งฟ้านฟุ้งซ่านอยู่เรียกว่าดิ้นรนกวัดแกว่งกลับกรอกรักษายากเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากมันจะเป็นไปธรรมชาติเหมือนกับควักเขียวที่ตั้งอยู่บนหลังของม้านิ่งไม่ได้เลยจิตสภาพอย่างนี้แหละเรียกว่าจิตอวิชชาจิตแบบนี้จะลื่นไหลไปตามสิ่งที่กระทบสิ่งใดเกิดขึ้นเห็นสิ่งใดก็ไหลก็ไปสู่การปรุงแต่งแล้วมันจึงเกิดอกุศลธรรมมันเป็นบาปคำว่าอกุศลธรรมมันเป็นบาปที่พระพุทธเจ้าตรัสนั่นหมายถึงอภิชฌาและโทมนัสคือความชอบกับไม่ชอบเฉยๆนะชอบกับชอบนั่นเป็นอภิชฌาไม่ชอบนั่นเป็นโทมนัสอภิชฌาและโทมนัสนี้แหละคือคำว่าอกุศลธรรมันเป็นบาปเมื่อเราเห็นหรือได้ยินใจที่ไม่นิ่งที่เป็นอวิชชาจิตมันก็จะไหลไปไหลไปเสร็จแล้วมันก็ปรุงขึ้นมาพอปรุงขึ้นมามันก็จะตกเป็นชอบกับไม่ชอบพอตกเป็นไม่ชอบก็ดีหรือชอบก็ดีอันนั้นแหละ
สำเร็จขึ้นมาเมื่อใดก็จะตกมาเป็นวิบากให้กับใจใจเราจึงถูกห้อมล้อมด้วยวิบากหรือผลของการปรุงแต่งของจิตแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะมาห้อมล้อมจิตของเราไว้อันนี้เป็นเส้นทางบาปเป็นเส้นทางของความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าวิธีที่จะหยุดเสียงก็ดีรูปก็ดีที่ปรากฏต่อหูต่อตาวิธีที่เฉียบพลันที่สุดเนี่ยให้พึงทำในใจไว้เลยเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพระองค์ได้ตรัสเป็นเส้นทางของพระอรหันต์รูปหนึ่งคือท่านพาหิยะท่านพาหิยะนี่ท่านเข้าใจว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้ววันหนึ่งมีเพื่อนมาบอกว่าตนนั้นไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกคนที่จะชี้เรื่องนี้ว่าเป็นอรหันต์หรือไม่เป็นนี่ต้องไปหาพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าชี้ทางแห่งความเป็นอรหันต์ให้กับตนได้จึงไปหาพระพุทธเจ้าที่วัดพอไปถึงพระพุทธเจ้าไม่อยู่ไปบิณฑบาตท่านพัยยะนี่วิ่งเข้าไปในหมู่บ้านตามหาจนเจอพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอชี้ทางแห่งความเป็นอรหันต์ให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลานี้มันไม่สมควรเรากำลังบิณฑบาตอยู่ไอ้พัยยะด้วยความที่อยากจะได้ธรรมที่จะให้ตัวเองเป็นอรหันต์ก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้แหละสมควรที่สุดแล้วเพราะพระองค์ก็ยังอยู่หม่อมฉันก็ยังอยู่ถ้าเวลาอื่นไม่รู้ว่าพระองค์จะอยู่หรือตายหรือหม่อมฉันจะอยู่หรือตายพูดกันอยู่อย่างนี้สามครั้งพระพุทธเจ้าเลยเห็นว่าสมควรแก่การที่จะแสดงธรรมจึงตรัสดังพระบาลีที่ได้ยกขึ้นมาในเบื้องต้นของเทศนานี้ว่าทิฏเถทิฏฐมตังภวิสติสุเตสุตมตังภวิสติมุตเตมุตตมตังภวิสติว่าเมื่อเห็นเกิดขึ้นให้สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินเกิดขึ้นให้สักแต่ว่าได้ยินเมื่อรับรู้รับทราบเกิดขึ้นให้สักแต่ว่ารับรู้รับทราบเพียงแค่นั้นนะท่านพายะกราบแล้วก็เดินออกจากไปจากไปแล้วก็วางจิตนิ่งอยู่ภายในกายจิตนิ่งอยู่ภายในกายแล้วอะไรเกิดขึ้นที่ตาที่หูหรือที่ความหน่วงนึกทำในใจว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่ารับรู้รับทราบพอมันเกิดอาการสักแต่ว่าขึ้นมาจิตของท่านก็ยิ่งตั้งมั่นนิ่งมั่นคงขึ้นจิตที่มีกำลังแห่งความตั้งมั่นนิ่งมั่นคงขึ้นจึงเกิดการเห็นตรงจากจิตที่ตั้งมั่นการเห็นตรงจากจิตที่มั่งตั้งมั่นตรงต่ออะไรตรงต่อสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าของจิตในขณะนั้นก็คือกายกับใจพอตรงต่อจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในขณะนั้นพอเห็นตรงจึงเจอความเป็นจริงของกายของใจขึ้นเรียกว่าญาณทัศนะอันนี้เรียกว่าแบบเฉียบพลันในการเข้าถูกความเป็นพระอริยเจ้าแต่เราผู้เดินในทางสายบุญใช้หลักการนี้แหละในขณะที่เราสั่งสมกุศลเนี่ยให้ทานรักษาศีลสวดมนต์นั่งฟังเทศเจริญจิตภาวนานี่เป็นกุศลอยู่ตลอดเมื่อเราได้ยินสิ่งเหล่านี้หรือได้เห็นสิ่งเหล่านี้พึงรักษาใจตนเองให้ดีวิธีการรักษาใจของตนเองเนี่ยคำว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเนี่ยไม่ได้หมายความว่าปิดหูปิดตาไม่รู้รับทราบแบบโง่โง่เซ่อเซ่ออย่างนั้นไม่ใช่ข่าวอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นรูปต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยดีแล้วเราจะได้รู้ได้เห็นได้รับทราบว่าปัญหามันคืออะไรแต่เมื่อรู้ทราบแล้วให้จบไม่ให้จิตไหลออกไปปรุงแต่งการที่ให้จิตเราไหลออกไปเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเหมือนกับเราเอาลูกศรมายิงซ้ำเติมไปที่ใจตนเองสมมติว่าเราเห็นแล้วได้ยินแล้วแล้วเรารู้สึกว่าไม่ดีเลยโอ้ยพระไม่ดีเลยอุตส่าห์ไหว้พระมาตั้งนานอย่างเนี้ยดอกที่หนึ่งมันเป็นลูกศรที่ยิงเข้ามาที่จิตของเราเสร็จแล้วเรื่องนี้มันจบไปแล้วเรามาเจอเพื่อนเจอฝูงหรือนั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วนึกถึงเรื่องนี้อีกมันก็จะเจออีกดอกนึงนึกถึงอีกมันก็เจออีกดอกนึงมันทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยท่าทีของใจที่เข้าไปปรุงแต่งมันจะเป็นเหมือนกับลูกศรท่านเปรียบเหมือนกับเสือตัวหนึ่งที่โดนลูกธนูดอกหนึ่งยิงเข้าไปหนึ่งครั้งมันไม่ตายยิงเข้าไปอีก
ยิงก็ไปอีกหลายดอกย้ำก็ไปย้ำก็ไปในที่สุดเสือตัวนั้นตายชั้นใดจิตที่มันเดินอยู่ในเส้นทางของบุญกุศลนั้น

0: ้าหากว่าไปเหนื่องนึกสิ่งซึ่งเป็นอกุศลก่อให้จิตก็ไหลเข้าไปปรุงแต่งทำลายศรัทธาของตนทำลายหิริโอตปะของตนทำลายความมุ่งมั่นทำลายฉันทะสุดท้ายจิตดวงนั้นก็ตายไปจากกุศลคงเหลือแต่อกุศลเพราะข่าววางข่าวที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นคนที่เคยทำบุญอยู่ดีๆเลิกนั่นเรียกว่าตายจากกุศลเพราะอะไรเพราะว่ามันนึกครั้งหนึ่งมันก็แทงไปที่ใจครั้งหนึ่งนึกครั้งหนึ่งมันก็แทงไปที่ใจครั้งหนึ่งนึกครั้งหนึ่งมันก็แทงไปที่ใจครั้งหนึ่งอันนี้ก็นำมาเพื่อที่จะพูดจากับท่านทั้งหลายให้ได้เป็นที่ทราบว่าเราควรวางท่าทีของใจของตนอย่างไรในท่ามกลางกระแสข่าวเหล่านี้ทีนี้วิธีที่เราจะสามารถปลดออกจากกรงของความคิดเหล่านี้ก็มีอยู่สองวิธีที่เราทำได้เราทำสองอย่างนี้เรายังเป็นลูกพระพุทธเจ้าเหมือนเดิมคือหนึ่งสงสารคนที่ทำผิดและสองระวังตนเองอย่าให้ผิดอย่างเขานี่สองอย่างนี้เท่านั้นทำสองอย่างนี้เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าแบบเต็มรูปแบบเลยที่ว่าสงสารคนทำผิดเพราะอะไรดังที่กล่าวในเบื้องต้นเราเกิดมาด้วยอวิชชาจิตอวิชชามันห่อจิตได้หลงเข้าไปในสังขารปรุงแต่งเข้าไปสู่ทุกข์ทีนี้พฤติกรรมที่เป็นกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีที่ถูกอวิชชาปรุงแต่งนั้นมันเป็นไปทางอกุศลทั้งหมดทีนี้ภาพหรือรูปแบบที่เราเห็นมันไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรในเมื่อใจเป็นอวิชชามันสามารถที่จะเป็นอกุศลได้ทุกอย่างพอเรารู้อย่างนี้เนี่ยในเส้นทางของ31ภพภูมิที่เราท่องเราเดินกันอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนไม้แผ่นกระดานที่ทอดยาวกันไปทุกคนเดินอยู่บนไม้แผ่นกระดานนี้คนหนึ่งเดินไปก่อนเราตั้งนานแต่ปรากฏว่าท่านตกจากกระดานนั้นเราต้องสงสารคนนั้นเพราะว่าตกไปแล้วเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับปีนป่ายขึ้นมาเพื่อจะเดินอยู่บนไม้กระดานนี้อีกนั้นเราจะต้องสารคนที่ตกในขณะเดียวกันซึ่งเราเดินอยู่เนี่ยเราต้องระวังตัวเราเองอย่าให้ตกลงจากกระดานแผ่นนี้เพราะเมื่อใดก็ตามที่ตกลงจากกระดานแผ่นนี้เมื่อนั้นเราก็จะเป็นบุคคลที่น่าสงสารเหมือนกันเพราะว่าเบื้องล่างนั้นมันลึกสุดที่จะหยั่งได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะปีนขึ้นมายืนข้างบนไม้กระดานแผ่นนี้โดยเฉพาะไม้กระดานที่ชื่อว่าพรหมจรรย์เป็นเรื่องของเราของนักบวชของสมณะของพระภิกษุนี่มันยิ่งเดินยากมากเส้นทางที่จะสิ่งซึ่งมาจะกระทบกระแทกกระทันให้มันลื่นไหลตกลงไปจากกระดานพรหมจรรย์นั้นง่ายเหลือเกินเพราะผู้ใดที่เดินมานานๆแล้วล่วงตกหล่นลงไปจากกระดานพรหมจรรย์นั้นน่าสงสารที่สุดอันพอเราเห็นอย่างนี้เราจึงทำได้สองอย่างหนึ่งสงสารท่านสองรักษาตนเองนะคนเป็นภรรยาก็รักษาความเป็นภรรยาของตนอย่าให้มันตกไปจากความเป็นภรรยาที่ดีคนเป็นสามีก็รักษาความเป็นสามีที่ดีไว้อย่าให้ตกไปจากความเป็นสามีที่ดีคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็รักษาความเป็นพ่อเป็นแม่ของตนไว้ให้ดีอย่าให้มันตกไปจากฐานะของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูอาจารย์เป็นอะไรก็เป็นเถอะตามฐานะที่ตนเป็นรักษาความเป็นของตนให้ดีอย่าให้ตกลงไปจากฐานะที่ตนเป็นอย่างนี้เราก็จะได้รับประโยชน์จากข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวแบบไหนได้ยินได้เห็นพอสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้เห็นเนี่ยเพื่อรักษาใจไม่ให้ไหลเข้าไปปรุงแต่งโดนอกุศลกินใจไปก่อนเนี่ยรักษาไว้ด้วยวิธีการเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินก่อนหลังจากนั้นทำในใจของตนสองอย่างหนึ่งสงสารคนที่ทำผิดสองรักษาใจของตนอย่าให้ผิดเหมือนอย่างเขาเราก็จะได้รับประโยชน์นั้นสภาพจิตแบบนี้แหละเรียกว่าสั่งสมกุศลอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้บรรยายมาพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติการแสดงธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ปูนผลมนุญญาภาพสถาพรจงมาสบอสวนบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกทิพาราตรีการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอเชิญทุกท่านอาราธนาพระปริตต่อไปนะครับสาธุวิปัตติปัตติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปะริตังพระอุทะมังคะรังวิปัตติปัตติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปะริตังพระอุทะมังคะรังวิปัตติปัตติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปะริตังพลูทะมังคะรังอรัตนาครับ
2: มีหมดนั่นนี่คุณครับผม

0: ลำดับต่อไปก็ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมใจกันน้อมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานให้เบื้องต้นเนาะแล้วหลังจากนั้นท่านจะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ใดก็อยู่ที่ใจท่านเนาะจากวันนี้เราตั้งใจถวายตามบาลีสั้นๆเนาะจะได้เร็วขึ้นขอเชิญทุกท่านตั้งนะโม3จบพร้อมกันจะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโคโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีพระตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้เดชพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่บิดามารดาปู่ย่าตายายและญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญ
1: สาธุ
2: ขอโอกาสครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคปันเตสังโฆชานะโตข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายผู้เจริญเชิญทราบเถิดว่าบัดนี้สังฆทานได้บังเกิดขึ้นแล้วในณถ้ำกลางสงฆ์เป็นทานของทายกอุบาสกอุบาสิกาที่เขาได้น้อมนำมามีทั้งของข่าวและของหวานตั้งโยมาพระเทระและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแต่พระทายนี้ยิ่งกว่ากันบ้างย้อนกว่ากันบ้างหาเสมอเหมือนกันไม่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าได้รับฉันทานุมัติจากพระเทระนุเทระเป็นพระตุเตสกะมีหน้าที่เฉลี่ยพระทายหนึ่งถึงพระเทระนุเทระและข้าพเจ้าเองบ้างและสัมมาเนนบ้างเว้นไว้ของกลุ่มพันที่เจอบนกันอยู่ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์จะแบ่งปันให้ท่านได้แต่พระตายนี้พระภิกษุสงฆ์บริโภคเสร็จแล้วที่คงยังเหลืออยู่ก็มอบให้แก่อุบาสกอุบาสิกาที่ได้มาประชุมอยู่ในสถานะที่นี้ดังสุภาษิตที่กล่าวมานี้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเห็นไม่ถูกต้องตามธรรมวินัยก็ขอให้ทักท้วงขึ้นในณถ้ำกลางสงฆ์ถ้าเห็นถูกต้องตามธรรมวินัยก็ขอให้สัพพสัญญาสาธุขึ้นพร้อมกันกันบัดนี้เถ
1: ิ
2: ดให้พรเลยครับหลวงปู
3: ่ยะถาวาริวาฮาปุรปาริปุเรนติสากรังเหวะเมวิโตเทนังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังเกปะเมวะสเมตโตสัพเพปุเรนโตสังคปาจันโต

ธุอนุโมทามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเท

ามิเป็นชาวพุทธจุดยืนทุกคืนค่ำเคารพธรรมและศีลพระชินสีเราจะไม่ลบหลู่ผู้ใดไพร่ผู้ดีถือว่ามีศีลและธรรมประจำใจเนาะเอาละครับวันนี้ขณะนี้ช่วงนี้เราจะได้นำภัตตาหารเพื่อน้อมถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระสงฆ์ทุกรูปขอกระซิบซ้ำย้ำเตือนเนาะวันที่20อาทิตย์ที่สโมสรสหกาตบาพระกรรมฐานที่สวนทิพย์วันเสาร์ที่26เย็นวันเสาร์ที่26มีการสวดธาตุน้อมถวายมุทิตาสักการะเจริญอายุวัฒนะหลวงปู่คำแปลงปุณณชิและวันอาทิตย์ที่27กันยายนตักบาตรพระกรรมฐานนะจ๊ะ27วันอาทิตย์27กันยายน

0: คุณธรรมทางใจฉะนั้นประเพณีรอยกระทงวัดสังฆทานจึงไม่ได้ทำทุกปีเลยไม่เคยทำเลยทำก็ทำไปตามภาษาของยินโย
1: งนอกไป
0: มาแสดงหาความสุข
1: ถ้าเรารู้ความจริงเราก็ไม่ได้ทำ
0: ฉะนั้นประเพณีรอยกระทงวัดสังฆทานจึงไม่ได้ทำทุกปีเลยไม่นำไปทำเลย

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่

0: แม่ชีสมศรี0880954205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท วันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
4: นั่งตามสบาย
3: เรื่องการสร้างบุญสร้างบารมีการที่เราได้สร้างบุญบารมีนี่ก็ต้องอาศัยเวลาเวลาที่เราสะสมแล้วเราก็จะมองเห็นว่าเราทำได้เห็นผลในการสร้างบุญบารมีพระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเทียบเหมือนพวกชาวนาชาวนาที่หว่านกล้าลงไปในนาเมื่อหว่านกล้าลงไปในนาแล้วก็ย่อมเกิดต้นเกิดเมล็ดที่จะได้พันกล้าพันข้าวแต่ถ้าไม่ลงทุนไม่หว่านลงไปในนาไม่ลงทุนข้าวนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่ออกดอกออกผลไม่ขยายพืชพันธุ์ก็ต้องลงทุนหว่านข้าวหรือโยนข้าวหว่านข้าวลงไปในเปลือกตมที่เปื้อนชุ่มแฉะด้วยดินก็จึงจะเกิดข้าวกล้าขึ้นมาได้เหมือนกันเราสร้างบุญกุศลก็ต้องอาศัยร่างกาย ที่ดีจิตใจที่ตั้งไว้เรื่อยๆศรัทธามั่นคงก็จะนำมาซึ่งการสร้างบุญกุศลได้สำเร็จตั้งแต่การให้ทานการให้ทานนี่อุบายเยอะอุบายเพื่อให้ละตัวตนเพื่อให้ละความเห็นแก่ตัวเพื่อละความตนีจนเป็นพุทธะจนเป็นอรหันต์ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยพอให้ทานจนหมดไม่เสียดายเลยไม่เสียดายบ้านไม่เสียดายเรือนไม่เสียดายที่ดินไม่เสียดายทรัพย์สมบัติไม่เสียดายแก้วแหวนเงินทองไม่เสียดายลูกผัวลูกเมียไม่เสียดายชาติตระกูลให้จนไม่มีจะยึดติดมาเป็นของตัวเองจึงได้เป็นพระอรหันต์ให้ในชาติสุดท้ายแต่กว่าจะมาเป็นชาติสุดท้ายก็ให้มาเป็นอเนกอนันตชาติคนที่มีบารมีน้อยเนี่ยก็จะให้น้อยให้น้อยคนที่มีบารมีมากก็ให้มากคนที่มีบารมีน้อยเนี่ยให้น้อยยังเสียดายอีกหรือซ้ำไปยังเสียดายเสียดายจะสิ้นจะเปลืองจะหมดจะอดจะยากกลัวจะลำบากถึงลูกถึงหลานนี่คือบารมีน้อยก็จะเสียดายมากบารมีมากก็จะไม่เสียดายจะเสียดายน้อยจะไม่เสียดายแล้วก็มีโอกาสจะให้ได้มากให้มากก็ยังไม่เสียดายจึงดีใจมากนี่คือคนมีบุญบารมีที่ให้มากไม่เสียดายให้น้อยกับเสียดายจะเกิดบางคนให้แล้วท้อถอยให้มากแล้วกลับเสียดายบุญก็น้อยลงน้อยกว่าคนที่ให้น้อยแต่ไม่เสียดายคนที่ให้น้อยแต่ดีใจมากมันกลับได้มากกว่าคนที่ให้มากเสียดายแต่ถ้าคนให้มากแล้วไม่เสียดายเลยนั้นได้มากกว่าคนที่ให้น้อยไม่เสียดายฉะนั้นมันจะต้องลบกันไปไม่ใช่ต่อสู้คือลบกันไปลบความตนีลบความอยากได้ลบความโลภลบความหลงเพราะใจคนเราเนี่ยมันมีความหลงมาแต่กำเนิดหลงชีวิตเราว่าเราได้ชีวิตมาแล้วก็เสียดายชีวิตแล้วก็หวงแหนชีวิตแล้วก็ยึดมั่นในชีวิตนี้ว่าเหมือนเป็นอมตะทั้งชีวิตนี้ก็ไม่ได้เป็นอมตะชีวิตนี้ก็อยู่กับความทุกข์บนเส้นได้ของความทุกข์บนเส้นเลือดของความทุกข์บนน้ำตาของความทุกข์ฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะปฏิเสธไปได้จากความทุกข์ทุกข์เข้ามาเรื่อยทุกข์ไม่สบายกายทุกข์ไม่สบายใจทุกข์จากเรื่องตัวส่วนตัวทุกข์จากเรื่องส่วนครอบครัวทุกข์จากเรื่องส่วนรวมทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเรานี่มันเกิดจากการไม่สงบมีการปรุงแต่งพุทธเจ้าท่านจึงว่าต้องให้เสียสละให้ใจที่ไม่ศรัทธานี้เกิดศรัทธาขึ้นมาตั้งที่จะทำความดีคือการภาวนาเป็นคือภาวนานี้ต้องการให้จิตของเราเนี่ยสงบสะอาดไม่วุ่นวายกว่าจะสร้างบารมีมาถึงตรงนี้ก็ต้องลงทุนต้องลงทุนจึงจะได้กำไรทำไมจึงต้องมาทำกันอย่างนี้ประจำพุทธเจ้าท่านรู้ว่าถ้าไม่ทำบ่อยๆแล้วก็เหมือนชาวนาที่หว่านกล้าทิ้งไว้ไม่เคยถอนหญ้าออกไม่เคยรดน้ำไม่เคยให้ปุ๋ยให้หญ้าออกไปจากนาไม่ดูแลไม่ทำคันนาให้ดีไม่ทำคันคูให้ดีคุณจะหว่านกล้าไปสักกี่ร้อยเกียนก็ไม่เกิดเมล็ด ที่เท่าบางทีอาจจะสูญไปหมดแต่นั้นจึงว่าการที่ไปหว่านกล้าแล้ว

กลับมาได้มรรคผลทำน้อยแต่ได้มากเพราะหญ้าไม่มีน้ำดีคนดูแลดีรักษาดีนาจึงสมบูรณ์จึงได้คุ้มค่าของการลงทุนร่างกายเราก็เหมือนนาเหมือนนาเหมือนกันเราก็เอาลงทุนตรงนี้เนี่ยสติศรัทธาสติสมาธิเนี่ยเหมือนแอกเหมือนไถเหมือนคลาดปักดำอยู่ตรงใจเราคือมีสติตั้งมั่นถ้าเราไม่ทำแล้วในชาตินี้คนเราก็ไม่เอาไปบ้านเนี่ยเป็นที่อยู่เป็นสมบัติอยู่ชาตินี้แต่วัดเนี่ยเป็นสมบัติชาติหน้าที่เรามาทำบุญสร้างวัดเนี่ยเป็นสมบัติทุกชาติที่เรามาขุดบ่อก่อศาลาสร้างกุฏิวิหารทำถนนหนทางทำความดีเนี่ยมันติดไปในทุกชาติมันเป็นชาติหน้าชาติต่อไปให้ผลชาตินี้เลยความสุขสงบไม่ใช่ว่าศูนย์เปล่ามันจะเป็นปัจจัยนิสัยของเราทุกชาติแต่บ้านเรือนเนี่ยเราจะมีบ้านใหญ่โตแค่ไหนมีทรัพย์สมบัติถาวรมั่นคงในแผ่นดินนี้เท่าไหร่ชี้ไปตรงไหนก็เป็นดินของเราชี้ไปไหนก็บ้านเราชี้ไปตรงไหนก็ทรัพย์สมบัติเราก็ไม่ใช่ของเราเมื่อเราหมดลมเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นว่าไม่ใช่ของเราที่ตอนที่ยังมีลมก็ยังเป็นของเราแต่พอหมดลมนั้นเราจะชี้ไม่ได้ว่าเป็นของเราเป็นของคนอื่นไปแล้วลูกก็ไม่ใช่ลูกเราผัวก็ไม่ใช่ผัวเราเมียก็ไม่ใช่เมียเราพอหมดลมแล้วไม่ใช่ของเราหมดของเราก็ต้องเอาไปได้สิไม่ได้บ้านช่องเดินทางก็ไม่มีความหมายสำหรับคนหมดลมแต่ตอนก่อนหมดลมเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเองไว้ก่อนว่าเราจะทำอะไรไว้เป็นที่พึ่งทางใจเราที่จะเป็นรองรับอารมณ์ของเราตอนที่จะหมดลมตอนที่เราหายใจไม่ออกตอนที่เราหายใจว่าสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายชีวิตของเราเดินมาจบแล้ววันนี้วันนี้จบแล้ววันนี้ฉันจะลาโลกแล้ววันนี้ฉันจะอยู่กับใครไม่ได้แล้วฉันจะดูหน้าใครไม่ได้แล้วใครฉันจะฟังอะไรไม่ได้แล้วทุกอย่างปิดประตูหมดแล้วถึงจะอยากอยู่ต่อไปก็หมดแล้วธาตุทั้งหลายเสื่อมหมดแล้วเราจะต้องไปวันนี้แน่นอนในเวลานี้ไม่ข้ามคืนนี้ไม่ข้ามวันนี้ฉันจะต้องไปจากลูกหลานจากบ้านเรือนจากทรัพย์สมบัติที่เราคิดว่าของเราจากร่างกายที่เราคิดของเราเนี่ยมาต้องหลายปีแล้วเนี่ยจนติดเราก็จะต้องทำใจคนละอย่างว่าไปแล้วนะสมบัติภายนอกเอาไปไม่ได้จริงๆเลยไอ้ที่เราหลงว่ามันเป็นของเราไม่ใช่ของเราซะแล้วเราจะต้องไปจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าซึ่งมืดเหลือเกินยังมองไม่เห็นเลยว่าที่อยู่เราที่ไหนเป็นอะไรกันแน่เป็นเปรตหรือเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปเป็นเทวดาชั้นใดจะไปตรงไหนยังมองไม่ออกยังบอกไม่ถูกน่าสะพึงกลัวสำหรับคนที่จะหมดลมคิดว่าจะไปแล้วไปไม่ถูกแล้วมันจะไปที่ไหนวาระอันนี้เป็นธรรมะที่ทุกคนจะต้องสัมผัสช้าและเร็วก็ต้องสัมผัสได้เท่ากันถ้าไม่คิดมันก็ต้องคิดสักวันหนึ่งก็ต้องคิดถ้าไม่อยากเจอไม่อยากเห็นมันก็ต้องเจอเห็นเพราะเรื่องชีวิตมันเป็นเรื่องดำเนินต่อไปเพราะมันมีความเสื่อมมีความไม่เที่ยงในขันธ์ห้าอันนี้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันทุกเวลาแต่เราไม่ได้เจ้าเฝ้ามองดูพุทธเจ้าเห็นตอนอายุ29ปี
เห็นมรณานุสติเห็นการเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งใหญ่ของลูกผู้หญิงกับลูกเห็นความชราภาพเป็นทุกข์ทรมานเห็นความเจ็บเป็นการเจ็บปวดอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงทุกข์ทรมานเห็นความตายเป็นของเศร้าสลดหดหู่ใจที่จากโลกนี้ไปไม่มีใครเลี้ยวแลน่ากลัวเหลือเกินต้องไปอยู่ในป่าช้าคนเดียวพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อย่างนี้เริ่มต้นจากเห็นตรงนี้ก่อนเมื่อก่อนพุทธเจ้าก็เพลิดเพลินสนุกสนานอยู่กับภรรยามเหสีกับบริวารแต่พอมาเห็นเทวทูตทั้งสี่เห็นเกิดแก่เจ็บตายก็สะพรึงกลัวขนลุกขนชันว่าเราจะต้องไปจากตรงนี้จะต้องไปจากหลุมของความแก่เกิดแก่เจ็บตายที่เราจะไม่ตกหลุมตรงนี้หลุมก็คือความหลงความอยากเราจะต้องมาตายอีกหรือเราจะต้องมาแก่อีกหรือเราจะมาเจ็บอีกหรือเราต้องมาพัดพากจากของรักอีกหรือก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้สมบูรณ์ไม่สมหวังสักชาติเดียวเพราะมันจะต้องมีการตายจากกันมีการพัดพากจากของรักเพราะมีความเสื่อมเป็นที่ตั้งพุทธเจ้าเห็นความไม่เที่ยงเท่านั้นพุทธเจ้าก็ทรงออกบวชแสวงหาอมฤตธรรมธรรมที่ไม่กลัวธรรมที่อยู่เหนือหัวใจตรงนี้ธรรมที่อยู่เหนือความคิดตรงนี้ธรรมที่อยู่เหนือนิวรณ์คือไม่ฟุ้งซ่านและธรรมที่อยู่เหนือความเกิดก็คือไม่ทุกข์ในความเกิดไม่ปรุงแต่งแล้วไม่แก่แล้วไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บไม่ตายแล้วคือไม่ทุกเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเมื่อคิดถึงก็เราถึงนิพพานแล้วจิตก็ว่างที่จะไม่มากังวลเรื่องอย่างนี้แล้วถือว่าเป็นชาติสุดท้ายที่พระเจ้าสร้างบารมีมาสมบูรณ์พระองค์ก็ทรงเห็นว่าถ้ารู้แค่คนเดียวไปแล้วก็โลกนี้ก็ไม่รู้ต่อไปพระองค์ก็ทรงสอนสาวกสาวกซึ่งเป็นผู้มีปัญญาที่จะเข้าใจเรื่องอริยสัจเรื่องธรรมที่ดับทุกข์อันนี้ธรรมที่เข้าใจปัญหาแก้ปัญหานี้ซึ่งมันค้างคาอยู่ทุกคนไม่มีใครสลัดหลุดได้จากทุกข์ทั้งปวงนี้พระองค์ก็ทรงสอนปัญจวัคคีย์เลยเลือกหาคนมีปัญญาเลือกคุยกับคนมีปัญญาคนโง่ก็ไม่คุยคุยกับคนโง่ก็มาทะเลาะกันมาขัดแย้งหัวใจกันมาโต้แย้งกันเพราะเรื่องจริงก็กลายเป็นเรื่องโต้แย้งไปเรื่องดีก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีไปพระองค์ก็ทรงเลือกคนเลยไอ้คนเลี้ยงแกะมาเจอเห็นพุทธเจ้าเดินมีรัศมีพองถามว่าสมณะท่านบวชมาจากใครใครเป็นอาจารย์ท่านท่านใครให้ธรรมะท่านใครท่านสำเร็จธรรมแล้วหรือยังท่านสำเร็จธรรมจากใครใครเป็นอาจารย์เพราะสมัยก่อนต้องมีอาจารย์ดังๆอาจารย์ฤาษีชีไฟพวกนารอดนารายณ์อะไรที่เขานับถือหนวดยาวๆจนไอ้นั่งสมาธิจนนกกระจอกมาทำหลังนกกระจาบมาทำหลังตัวปลวกมาทำขนดินมาถมตัวเองได้ขนาดนั้นทวารพันตัวนั่งต้อง3เดือนก็มีบอกไม่ใช่เราไม่ได้มีอาจารย์พวกนั้นอาจารย์พวกนั้นเราพ้นไปแล้วเราไปปฏิบัติหลงไปหมดแล้วไม่ใช่เราเป็นอาจารย์ของตัวเองเราบวชเองเรารู้ทำเองไอ้นั่นก็แลบลิ้นหัวเราะคือหึสายหัวเราะคือหึไม่ไหวแล้วคนอย่างนี้ไม่รู้เรื่องอะไรพุทธเจ้าพูดงี้บอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนนี้คนไม่มีอาจารย์คนไม่มีหมู่คณะคนไม่มีครูบาอาจารย์ใช่ไม่ได้ไอ้คนเลี้ยงแกะมันว่าคนนี้โง่กว่ามันอีกมันก็แลบลิ้นแล้วก็สายหัวเราะหึไปเลยมันเจอพุทธเจ้าแต่ได้คุยกับพุทธเจ้าแต่ไม่รู้จักธรรมะพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ไ
ท่านก็แสดงให้ดูว่าเนี่ยมาเล่าให้อานนท์ฟังว่าเราก็เจอคนอย่างนี้เราก็เจอครั้งแรกที่เราเจอคนแรกที่เราตรัสรู้เราเจอคนแรกตรัสรู้ทรงบำเพ็ญทุกขญาณและตรัสรู้เสร็จแล้วก็ทรงเจริญสมาธิสวยมิตรสุขอยู่โคนโพ7 วันสำเร็จแล้วเนี่ย7 วันอิ่มใจไม่มีสุขใดเท่ากับ7 วันนี้แล้วก็เคลื่อนจากต้นโพไปยืนเพ่งพระเนตรอีกยืนเพ่งพระเนตรที่อนามิตสเจดีอนามิตสเจดีอีก7 วันไม่กระพริบตาเลยที่เขาเรียกว่าเขามาทำเป็นพระวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์เสาร์เขาก็เอา7 วันเนี่ยมาทำเป็นพระ7 วันแต่จริงเรื่องของพระ7 วันเนี่ยไม่มีในสมัยพุทธเจ้าหรอกก็คือพุทธเจ้ายืนนั่งสมาธิคนโพ7 วันเนี่ยเขามาทำเป็นพระประจำวันแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านนั่งสำเร็จแล้ว7 วันแต่คนเราไม่มีอะไรก็เอามาบูชาพระ7 วันจะได้บุญมากแต่หารู้ไม่ไม่ได้นั่งเลย7 วันพระเจ้าเสวยมุก7 วันออกจากตนคนโผล่ก็ไปยืนเพ่งพระเนตรไม่กระพริบตาเลยถวายให้ว่าต้นโผล่เนี่ยให้ความสุขแก่เราเป็นสหชาติเกิดพร้อมกันเลยเกิดพร้อมพุทธเจ้าเกิดคือสหชาติคือ7 อย่างเกิดพร้อมพุทธเจ้าใน7 อย่างต้นโผล่1แล้วก็มีความสุขมากยืนเพ่งอย่างนั้นจิตของพระองค์อยู่ในอารมณ์ของฌานจึงมีความสุขสงบเป็นสวยวิมุตติสุขไม่ห่วงแล้วไม่มีห่วงบ้านไม่มีห่วงเมืองไม่ห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติอะไรแล้วพระองค์มีแต่จิตที่ว่างสงบเย็นมีความสุขมากพอเกิดได้เป็นร้อยปีอีกพระองค์ก็มีความสุขในการยืนเพ่งพระเนตรต้นโพนี่ก็เป็นพระประจำวันไปแล้วก็ทรงเดินจงกรมอีก7 วันมียาบทยืนเดินนั่งแล้วก็ยืนยืนพระองค์ก็มีความสุขเดินก็มีความสุขเหมือนกับนั่งยืนก็มีความสุขเหมือนกับนั่งทรงเดินจงกรมก็คือค่อยๆก้าวเหมือนที่ว่าขวายางหนอหรือขวาพุทธซ้ายโถอะไรเงี้ยก็พระองค์ไม่ต้องภาวนาพระองค์ก็ทรงเดินเปลี่ยนอิริยาบถ7 วันใครเดินได้ล่ะไม่สงบไม่รู้ธรรมพระอย่างพุทธเจ้าไม่มีคงทรงเดิน7 วันมีความสุขมากทำไมต้องเดินพระองค์ก็รู้ว่าโลกในกายมนุษย์เนี่ยจะต้องกินเดินนั่งนอนจึงจะอยู่ได้โดยอิทธิบาททั้ง4ร่างกายจะปรับตัวเองอยู่ได้สงบสุขไม่งั้นก็ไม่ได้เลือดลมก็ไม่เคลื่อนไหวนั่งอย่างเดียวก็เป็นตะคริวไปพอเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาธรรมะอภิธรรมอีก7 วันรู้หมดไม่มีอะไรที่จะไม่รู้ตั้งแต่พื้นล่างถึงพื้นบนพิจารณาธรรมแตกละเอียดหมดเพราะธรรมะที่พระองค์ได้ปฏิบัติเนี่ยพระองค์ก็ต้องการจะพิจารณาดูว่ามีอะไรบ้างพระองค์ก็จัดมาเป็นหมวดหมู่มาตั้งแต่เริ่มจิตเจตสิกรูปนิพพานเลย7 วันที่เรียกอภิธรรม7 คัมภีร์มาเขียนมาเป็นใบลานมาเป็นพระไตรปิฎกแต่ที่จริงก็ออกมาจากจิตพระองค์โดยตรงไม่ได้มีตำรับตำราที่ไหนไม่ได้ไปอ่านไปท่องที่ไหนก็เกิดจากธรรมะที่พระเจ้ามีจิตว่างหลุดพ้นจากกิเลสนั่นเองพิจารณาพิธรรม7 วันพอพ้น7 วันก็รัศมีสว่างข้างละวาสว่างเปล่งปลั่งรุ่งเลยเทวดาทั้งหลายก็มาสาธุมาเคารพกราบไหว้กันไม่ขาดสายแต่ไม่ได้ฟังธรรม
มาเห็นว่าเป็นความอัศจรรย์เหลือเกินแล้วก็เมื่อพิจารณาอภิธรรมแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาธรรมะอีก7วันแล้วก็ส่งไปเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่สมุจรินฝนตกใหญ่พระองค์รู้แล้วว่าฝนจะตกพระองค์ก็ส่งไปอยู่ชายทุ่งนาใกล้ๆกับแม่น้ำเนรัญชลาถ้ามองไปอีกที่หนึ่งก็จะเห็นเขาดงคสิริที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญเป็นถ้ำภูเขาใหญ่อยู่ตรงกันข้ามกับที่พระองค์ตรัสรู้เป็นป่าเป็นถ้ำทรงเสวยมุจจสุขอยู่ที่สมุจรินเจ็ดวันฝนตกตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนตกไปปล่อยไม่ใช่ตกจัดจักนะตกไปปล่อยตกมากบางตกน้อยบางตกไปปล่อยพอเปียกไม่ใช่ตกบางคนบอกโหตกจะคืนจะวันนี้ท่วมหมดสิมนุษย์คือตกไปปล่อยแบบมันตกฤดูฝนมากบ้างน้อยบ้างตกไปเจ็ดวันพญานาคก็ขึ้นมาแผ่พังผ่านเพื่อมาถวายมาสักการะพุทธเจ้ามาจากนาคพิภพเพราะเคยสร้างบุญบารมีมาเคยเป็นข้าทาสบริวารกับพุทธเจ้ามาก็มาแผ่พังผ่านเจ็ดวันพระองค์ทรงสวยมุติสุขแล้วก็ไปพิจารณาธรรมข้ามแม่น้ำในรัญชลาไปอยู่ฝั่งที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาไปบำเพ็ญพิจารณาดอกบัวสีเหล่าดอกหนึ่งพิจารณาดอกบัวก็หมายถึงนิสัยคนนิสัยสัตว์โอ้ท้อถอยน่าสังเวชไม่น่าจะพูดกันหลุดเรื่องเพราะไปดูนิสัยปัทะปรมะเนี่ยอยู่ใต้บัวที่อยู่ใต้น้ำเลยบัวที่อยู่ใต้น้ำยังอยู่ใต้น้ำยังเป็นเหยื่อต่อไปก็อาจจะเป็นเหยื่อเต่าปลากินไม่โผล่น้ำบุคคลพวกนี้สอนยากจะสอนยังไงจะให้เขาไปรู้เรื่องลมหายใจได้ยังไงจะไปรู้เรื่องผมขนเล็บฟันหนังได้ยังไงเพราะจิตของเขาไม่รวมจิตเขาอยู่กับครอบครัวจิตเขาวุ่นวายจิตเขามีตะกิเลสตัณหาจิตเขามีตราคะมีตะโทสะโมหะจะสอนได้ยังไงก็เหมือนบัวใต้น้ำคนพวกนี้เราสอนไม่ได้แล้วไม่มีโอกาสจะสอนเยอะหรือเกินหมู่เรามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเคยคิดอย่างนี้ทั้งนั้นคิดจะโลภคิดจะโกรธคิดจะหลงคิดจะเอาโน่นเอานี่ไม่มีใครยอมปล่อยไม่มีใครปล่อยวางไม่มีใครให้เลยมีแต่คนวิ่งมาหาขอมายื้อแย่งกันสมบัติอะไรมายื้อแย่งกันมายื้อแย่งกินมายื้อแย่งกันใช้มายื้อแย่งแก้วแหวนเงินทองมายื้อแย่งทรัพย์สมบัติกันแล้วพวกนี้ก็ไม่รู้ธรรมะพระองค์ทรงสลดใจพวกดอกบัวใต้น้ำก็พิจารณาพวกบุคคลอีกประเภทหนึ่งก็พวกนี้ยังพอรู้บ้างบางทีก็อาจจะเป็นเหยื่อเต่าปลาบางทีก็อาจจะโผล่พ้นน้ำพวกนี้ต้องค่อยๆสอนจังไปทีละน้อยละน้อยอาจจะสำเร็จแต่ก็อยู่ในใต้น้ำมากเหลือเกินและดอกบัวพวกหนึ่งนั้นใกล้จะบานใกล้จะพ้นน้ำดอกบัวพวกนั้นกำลังปริ่มปริ่มนิสัยคนพวกนี้สนใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมสนใจที่จะมีศีลธรรมสนใจที่จะเข้าหาธรรมะกำลังแสวงหาพวกนี้มีโอกาสถ้าได้มีครูบาอาจารย์มีเราเป็นผู้สอนก็จะสำเร็จได้ก็พวกนี้ฉีดใจได้จะมีโอกาสคุยกันรู้เรื่องแต่ต้องใช้เวลาหน่อยไม่ใช่วันเดียวจบแล้วก็มาเห็นอุกติตัญญูบุคคลผู้นี้โอ้ฉลาดบุคคลผู้นี้ไม่ต้องเลยวิ่งมาหาเราอย่างเดียว
บุคคลพวกนี้ไม่ต้องไปตามหามาหาเรามาขอเรามาแค้นเราบุคคลนี้ที่บัวบานแล้ว

รับแสงอาทิตย์อรุณแล้วจะเข้าใจธรรมะเราได้ง่ายมากเลยก็มีเยอะแต่ไม่มากเท่ากับใต้น้ำสองเหล่านั้นพุทธเจ้าเรียกว่าปัฏฐปรมะอุคติตัญญูวิปฏิตัญญูเนยะปัฏฐปรมะอุคติตัญญูนี่รู้เร็วอุคติตัญญูวิปฏิตัญญูเนยะปัฏฐปรมะปัฏฐปรมะพวกหนาแน่นกิเลสหนาพวกนี้กินไม่เลิกคิดไม่เลิกโกรธไม่เลิกโลภไม่เลิกหลงไม่เลิกพยาบาทไม่เลิกอิจฉาไม่เลิกนินทาไม่เลิกแกล้งใครก็ไม่เลิกแบ่งพรรคแบ่งพวกพวกมึงพวกกูกันพวกนี้ไม่เลิกพวกปัฏฐปรมะนี่พวกที่ประเภทพยาบาทลึก

พวกกูกันพวกนี้ไม่เลิกพวกปะทะปรมานี่พวกที่ประเภทพยาบาทลึกแขนลึกเกิดมาแล้วมากตัญญูพวกนี้ถึงฆ่าพ่อฆ่าแม่ด่าพ่อด่าแม่ทะเลาะกับพี่น้องไม่หวั่นไม่ไหวอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาที่นั่นปะทะปรมานี่จึงมีก่อการไม่สงบพวกประเภทเกิดมาคิดไม่ถึงไม่คิดถึงตายไม่คิดเรื่องตายไม่คิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บไม่คิดเรื่องสังขารร่างกายไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตายึดมั่นถือมั่นว่ากายเราใจเราอันนี้ก็มีเมื่อเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าก็ทรงสำเร็จว่าเราดำริจะโปรดคนพวกสองคนทีแรกเขาจะไม่โปรดว่าจะเฉยไว้ก่อนพระอินทร์ก็ส่งพระพรหมก็เป็นเพื่อนพุทธเจ้าเมื่ออดีตชาติก็ลงมาบอกว่าขอให้พระองค์ทรงโปรดคนยังไม่เห็นเลยธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้น่ะถ้าพระองค์ไม่แสดงธรรมเนี่ยจะไม่รู้เลยจะมืดบอดไปชั่วกาลนานเลยฉะนั้นขอให้พระองค์ทรงแสดงธรรมะอริยสัจธรรมธรรมพระองค์นี่เป็นธรรมที่สว่างคนต้องรู้ได้รับผลถ้าแสดงเมื่อใดแล้วมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายที่รอรับเนี่ยมากมายก็จะได้แสงสว่างจากพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเถอะเพราะเขายังหนาแน่นด้วยกิเลสสามารถจะกำจัดกิเลสได้เขาก็รู้พระเจ้าก็ทรงรับอาราธนาพรหมเทวพรหมมาจโรกาที่ก่อนพระจะเทศต้องอาราธนาพรหมนั่นเป็นตัวแทนของพรหมพระนิเทศก็เป็นตัวแทนของพุทธเจ้าแสดงธรรมตรงก็ส่งสเสวยมุติสุข7วันแล้วก็ส่งเดินทางที่ว่าไปเจอตัมปุสสะภาริกะเป็นพวกพ่อค้าเจอก็รัศมีพุทธเจ้าก็งามต้องเป็นคนมีธรรมะต้องเป็นคนมีธรรมะก็เลยไปถามว่าพระท่านข้าแต่ท่านสมณะท่านเป็นอะไรบอกเราเป็นนักบวชเป็นอะไรบอกเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตรัสรู้ธรรมเข้าใจธรรมด้วยตัวเองคนนั้นเขาเชื่อเลยนะเขาเป็นดอกบัวคนน้ำอ่ะเขาก็ยอกรเลยเคารพกราบไหว้ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมคุยกับพระพุทธเจ้ารู้เรื่องก็เธอถวายข้าวจตุกรจตุผงให้พระพุทธเจ้าฉันเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาเป็นพ่อค้าวานิชมาทางไกลมาพบพระองค์ก็เป็นบุญและขอถวายอาหารคนนี้จะถวายคนแรกคนแรกจะตรัสรู้ก็คือนางสุชาดาคนนี้หลังจะตรัสรู้จะพุทธภาริกะสองวานิชนี่ได้ถวายคนแรกที่ตรัสรู้แหมบุญญาลาภมากเลยมนุษย์ตนใดก็ทำไม่ได้เทวดาคนใดก็ไม่มีโอกาสคนนี้ได้ถวายก็พุทธเจ้าก็บอกว่าดีแล้วท่านถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมตายไปท่านก็จะไม่ตกนรกท่านจะไปสวรรค์อย่างเดียวขอให้นึกถึงเราไว้เมื่อเธอแตกดับตายไปเธอจะไม่ไปนรกเลยก็ทรงอธิษฐานรูปผมหลุดมาสองเส้นเกศาพระองค์หลุดมาสองเส้นก็ใส่มือให้สองคนของคนนั้นก็เป็นพระธาตุเรียกว่าบรมสารีริกธาตุเป็นธาตุเกศาก็รับไปถึงที่บ้านก็ดีใจบอกชาวบ้านเรามีบุญเราได้เจอพุทธเจ้าแล้วได้เจอพระธรรมแล้วเขาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเขารวยคนรวยนี่พูดแล้วคนเชื่อมีบารมีตรงนี้เองก็สร้างเจดีย์บรรจุไว้ให้คนกราบไหว้ว่าทุกคนมากราบไหว้เจดีย์เนี่ยบรรจุพระเกศาเนี่ยจะไม่ไปนรกเลยสักคนเดียวถ้าได้กลับไหว้จะไปแต่สวรรค์หนึ่งเดียวพวกชาวบ้านก็ดีใจก็มากลับไหว้กันก่อนจะไป

งานกลับมาจากทำงานก่อนจะไปทำงานไปทำไร่ทนาก็มากราบเอาดอกไม้ของหอมมาโรยรถใครมีแก้วแหวนเงินทองอะไรก็ใส่ในเจดีย์ผ้าทอนสนตะไบมีเงินมีทองเพชรนี่ก็ใส่ไว้ในเจดีย์เพื่อจิตตัวเองจะได้ผูกพันกับเจดีย์แล้วก็กราบตอนจะไปทำงานก็กราบไหว้วนเวียนสามรอบแล้วก็ไปถือมงคลกลับมาก็กราบไปก็เจดีย์อยู่หน้าบ้านเริ่มต้นอย่างนั้นเลยนะพุทธศาสนาทุกคนก็ไปสวรรค์หมดเลยพวกนั้นคือพระดอกบัวพ้นน้ำเนี่ยก็ไปสวรรค์หมดในชุมชนที่ตะพุทธปันติกะเนี่ยพอได้กราบไหว้เจดีย์ก็ไปสวรรค์หมดเทวดาก็ได้ลงมากราบพุทธเจ้ายังไม่นิพพานเลยนะคนเนี้ยเป็นคนที่ได้ก่อนคนอื่นได้บรมสารีริกธาตุโดยที่ไม่ต้องไปแย่งเลยได้ก่อนคนอื่นเลยตั้งแต่พุทธเจ้าบรรลุ7สัปดาห์โชคดีไหมนึกถึงคนนี้โชคดีได้ถวายข้าวพุทธเจ้าก่อนด้วยแล้วได้บรมสารีริกธาตุโดยที่ไม่ต้องรอพุทธเจ้านิพพานทุกคนนั้นเมื่อ80ปีแล้วพระเจ้านิพพานแล้วจึงทำการกิระร่างกายแล้วประชุมเพลิงพุทธเจ้าแล้วถวายเพลิงแล้วทุกคนจึงจะแบ่งบรมสารีริกธาตุจึงได้ไปประจุกราบไหว้กันเมื่อ80ปีแล้วแต่นี่คนที่ได้เลยโอ้โชคดีได้ตั้งแต่พุทธเจ้าตรัสรู้เลยได้บรมสารีริกธาตุได้เส้นผม2เส้นไปเลยนี่คือบุญของคนนี้แต่พอต่อมาแล้วเดินมาอีกมาเจอไอ้คนเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะแถบนั้นจะเลี้ยงแพะมากกว่าเลี้ยงแกะภาคเหนือจะเลี้ยงแกะแต่ตรงนั้นจะเลี้ยงแพะคนที่ขยานั้นถ้าเราไปนี่เราจะนึกออกถ้าอ่านตำราเราจะนึกไม่ออกพอเราไปเห็นพุทธยาเรารู้เลยเลี้ยงแกะที่ไหนเลี้ยงแพะที่ไหนจะเข้าใจภูมิประเทศดีก็รู้ว่าที่นั่นเลี้ยงแกะแล้วขอพาให้เลี้ยงแพะก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายถ้าไปข้างเหนือนั่นจะเลี้ยงอูฐเลี้ยงลาเลี้ยงแกะแกะขนจะยาวมันหนาวที่นั่นแพะนมจะเยอะที่นั่นเขาจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้กินนมคนอินเดียต้องกินนมตั้งแต่เล็กแพะเนี่ยตัวนึงได้ต้อง3กิโลนมมันใหญ่นมแพะอินเดียมันใหญ่คนต้องกินนมทุกคนก็จึงว่าทุกคนต้องมีแพะไปเลี้ยงกินเนื้อกินนมบางคนก็กินนมด้วยกินเนื้อด้วยบางคนก็กินแต่นมเพราะนั้นจึงว่าตรงนั้นเป็นเมืองที่ภาคกลางร้อนมากหนาวมากแล้วตอนนี้เมื่อไปงานก็หัวเราะเจอพระเจ้ากับหัวเราะแล้วแลบลิ้นสายหัวไปอันนี้ไม่รู้จักพุทธเจ้าแต่เขาบอกว่าคนคนเนี้ยนะในตำราพิจารณาว่าคนคนเนี้ยก็ฝังใจกับพุทธเจ้านะฝังใจกับพุทธเจ้าว่าคนคนนี้ไม่เหมือนใครแต่ก็ไม่ศรัทธาเขาบอกว่าเมื่อใกล้พุทธเจ้าจะใกล้ปรินิพพานแล้วคนคนเนี้ยไปบวชพอตอนหลังก็ไปบวชไอ้ตะคนเลี้ยงแกะเนี่ยเลี้ยงแกะเนี่ยเลี้ยงแพะเนี่ยไปบวชคือบวชไม่ใช่อะไรหรอกเมียด่าเมียเป็นปากเก่งจัดไปได้เมียสาวข่าวลูกข่าวหลานตัวเองเมียมันด่าเช้าด่าเย็นทนไม่ไหวด่าไอ้งี้ไอ้เง่ามึงยังงั้นมึงงี้ผู้หญิงเขาจะปากจัดคนอินเดียนะแต่คนไทยคงจะไม่ถึงก็บางคนก็อาจจะเท่าบางคนก็อาจจะเกินก็มีมาด่าไปติดตามไม้เลยนอนไม่หลับนอนก็คิดทำไงดีมันด่ากูทุกวันก็เลยไม่มีทางอื่นหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วพยาบาลมึงไปที่ไหนกูจะตามด่ามึงที่นั่นเนี่ยมึงไม่มีทางไปหาเมียใหม่หรอกกูแม่มึงนี่เนี่ยหมายแบบมึงแก่แล้วมึงไปไหนมาอันนี้ก็เลยกลุ้มใจมานึกถึงพุทธเจ้า
คนนั้นแหละแหมคนที่เคยเห็นมันนั่นแต่เราแลบลิ้นใจหัวไม่สนใจทำไมเราไม่โดนเมียด่าแน่เลยไปบวชไปหาคนนั้นให้ได้ก็เลยหนีเมียไปบวชเลยบวชก็เป็นพราหมณ์แต่พอไปถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปเจอพุทธเจ้านิพพานจะนิพพานแล้วเข้าไปเลยเหมือนเรานี่คุ้นเคยกับพระเจ้ามากว่าโหเราเนี่ยเป็นคนเก่าคนแก่ใครห้ามไม่หยุดเลยที่นั่นเขามีทหารมีกองทหารมีกองทัพที่เป็นชั้นชั้นชั้นล้อมพุทธเจ้าคนจะเข้าไปต้องผ่านแล้วก็ไปถึงพระอนุนพระอนุนบอกพระองค์ชนิพานแล้วอย่าไปยุ่งกับพุทธอย่าไปรบกวนพระองค์เลยพระองค์ทรงประชวรหนักคนจะบอกมาห้ามฉันไม่ได้นะฉันรู้จักพุทธเจ้าฉันจะเข้าคุยกันให้ได้วันนี้ฉันจะเข้าคุยพุทธเจ้าให้ได้ฉันข้องใจอนนท์บอกว่าไม่ได้พระองค์ทรงประชวรหนักจะเข้าไปทำไมเราท่านจะนิพพานแล้วท่านเป็นภาระท่านบอกท่านต้องคุยให้ได้เพราะใครแก้ปัญหาฉันได้พระอนนท์บอกมีพระเถระเยอะเลยเธอมีพระมหาเถระเยอะพระอนุรุทธพระอะไรมีพระผู้ทรงการสอนดีๆทั้งนั้นเลยเธอไปเถอะฉันจะพาไปหาพระเถระไม่ได้คนอย่างฉันนี่ใครแก้ปัญหาไม่ได้นอกจากพุทธเจ้าหัวสูงซะด้วยนะเจอครั้งแรกไม่เอาครั้งที่หลังไม่จะเอาให้ได้พระพุทธเจ้าเขาบอกว่าอานนท์เสียงอะไรก็มอมฉันไม่ให้คนนี้เข้าไปรบกวนพระองค์ให้เขาเข้ามาเถอะเรารอคอยเขาแล้วเรารอคอยเขานานแล้วอ้าวพระองค์รู้แล้วว่ารอคอยเรารอคอยเขาให้เขาเข้ามาเถอะอย่ากีดกันเขาเลยพระนนท์ก็หมดสิทธิ์เลยส่งเปิดม่านเข้ามาเฝ้าเลยก็กราบบาทเลยกราบบาทดีใจจนน้ำตาไหลข้าหม่อมฉันข้องใจมานานและขอถามธรรมพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วพระองค์จะนิพพานยังไงก็ขอให้ข้าพเจ้าหายข้องใจเถอะบอกพระก็ถามว่าเมื่อมันมีความมืดแล้วจะทำไงให้มันมีจะดับความมืดนั้นด้วยอะไรจะทำความสว่างจะทำยังไงให้มันหายความมืดนั้นได้เมื่อมันมีความสงสัยจะทำไงมันหายสงสัยได้จิตใจที่มันผูกพันจิตใจที่มันยึดเหนี่ยวมันติดมันทุกข์มันทรมานเนี่ยจะเอาอะไรมาแก้พระองค์บอกว่าสติสิเธอมีสติหรือยังเธอทำใจได้ไหมหรือเข้าไปรวงรู้ใจตัวเองสิเข้าไปรู้ลมหายใจที่เข้าไปรวงรู้จิตตัวเองที่รวงรู้คนอื่นรู้ทำไมรู้จิตตัวเองรู้ลมหายใจรู้จิตตัวเองเมื่อเข้ารวงรู้ตัวเองก็สว่างอยู่ในจิตอยู่แล้วจุดประกายสว่างตรงนี้อยู่แล้วความมืดก็จะหายไปธรรมนิพพานก็อยู่ในใจนี่แน่ไม่มีอะไรเขาฟังธรรมพุทธเจ้าพับเดียวสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยความสำเร็จเลยนะโง่มาก่อนฉลาดมาทีหลังสำเร็จพุทธเจ้าบอกพระองค์กระหม่อมฉันเข้าใจธรรมะหมดแล้วขอพระองค์ทรงอนุญาตให้กระหม่อมฉันบวช ด้วยเถิดพุทธเจ้าไม่บวชใครมานานแหละตั้งแต่มีพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพุทธเจ้าก็ไม่ได้บวชใครใช้พระโมคคัลลาสารีบุตรพระอานนท์บวชพุทธเจ้าก็เลยบวชวันสุดท้ายที่จะนิพพานเธอธรรมวินัยกล่าวไว้ดีแล้วเธอจงภิกษุขึ้นมาเถิดเป็นพระเลยเป็นพระก็มีบาทมีจีวรผมก็หลุดเลยเหมือนถูกโกนวันโกนเลยมีบาทมีจีวรผมผ้ามาเลยเป็นของทิพย์เลยเป็นพระอรหันต์เลยอย่างพระเถระเลยรู้ธรรมวินัยเกี้ยงเลยไม่มีสงสัยเลยเป็นสาวกองค์สุดท้ายเลยสำเร็จพุทธเจ้าแสดงแล้วพุทธเจ้าตอนนั้นไปพุทธเจ้าบอกอนนท์หมดภาระหน้าที่เราแล้วเธอรับภาระหน้าที่แทนเราก็แล้วกันถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามพระอนุรุทธพระอนุรุทธจะรู้เท่าเรามีอะไรก็สงสัยถามพระอนุรุทธก็เข้าฌานดูหมดเลย
จะติดต่อกับเทวดาอินพรหมได้หมดจะรู้ว่าพุทธเจ้ามีจิตถึงไหนจะรู้ก็พระองค์ก็ส่งเข้าสมาธิเลยนอนก็เข้าประสมฌานไปยันถึงนิพพานถึงตอนไหนพระนนท์สงสัยก็ถามพระนรุษก็จะตอบได้หมดทุกขั้นตอนแล้วตอนนี้พระองค์เงียบจังเลยทำไมพระองค์เงียบจังพระองค์กำลังเข้าประสมฌานอยู่ทำไมเงียบมากเหลือเกินพระองค์กำลังเข้าจตุจตติยฌานอยู่ไปถึงไหนแล้วพระนรุษก็บอกตอนนี้เข้าถึงจตุจฌานแล้วสงบแล้วเวทนาดับหมดแล้วพระองค์ไม่ทุกข์แล้วก็เรื่อยพระองค์กำลังถอนฌานกำลังทวนญาณท่องเที่ยวอยู่ในฌานอย่างเพลิดเพลินในฌานสงบสุขในฌานดูก็พระอานนท์ก็ถามแต่พุทธเจ้าไม่ได้เข้าแป๊บๆนะเพื่อเข้าเสวยมุติสุขแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยตั้งแต่หัวค่ำหยุดแสดงธรรมตั้งแต่หัวค่ำสุภัททะคนนี้เสร็จแล้วก็ทำสมาธิพระองค์ก็ทรงเจริญไปถึงสว่างพระนนท์ไม่ต้องนอนเลยนั่งดูพุทธเจ้าทุกคนก็ไม่ได้นอนเลยอยู่ยันสว่างหมดรอว่าพุทธเจ้าจะนิพพานตอนไหนมนุษย์หรือเทวดาไม่มีใครนับนอนพระองค์นอนพระนุษย์ก็ถ่ายทอดให้พระนนท์พระนนท์ก็ถ่ายทอดกระซิบกันต่อไปพระอรหันต์บางองค์ท่านก็รอเข้าใจคนจะมากก็จะซิบต่อตอนนี้พุทธเจ้าเข้าฌานเท่านั้นนะตอนนี้พระเจ้าเขาฌานชนิดนะทุกคนก็จะรู้รับรู้หมดเลยคนเป็นหมดคน16ประเทศเนี่ย16เมืองมาเฝ้ากันน่ะกี่ล้านคนไม่รู้นะแต่เขาก็เตรียมการมีที่กินที่นอน3เดือนน่ะคนเตรียมมาเฝ้าพระพุทธเจ้ากันพระพุทธเจ้าตอนที่จะไปนิพพานนะพระองค์ประกาศไว้3เดือนจะไปนิพพานที่เมืองกุสินาราแล้วคนไปกันแค่ไหนโยมขนาดเผาศพหลวงพ่อเทศหลวงพ่อแหวนหลวงพ่อชายังโหเต็มเนืองแน่นหมดนี่เผาศพพระพุทธเจ้าล่ะแค่ไหนโยมและพระเจ้าแผ่นดินต้อง16เมืองยกทัพกันมาเป็นแสนๆทหารอย่างน้อย1เมืองหนึ่งก็ต้องประมาณ 10,000 หรือ 20,000 บางประเทศเนี่ยยกเป็นแสนเลยอย่างชาติตูเนี่ยมาเป็นแสนพระเจ้าประเสริฐกุศลเนี่ยมาเป็นแสนแล้วคนเท่าไหร่โยมมันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีการเผาศพใดยิ่งใหญ่เท่ากับการเผาศพของพุทธเจ้าในโลกนี้มีหนึ่งเดียวนี่โยมถ้าย้อนความรู้สึกไปดูว่าโอ้โหแผ่นดินกุสินาราเนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนเลยคนก็ไอ้คนที่ไม่มีข้าวก็ต้องเตรียมข้าวกันไว้สิเตรียมข้าวมากินไม่มีพวกชาวบ้านก็ต้องเตรียมขายการทำมาค้าขายก็เกิดขึ้นในสังคมนั้นสามเดือนโยมธุรกิจนั้นเกิดในสามเดือนน่ะเมืองนั้นกลายเป็นเมืองธุรกิจที่ทุกคนซื้อขายกันสะดวกสบายเพราะทุกคนมารอพุทธเจ้านิพพานเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดทุกคนต้องละหน้าที่ตัวเองหมดเลยแม้แต่เจ้าแผ่นดินเนี่ยเดินทางมาเป็นเดือนๆทำพระมหากัสสปะในเดินทางมาจากออกพรรษาปุ๊บเนี่ยเดินทางเลยเดินทางออกพรรษาจากกลางเดือน11แล้วเดินทางออกได้รับกฐินแล้วออกเย็บตายจีวรเรียบร้อยแล้วพระมหากัสสปะเนี่ยมา500ลูกเดินทางออกจากป่าตั้งแต่กลางเดือน11เดินทางมาถึงกลางเดือน6กี่เดือนโยมประเทศมันใหญ่นะไม่เคยหยุดเลยเดินทั้งกลางคืนทั้งกลางวันได้หลับนอนนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองขนาดนั้นยังมาทันพุทธเจ้าตอนพุทธเจ้าจะถวายเพลิงเอาร่างหีบเหล็กเนี่ยขึ้นเชิงตะกอนแล้วใส่ไฟแล้วไม่ไหม้เท่านั้นเองถ้าใส่ไฟไหม้แล้วพระมหากัสสปะไม่ทันเพราะเทพบันดาลไม่ให้ไหม้หรือพุทธานุภาพที่พระเจ้าอธิษฐานว่าพระมหากัสสปะยังมาไม่ถึงก็จะได้ไหม้คนสุดท้ายคือพระมหากัสสปะมา500รูปเข้าไปเข้าไปกราบลงเหล็กนะทำด้วยลงเหล็กทำแบบพระเจ้าจักรพรรดิ
พอกราบโอ้ยหน้าก็ไม่เห็นเปิดโลงไม่ได้นะเขาผนึกอย่างดีตะกรูเหล็กปิดผนึกเลยอยู่ในนั้นร่างพุทธเจ้าอยู่ในนั้นแล้วเปิดไม่ได้แล้วทำไมเนาะขอกราบพระบาทก็ยังดีพออธิษฐานเสร็จพระบาทออกมาครึ่งแข้งเลยโผล่ออกมาเลยโอ้อัศจรรย์เลยโอ้ได้กราบพระบาทเลยพระภิกษุ500นี่โชคดีนะได้กราบพระบาทถือไม่เห็นหน้าแต่ได้กราบพระบาทกราบเสร็จแล้วเตโชธาตุก็ไหม้มาเลยไม่ต้องจุดเลยไหม้เสร็จเลยลุกเผาเลยพระมกพระอรหันตสัพพะนี่ลูกเศรษฐีนะลูกเศรษฐีมีทรัพย์มากเลยก่อนจะบวชได้2คนกับภรรยาเนี่ยให้สมบัติได้7คืน7วันแจกฐานจากแชะแจกงัวแจกพวกแพะแกะหาสีทาสาแจกเงินแจกทองแจกข้าวเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยเกียรติเนี่ยแจก7คืน7วันกว่าจะหมดสมบัติแจกหมดแล้วออกบวชนี่ให้ฐานให้มากคนมีบารมีมันให้มากเพราะทำฐานมามากจึงให้มากให้มากก็ดีใจมากเมียก็มาให้ก็ออกบวชไปภิกษุณีก็สำเร็จด้วยกันทั้งคู่แต่เขาไม่กล่าวเรื่องผู้หญิงเขากล่าวเฉพาะมหากัสสปะซึ่งมีบทบาทเป็นพระธุดงค์13ข้ออยู่แต่ในป่าอย่างเดียวนุ่งห่มผ้าบางสกุลไม่บิณฑบาตบ้านคนรวยบินแต่พวกขอทานคนจนคนไหนใส่บาตรรวยทุกคนพ้นโลกพ้นอะไรใครว่าโปรดใครแล้วรวยหมดพ้นทุกหมดไม่ชนชาตินี้ชาติหน้าก็ไปดีหมดแม้แต่พระอินทร์ยังต้องลงมาใส่บาตรเพื่อจะได้รัศมีเคยเล่าไปแล้วฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าของเรายิ่งใหญ่อัศจรรย์ที่สุดในโลกธรรมะของท่านนี่นะสัจจันนะสัจจันที่สุดธรรมะพุทธเจ้าแค่คนนี่อยากฆ่าตัวตายนะรายการธรรมะวิทยุเนี่ยบางคนผิดหวังเรื่องครอบครัวอยากฆ่าตัวตายเปิดเพลงฟังทั้งคืนไม่มีความสุขเลยเปิดเป็นเดือนพอมาฟังธรรมะเอ้ยพูดไปเรื่อยๆฟังไปเลิกคิดฆ่าตัวตายเลยธรรมะของพุทธเจ้าอัศจรรย์เราอาศัยเอาคำสอนพุทธเจ้ามาพูดเท่านั้นเองไม่ใช่เนื้อแท้เหมือนพุทธเจ้านั้นโอ้โหโชคดีคนที่ได้ถวายข้าวพุทธเจ้าได้ฟังธรรมพุทธเจ้าดังนั้นจะต้องสร้างบุญบารมีเหมือนกันนะคนเราจึงจะพบพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าถ้าไม่งั้นมันก็ไม่มีบุญไม่ได้ก่อร่างสร้างตัวเองฉะนั้นว่าวัดเนี่ยสมบัติที่ตัวเองเอาไปที่โยมมาทำเนี่ยเป็นสมบัติของตัวเองแต่อยู่ที่บ้านเอาไปไม่ได้กลับไปไม่ได้ด้วยตายโรงพยาบาลเข้าไปไว้วัดเลยโยมอย่ากลับไปบ้านนะไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้านเขาไม่ให้กลับบ้านไปไว้วัดเลยเพราะเขากลัวเราอะกลัวเราจะไปเป็นหลอกเขาแต่ตอนดีๆนี่อย่าไปไหนนะต้องอยู่กับฉันนะต้องอยู่ใกล้ฉันนะจะไปไหนไม่ได้นะมันหลงคิดไว้อย่างนั้นแต่พอตายแล้วไม่หลงก็ต้องเอาไปไว้วัดเพราะมันไม่หลงตนานพุทธเจ้าจึงเป็นบรมครูที่พวกเราไม่บุญได้มาเรียนรู้พระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีแม่งก็พวกเราก็เป็นพวกดอกบัวดอกบัวประเภทที่สองก็ได้นะที่สองจะเอาที่สามและที่สามพูดไม่รู้เรื่องเหมาหัวลาน้ำดอกบัวที่จะพ้นน้ำคือบกบัวที่เขาปฏิบัติอย่างพระอนนท์นี่ดอกบัวพ้นน้ำพระโมคคัลลาพระสารีบุตรอย่างพวกที่พุทธเจ้าแสดงธรรมนี่ดอกบัวพ้นน้ำหมดแล้วไม่เหลือแล้วพุทธเจ้าเอาไปหมดแล้วถอนเอาไปหมดแล้วยังเหลือดอกบัวเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ยพวกที่อยู่ในน้ำนั่นแหละพยายามที่จะไม่จมพยายามจะขึ้นให้มันพ้นน้ำถ้าขี้เกียจก็จมน้ำเลยนะถ้าไม่ขี้เกียจสวดมนต์ภาวนาถ้าขี้เกียจทำบุญมันก็จมอยู่ในน้ำไม่โผล่ก็เป็นเหยื่อต่อปลาก็เวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าพยายามสวดมนต์ภาวนาขยัน

0: ิจพัฒนาขึ้นมาก็สามารถจะพ้นได้ภายใน7ชาติหรือไปต่อไปก็จะเป็นดอกบัวที่งดงามที่พระเจ้าเหลือไว้สอนทำให้เราคุณค่ามันก็มีตรงนี้เองคนเราที่ยกย่องจิตใจเราให้มีธรรมะเช่นเราไม่โกรธได้เนี่ยเราก็มีความสุขเราไม่โลภมากเราก็ไม่เดือดร้อนเราไม่หลงมากเราก็มีสติควบคุมตัวเองเราไม่อคติลำเอียงเราก็เป็นหนึ่งในความเป็นธรรมเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เป็นตัวของตัวเองเชื่ออาศัยธรรมะพุทธเจ้าแท้ๆเลยจะมีพื้นฐานเหมือนกับเราปลูกต้นกล้าในนาก็จะงอกงามเมี้ยงลงทุนน้อยแต่ได้มากกันเองก็จะสมบูรณ์ตรงนี้ฉะนั้นก็ฉะนั้นเราทำความดีเนี่ยความดีก็ให้ผลแก่ทุกคนฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติก็ต้องลงทุนไม่ลงทุนก็ไม่ได้จะไปรอให้พระมาบิณฑบาตโปรดที่บ้านทุกวันเราก็ไม่ทันทานมันต้องให้เสียสละอยู่ในใจตลอดศรัทธาตัวนี้จะต้องตั้งมั่นเราเอาอะไรไปได้เราก็ต้องรีบเอาไปมันช้าไปก็ไม่คนอื่นเขาเอาไปเราก็ไม่ได้อะไรไปเอาละธรรมะข้อสมควรคือเวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายจงมีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนเถิด
1: ไม่เคยมาปฏิบัติหลายคนไหมหลายคนไหมหลายคนเหมือนกันนะเคยไหมไม่เคย ผู้ชายเคยมาแล้วยังไม่เคยเดี๋ยวมาคนมาปฏิบัติก็จะกลัวลำบากคือกลัวลำบากกลัวจะทำไม่ได้กลัวไม่เหมือนอยู่ที่บ้านที่บ้านจะทำไงก็ได้สะดวกสบายทุกอย่างก็แบกเอาความสบายที่บ้านมาคือเราไม่ได้ทิ้งความสบายที่บ้านก็เลย แบกเอาความสบายมาก็เลยไอ้ความสบายมันตามมาก็เลยกลัวก็เลยพอติดความสุขก็เลยกลัวไอ้ที่กลัวมากๆก็คือกลัวใจตัวเองกลัวความคิดตัวเองว่าจะทำไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้แบกความกลัวมาปฏิบัติท่านให้ทิ้งความกลัวไว้ที่บ้านให้คิดว่าเป็นบุญทำแล้วเป็นบุญอยู่ที่บ้านมันได้ความสะดวกสบายแต่ว่ามันไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำใจให้ดีตอนนั้นบ้านมันเป็นธุรกิจของความคิดเป็นธุรกิจของความคิดมันก็ไม่สงบตอนนี้เรามาอย่างนี้มันก็ต้องทิ้งธุรกิจของความคิดคนธุรกิจของความคิดเนี่ยมันคิดแต่เรื่องเงินคิดแต่เรื่องงานวางแผนอยู่ในใจเรามาปฏิบัติก็ต้องละสักเจ็ดวันธุรกิจก็หมดไปให้เหลือการปล่อยวางให้เป็นคือหัดปล่อยวางให้เป็นถึงเราจะปล่อยวางได้ไม่หมดแต่ก็หัดปล่อยวางภาระทางใจเนี่ยมนุษย์เนี่ยทำงานไม่เสร็จหรอกมนุษย์ที่ไม่มีคนไทยคนไหนทำงานเสร็จให้เป็นสักทีร้อยครั้งก็ไม่เสร็จให้เป็นเจ้าประจินร้อยชาติก็ไม่เสร็จให้เป็นนักเขียนร้อยชาติก็เขียนไม่จบให้เป็นนักอ่านร้อยชาติก็อ่านไม่จบ ไม่เป็นนักพูดลอยชาก็พูดไม่จบให้เป็นนักกินนักเที่ยวลอยชาก็ไม่จบเพราะจิตนี่มันไม่จบเพราะจิตนี่ยิ่งคิดมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตกลายมาเป็นตัวหนักใจตัวฟุ้งซ่านตัวไม่สงบคนเนี่ยรับอิทธิพลจากความคิดตัวเองมากที่สุดโดยมากก็คิดจะหาความสุขกันแหละแต่ว่าคิดไปแล้วมันกลายว่ามันแบ่งแยกได้ไม่หมดมันก็กลายว่าไอ้ที่คิดไว้นี่มันกลายเป็นอารมณ์หมดเลยเหมือนเราทำสมาธิเนี่ยเราต้องการตัดอารมณ์ทั้งภายในภายนอกทิ้งเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นอารมณ์เดียวเมื่อเราเป็นอารมณ์เดียวแล้วเนี่ยนิวรณ์ห้าก็จะดับความปวดเมื่อยจะดับปวดเมื่อยเนี่ยมันไม่ดับง่ายหรอกถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่ดับหรอกถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวง่วงเหงาห้องนอนเนี่ยมันไม่ดับหรอกถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวสงสัยมันไม่หายหรอกมันก็คิดสงสัยเรื่องบุญบาปเรื่องปันปฏิบัติเรื่องสวรรค์นรกนิพพานก็สงสัยในศาสนาก็สงสัยมันก็มันไม่มีอารมณ์เดียวมันไม่หายสงสัยก็สงสัยยันตายคือวิจิกิจฉาท้อถอยมันก็ท้อถอยยันตายเนี่ยถ้าเราไม่มีอารมณ์เดียวกลัวจะอดข้าวไม่ได้กลัวจะนั่งไม่ได้กลัวจะไม่สะดวกกลัวจะไม่สบายกลัวจะมากโรคเพิ่มโรคขึ้นกลัวจะเครียดก็ไปเอาหลักวิทยาศาสตร์ว่านั่งอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็เกิดการท้อถอยไม่กล้าทำแล้วไม่มีอารมณ์เดียวมันก็กลัวแล้วก็ไปถึงก็พอรู้จักนี้ไปก็ไปคิดไม่ชอบใจหงุดหงิดไม่ชอบใจนั่นก็ไม่ชอบใจนี่ก็ไม่ชอบใจแล้วเข้ากายว่ามาทำไมนั่นก็ไม่ถูกใจนี่ก็ไม่ถูกใจก็เป็นพยาบาทวิตกบางครั้งไปคิดเก่าๆใครทำอะไรไม่ดีพูดไม่ดีเอามาคิดอีกไม่ชอบใจอีกแล้วก็ไม่ชอบใจปัจจุบันอีกที่เรามาวันนี้ไม่เห็นดีอะไรตรงนั้นตรงนี้ไม่ถูกใจก็ไม่ชอบเลยพยาบาทอีกที่ตกเลยก็เลยว่าไม่เป็นอารมณ์เดียวแล้วก็ไปห่วงอีกพอลดใจตรงนี้มันก็ไปเกลียดแล้วก็ไปรักอีกคนจะเกลียดมันก็ไปรักคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้คนนั้นจะเป็นนั่นคนนี้พอมานั่งเลยมันไม่มีอารมณ์เดียวก็เป็นทุกข์ในความรักที่คิดถึงเป็นห่วงนี่มันไม่ใช่คนรักใครก็ได้ที่เราคุ้นเคยสนิทสนมก็จะกังวลเป็นทุกข์ฉะนั้นพอไม่เป็นอารมณ์เดียวเลยในจิตเราจะรู้สึกว่าพโวภาวะนั่งแล้วก็ไม่เป็นหนึ่งอันนี้นิ่มพูดไงว่าอุปสรรคในการปฏิบัติของพวกเราก็เป็นนิวรณ์ห้าสกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีก็จะมาไม่ให้เรายอมเป็นหนึ่งแต่ถ้าเราจิตเป็นหนึ่งได้แล้วเนี่ยปัญญาจะเกิดอะไรที่ทำไม่ได้ทำได้หมดเลยเดินไม่ได้ก็เดินได้ยืนไม่ได้ก็ยืนได้นั่งไม่ได้ก็นั่งได้อดนอนไม่ได้อดได้กินก็ไม่หิวอยู่ได้อย่างพุทธเจ้าพุทธเจ้าดับนิวรณ์ได้แล้วพุทธเจ้าเสวยมุติสุขอยู่ได้นั่งเจ็ดสัปดาห์เพราะอะไรเขาจิตของพระองค์เป็นหนึ่งแล้วจิตเป็นหนึ่งท่านก็สอนให้คนมาดูลมหายใจบ้างว่าเวลาพระองค์เมื่อก่อนไม่เป็นหนึ่งเลยพระองค์ก็ทำไม่ได้นั่งอยู่เจ็ดสัปดาห์ไม่ได้แต่พอเป็นหนึ่งแล้วก็ดูลมหายใจแล้วจิตเป็นหนึ่งก็อยู่ได้ท่านจึงสอนให้ดูสติปัฏฐานสี่ให้รู้ก่อนเหมือนกับคนที่พอสมาธิเกิดแล้วเนี่ยก็จะเวลาจะพูดอะไรก็ไม่ใช่อารมณ์พูดนะทำอะไรก็ไม่ใช่อารมณ์ก็ใช้สมาธิปัญญาทำอย่างถ้าเราคนโกรธเงี้ย ถ้าเราโกรธแล้วพูดเนี่ยแสดงว่าเรา

ใช้อารมณ์พูดจึงโกรธแต่ถ้าเราไม่โกรธเนี่ยเรามีสติพูดเนี่ยแสดงเราใช้ปัญญาใช้สติพูดผ่านอารมณ์โกรธได้ดังนั้นการปฏิบัติเราต้องการยกฐานะจิตเราที่คิดมากๆเนี่ยให้มันน้อยลงจากที่เราควบคุมไม่ได้เพื่อมาควบคุมได้โกรธก็ควบคุมได้รักก็ควบคุมได้คิดถึงก็ควบคุมได้จิตเราอ่อนแอไม่เข้มแข็งก็สามารถควบคุมให้เข้มแข็งได้ฉะนั้นถึงว่าเรามาเดินตามทางจิตของพุทธเจ้าไม่ใช่เดินตามลอยนะเดินตามทางจิตของพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าในที่ไม่แบกความสุขจากครอบครัวมาพุทธเจ้าไม่ได้แบกหวังมาเลยทิ้งหวังไว้ข้างหลังหวังไม่สบายไปไหนก็ขึ้นขานหามทุกอย่างคนประเคนให้หมดอยู่ที่หวังแต่พระเจ้ารู้ว่าอยู่ที่หวังเนี่ยมันก็ติดอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่ทำให้ก็หงุดหงิดใครไม่ทำให้ก็หงุดหงิดใครทำให้ก็สบายใจและต่อไปถ้าเกิดจริงเหล่านี้ไม่มีใครทำให้เราก็กลายเป็นคนช่วยตัวเองไม่ได้พระองค์เลยมาทำให้ตัวเองพอออกมาแล้วพระองค์ก็มีความสุขทางใจไม่ใช่ความสุขจากการสะดวกสบายการความสุขที่สุดของพุทธเจ้าเนี่ยคือความสุขที่ใจยอมรับพระองค์มาบวชวันแรกนะมากินข้าวชาวบ้านนะตอนที่เป็นเจ้าแผ่นดินเนี่ยหมอต้องตรวจก่อนนะอาหารอย่างไรที่ถูกกับจริตของพระกุมารเค็มไปไหมเปรี้ยวไปไหนเผ็ดไปไหมมันไปไหมต้องตรวจต้องชิมก่อนอาหารทุกครั้งต้องลดเลิศแล้วพุทธเจ้าเนี่ยมีขนพิเศษนะมีขนพิเศษที่ในคอเนี่ยขนเนี่ยพิเศษไม่มีมนุษย์ใดจะมีเวลาอาหารเข้าไปใน เข้าไปในลำคอเนี่ยผ่านเข้าไปในคอจะไปลดเลิศเลยมีขนซึ่งเป็นวิญญาณเหมือนเขาเรียกชิวหาวิญญาณก็ถือว่าวิวหาวิญญาณนี่รับรสแต่นั่นทุกคนมีวิญญาณทางริมมีแต่พระเจ้านี่มีผัสสะมากกว่าคนธรรมดาคือมีพิเศษคือมีขนที่ในลำคอเพราะอาหารเข้าไปตกตรงนั้นจะกรองและรสชาติที่ไม่อร่อยก็อร่อยหมดเลยแต่พระเจ้ามาฉันของชาวบ้านเนี่ยมาบิณฑบาตฉันวันแรกออกบวชพระเจ้าไปดินมาออกบวชเจอข้าวโอ้โหอะไรมาใส่ในบาตรปนก็หมดเลยบาตรก็ลุนิดเดียวชาวบ้านก็เอามือล้วงข้าวมาใส่บาตรใส่บาตรถ้าอยู่ในหวังนี่โอ้โหทำอย่างประณีตแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บมันพึ่งกลับเพิ่งออกมาจะสดละร้อนมาบิณฑบาตชาวบ้านกินจากเมื่อวานนี้เป็นเจ้าพิดินวันนี้มาเป็นคนธรรมดามาเป็นภิกขาจารย์ภิกษุคู่ขอพระองค์ทรงเห็นแล้วฉันไม่เคยได้กินอย่างนี้เลยวันนี้เป็นวันที่ฉันต้องกินเคี้ยวเข้าไปไหวเลยเนี่ยแต่พระเจ้าว่าพระเจ้าใช่ไงใช้ปิจนาปัจเวกขณะปั๊บเดียวพิจารณาผ่านเลยว่าพระราชาก็ยึดติดว่าอาหารประณีตคนจนก็เขากินอย่างนี้ก็นึกว่าจริงๆแล้วพอไปอยู่ในท้องมันปนกันหมดเลยจะเป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นเนยใสเนยข้นไปถึงในท้องมันก็เหมือนกันเป็นอุจจาระมันก็เหม็นเหมือนกันปัสสาวะก็เหม็นเหมือนกันเป็นเสลดน้ำลายเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นผงพระองค์คิดด้วยปัญญาเลยอย่างนี้อาหารไปถึงท้องมันไม่ได้บอกเลยว่าเป็นของคนจนคนรวยเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นใครรู้เลยว่าไม่ต่างกันถ้าเป็นคนธรรมดาก็ต้องถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินที่ไปโดนกินก็ต้องอาเจียนออกมาไม่เคยกินเนี่ย

แต่นั่นด้วยพระองค์ทรงมีวิจารณญาณกินด้วยปัญญาก็ผ่านตั้งแต่วันนั้นมาพระองค์ก็ฉันโดยอะไรก็ได้ก็มีความสุขกว่าไม่ต้องมาให้ใครประเคนไม่ต้องให้หมอตรวจว่าอันนั้นจะอร่อยอันนี้จะอร่อยอันนั้นจะถูกไม่ต้องใช้แพทย์ไม่ต้องใช้อะไรเลยพระองค์ก็ทรงฉันเองเลยพิจารณาและฉันเองฉันเองไม่ให้เป็นเนื้อช้างไม่ให้เป็นเนื้อม้าไม่ให้เป็นเนื้องูไม่เป็นเนื้อหมีเนื้อสุนัขเนื้อเสือโคร่งเสือดาวไม่เป็นเนื้อมนุษย์พ้นเนื้อสิบอย่างพระเจ้าถือว่าไม่เป็นโทษก็ฉันอย่างธรรมดานี่คือพระองค์ไม่ได้แบกหม้อข้าวต่อไปมาจากในวังไม่ได้เอาแบกที่นอนมาจากในวังไม่ได้เอาข้าราชบริพารมาปนเปื้อปฏิบัติถ้าไม่งั้นพระองค์ก็ไม่ผ่านไม่ผ่านนิวรณ์บางคนที่นั่งสมาธินะเขาบอกว่านั่งไงนั่งสมาธิเนี่ยบางคนพอดูลมหายใจก็เริ่มสงบแต่บางคนเนี่ยนั่งยังไงก็ไม่สงบนั่งจนกระดูกนี่สั่นตักตักตักตักตักตักตักตักเลยนะข้างหลังเนี่ยกระดูกนี่สั่นตักตักตักทุกครั้งไม่ผ่านตายเป็นตายนึกถึงพุทธเจ้าพอกระดูกมันสั่นข้างหลังเนี่ยถ้าเป็นบางคนบอกสงสัยเอามาพาดจับเนี่ยเขาบอกวันนี้ยอมตายเพราะไม่เคยได้ผ่านสมาธิเขายอมให้ตรงกระดูกเนี่ยมันเต้นตักตักตักตักตักตักตักผ่านเลยวันนั้นเขาได้สมาธิเลยตั้งแต่วันนั้นมานั่งกี่ชั่วโมงก็ได้ทีแรกก็ชั่วโมงก็ไม่ผ่านสองชั่วโมงผ่านพอผ่านเวทนาคราวนี้เขาผ่านหมดเลยยืนก็ได้นั่งไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในตัวนั้นเหมือนไม่ต้องกินยาเลยมันมีพลังงานขึ้นมาแทนหมดเลยบอกโหถ้าเราไม่ข้ามตรงนี้มาเนี่ยเราก็คงต้องแบกทุกข์ต่อไปสังขารนี้ก็หนักนั่งก็หนักเดินก็หนักอยู่แต่พอมีสมาธิผ่านไอ้เวทนาทั้งนั้นธรรมะจริงๆเป็นของละเอียดอ่อนมันต้องมีทั้งสุขทั้งทุกข์ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็กลัวแล้วก็ไม่ผ่านบางคนเนี่ยนั่งกระดูกจะแตกพอกระดูกจะแตกแตกเป็นแตกผ่านเลยถ้ากลัวกระดูกแตกไม่ผ่านมันทดสอบใจเราหน้าดูทำความดีเนี่ยทดสอบใจเราเขาสอบทุกอย่างเลยไม่เขาไม่ให้เราไปจากโลกนี้เขาไม่ให้ไปจากสังขารที่เป็นทุกข์เขาจะสกัดกั้นไม่เราไปให้เราแพ้ได้ให้นั่งก็แพ้เดินก็แพ้ดังนั้นนิวรณ์ห้าเนี่ยเหมือนเป็นมารที่ไม่ให้เราผ่านเด็ดขาดใครไม่มีปัญญาใครไม่มีสมาธิพอจะไม่มีทางผ่านเขาได้เลยเขาจะเอากลับมาให้ทุกข์เหมือนเดิมอันนี้บอกเริ่มต้นให้ฟังนะพระธรรมนิเทศฟังเราจะผ่านได้ต้องมีปัญญาต้องมีสมาธิทั้งนั้นถ้าในที่นี้นะทุกคนเนี่ยไม่ได้ผ่านสมาธิกลับไปนะก็เป็นความคิดเดิมเองก็คิดว่ามานั่งแล้ว7วันก็เออได้แต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าอันละเอียดอ่อนได้ก็รู้เพียงว่ามาปฏิบัติแต่ถ้าเราผ่านนิวรณ์ 5ผ่านเวทนานี้ได้เราจะฉลาดเราจะรู้เลยธรรมะพุทธเจ้าเป็นอย่างเองไม่ต้องให้ใครบอกจะรู้เลยธรรมะพุทธเจ้าต้องจะขึ้นที่สูงเนี่ยหมายถึงว่าเรามองที่ต่ำไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเหมือนเราจะขึ้นที่สูงใช่ไหมเราบอกโอ้ที่สูงเป็นอย่างนี้เราต้องปีนไปถึงให้สุดยอดก่อนจะขึ้นเขาจะปีนที่สูงเนี่ยเราไปถึงที่สูงเราจริงจะตอบได้เออข้างล่างมันเป็นยังไงข้างล่างมันเป็นไงเราเห็นข้างล่างเป็นไงถ้าตอบได้เราขึ้นที่สูงไม่ได้เราตอบไม่ได้หรือจะขึ้นถึงยอดเขาไม่ได้เราตอบไม่ได้เลยเป็นยังไงเวทนามันก็เหมือนกับขึ้นเขาเนี่ยถ้าเราผ่านสมาธิตรงนี้ได้ปุ๊บมันจะตอบในตัวของเขาเองว่าอ๋อทีแรกเรานี่คิดว่ามันยากนะมันยากตรงที่ว่าการผ่านเวทนาเท่านั้นเองมันมีทุกคนมันมีทุกคนเพราะนิวรณ์ห้ามีทุกคนอุปสรรคนี่พูดถึงอุปสรรคของผู้ปฏิบัติธรรมที่ไม่ผ่าน
ฉะนั้นที่วัดสังฆทานแต่อาตมาก็ยังไม่เคยตายนะยังไม่เคยตายแต่คือเกือบตายหลายครั้งแต่ไม่เคยตายแต่เราก็รู้ว่าวิธีตายที่ดีที่สุดเหมือนพุทธเจ้าตายก็ใช้วิธีตายอย่างพุทธเจ้าอย่างยิ้มตายอย่างพระอรหันต์ก็ยิ้มตายก็ใช้วิธีนี้กันลงโรงพยาบาลที่วัดหมอแพทย์ศิริราชมาเราก็บอกหมอศิริราชว่าอย่าใช้แบบศิริราชอย่าใช้แบบหมอทั่วไปบอกทำไมหลวงพ่ออย่าใช้กับคนไข้ที่นี่ให้ดูลมหายใจยันตายเพราะคนที่มาวัดเนี่ยเขาทำสมาธิได้แล้วก็จะผ่านอย่าห้ามฉีดมอร์ฟีนไม่ต้องยานอนหลับไม่ต้องมอร์ฟีนยานอนหลับนี่สำหรับคนที่ฟุ้งซ่านไม่ไหวยิงเขาภาวนาแล้วเขาจะหลับเองเวทนาเนี่ยอย่าใช้ธรรมะก็ใช้กับพระมีพระแต่ละองค์เป็นมะเร็งมีองค์หนึ่งเป็นพระครูเป็นเจ้านาบนองค์หนึ่งก็เป็นผู้แก่มาบวชก็เป็นอาตมาก็ดูแลให้พระดูแลก็บอกว่าไม่เป็นไรบอกหมอไม่ต้องฉีดยานะท่านจะภาวนาท่านเองแต่หมอก็คอยดูแลอย่างเดียวว่าเพราะสุดพระเนี่ยเงียบมากเลยหมอบอกเนี่ยอีกเดือนเดียวไปแล้วเคสนี้ไม่รอดก็บอกพอสุดเขาก็พระท่านก็ดูลมหายใจท่านไปเรื่อยๆอยู่3เดือนหมอบอกเอหลวงพ่อเคสนี้ผมไม่เคยทำไมอยู่ได้บอกใช่จิตทั้งท่านดีแล้วพอเราจะไปเนี่ยไปยังสงบทุกองค์เลยตอนจะไปปุ๊บองค์หนึ่งที่เป็นพระครูเป็นเจ้าวาดอยู่วัดข้ามบุคคาเป็นพระองค์นี้เป็นคนมีพรสวรรค์วาดปั้นเก่งมากเลยสวยมากเป็นคนมีฝีมือปั้นจากพระเนี่ยที่ทำบุคาจากราวนมเนี่ยไปถึงยอดเนี่ยก้าววาตาเนี่ยหูเนี่ยวาหนึ่งตาพันเทศวาหนึ่งทำสวยงามมากเลยทำบนยอดเขาเพราะครูบาอาจารย์บอกให้ทำพระปาฏิหาริย์ตัวนี้อยู่ในดินท่านเป็นคนไม่ได้เรียนสูงเรียนแค่ป.4แต่ทำอะไรท่านทำได้หมดท่านมีสมาธิทำตอนจะสิ้นเนี่ยท่านเป็นมะเร็งก็ออกจากโรงพยาบาลจุฬาก็ไปวัดไม่ไหวตมาก็มาดูแลที่วัดก็บอกท่านไม่ต้องห่วงนะพอท่านจะสิ้นท่านก็มาบอกว่าอาตมาให้อาตมาไปหาอาตมาหลวงพี่ฝากวัดด้วยนะฝากวัดด้วยบอกไม่ต้องห่วงพี่ทำจิตให้ว่างพี่ภาระของพี่เรื่องวัดเป็นวัตถุไม่ต้องห่วงผมรับผิดชอบทำใจสบายแต่ท่านก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลท่านก็ดูลมแล้วก็ค่อยหลับไปอย่างสงบแม่ตมาก็เหมือนกันแม่ตมาก็ออกจากโรงพยาบาลให้มาดูลมยันสงบพ่อก็ให้มาดูลมยันสงบสมาธิอยู่ได้ช่วยได้เยอะแม่ก็อยู่ได้85ปีพ่อก็อยู่ได้95ปีแม่ให้หมอดูหมอก็มาดูช่วยดูแต่หมอไม่ให้ทำอะไรไม่ให้ใส่อะไรทั้งหมดไม่ให้เจาะให้ไปสงบแล้วสมาธินี่ช่วยอย่างมีความสุขมากแม่ชีบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งจะมาไปเห็นที่โรงพยาบาลปุ๊บจะมาบอกเอามาวัดอย่าอยู่ที่โรงพยาบาลเลยวันนั้นไปเจอลูกเป็นนายทหารมาวัดดีกว่าอยู่โรงพยาบาลนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยเรารู้ก็มาไว้ที่วัดอยู่โรงพยาบาลนี่ตัวเขียวเลยนะคนเราอะตัวเขียวเลยโอ้ชีเราตายอย่างนี้ไม่สวยเลยเราก็มาที่วัดเอามาที่วัดนี่พอมาถึงที่วัดนี่ธรรมะธรรมโมมันเต็มพองเลยตัวหนวนเลยนะวันจะใกล้สิ้นนิมนต์ให้เราไปรับสังฆทานแล้วก็หลวงพ่อสบายจังทองโตเลยสบายจังเลยไม่มีสุขทุกข์เลยหลวงพ่อสบายคนจะตายบอกสบาย
สบายไม่มีทุกข์เลยไม่มีทุกข์เลยสบายใจมากสบายใจพูดสบายตลอดเวลาเลยลุกขึ้นมาคุยกับเราสบายมากเลยตัวพองเลยสบายดีนะเราเอามาจากโรงพยาบาลใจเขาสบายพ่อหลวงสบายถามลูกลูกสาวกลัวแม่ไหมถ้าแม่ตายโอ้ยไม่กลัวแม่หรอกแบบหนูก็กลัวแม่บอกแต่แม่สบายแล้วนะไม่ห่วงอะไรแม่มีความสุขไม่มีเวทนาในถ้าไปอยู่โรงพยาบาลมีเวทนามากนะเพราะทุกคนใจอ่อนหมดทุกคนกลัวเจ็บหมดหมอก็กลัวเจ็บคนไข้กลัวเจ็บทุกคนกลัวเจ็บแต่อยู่ที่นั่นทุกคนถอดจิตได้ว่านี่ร่างกายเราก็ให้มันเป็นอย่างนี้แต่จิตเราดีเราบอกโอ้ไม่ฉี่นี่โชคดีทำใจได้ข้ามเวทนาได้บอกสบายมีความสุขฉะนั้นการปฏิบัติจึงธรรมะพุทธเจ้าจึงอัศจรรย์จริงหนอพระพุทธเจ้าจึงอัศจรรย์เนี่ยพระพุทธเจ้านี่เข้าฌานนะเข้าฌานปฐมฌานตอนที่จะนิพพานเข้าปฐมฌานเลยพระนนท์ถามอนุรุทธ์บอกพุทธเจ้าเงียบแล้วเนี่ยนิพพานแล้วเหรอพระพุทธเจ้านี่เป็นโรคประขันธิกาพาสถ้าเป็นโรคสมัยนี้เขาเรียกอะไรนะเส้นโลหิตฝอยแตกในลำไส้หรือในข้างในหรือในบนสมองก็ได้แตกแล้วก็อาเจียนออกเป็นโลหิตอาเจียนออกหมดเต็มตัวแล้วพุทธเจ้าก็ใช้ระงับเวทนาด้วยสมาธิแล้วก็เข้าฌานพอถึงเข้าปฐมฌานปุ๊บเนี่ยเวทนาจะดับเลยยังเมื่อหนึ่งยังเรานั่งปวดในเมื่อที่เรามีโรคภัยก็เจ็บพอนั่งเข้าปฐมฌานปุ๊บเดี๋ยวเราจะหายเจ็บเลยโรคนี้เหมือนไม่มีแต่ออกมาแล้วมีแต่ตอนเข้านั้นจะไม่มีพอเรานั่งในปวดมากพอเราผ่านปุ๊บเนี่ยนั่งนี่จะเหมือนเราลอยอยู่ในอากาศจะไม่ปวดเลยแต่เราออกมาแล้วจริงจะรู้ว่าเราปวดแต่พระพุทธเจ้าพระนนท์ก็ถามพระอนุรุทธ์พระอนุรุทธ์องค์เดียวพระทั้งหมดเนี่ยที่จะรู้จิตพระพุทธเจ้ามีพระอนุรุทธ์คนเดียวที่ผ่านมารู้จิตพระนนท์ก็ถามบอกพระพุทธเจ้านี่ผ่านหรือยังยังเข้าปฐมฌานอยู่พระธรรมจารย์ก็วิตกวิจารปิติสุขเอตกตาอยู่กับอารมณ์เอกตาคือเป็นหนึ่งพอมันเงียบพระเจ้าเงียบหน่อยพันธุรุษพระเจ้านิพพานอย่างพระเจ้ากำลังสู่อากาสานัญจายนะอากินัญญาเนวสันพุทธเจ้าก็พุทธเจ้ากำลังสู่ฌานเบื้องสูงคืออากาศว่างดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณตอนนี้พระเจ้าดับวิญญาณไม่มีความรู้สึกเลยความรู้สึกที่จะเจ็บจะปวดความรู้สึกภายนอกไม่หมดก็ถามไปจนถึงนิโรธสมาบัติพอเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยก็จะหายใจอยู่ข้างในลมหายใจข้างนอกจะหมดอย่างนี้จะอยู่นานได้ที่สุดเลยอยู่เป็นเดือนๆก็ได้บอกพุทธเจ้าเงียบจังบอกไม่มีลมหายใจพุทธเจ้าไม่ต้องใช้ลมหายใจเพราะเข้าจตุฌานแล้วไม่มีทุกขเวทนาแล้วพุทธเจ้าเข้าฌานจนชำนิชำนาญเลยพระท่านชำนาญแล้วขออภัยจนร่างกายเนี่ยเบาสบายไม่มีเวทนาสุขที่สุดแหละพระองค์จึงจะถอนพอตั้งแต่หัวค่ำนะพระองค์ปิดวาจาพอแสดงทำให้สุภัตตะปริภาชกสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยองค์สุดท้ายพุทธเจ้าก็บอกต่อไปนี้เราจะไม่ต้องแสดงธรรมแล้วธรรมวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วพวกท่านรักษากันไว้ไม่ประมาทอย่างเดียวพุทธเจ้าเข้าฌานตั้งแต่หัวค่ำเย็นสว่างเลยสุขทั้งนั้นสุขครั้งสุดท้ายที่พุทธเจ้าได้มีกายไม่ใช่ทุกข์นะแล้วพอรุ่งอรุณก็เข้านิพพานมีความสุขที่สุดในโลกไม่มีใครจะสุขเท่าพุทธเจ้าเพราะจิตพุทธเจ้านิพพานแล้วดังนั้นสมาธินี่จึงเป็นยาเป็นอาหารเป็นอุปการะธรรมแก่มนุษย์ทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายที่จะสร้างบุญบารมีถ้าใครถึงใครได้มากคนนั้นก็มีความดับทุกข์ได้มากเพราะทุกข์นี่มีทุกตัวคน

ุกข์ทั้งนั้นร่างกายเหล่านี้ผมขนเล็บฟันหนังฟันมันเกิดขึ้นมาก็เพื่อแก้ปัญหามันเกิดขึ้นมาแก้ปัญหาเพื่อขบเคี้ยวอาหารให้ร่างกายดีแต่พอมันไปแล้วก็ทุกข์ถ้ามันเจ็บมันปวดก็ทุกข์ไม่ว่าร่างกายทั้งหมดอะไรที่มันเสื่อมมันทุกข์ทั้งหมดฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจึงเอาธรรมะมาแทนเมื่อเราเอาธรรมะมาแทนเนี่ยมันจะเหมือนทุกข์นั้นไม่มีเหมือนทุกข์นั้นไม่มีเหมือนคนมีลูกคนเดียวมีลูกสาวคนเดียวทำไว้รวยมากเลยมาหาเราบอกว่าลูกทำบุญให้ลูกลูกถูกไฟคลอกตายที่หลายปีที่แล้วมาที่มีลูกสาวคนเดียวแล้วเด็กหนีขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทำไงสองคนตายายสมบัติทั้งหมดทำไว้ให้ลูกสาวคนเดียวต่อไปโยมก็เอาธรรมะกันแล้วกันธรรมะเป็นลูกตัวเองอยากจะฆ่าตัวตายจะไม่อยู่ในโลกนี้ก็หาความสุขไม่ได้ก็คิดว่าทำไว้ให้ลูกก็ได้กันโยมต่อไปนี้โยมก็ปฏิบัติทำทำบุญให้ลูกแล้วโยมจะได้ลูกโยมก็ได้คนนั้นโยมอาจจะเจ็บปวดเมื่อยนะเดี๋ยวจะหลัดหลัดให้ฟังดังนั้นดูว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะได้แก้ข้ามเวทนาตัวนี้นะต้องสู้กับเวทนาตัวนี้มันสู้เราไม่ได้หรอกนะมันสู้ใจเราไม่ได้หรอกเพราะเวทนาเนี่ยมันกลัวสมาธินะนิวรณ์ทั้งเนี่ยกลัวสมาธิเป็นเครื่องวัดกันเป็นเครื่องต่อสู้กันเขาเป็นข้าศึกกับเรานะเขาจองจำเราตลอดว่าเราเขาจะไม่ให้เราผ่านไม่ผ่านเจ็บปวดให้ได้แต่ตัวเราก็คิดว่าเราจะต้องผ่านให้ได้เมื่อเราผ่านได้แล้วเนี่ยทุกอย่างจะผ่านหมดเลยดังนั้นถือว่าเรามาปฏิบัติในสติปัฏฐาน 4-7 วันเนี่ยเราพยายามอย่าท้อถอยคิดถึงพุทธเจ้าให้มากคิดถึงคำสอนของท่านถ้าเราเกิดจิตอยากกลับบ้านคิดว่าไม่ไหวอะไรต่ออะไรคิดว่าพุทธเจ้าทำไมทำได้แล้วแถมเอาไปเอาภรรยามาบวชเอาลูกมาบวชเอาใครแม่มาบวชเอ๊ะทำไมจึงทำได้เพราะทำไมจึงสละนะถ้าเราเป็นอะไรเราต้องทำได้แค่7วันเราไม่ได้ทิ้งมาอย่างพุทธเจ้าใช่ไหมพุทธเจ้านี่ทิ้งมาเลยชวนลูกชวนเมียทิ้งมาหมดเลยไม่เอาเลยเงี้ยมาตายในดงในป่าเลยพุทธเจ้ามาชวนลูกชวนเมียตายในดงในป่าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านแต่เรานี่แค่7วันเดี๋ยวเรากลับบ้านแต่เราต้องการเอาธรรมะนี่ไปอยู่กับเราอยู่กับความสงบสุขกับเราเมื่อเราอยู่ตรงไหนธรรมะจะได้รักษาใจเราเดินไม่มีทุกข์เกินไปนั่งไม่มีทุกข์เมื่อเรารักษาจิตของเราได้เป็นหนึ่งเลยข้ามอนิวรณ์ห้าได้แล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้ยชีวิตของเรามีค่าแล้วเพราะคนเราก็ทุกข์เงินทองก็ช่วยไม่ได้นะลาภยศสรรเสริญก็ช่วยไม่ได้มันต้องช่วยตัวเราเองยิ่งมีสมาธิเท่าไหร่ยิ่งเก่งเท่านั้นตอนนี้เราไม่เอาอะไรแล้วเราจะเอาตรงเนี้ยต้องสละตรงนี้เพื่อจะเข้าไปสู่ตรงนี้โยมจะไปซื้อของเขาโยมไม่เอาเงินไปให้โยมจะเอาเพชรเจ้าวงมาใส่เขาให้ไหมแล้วโยมจะเอาสมาธิโยมไม่ลงทุนโยมจะได้ไหมต้องลงทุนไหมโอ้บอกกูจะเอาแต่กำไรเขาไม่ให้หรอกโยมมานั่งเจ็ดวันโยมไม่ลงทุนบอกกูเมื่อยกูก็นอนกูหิวกูกินกูไม่ลงทุนเลยรับรองสมาธิเอ่ยไม่มาเลยไปหาคนอื่นหมดใช่ไหมโยมต้องลงทุนไหมเอาอะไรลงทุนเอากายกับใจโอ้โหของหลักทั้งนั้นเลยนะไอ้ใจที่คิดเป็นผลก็ต้องเลิกคิดนะไอ้ใจที่คิดอะไรต่ออะไรที่เคยแบบแหมมันคิดอะไรไปตามก็ต้องสละมันเอานั้นน่ะมาลงทุนกายที่เคยคิดและจะนอนจะกินให้สบายก็ต้องเอามาลงทุนว่าจะทำอย่างนั้นไม่ได้เลยต้องทำตามอาจารย์สอนแล้วต้องเดินตามอาจารย์สอนนั่งตามอาจารย์สอนนี่คือการลงทุนเนี่ยจะได้กำไร

หลายกลับบ้านนะแต่ถ้าไม่ลงทุนเป็นนักคิดกำไรก็ไม่ใช่นักคิดกำไรก็ต้องลงทุนใช่ไหมลงทุนมากก็กำไรมากลงทุนก็น้อยก็ได้กำไรน้อยใครลงทุนน้อยได้กำไรมากซื้อหุ้นลอตเตอรี่เหรอซื้อลอตเตอรี่ไปถูกมั้ยลงทุนน้อยจะต้อง30ล้านบางคนไม่เคยถูกเลยเพราะลงทุนน้อยแต่คนทำกินเนี่ยลงทุนมากทำธุรกิจได้ลงทุนมากยิ่งลงทุนไปลึกเท่าไรเท่าไรยิ่งกำไรมากเท่านั้นเพราะลงทุนมากลงทุนข้ามชาติยิ่งได้มากใหญ่ทั้งนั้นถึงว่าเราวันนี้เราก็เป็นนักลงทุนนะโยมนะเก่งกำไรเก่งไหม

0: วันนี้เราก็เป็นนักลงทุนนะโยมนะเก่งกำไรเก่งไหมเก่งกำไรไหมโยมจะเอาอะไรกำไรอะไรไม่เอาลงทุนก็ต้องเอากำไรกำไรก็คือความสงบนะเรามาหาลงทุนก็คือข้ามเวทนาให้ได้เอาความสงบต้องได้สมาธิต้องดับนิวรณ์ความง่วงถ้าเรานั่งสมาธิยังง่วงเนี่ยแสดงว่าเรายังลงทุนไม่พอยังข้ามความง่วงไม่ได้ใช่ไหมเหมือนเราจะไปซื้อรถราคา700,000เนี่ยหรือล้านเนี่ยแต่เราเอากำเงินไป400,000เขาบอกไม่ให้อ่ะยังไม่ได้ยังไม่เสร็จดังนั้นเราต้องลงทุนเราจะต้องข้ามความง่วงให้ได้ความปวดเมื่อยนี่ข้ามยากนะใช่ไหมแค่นั่งฝังก็ยังปวดเมื่อยเลยนะความปวดเมื่อยมีความยากมากเพราะใจเราอ่อนแอมาเคยความปวดเมื่อยฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถอยสงสัยพยาบาทวิตกกังวลต่างๆเนี่ยวิตกกังวลในโรคจิตทั้งนั้นโรคประสาททั้งนั้นนะเราต้องข้ามให้มันหมดเลยแต่ที่จริงแล้วพวกนี้เหมือนสวิตช์ไฟโยมนิวรณ์ 5 นี่เหมือนสวิตช์ไฟเหมือนสวิตช์ไฟที่มืดๆเนี่ยเรารู้จักไปกดตรงสวิตช์ตรงนั้นมันมืดปุ๊บมันสว่างเลยมันไม่ใช่สว่างดวงเดียวนะโยมมันสว่างหมดทุกดวงเลยแต่สวิตช์อันเดียว
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะโอ้ส่งให้ทุกปีเลยจนละอายใจเดี๋ยวมีโอกาสกลับไปใหม่อันนี้ถวายพันหนึ่งเลยดีไหมให้เขาพอดีตอนนั้นครั้งแรกนะ แม่สงวนก็จากไปแม่ให้500เป็นภาพเขาเรียกพระปางเนาะแบงค์500ที่มีพระปางอ่ะนั่นน่ะโอ้โหเอาบุญให้แม่ดีกว่าก็ไปนี่เลยมูลนิธิของศรีราชนะคะเอาบุญให้แม่แล้วก็ถือว่ามีพระคุณนะคะแล้วก็แม่ให้จี้หัวใจนะอันน้อยๆมีพลอยแดงตรงกลางให้ลูกสาวอ้วนมาเนาะลูกคนแรกไอ้หลานคนแรกในสายวรนาถเนาะแม่บอกอ่ะให้อ้วนเอาไปให้ลูกเนื้อค่ะปฏิฐานอยู่หลวงพ่อโตเรียบร้อยบอกลูกของคุณยายให้มาเนาะถวายหลวงพ่อโตอะลูกก็โอเคเนาะลูกก็ไม่ได้ร้องขออะไรนะคะเรียบร้อยไปอยู่กับหลวงพ่อโตแล้วนะคะเป็นจี้หัวใจพลอยแดงเนาะแต่เรานิทานรอเวลาสำหรับท่านใดจะเขียนบางสกุลอย่าฟังเพลินดีมาทำบุญน้ำไฟได้นะคะก็ให้ได้มีโอกาสสร้างแสงสว่างไว้ในอาวาสเนาะไม่ว่าจะเป็นในอุโบสถแก้วก็ดีนะคะหรือว่าในเขตสังฆวาสของพระสงฆ์แล้วก็พื้นที่ของท่านนักบวชรวมถึงการเผยแผ่ธรรมะนะคะทั้งวิทยุโทรทัศน์ตอนนี้เป็นออนไลน์แล้วที่ www.wasangkathan.com แล้วก็ทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญรวมถึงเพจ Facebook วัดสังฆเป็น SBB TV นะคะโทรทัศน์วัดสังฆทานก็เล่นย้ำนะคะท่านใดสนใจโครงการธรรมสัญจรไหว้พระ9วัดเรามีสมาชิก4ท่านแล้วเนาะก็80ท่านรับ2บัตรนะคะให้ได้ไปเปิดหูเปิดตาในวันเสาร์ที่26กันยายนเป็นวันเดย์ทริปนะคะไปเช้าเย็นกลับรถออก6โมงเช้าช่วยค่าน้ำมัน500บาทไป250กับ250บอกว่าไปอย่างเดียวแล้วไม่กลับไม่ได้เนาะ250เทียบให้ดูเฉยว่าถูกมากนะคะ

0: จะได้ไปไหว้พระ9วัดนี่วัดพนัญเชิงนะคะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่พระอารามหลวงนะคะวัดมหาธาตุเป็นโบราณสถานมรดกโลกวัดแม่นางปลื้มซึ่งสมเด็จพระนเรศนะคะพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างพระราชทานเจดีย์สิ่งล้อมไว้ให้เป็นที่นะคะเครื่องหมายสักการะเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างเนาะวัดท่าการ้องที่นี่คณะไปรับประทานอาหารริมแม่น้ำฟงเล็บจ่ายเองคือเราก็ไปกระจายรายได้ให้กับชุมชนนะคะชาวบ้านเขาก็จะได้มีกำลังแรงใจในการใช้ชีวิตก็ต้องทำมาค้าขายเนาะเราก็ไปช่วยกันอุดหนุนนะพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่วัดกษัตราธิราชนะคะซึ่งคณะจะไปห่มผ้าพระพุทธนิมิตพิชิตมารหูชื่อก็บอกแล้วมารข้างนอกไม่ต้องห่วงเนาะแพ้ก็ไม่เท่าไหร่มารในใจนี่สิมันสู้กลับนะจะบอกให้มาในใจนี่เคยเจอด้วยตัวเองนะคะตอนไปอินเดียเล่านิทานอีกอะโอ้ยดังออกมาจากข้างในตัวเลยบอกว่าให้ไม่ถึงเราเอาเงินเนี่ยไปซื้อน้ำถวายพระเช้า1ขวดเย็น1ขวดเนาะกลางวันนี่ขวดใหญ่ๆนะคะตอนนั้นไปเดินอินเดียก็โหปัจจัยก็ส่วนตัวเนาะจะแล้วมารก็เสียงมารตอนกำลังเดินข้ามเลยอะเดินข้ามน้ำอะเดี๋ยวเงินก็หมดเนี่ยเสียงดังมาจากในตัวเราเลยล่ะโหมาในใจมาในใจมาห้ามให้เราสร้างบารมีเนาะก็มีนะคะถ้าเราจะพิชิตมาในใจขอให้ชนะมาในตัวเองก่อนมาข้างนอกก็เป็นส่วนประกอบเนาะในการสร้างบารมีโอ้ค่ะค่ะได้ได้ค่ะแม่เขียนก็ได้ค่ะสาธุอนุโมทนานะคะสำหรับท่านใดสนใจเนาะลงชื่อจ่ายสตังค์ได้เลยนะคะ500ที่ซูมหน้าเรือนไทย26เสาร์ที่26คณะออกเดินทางนะคะแล้วก็มีวัดโลกยะสุธานะคะไปไหว้พระนอนองค์ใหญ่วัดตึกซึ่งมีโบสถ์แบบมหาอุดโบสถ์มหาอุดก็เป็นมีประตูเข้าแต่ไม่มีหน้าต่างนะคะแล้วก็เป็นที่ที่เขาไปนะปลุกเสกสวดมนต์ภาวนาเข้มขลังมากเนาะเป็นคลังอาวุธที่นี่นะคะตอนนี้หลวงพ่อมาแล้ววัดหน้าพระเมรุโหนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะก็มีพระพุทธรูปที่ท่านนั่งบัลลังก์อะค่ะดูสิติดอยู่ในหัวนะพูดไม่ออกแต่เคยไปกราบท่านแล้วเนาะศักดิ์สิทธิ์มากนะคะสร้างในสมัยมาจากอินเดียเลยเนาะองค์เนี้ยก็สำหรับท่านใดที่จะถวายสังฆทานเรนเชิญเข้าสู่ลานธรรมนะคะขณะนี้องค์แสดงธรรมหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะคะขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วแล้วก็วัดที่9วัดภูเขาทองที่เมืองอโยธยานะคะไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานณเจดีย์องค์ใหญ่ตอนนี้เราก็จะได้ร่วมกันน้อมกายวาจาใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันค่ะ
1: ครับก็สวัสดีครับทุกท่านครับก็ขณะนี้ทุกท่านคงพิจารณาอาหารเสร็จกันหมดแล้วนะครับท่านใดที่มีสังฆทานทายธรรมครับนำเข้ามาเจริญธรรมนี่เลยต่อจากนี้ก็จะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็อัญเชิญนางฟ้าเทพธิดาเทพบุตรทุกท่านทุกองค์เข้าสู่วิหารธรรมนะครับเพื่อจะฟังธรรมปฏิบัติธรรมวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากรรมโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะครับต่อจากนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านที่ลานธรรมเตรียมตัวกราบพระครับกราบกล่าวคำกราบพระพร้อมกัน

สวากาโตภาควาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบเชิญทุกท่านนั่งประเพียบลงกราบต่อจากนี้ไปก็จะอารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและเขาโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเทระทุกรูปและขอเจริญสุขแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าสงบตั้งสติน้อมจิตของเรามาทำความรู้ที่ลมหายใจหายใจลึกๆเข้าไปให้เต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนออกมาทำสัก3ครั้งเมื่อครบ3ครั้งแล้วก็ปล่อยลมหายใจก็ร้อยเป็นปกติไม่ต้องเกรงไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้รู้ลมเข้าลมออกของเราว่าลมหายใจของเราเข้าออกอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมของเราเมื่อเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพูดโทพูดโทพูดโทเรื่อยไปวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งแต่เราชาวพุทธมีโอกาสเข้ามาเพิ่มเติมบุญกุศลของตัวเองไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเสริมสร้างสติปัญญาของเราเพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อเชื่อเรื่องบุญเชื่อเรื่องบาปเชื่อเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำของเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเรามาด้วยกรรมแล้วก็ไปด้วยกรรมนั่นกรรมที่เราจะสร้างต่อไปนี้คือกรรมดีกรรมมีสองประเภทกรรมดีก็เรียกว่าบุญกรรมชั่วก็เรียกว่าบาปมันเกิดได้สามทางทางกายทางวาจาทางใจเหมือนกันถ้าเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญามันก็จะเกิดบาปความคิดคำพูดการกระทำที่เกิดจากกิเลสเกิดจากตัณหาเกิดจากอุปาทานทำให้เราเกิดอกุศลสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นวันนี้เรามาเพียรละสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็เพียรทำในสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นเอาใจเอากายเอาวาจาของเราเป็นที่ตั้งมั่นของบุญมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจเมื่อใจของเรามีพระใจของเราก็เป็นบุญความโลภความโกรธความหลงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่เราสร้างการกระทำที่เราก่อเราต้องรับผลของมันผลของบาปคือความทุกข์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผลของบุญมนุษย์เทวดาพรหมจนถึงพระนิพพานเข้าสู่ความดับทุกข์เหตุปัจจัยต่างๆที่เราสร้างนี่แหละเรียกว่ากรรมกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้ดีให้ชั่วให้สุขให้ทุกข์
งินบางคนเกิดมาแล้วมีความทุกข์มากผลของกรรมชั่วหรือบาปมันให้ผลมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมีความไม่สบายกายไม่สบายใจมีความเศร้าหมองมีความขุ่นมัวมีความร้าวร้อนเกิดขึ้นเป็นผลของบาปแต่เราสามารถทำเหตุปัจจุบันเนี่ยอาศัยปัจจุบันนี้ทำให้มันเป็นความสุขโดยการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเอากายเอาวาจาเอาใจของเราเข้ามาให้ทานถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมทำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเราฝึกไปบ่อยเราทำบ่อยๆมันก็เป็นเหตุของความสุขเดี๋ยวความสงบก็เกิดขึ้นพอเรามีความสงบความสุขก็เกิดขึ้นความวุ่นวายต่างๆก็เบาบางจางหายไปเราก็เพียรทำเพียรสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นบ่อยๆบาปอกุศลมันก็ไม่สามารถจะเข้ามาได้พอบาปมันไม่เข้ามาเราก็เพิ่มบุญของตัวเองอย่างวันนี้วันหยุดเราก็มาเพิ่มบุญมาเพิ่มทานของเราทานของเรายังไม่สมบูรณ์ยังขาดตกบกพร่องได้บ้างเสียบ้างเราก็ทำให้มันเพิ่มขึ้นเติมให้มันเต็มศีลของเรายังไม่สมบูรณ์เราก็ทำให้มันสมบูรณ์ให้มันมั่นคงเมื่อศีลของเราสมบูรณ์มั่นคงแล้วเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความเกิดแก่เจ็บตายไม่หวาดสะดุ้งกลัวต่อภัยธรรมชาติไฟจะไหม้น้ำจะท่วมแผ่นดินจะไหวเราก็มั่นคงอยู่กับศีลของตัวเองศีลก็จะรักษาเราไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วตายแล้วไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานตามหน้าของศีล5อย่างน้อยถ้าบริสุทธิ์บริบูรณ์มั่นคงยิ่งถ้าเราภาวนาทำจิตทำใจมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งรับรองได้ถ้าเราล้มหายตายจากไปชีวิตของเราก็มีสุคติเป็นที่หวังได้ไม่ไปทุกขติอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามันสร้างมันทำเพราะถ้าเราสร้างเราทำเราก็จะมีที่พึ่งมีที่อยู่มีที่อาศัยของใจเพราะว่ากายนี้ไม่ได้ไปเวลาไปใจมันไปเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยเราคิดไปถึงบ้านกายไม่ได้ไปแต่ใจมันไปมันสภาพเดียวกันอาการไปของใจเนี่ยมันต้องหาที่อยู่หาที่อาศัยให้ใจของตัวเองตอนที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยมันชั่วครั้งชั่วคราวชั่วพักชั่วครู่เดี๋ยวก็จากกันมันไม่จีรังยั่งยืนไม่ถาวรอาศัยบ้านเดี๋ยวเราก็ต้องจากบ้านไปหรือไม่บ้านก็จากเราไปอาศัยสามีอาศัยภรรยาอาศัยลูกเดี๋ยวก็ต้องจากกันหมดทรัพย์สมบัติก็ต้องจากยศตำแหน่งก็ต้องลาชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ด้วยความไม่เที่ยงมันแปรสภาพอยู่ตลอดมันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้ของหมู่สัตว์ที่เกิดมาจะต้องประสบไม่ว่าเศรษฐีไม่ว่าพระราชาไม่ว่าคุณนางไม่ว่ายาจกมีสภาพเดียวกันงั้นถ้าเราศึกษาธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติ
ข้าใจธรรมชาติชีวิตของเราก็จะไม่มีความทุกข์ความโศกเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแปรสภาพอันตรธานหายไปเราก็ไม่เป็นทุกข์เป็นกังวลไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์กับสิ่งนั้นเพราะมันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้ถ้าคนที่เศร้าโศกคนที่อะไรอาวรณ์คือคนที่ไม่รู้จักความเป็นจริงไม่ได้เรียนรู้ธรรมชาติไม่ได้ศึกษาธรรมะนึกว่าธรรมะไม่สำคัญทานไม่สำคัญศีลไม่สำคัญภาวนาไม่สำคัญนึกว่าแก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติยศตำแหน่งสำคัญพยายามวิ่งหาไขว่คว้าเอามาเป็นของตัวเองแต่ผลสุดท้ายมันไม่อยู่กับเราเราไม่อยู่กับมันมันก็จากเราไปเราก็จากมันไปในไม่ช้าเราก็เป็นทุกข์กับมันมีความยึดมีความติดมีความหวงมีความห่วงมีความอาลัยอาวรณ์ในสิ่งนั้นนี่คือทุกข์ที่เรารู้ไม่ทันว่าของเหล่านั้นไม่ใช่ของเราของโลกโลกก็เป็นอย่างนี้เราไม่สามารถควบคุมดูแลรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ได้แม้แต่ร่างกายของเราเองที่เราหวงเราห่วงเราทนุถนอมมาตั้งแต่เกิดให้ข้าวให้น้ำให้ยาให้อาหารให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้ร่างกายนี้อยู่ได้แต่ไม่ช้าไม่นานร่างกายนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปรสภาพไปสู่ความเสื่อมไปสู่ความแตกสลายไปสู่ความดับเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ถ้าเราไม่ยอมรับหรือเรารู้ไม่ทันเราก็เป็นทุกข์กับมันความยึดความติดนี่ของเรานั่นของเราพอมันไม่ใช่ขึ้นมาเราก็เป็นทุกข์ในโลกใบนี้คนที่เป็นทุกข์มีมากเหลือเกินเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจลักษณะของธรรมชาติซึ่งเราก็เห็นอยู่แต่มันเห็นด้วยตามันไม่ได้เห็นด้วยปัญญาปัญญาญาณมันไม่เกิดญาณเครื่องรู้ความเป็นจริงมันไม่เกิดเราเห็นคนแก่เห็นคนเกิดเห็นคนเจ็บเห็นคนตายแต่เราไม่เคยรู้ว่าเราก็เป็นเช่นนั้นเราเห็นแต่คนอื่นเป็นแต่ไม่เห็นตัวเองเพราะเราไม่เคยโอปัญญโกน้อมเข้ามาดูตัวเราความแก่ความเจ็บความตายเรามีทุกวันแต่ละวันละวันนี้ความแก่ความเจ็บความตายมันเข้ามาทำให้ชีวิตของเรามันสิ้นไปหมดไปตามลำดับเราหมดลงว่าเรายังแข็งแรงอยู่ยังเด็กยังหนุ่มยังสาวยังไม่เจ็บไม่ไข้เราเลยไม่สนใจธรรมะบางคนเดียวกว่านู้นแหละเราแก่ค่อยเข้าวัดเราเจ็บค่อยหาธรรมะถ้าหาหมอไม่หายก็หาธรรมะ

ที่ตอนหนุ่มตอนสาวตอนยังแข็งแรงเราไม่เคยสนใจไม่เคยใส่ใจไม่เคยหาทางป้องกันไว้ก่อนพอมันเป็นขึ้นมาป้องกันไม่ได้จิตใจของเราไม่เข้มแข็งพอความอดทนไม่พอความเพียรไม่พอไม่ได้ฝึกไว้พอมันเกิดเจ็บเกิดป่วยขึ้นมามันก็เกิดความท้อแท้เกิดความสิ้นหวังความทุกข์ก็เกิดบางคนทุกข์มากพอรู้ว่าตัวเองเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงบางคนเป็นมะเร็งอย่างนี้พอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งนี่หมดละหมดกำลังใจมะเร็งนี่ถ้าขั้น3ไปแล้วเนี่ยรักษายากถ้าเราไม่ตรวจสุขภาพบ่อยๆปีละครั้ง2ครั้งตามที่หมอแนะนำก็เราจะรู้นี่มะเร็งมันไปขั้น3แล้วที่มันแสดงอาการออกมาผลสุดท้ายเราก็สิ้นหวังหมอก็บอกรักษาไม่ได้แค่เยียวยาไปวันวันหนึ่งต่ออายุแบบวันต่อวันนั้นชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลไม่รักษาไม่ให้ความสำคัญทั้งกายทั้งใจเนี่ยไม่มีใครมาดูแลเราหมอก็ช่วยไม่ได้ยาก็ช่วยไม่ได้แต่บางคนนี่ใจเข้มแข็งมีธรรมะเห็นความเป็นจริงพอรู้ว่าเป็นโรคร้ายแรงนี่รีบเร่งภาวนาเต็มที่พอรู้แล้วว่าตัวเองไม่สามารถจะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาเบียดเบียนอยู่ตลอดทำให้ร่างกายนี้อ่อนแอทำให้ร่างกายนี้เสื่อมโทรมนี่ทางเดียวคือทางใจทำใจให้เข้มแข็งให้อดทนจะเรามานั่งสมาธิภาวนาเราสามารถต่อสู้กับเวทนาคือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนเวลาภาวนาแล้วให้ดับทุกขเวทนาแม้ตรงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนพระองค์อาพาธตอนใกล้จะปรินิพพานพระองค์อาเจียนออกมาเป็นพระโลหิตเป็นเลือดมีเวทนามากร่างกายไม่สามารถต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บได้ก็อาศัยสมาธิพระองค์เข้าฌานดับเวทนาคือดับความรู้สึกภายนอกดับเวทนาทางกายไปอยู่กับจิตว่างจิตสงบเพื่อดับเวทนาที่มันเกิดทางกายนั้นสมาธินี่สำคัญพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านจึงสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านทำสมาธิเพื่อข้ามเวทนาความปวดความเมื่อยความหนาวความร้อนไปสู่ความสงบภายในเวลามันเจ็บมันป่วยเนี่ยถ้าคนธรรมดาเนี่ยก็ดิ้นรนทุรนทุรายบางคนเนี่ยไม่ว่าปวดแล้วทนไม่ได้ดิ้นต้องใช้ยาฉีดเข้าไปฉีดดับความดับเวทนานั่นเองแต่มันไม่มีผลนั้นไม่ได้ผลใจมันยังรับรู้มันไม่เข้าสมาธิมันไม่อยู่กับความว่างความสงบ
จก็เร่าร้อนถ้าใจดับในขณะนั้นก็เป็นทุกข์ไปสู่ทุกขติจิตไม่สงบที่ทุกวันนี้หมอที่เราได้ยินได้ฟังมักจะพูดว่าคนไข้ตายด้วยอาการความสงบอยู่โรงพยาบาลมันจะไม่สงบยังไงโยมให้สายยางไว้ฉีดยาไว้เอายาเข้าไปช่วยกระตุ้นดับเวทนาแต่ใจไม่ได้ดับใจยังรับรู้เวทนานั้นอยู่มันไม่ได้ดับที่ใจมันไปดับที่กายดับไม่ได้แต่ผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ต้องดับทางใจพอใจสงบแล้วกายมันก็สงบไม่ดิ้นรนไม่ทุรนทุรายไม่ร้องไม่โอยไม่อวดไม่ครวญสงบจริงๆกายก็สงบใจก็สงบเพราะฝึกสมาธิไว้เคยข้ามเวทนาเคยดับเวทนามันสามารถทำได้แต่คนธรรมดาไม่สามารถทำได้ไม่ได้ฝึกเอาไว้เวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยเวลาเรานั่งนานๆไหมเดี๋ยวต้องขยับขยับเนี่ยเพราะเราไม่ข้ามเวทนาเราไม่ได้ฝึกไว้5นาที10นาทีมันปวดเราก็ขยับแล้วไม่ได้ฝึกต่อไม่ได้ทนเราลองทนไม่ขยับชั่วโมงหนึ่งไม่ขยับเลยนั่งเฉยๆนิ่งๆดูมันสิมันปวดก็รู้เวทนามันเกิดก็รู้รู้ก็ทำเฉยรู้เฉยรู้เฉยอย่าเอาใจไปดิ้นรนกับมันอย่าเอาใจไปปรุงแต่งกับมันให้ใจมันเป็นกลางว่างสงบพุทโธพุทโธไว้ถ้าเราหัดฝึกได้อย่างนี้บ่อยๆต่อไปเราก็ข้ามเวทนาได้ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงเราสามารถข้ามมันไปได้เลยแต่คนไม่เคยฝึกมันทำไม่ได้แค่ชั่วโมงเดียวก็แทบจะไม่ไหวแล้วนี่เป็นผลจากการฝึกมันให้คุณให้ประโยชน์เรานึกว่าไม่สำคัญแต่มันสำคัญมากเราเจ็บเราป่วยเราเจออะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราควบคุมมันได้ควบคุมใจไม่ให้มันวุ่นวายไม่ให้มันเร่าร้อนให้มันสงบนิ่งเฉยว่างสว่างนั่นเราต้องฝึกสร้างฝึกทำบ่อยๆสติสมาธิปัญญาเป็นของวิเศษมาช่วยให้เราดับทุกข์ช่วยเราพ้นทุกข์อย่างอื่นไม่มีทางช่วยเราได้แก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องสามีภรรยาไม่มีใครช่วยเราได้เลยเห็นไหมเวลาเราป่วยใครจะมาแบ่งเบาได้ใครจะมาเอาความทุกข์จากเราไปไม่มีใครทำได้เราต้องช่วยตัวเราเองฉะนั้นธรรมะโอสถเนี่ยมันช่วยได้เราต้องฝึกไว้พอเราเจอปัญหาเราจะได้มีขันติมีความอดทนมีความเพียรสามารถข้ามเวทนาข้ามสิ่งที่ไม่ดีนั้นไปได้งั้นการที่เราเข้าวัดก็มาศึกษาธรรมะธรรมะนี่ของเราหมดเลยโยมไม่ใช่ของใครทานก็ของเราศีลก็ของเราภาวนาก็ของเราแต่อย่างอื่นไม่ใช่เลยที่เราทำทุกวันแก้วเวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องเราทำแล้วศูนย์เปล่าเป็นของแผ่นดินหมด
ไม่มีใครเอาไปได้ตายแล้วก็ทิ้งไว้บนพื้นแผ่นดินนี้บนโลกใบนี้เอาไปโลกหน้าไม่ได้ทานศีลภาวนาหรืออริยทรัพย์ศรัทธาปัญญาสิ่งเหล่านี้สามารถเอาไปได้เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โจรขโมยไม่สามารถมาช่วงมาจิงมายืมมาแย่งมาแบ่งเอาของเราไปแต่ทรัพย์ภายนอกนี่น้ำท่วมก็ไปกับน้ำไฟไหม้ก็ไปกับไฟโจรขโมยก็เอาไปได้ตกหล่นเสียหายเป็นไปได้หมดแต่ทานศีลภาวนาของเราเนี่ยน้ำก็ไปไม่ได้ท่วมไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้โจรก็ไปไม่ได้ไม่ตกหล่นไม่เสียหายไม่ผุพังฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐสามารถติดใจของเราไปนำพาเราไปสู่สุคติให้เรามีกินมีใช้เหมือนที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้บุญที่เราสร้างอริยทรัพย์ที่เราสะสมไว้ส่งผลให้เรามีกินมีใช้มาถึงกับเดือดร้อนอดมื้อกินมื้ออาศัยบุญที่เราสร้างหรือทรัพย์ที่เราสะสมชีวิตของเรานี้ขึ้นอยู่กับบุญขึ้นอยู่กับกุศลถ้าต้องการความสุขก็ต้องสร้างต้องทำมันจะเป็นวาสนาเป็นบารมีมันบางคนเกิดมาน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราไม่มีวาสนาเหมือนเขาเลยไม่มีบารมีเหมือนคนอื่นเลยเพราะเราไม่สร้างเห็นเขาทำเราทำอย่างเขาไม่ได้ว่าเขาสร้างของเขาไว้มันคนถูกรางวัลที่หนึ่งอีกหลายล้านคนก็อยากจะถูกแต่ไม่ถูกไม่ได้สร้างเอาไว้ไอ้คนที่ก็ถูกเขาสร้างไว้เขาทำของเขาไว้บุญกุศลที่เขาสร้างมาเป็นลาภเขาซื้อเขาก็ถูกเขาก็ได้แต่บางคนอยากได้อยากถูกซื้ออยู่นั้นแหละซื้อทั้งปีบางคนนี่ลงทุน20-30ปียังไม่เคยถูกเลยหมดเงินไปไม่รู้กี่ล้านนั่นเท่าเงินที่ไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ฝากไว้ในธนาคารเงินของเขาไม่ต่ำกว่า10 ล้าน 20 ล้านมีกินมีใช้แต่เขาหวังผลว่าเขาจะถูกเขาเห็นคนอื่นถูกเขาคิดว่าเขาคงจะมีมั้ยมีโอกาสเรียกว่าฟันลมๆแรงๆไม่มีบุญไม่ได้ทำไว้ทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้บางคนไม่อยากซื้อด้วยซ้ำได้ตัวดีๆก็มีคนเอามายื่นให้บอกเอาสิซื้อให้หน่อยวันนี้ยังไม่มีใครซื้อเลยเขาก็ช่วยไปอย่างนั้นอุดหนุนสงสารแม่ค้าซื้อมาฉบับหนึ่งพอรางวัลหวยออกเขาก็ถูกรางวัลที่หนึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำไปว่าจะซื้อแต่วาสนาที่เขาสร้างไว้บุญที่เขาทำไว้มันส่งผลให้เขาได้ถึงเวลาจะต้องได้ถึงเวลาจะต้องถูกนั่นบุญวาสนาบารมีเราต้องสร้างต้องทำด้วยตัวเองไปรอไม่ได้รอให้บุญมันเกิดรอให้วาสนามันมีมันไม่มีมันไม่เกิด

อุปมาเมื่อเราหิวข้าวหิวน้ำเราไม่หาทานเราก็ไม่อิ่มไม่หายหิวไม่บรรเทาความหิวเลยเราต้องลงมือหาลงมือทานลงมือกืนลงมือกินให้มันลงไปที่ท้องแล้วมันจึงจะอิ่มหายหิวแต่มันหายไปชั่วขณะบรรเทาไปชั่วขณะเดี๋ยวมันก็หิวอีกความหิวไม่ได้หายแค่บรรเทาไปชั่วครั้งชั่วคราวมันความปวดความเมื่อยของเราเนี่ยความหนาวความร้อนของเรามันบรรเทาไปชั่วพักชั่วครู่พอมันปวดมันเมื่อยเราก็ขยับจากนั่งเป็นยืนจากยืนเป็นเดินจากเดินเป็นนอนมันบรรเทาไปชั่วครั้งชั่วคราว5นาที10นาทีแล้วมันก็ปวดอีกมันก็หนาวอีกมันก็ร้อนอีกมันก็หิวอีกมันก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยชีวิตของเราจมปลักอยู่กับความทุกข์นี่แหละหนาวก็เป็นทุกข์ร้อนก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์อิ่มก็เป็นทุกข์วันหนึ่งเราขยับกี่ครั้งนะโยมเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกินเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวขับเดี๋ยวถ่ายไม่ได้นับถ้านับนี่นับแทบไม่ถ้วนเลยมันมากทุกข์นี่มันมากเหลือเกินร่างกายเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกข์ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกองแห่งทุกข์5กองเนี่ยเราแบกมันไว้แบกทุกข์นี้ไว้นั่งก็แบกไว้ยืนก็แบกไว้เดินก็แบกไว้นอนก็แบกไว้เราดูแลมันเนี่ยพอมันเมื่อยมันปวดเราก็ขยับให้มันคลายให้มันเบาแต่มันไม่ได้หายเดี๋ยวมันก็มาอีกนั่งเมื่อไรก็มาเมื่อนั้นยืนเมื่อไรก็มาเมื่อนั้นทุกนี้ไม่ได้ไปไหนเลยก็อยู่กับเราตลอดแต่เรานึกว่ามันสบายได้เดินแล้วสบายได้ยืนแล้วสบายได้นอนแล้วสบายได้กินแล้วสบายกิเลสตัณหามันปิดบังฉาบทาปัญญาของเราไว้หมดเลยไม่เห็นไม่เห็นทุกข์ที่มันต้องเดินต้องยืนต้องนั่งต้องนอนต้องกินต้องดื่มต้องขับต้องถ่ายต้องหนาวต้องร้อนวันหนึ่งนับไม่ถ้วนก็เรียกว่าทั้งวันทั้งคืนทุกข์มันบีบคั้นเราอยู่ตลอดโดยที่เราไม่รู้เลยเพราะความเคยชินเพราะกิเลสตัณหามันบังไว้อวิชชามันหุ้มห่อไว้มองไม่เห็นสติสมาธิปัญญาเรายังไม่เกิดยังไม่ได้พัฒนาเรานั่งจิตเราก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเดินก็ไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเราจิตไปไว้ที่อื่นหมดเลยไม่เคยอยู่กับตัวเองเราไม่เคยมีสติรู้ตัวเองไม่เคยมีจิตอยู่กับตัวเองเราเลยไม่เห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั่งแล้วทุกข์อย่างไรเดินแล้วทุกข์อย่างไรนอนแล้วทุกข์อย่างไรเราจึงไม่เบื่อหน่ายในทุกข์นี้ยินดีอยู่ในทุกข์นี้ตลอดบางคนหนักไปกว่านั้นปรารถนาการเกิดชาติหน้าเกิดมาขอข้าพเจ้ามีความสุขความสุขมันมาจากไหนโยมเราเคยถามตัวเองไหมความสุขที่เราอยากได้มันมาจากไหนมันอยู่ที่ไหนเราหามาทั้งชีวิตนี้เจอหรือยังตั้งแต่เด็กจนโตป่านนี้เราเคยเจอความสุขที่แท้จริงหรือยังความสุขมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่แก้วแหวนเงินทองไหมอยู่ที่ทรัพย์สมบัติไหมอยู่ที่ยศที่ตำแหน่งไหมอยู่ที่ครอบครัวไหมเราเคยเห็นไหมคนมีความสุข
นั่งแล้วเป็นสุขเดินแล้วเป็นสุขนอนแล้วเป็นสุขกินแล้วเป็นสุขมีพระอรหันต์เท่านั้นมีพระอริยะเท่านั้นปุถุชนคนทั่วไปไม่มีความสุขเลยเศรษฐีก็ไม่มีความสุขพระราชาก็ไม่มีความสุขเห็นไหมพระราชาก็มีการประชวนพระราชวงศ์ประชวนกันเยอะแยะไปก่อนวัยก็เยอะไม่มีใครข้ามพ้นได้ความทุกข์นี้เศรษฐีก็ข้ามไม่ได้พระราชาก็ข้ามไม่ได้คนจนก็ข้ามไม่ได้เกิดมาแล้วต้องประสบเหตุปัจจัยที่ตัวเองสร้างเอาไว้คือกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้ต้องรับผลกรรมอันนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเราละบาปอย่าได้ทำบาปมันให้ผลเป็นความทุกข์หันมาสร้างบุญกุศลเปลี่ยนฝึกฝนตนเองให้อยู่ในทานในศีลในภาวนาจนเป็นต้นของบุญถ้าต้นบุญดีแล้วมันก็ออกกิ่งออกก้านออกใบออกดอกออกผลให้เราสมบูรณ์ถ้าต้นมันไม่ดีมันก็ออกกิ่งออกก้านออกดอกออกผลไม่สมบูรณ์งั้นต้นทุนบุญกุศลนี้สำคัญแล้วก็เพียรชำระจิตในขาวรอบจิตของเรามันไม่ขาวมันไม่สะอาดมันมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีตัณหาอุปาทานครอบงำฉาบทาจิตของเราไว้ให้เศร้าหมองให้ขุ่นมัวให้เราร้อนให้วุ่นวายมันเลยหาความสุขไม่ได้หาความเจริญไม่ได้ทางด้านจิตใจนั่นจริงเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมจิตของตัวเองจะเรามาภาวนานี้ก็มาการอบรมใช้สติก็ไปรู้ทันความคิดเห็นจิตตัวเองคิดอะไรก็รู้รักก็รู้ชังก็รู้โลภก็รู้โกรธก็รู้หลงก็รู้เฉยก็รู้สงบก็รู้เห็นจิตอยู่เนืองๆนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นคนเราไม่เห็นจิตตัวเองแต่ชอบเห็นจิตคนอื่นอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรกับเราแต่เราไม่รู้ว่าเราคิดอะไรกับใครเราไม่ชอบคนนั้นเราไม่ชอบคนนี้เราชอบคนนั้นเราชอบคนนี้เราไม่รู้เลยแต่อยากรู้เรื่องคนอื่นมันเป็นเรื่องที่แปลกมันเราส่องกระจกกระยมถ้าเราอยู่บ้านนี่ที่ยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยจะต้องมีกระจกหลายบานเดินผ่านกระจกอยู่เรื่อยดูกลางหน้าตาหันซ้ายหันขวาดูส่องทั้งวันถ้าอยู่บ้านนี่ส่องทั้งวันแต่ไม่เคยเห็นใจตัวเองเลยเห็นแต่กายสวยไม่สวยเท่านั้นเองตรงไหนไม่สวยก็พยายามเติมเข้าไปพอกเข้าไปแต่ใจไม่เคยแต่งเลยไอ้ที่มันโลภไอ้ที่มันโกรธไม่เคยเอาออกเลยไอ้ที่มันหลงไม่รู้นี่ไม่เคยพัฒนาเลยคนเราจะสวยไม่สวยอยู่ที่จิตใจถ้าใจดีอยู่ที่ไหนก็สวยอยู่ที่ไหนก็น่ารักมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาแต่ใจของเราเนี่ยเราไม่รู้กายของเราเนี่ยเราไม่รู้แต่กายของเรามีความเสื่อมมีความผุความพังมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ตลอดมีตาก็โรคตามีหูก็โรคหูมีแขนก็โรคแขนมีขาก็โรคขามีหัวใจก็โรคหัวใจโรคตับโรคปอดมีหมด
อวัยวะน้อยใหญ่เป็นโรคหมดถ้ามันเสื่อมเมื่อใดโรคมันกำเริบมาแล้วอะไรเสื่อมก่อนมันเป็นโรคก่อนตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าเม็ดหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเป็นที่อยู่ของโรคนานาชนิดแต่เราไม่เคยเห็นเลยไม่เคยรู้เลยพอมันเป็นขึ้นมาก็โอ้โหเป็นทุกข์เป็นกังวลกับมันแล้วเราก็ไม่ยอมรับว่าร่างกายเรามีโรคอยากจะหายพยายามหาวิธีรักษาจะให้มันหายมันไม่หายหรอกมันจะหายได้ยังไงเพราะโรคเหล่านี้มันมีความเสื่อมมีความแตกมีความสลายมันไม่ได้ตั้งอยู่อย่างนั้นมันเป็นไปตามสภาวะของธรรมชาติหมอเป็นไหมเป็นหมอที่รักษาคนอื่นได้นะรักษาโรคมะเร็งคนอื่นเคยรักษาคนว่าเป็นโรคมะเร็งขั้นแรกเนี่ยสามารถรักษาหายแต่จริงมันไม่หายหรอกมันแค่มันเทายับยั้งไว้ไม่ให้มันลุกลามเลยเอายาไปช่วยกระตุ้นเอายาไปช่วยกำจัดเซลล์ที่มันจะลามไปสู่อวัยวะต่างๆหมอที่รักษาเขาตัวเองก็เป็นมะเร็งตัวเองก็ตายด้วยมะเร็งฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บมันไม่สามารถจะรักษาหายได้แค่บรรเทาเบาบางแค่ยับยั้งไว้ชั่วพักชั่วครู่โรคนั้นไปโรคนี้มาโรคนั้นเพิ่มมีอยู่ตลอดเวลาร่างกายเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคมีโรคไม่รู้เท่าไหร่นับไม่ถ้วนแต่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้และไม่สนใจและสนใจแต่เรื่องคนอื่นเรื่องคนอื่นเรารู้คนนี้เงี่ยหูฟังเวลาเขานินทากันนะอยากจะได้ยินว่าเขาพูดอะไรกันเขานินทาใครแต่เราฟังธรรมะนี่ไม่ค่อยเงี่ยหูฟังไม่ค่อยตั้งใจฟังไม่ชอบฟังธรรมะมันไปขัดใจใจมันมีกิเลสอยู่ฟังธรรมะปั๊บมันสะดุ้งเลยกิเลสมันสะดุ้งมันกลัวธรรมะเลยไม่อยากฟังฟังแล้วกลัวจะเข้าใจพอเข้าใจแล้วกิเลสจะเข้ามาไม่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ไม่ได้เข้ามาเป็นเจ้าของไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมะกิเลสมันมาเป็นเจ้าของใช้เราให้ไปทำตามความอยากความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นฉะนั้นเราต้องพยายามเอาธรรมะน้อมนำอภิธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในใจของเราฝึกฝนตนเองให้มีสติรู้ตัวอยู่ทุกขณะสตินี้สำคัญในการปฏิบัติถ้าไม่มีสติปฏิบัติไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่สามารถให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมได้สตินี้สำคัญที่สุดถ้าสติไม่มีสมาธิก็ไม่เกิดสติสมาธิไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดปัญญาในทางพุทธศาสนาปัญญาที่เป็นความรู้แจ้งเห็นจริงเกิดจากสติสมาธิฉะนั้นสติสมาธิปัญญาต้องอาศัยซึ่งกันและกันขาดสติก็สมาธิไม่เกิดสติไม่มาสมาธิไม่มาปัญญาก็ไม่เกิด

ฉะนั้นเรามาฝึกสติของเราให้เกิดให้มีนั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้พูดก็รู้ทำก็รู้ทุกอริบทที่เราเคลื่อนไหวนี้พยายามรู้ตัวอยู่ตลอดเอาจิตมาตั้งมั่นอยู่กับตัวเราพยายามฝึกจิตให้อยู่กับตัวเองนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินทำงานก็อยู่การทำงานจะอ่านก็อยู่การอ่านเขียนก็อยู่การเขียนเราจะหยิบจะย่างจะเหยียบเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ปัจจุบันฝึกอย่างนี้บ่อยๆทำอย่างนี้บ่อยๆพอเรานั่งในท่านั่งเมื่อไรท่านอนเมื่อไรมันจะสงบทันทีถ้าสติที่ต่อเนื่องนั่นแหละมันจะรวมจิตดวงนี้เป็นดวงเดียวเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกคตารมณ์เป็นเอกคตาจิตจิตก็จะสงบว่างสว่างทันทีก็ใช้การฝึกในอริยบทต่างๆนี่แหละสมาธิไม่ใช่นั่งอย่างเดียวไม่ใช่หลับตาอย่างเดียวไอ้ที่มานั่งนี่เป็นพื้นฐานว่าจะทำยังไงให้มันสงบวิธีทำพอเรารู้ว่าเราทำยังไงสงบแล้วต่อไปเราก็หัดลืมตาให้สงบหัดเดินให้สงบหัดยืนให้สงบหัดเดินให้สงบหัดกินให้สงบหัดทำการงานให้สงบทุกอริยบทเราต้องสงบหมดทั้งกายทั้งใจให้คนไม่เข้าใจว่าฉันไม่มีเวลานั่งสมาธิฉันจะทำสมาธิต้องหาเวลาว่างงานไม่มีไม่ใช่โยมทำงานก็ทำเป็นสมาธิก็อยู่กับตัวเองสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่กับตัวเองแต่ถ้าเราต้องการให้มันว่างเท่านั้นแหละเราต้องมานั่งเราต้องมานอนอยู่ในท่าเดียวก่อนท่าที่มันเฉยท่าที่มันนิ่งหรือไม่ก็ยืนนิ่งนิ่งยืนเฉยเฉยถ้ายังเดินอยู่มันไม่สามารถทำได้ความว่างถ้าเราไม่ฝึกจากการนั่งการนอนการอยู่ในท่าเดียวก่อนถ้าเราไปเดินให้มันสงบให้มันว่างทีเดียวมันคงไม่ว่างแต่ถ้ามันมีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยเราเดินให้มันว่างได้ให้จิตมันว่างได้อันนี้ต้องฝึกอะไรก็แล้วแต่เราต้องฝึกทั้งนั้นเราจะทำการทำงานก็ต้องฝึกไม่มากก็น้อยต้องใช้เวลามันเราเรียนหนังสือกว่าจะจบปริญญาตรีใช้ตั้ง20ปีเราเรียนตั้ง20ปีโยมจบปริญญาตรีไม่ใช่น้อยโยมใช้เวลาไม่น้อยเลยเวลาเรามาทำสมาธิป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บอยากจะสงบอยากให้มันว่างมันเป็นไปได้ยากเราต้องทำบ่อยๆทำทุกนาทีทับนัดทำทุกชั่วโมงทำทุกวันก็วิธีนี้แหละนั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้ทำอะไรก็รู้เอาจิตไว้กับตัวเองมีสติรู้อยู่ว่าเราทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรฝึกอย่างนี้บ่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เกิดสมาธิพอมันมีสมาธิแล้วก็พัฒนาเป็นปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันก็เกิดธรรมะมันก็ปรากฏพอมันมีธรรมะเกิดธรรมะแล้วเราก็เข้าใจสภาวะธรรมมันเป็นอย่างนี้เองเป็นเช่นนี้เองอธิปัจจยตาทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้เองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีเกิดกับดับเท่านั้นไม่มีอะไรเกิดและไม่ดับแน่น้ำภูเขาต้นไม้มนุษย์สัตว์ทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับหมดไม่ช้าไม่นานก็ดับแตกสลายหมดไม่เหลือมันเป็นธรรมชาติธรรมะก็คือ

แต่กรรมเป็นเครื่องกำหนดมาแล้วมีกรรมเป็นกำเนิดเกิดมาด้วยกรรมเราทำกรรมไว้ได้เกิดเป็นมนุษย์เราเกิดทำบุญไว้นั่นเองถ้าไม่มีบุญก็ไปเกิดในนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตอนนี้เราทำบุญไว้ได้เกิดเป็นมนุษย์ผลบุญนั้นส่งเรามาเป็นมนุษย์ยังมีบุญต่ออีกได้พบพุทธศาสนามีวาสนามีบารมีได้สร้างต่อได้มาให้ทานถวายทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมนำไปปฏิบัติเราจะได้เพิ่มต้นทุนบุญกุศลของเราแต่ที่มันจะหมดมันไม่หมดเราเติมมันอยู่ตลอดเราเพิ่มมันอยู่ตลอดบุญของเราก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากมนุษย์สมบัติก็ไปสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัติสมบัติของคนมีบุญทำบุญไว้ได้สมบัตินั้นมาคนไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้ไม่สนใจเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเห็นไหมคนมาอยู่วัดมาเข้าวัดวันหยุดวันพระทุกวันนี้ก็น้อยลงมุ่งเน้นทำมาหากินกลัวจะไม่มีกินกลัวจะไม่มีใช้กลัวจะไม่ทันเพื่อนเริ่มไปว่าตัวเองต้องอาศัยบุญที่เกิดมามีกินมีใช้ก็มาจากบุญที่ตัวเองสร้างทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองบุญหนุนนำเป็นคนมีบุญคนไหนที่ไม่มีบุญก็เกิดมาทำอะไรก็ไม่เจริญบางคนมาแล้วก็มีวิบากกรรมอีกต่างหากมีผลของบาปตามมาด้วยบุญมันให้ผลมามันกำลังจะหมดบาปมันก็ให้ผลเห็นไหมบางคนอยู่ดีๆเดินไปตกท่อโยมคนตั้งเป็นล้านไม่ตกอยู่คนเดียวตกไปพิการเลยยอมผลของบาปตัวเองทำเอาไว้คนอื่นเขาไม่ได้ทำเขาก็พ้นไปเดินไปก็รอดไปหมดแต่ตัวเองทำบาปเอาไว้เดินมันไม่พ้นบาปบาปมันให้ผลก็ตกลงไปบางคนอยู่ดีๆก็นอนอยู่ในบ้านรถมันวิ่งมาทางถนนบ้านอยู่ติดถนนอยู่ตรงโค้งมันก็โครมเข้าไปกำลังนอนอยู่บนที่นอนตายอยู่ถ้าบาปมันทำไว้อยู่มันถึงเวลาที่ต้องให้ผลชีวิตของเราไม่มีอะไรแน่นอนเลยผลบุญผลบาปที่เราสร้างเอาไว้นี่เองเขาเรียกว่าบุญธรรมกรรมแต่งขึ้นอยู่กับผลบุญผลกรรมที่เราสร้างเราทำอะไรไว้เราได้รับผลนั้นแน่นอนดังนั้นพระเจ้าจึงสอนให้เราละบาปอย่าได้ทำแม้เพียงเล็กน้อยมันก็ให้ผลผลของบาปคือความทุกข์ถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์ก็อย่าได้สร้างได้ทำบาปหันมาสร้างบุญกุศลดีกว่าผลบุญคือความสุขความเจริญนั่นเชื่อและเกินว่าทุกคนต้องการความสุขความเจริญก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลทำจิตใจของเราให้อยู่ในทานในศีลในภาวนามันขยันฟังเทศฟังธรรมนำไปปฏิบัติพอเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานชีวิตมนุษย์นี่น้อยสั้นเหลือเกินทุกวันนี้โรคภัยใกล้เจ็บหรือภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟไหม้ภัยสงครามรอบด้านเลยโยมไม่รู้วันไหนเวลาไหนมันจะถึงเรามันต้องรีบสร้างรีบทำสะสมเสบียงทานศีลภาวนาไว้เป็นเสบียงในการเดินทางไปสู่ภพหน้าเราจะได้ไม่ลำบาก

0: ราจะได้สบายเดินทางแบบสบายมีพร้อมทุกอย่างอาหารก็มีที่นอนก็มีที่พักก็มียุกยารักษาโรคก็มีก็มีหมดเราไม่กลัวแล้วเดินทางเราสบายมียานพาหนะแต่คนที่ไม่ทำเอาไว้เวลาไปนี่มันลำบากข้าวก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีที่อยู่ก็ไม่มียุกยารักษาโรคก็ไม่มีพาหนะการเดินเครื่องเดินทางก็ไม่มีลำบากยากแค้นนั้นสะสมไว้สร้างไว้นี่แหละของเราโยมบุญนี่แหละของเราเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์โลกฉะนั้นเราควรสร้างควรทำสะสมเสบียงของเราไว้เราจะได้ไม่ลำบากเกิดชาติไหนก็ไม่ลำบากชีวิตของเราไม่ต้องการความลำบากก็ต้องขนควายสร้างบุญกุศลให้มากทำทุกวันทำทุกเวลาทำทุกโอกาสเพราะโอกาสของเรามันมีไม่มากมีไม่เท่ากันบางคนมีเวลาน้อยให้มาไม่กี่วันให้มาไม่กี่เดือนบางคนให้มาไม่กี่วินาทีเองเห็นไหมบางคนลืมตาดูโลกมาแป๊บเดียวก็ไปทิ้งแล้วหมดบุญบางคนอยู่ได้นาทีบางคนอยู่ได้ชั่วโมงบางคนอยู่ได้วันแต่เราเนี่ยอยู่ได้ตั้งหลายวันเป็นคนมีบุญมากเพราะนั้นอย่าลืมบุญสร้างไว้สะสมไว้ตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายแต่เกิดต้องอาศัยบุญเราจะได้มีความสุขมีความเจริญฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างมาทำการศีลภาวนาสะสมไว้ก็ขออำนาจบุญที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุทามิกราบที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นมธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เกมกามโมพระเถระครูบาอาจารย์มสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญครับท่านที่มีสังฆทานและทายธรรมครับนำขึ้นประเคนคุณเช้าได้เลยนะครับครับก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับทุกท่านได้มาทำความเพียรได้มาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ได้มาถวายสังฆทานและได้มารักษาศีลเจริญภาวนากันนะครับ ป็นที่อยู่ใกล้ท่านใดที่อยู่ใกล้ก็มานะครับก็เชิญชวนทุกท่านมีโอกาสมีเวลาก็มาเข้าปฏิบัติธรรมกันได้มาถวายสังฆทานนะครับสร้างความเพียรและก็ต่อบุญบารมีของเราต่อไปนะครับตอนนี้ทุกท่านได้มองเห็นได้เห็นแล้วก็ได้มาสร้างความเพียรกันในการต่อบุญบารมีเสริมสร้างบารมีต่อนะครับในการรักษาศีลเจริญภาวนาสวดสังฆทานให้ทานนะครับแล้วก็มาได้ใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ได้มาทำบัตรสวดมนต์ครับแล้วก็ทุกท่านที่เป็นเมฆกรรมะก็ได้มาบวชรักษาศีล8ศีลอุโบสถและได้มาเดินจงกรมนะก็เป็นสิริมงคลและก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับทุกท่านที่ได้มาประพฤติปฏิบัติกันนะครับ
2: ค่ะน้องกราบด้วยความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งกับนโมทนาบุญกับท่านได้ขำมะทั้งชายและหญิงนะคะและญาติธรรมที่ได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญสร้างกุศลกันในวันนี้สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะทางอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมนครปฐมจัดให้มีงานตักบาตรพระกรรมฐานนะคะโดยมีรถออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา 7:00 น.เรียนเชิญชวนสาธุชนได้ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันในวันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่13กันยายนนะคะโดยได้รับโอกาสจากพระครูวิสิทธิ์พรหมจริยคุณพระอาจารย์สามดงจันทโชโตวัดอรัญพรหมารามนครราชสีมาเมตตาแสงธรรมสำหรับที่อุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมท่านสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดนะคะผ่านทางเพจ Facebook มอเตอร์ธรรมศิษย์วัดสังฆทานค่ะพร้อมกันนี้นะคะมีหนึ่งงานบุญในวันที่26ในงานกิจกรรมโครงการธรรมสัญจรไหว้พระ9วัดโดยดำริพระครูปลัดปริญชัยวัฒโนในวันเสาร์ที่16กันยายนนะคะออกเดินทางในเวลา 6:00 นเป็นวันเดย์ทริปนะคะไปเช้าเย็นกลับค่าเดินทาง500บาทติดต่อแจ้งจองได้ที่ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยก็เรียนเชิญได้ไปร่วมไหว้พระทำบุญนะคะไหว้พระ9วัดโดยพร้อมเพียงกันตามโอกาสที่เหมาะสมนะคะอนุโมทนากับทุกๆ ท่านที่ได้มีโอกาสมาทำบุญในวันนี้ด้วยนะคะสาธุอนุโมทนาสาธุค่ะโอ้ใช่ค่ะบัตรต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งนะคะหลวงพ่อจะบังสกุลเต็มโตกดน้ำรับพรค่ะ

0: เราต่อไปก็ตั้งใจ อานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข
1: สาธุ
0: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดจันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิจโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสร้างกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยัทธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยัทธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัตจันโตความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศละจะนี้แลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับ

0: ครับกราบรับพระองค์อีก3ครั้งกราบกราบกราบครับในวันนี้ก็กราบด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมมกมูลครับท่านได้แสดงธรรมจบแล้วต่อจากนี้ไปนักบวชในกรรมะทั้งผู้มาประพฤติและปฏิบัติธรรมนะครับเที่ยงครึ่งเข้าทำวัดเข้าฟ้าผู้ศรีเจ้าทำวัดสวดมนต์ภาคกลางวันนะครับที่ลานธรรมนะครับต่อจากนี้ไปนักบวชก็จะได้พักตามอัธยาศัยเปลี่ยนอิริยาบถก่อนที่จะไปพักกราบพระรัตนตรัย3ครั้งเตรียมตัวครับเตรียมตัวพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุครับต่อจากนี้ไปทุกท่านนักบวชทุกท่านเปลี่ยนอิริยาบถพักตามอัธยาศัยนะครับแล้วกลับมาจารานธรรมนะครับเที่ยงครึ่งธรรมวัดสวดมนต์พระกลางวันและยินสมาธิต่อนะครับครับสำหรับทุกท่านที่จะร่วมธรรมวัดสวดมนต์พระกลางวันกับทางวัดสังฆทานกับนักบวชก็เชิญได้เลยนะครับตามเที่ยงครึ่งที่ลานธรรมนะครับต่อจากนี้ก็ทุกท่านก็พักตามอัธยาศัยนะครับและท่านใดที่จะ
1: สามพรุ่งนี้ไงพ่อจันพรุ่งนี้จันมีเทศที่บอกเลยจันพุทธุมเทศพรุ่งนี้ไง
0: พรุ่งนี
1: ้เหลือเลยอ่ะ
2: น้ำมันน้ำเยอะมาก
3: ค่ะน้อมกราบในความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะในวันอาทิตย์ช่วง11 นาฬิกาได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติคุโนครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาแสดงธรรมค่ะก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมดีๆนี้นะคะในโอกาสที่เหมาะสมวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ใช้ช่วงเวลาบางท่านก็ช่วงท้ายบั้นปลายชีวิตนะคะในการทำบุญสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปนะคะจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานหลายท่านก็เลือกไปสร้างความเพียรนะคะวันนี้คอร์สบ้านสว่างใจเดินทางไปปฏิบัติธรรม5วันนะคะก็เดินทางโดยสวัสดิภาพส่วนท่านใดสนใจเรื่องของการไปร่วมกิจกรรมโครงการไหว้พระ9วัดจองที่ชำระปัจจัยได้เลยนะคะ500บาทถือว่าไปร่วมกันทำบุญสร้างกุศลไหว้พระ9วัดเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีตนเองแล้วอย่างครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้เป็นความจริงนะคะถ้าเราไม่มีบุญเกื้อหนุนเนาะก็จะมีเหตุปัจจัยที่ไม่น่าเชื่อเนาะคนที่เขาขับรถที่ลำปางอะค่ะถนนลื่นแล้วก็รถหมุนเนาะหมุนแล้วก็มีก้อนหินหล่นมาเนาะก็หล่นมาทำให้ถึงแก่ชีวิตก็โหไม่น่าเชื่อต้องเชื่อเพราะมีกล้องหน้ารถนะคะเราก็เลยได้เห็นภาพแบบโหน่ากลัวมากเนาะกล้องหน้ารถหรือว่ากล้องวงจรมีชาวต่างชาติถามว่ากล้องมันเปิดอยู่ทำไมเรียกวงจรปิดเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็เปิดอยู่จริงๆเนาะงั้นมันถึงเก็บภาพไม่ได้ถามว่าทำไมเรียกวงจรปิดก็ไม่รู้จะถามใครก็ฝากไว้นะคะสำหรับท่านใดสนใจเรื่องของการสร้างความเพียรในเดือนตุลาคมนะกระดานลงชื่อสำหรับบ้านสว่างใจเขาเก็บไปแล้วในวันพระวันเสาร์อาทิตย์นะคะรวมถึงคอร์ส3วันซีโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม3วันพฤหัสศุกร์เสาร์26 27 28เราก็ไปใช้ช่วงเวลาแต่ละเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ในแต่ละช่วงวันเนาะแป๊บเดียวเช้ากลางวันบ่ายเย็นค่ำอะไรวน

0: วนเป็นวัฏฏะเลยเนาะวัฏฏะวนไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้จะมาแล้วก็จากโลกนี้ไปวันไหนเวลาไหนไม่ทราบได้นะคะแต่เราก็หมั่นสร้างคุณงามความดีฝากไว้ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังอนุโมทนากับท่านเนคขัมมะทั้งชายและหญิงนะคะที่ได้มีโอกาสร่วมด้วยช่วยกันทั้งท่านสุภาพบุรุษนะคะช่วยเรื่องของการดูแลบาทครูบาอาจารย์นะคะที่เมื่อเช้าอนุโมทนาไมค์กับท่านด้วยแล้วก็นางฟ้าทั้งหลายนะคะที่ไปช่วยจัดภัตตาหารถวายแด่คณะสงฆ์เกิดมาชาตินึงเนาะบันทึกเมมโมรี่ไว้ในใจเราเนาะได้ผู้ชายนี่ก็โชคดีเนาะได้จับต้องบาทของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ทำให้เรียบร้อยนะคะสุภาพสตรีก็จัดข้าวหวานผลไม้กับปิยานำปันนะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นี่ก็น่ายินดีแล้วก็ญาติธรรมที่มาเป็นเจ้าภาพโรงทานด้วยนะคะอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเป็นเศรษฐีบุญกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไปจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานนั่นเองนะคะเพราะว่าเราก็ตามที่เหตุปัจจัยที่เราได้รู้เห็นแจ้งภัยพิบัติอะไรใดๆโอ้โหมันโหดร้ายอะไรขนาดพัดพาเนาะขนาดบ้านที่ว่าแข็งแรงแล้วเนาะเป็นตึกเป็นอะไรเนี่ยยังเหมือนบ้านตุ๊กตาเลยนะคะเคยเห็นแต่ในหนังในภาพยนตร์เนาะโอ้โหนี่บ้านไหลไปล่องลอยไปกับสายน้ำรถไม่ต้องพูดถึงนะคะรถก็ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเป็นเหมือนของเล่นเลยเนาะโลกใบนี้มันก็เริ่มแสดงปฏิกิริยาเขาเรียกว่าเอาคืนเนาะธรรมชาติเอาคืนเราบ้างนะคะฉะนั้นเราแผ่เมตตาจิตไปที่ไหนก็ขอให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆทั้งบนฟ้าบนดินในอากาศครอบคลุมไว้ให้หมดเลยเนาะโอ้ดีๆน่ากลัวเนาะเราก็ได้เห็นนะคะบางคนเขายังไม่ถึงคราวชีวายวาวาบไปไม่ถึงคราวตายนะคะก็รอดปลอดภัยแบบเกือบจะหลับแต่กลับมาได้อ่ะนึกออกไหมแบบว่าโอ้ดูแล้วดูรถแล้วทรงไม่น่ารอดเอ้ารอดเฉยเลยถามว่ามีพระดีอะไรโอ้เขากราบพ่อแม่เนาะก่อนจะออกจากบ้านแล้วก็ตั้งนโม3จบนะคะครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำให้เรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีอย่างทหารที่ท่านไปลบออกการสงครามนะคะตั้งแต่สมัยโบราณพระถุงแม่เนี่ยโอ้ใครจะเชื่อผูกติดไว้กับตัวนะคะระบงระเบิดไม่เนาะไม่แตกเฉยรอดมาได้ระผูกผ้าถุงแม่นี่ไม่ธรรมดานะแล้วก็ไหว้แม่กับพ่อกับแม่ไว้นะคะพระอรหันต์ในบ้านของเราซึ่งเป็นพรหมของบุตรเป็นเทวดาของบุตรสำหรับในช่วงนี้ก็ปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะคะประมาณ10นาทีเนาะเดี๋ยวก็จะได้สวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันก็เรียนเชิญชวนสำหรับท่านใดที่ไม่ได้มีภารกิจใดๆนะคะไม่ได้หายใจทิ้งเนาะก็ได้มาสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันประดุจได้เข้าเฝ้าพุทธเจ้าที่ลานธรรมเนี่ยโหเทพเทวดาท่านคงดีใจนะคะเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาในเขตพัทธสีมานี้ท่านก็ปิติยินดีนะคะที่มนุษย์โลกได้มาร่วมกันสร้างคุณงามความดีอนุโมทนาสาธุกับมนุษย์ทั้งหลายนะคะแต่ถ้าเราไปทำตรงกันข้ามเนาะเบียดเบียนทำลายศีล5ไม่มีอะไรไว้ในใจเจ้าของเลยเรียบร้อยโรงเรียนเมื่อก่อนตอนวันนั้นเรียนโรงเรียนวัดนะก็เรียกใช้ประโยคว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนเนาะฝั่งตรงข้ามโรงเรียนนะที่เรียนอยู่นะคะก็มีโรงเรียนจีนจริงนะจำชื่อไม่ได้ละแต่ก็โหเรียบร้อยโรงเรียนจีนจริงก็คือโดนเก็บไปเลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็อันตรายมากเหมือนกันถ้าเราทำอะไรผิดบาปอะไรใดๆถ้าเขาทำแล้วเราไปรู้เห็นเนาะก็ต้องรีบดิสคัตเนาะตัดไม่ให้มันปรุงแต่งนะคะบางทีก็นึกขำตัวเองเหมือนกันอุ้ยอันตรายจริงเนาะสุ่มเสี่ยงกับตัวเองเนาะเพราะสื่อมันก็ไวเห็นอะไรที่เขาเนาะท่อนเลนส์ปิดบังอะไรเนี่ยโหเดี๋ยวนี้มันเหมือนธรรมะจัดสรรหรืออะไรสักอย่างให้เรารู้แจ้งแทงตลอดตาหูสว่างสวัยโดยมันก็แปลกดีเนาะไม่ได้อยากรู้เรื่องอะไรใครเลยนะวันนั้นเป็นคนไม่อยากรุ่งเรื่องชาวบ้านอยู่ดีก็วิ่งเข้ามาทางหูทางตาแล้วก็ผัสสะต่างๆไปเรดาร์รู้เรื่องเขาแล้วก็โหไปดีกว่าไม่อยากไปยุ่งเรื่องชาวบ้าน ไปรู้เห็นเขาอ่ะดูดีไม่ดีเลยอ่ะก็ต้องด่าตัวเองโอ้ยไปยุ่งเรื่องเขาแล้วแค่เรื่องเราก็ปวดหัวจะแย่แล้วเนาะไปรุ่งเรื่องยุ่งเรื่องคนอื่นยิ่งปวดหนักเลยหัวจิตปวดเพราะคนก็เรื่องแต่ละคนก็แตกต่างแล้วก็ขอให้เราอย่าไปกระทำผิดคิดร้ายอะไรใดๆก็อย่าได้ทำสำเร็จนะคะจะได้อยู่รอดปลอดภัยจนกว่าจะเข้าสู่มรรคผลพระนิพพานอนุโมทนาบุญกับทุกท่านวันนี้ก็เวลาล่วงเลยเอาเห็นไหมแป๊บเดียวก็เวลาเดินหน้าไปเรื่อยๆก็ฝากงานบุญสำคัญนะคะในวันที่26และ27เสาร์อาทิตย์ในเดือนกันยายนงานเจริญอายุวัฒนามงคลหลวงปู่คำแปลงบุญชินะคะซึ่งจัดณวัดสังฆทานเพื่อเมืองจังหวัดนนทบุรีในค่ำคืนวันเสาร์ที่26ที่ลานธรรมแห่งนี้นะคะก็จะมีพิธีสวดบูชาธาตุนะคะสวดธาตุเขาเรียกสวดธาตุทิพยมนต์ถวายหลวงปู่คำแปลงปุณชิและในวันที่27ก็มีงานนะคะตักบาตรครูบาอาจารย์เป็นการตักบาตรข้าวสวยอาจารย์ออกเดินรับบิณฑบาตนะคะเห็นรายนามครูบาอาจารย์แล้วก็โอ้เยอะมากนะคะที่เมตตามาร่วมงานแล้วก็รวมถึงพระประถากพระติดตามที่เมตตาเดินทางมาร่วมงานอาจารย์จ้าได้โอ้เนาะฟ้าฝนเทวดาฟ้าฝนมาตามเหตุปัจจัยอยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของฝนฟ้าเขาเรียกว่าเรนบอมเนาะแต่ทางอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าเนี่ยเสือไปเรียกผิดแต่ให้เรียกยังไงล่ะก็เรียกตามเขาเนาะตกอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่ไปไหนเลยนะคะตกแช่ตกนานตกจนแบบท่วมกันไปเลยเนาะก็ขอให้ผ่านไปแต่ละวันเนาะเขาบอกวัดหน้างานนะถ้าวันไหนเราสวดมนต์ภาวนาเจริญสติเราจะเห็นวันนั้นเป็นวันแต่มันก็มีทิกแปลกๆเนาะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยนะใครจะเอาไปทำก็ได้เขาบอกตื่นเช้ามาให้เราทำอะไรที่ลำบากก่อนเลยอะไรอะที่มันลำบากจะไปเก็บเกี่ยวทำนาทำเกษตรกรหรือไงหมายถึงว่าออกกำลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเราจะล้างจานถูบ้านอะไรกันตื่นเช้ามาทำอะไรก็ได้ที่ลำบากจะสวดมนต์ภาวนาที่เราต้องฝ่าของเราไปเองเนาะตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกเนาะเฮ้ยตื่นเช้ามาทำอะไรที่ลำบากหรอที่มันฝืนใจตัวเราเองอ่ะแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาโอ้งานหลวงปู
1: ่27เดือนนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะหลวงปู่คำแปลงท่านเขาจะมีใส่บาตรข้าวสวยแล้วก็มี
1: ใส่บาตรอาหารแห้งด้วยอาหาร
0: เป็นพระตาหารข้าวหวานก็ไปที่ด้านหน้าที่เขาจัดเต็นท์ไว้นี่ดีเลยนะใส่หน่อยในสองหน้าเนาะอีกหน้านึงเป็นกำหนดการหน้านึงเป็นชื่อครูบาอาจารย์ช่องวันเพิ่มเติมนะคะทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยแล้วก็ SBB S สิงคโปร์แล้วก็ Double B นะคะ TV สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานก็รับชมสื่อเนี่ยที่สวดมนต์นี่ไปออกสื่อเนาะ ที่หน้าเรือนไทยอะค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นน่ะหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วันใจคืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นในการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเอง

ตัวก็คิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเออเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5 นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรใจบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4 นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืน
บางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนไ
แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ให้ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปฝ่าสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยมาแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่า
ได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติ

ตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองพอเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดพอเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เลยนายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนก็เดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนก็เดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งท่านลุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีทั้งนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบ
ยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อข้อข้อข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนี่เรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิต
ก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนยังพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาผียังไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสี่งั้นใส่มาต้องหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดและฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้
ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายๆแล้วในวงว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่พองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบพองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อย

ที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

กาลโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสียควรเดินทางสายกลางคือเดินตามอริยมรรค

ชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้าง

ความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่พอใจปรารถนาอะไรไม่ได้ดังใจทั้งหมดนี้เป็นความทุกข์ที่บุคคลต้องประสบทั้งสิ้นเมื่อกล่าวโดยสรุปการยึดมั่นในขันธ์ 5ด้วยตัณหาอุปาทานนั่นเองเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุ

ิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกว่ากามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภวตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกว่าวิภวตัณหาอย่างหนึ่ง

อริยมรรคมีองค์แปดท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยเราตถาคตเองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแค่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่

สละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละที่เราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้

อีสานดินแดนที่ก่อเกิดพระสุปฏิปันโนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอริยสงฆ์อยู่ด้วยกันหลายรูปทุกรูปนั้นเต็มเปี่ยมด้วยวัตรปฏิบัติที่งดงามตามอย่างองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแผ่นดินอีสานนี้ประชาชนมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนามาแต่ครั้งโบราณชายหนุ่มทั้งหลายเมื่อถึงวัยบวชเรียนต่างก็สละเพศคฤหัสถ์เข้าบวชเป็นภิกษุสามเณรกันอย่างมากมายการเข้ามาบวชเรียนปฏิบัติธรรมในพระบวรพุทธศาสนานั้นย่อมเกิดมรรคผลสำหรับผู้ต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตและบางท่านเมื่อบวชแล้วไม่เพิกเฉยต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการเจริญรอยตามพระพุทธองค์ด้วยการเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุถึงฌานทำให้เกิดปัญญาผ่องแผ้วมองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิตไม่ยึดติดกับตัวตนสละความสุขส่วนตัวมุ่งบำเพ็ญเพียรภาวนาทำความดีประกาศพระศาสนาไปในหมู่ประชาชนผู้ยังไม่หลุดพ้นในวัฏสงสารเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้เกิดสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอันจะส่งผลให้การดำรงชีวิตเป็นปกติสุขและพบกับความเจริญตลอดไปพระสงฆ์ในภาคอีสานที่เป็นพระอริยะมีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนากรรมฐานมีอยู่หลายรูปซึ่งเราได้นำเสนอต่อท่านผู้ชมไปบ้างแล้วในตอนนี้จะขอนำท่านผู้ชมไปนมัสการกราบไหว้พระอริยสงฆ์อีกท่านหนึ่งที่ประชาชนภาคอีสานและโดยทั่วไปให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธาว่าเป็นพระสงฆ์ที่มีความรู้ทางธรรมอย่างสูงอีกองค์หนึ่งธรรมะที่ท่านได้แสดงกับบรรดาสาธุชนนั้นหากได้นำไปประพฤติปฏิบัติจักสามารถทำให้ชีวิตของผู้คนทั้งหลายพบกับแสงสว่างของชีวิตและได้รับความสุขความเจริญหลวงปู่ขาวอนาลโยท่านได้รับการยอมรับจากหมู่พระสงฆ์ด้วยกันว่าเป็นเพชรอีกเม็ดหนึ่งในวงการพระกรรมฐานแห่งภาคอีสานเพชรคือปัญญาของท่านที่มีแสงสว่างเจิดจ้าไล่ความมืดมนอนธการคืออวิชชาตัณหาอุปาทานออกไปได้ในขณะเดียวกันหลวงปู่ท่านยังช่วยผู้อื่นขุดเพชรที่มีอยู่ในตนพระที่รู้ธรรมแล้วย่อมมีหน้าที่สอนผู้อื่นรู้ตามด้วยมิใช่เอาตัวรอดเฉพาะตนจากการศึกษาวัตรปฏิบัติตลอดถึงธรรมเทศนาของท่านนับได้ว่าหลวงปู่ขาวอนาลโยท่านเป็นพระธรรมาจารย์ที่ยิ่งใหญ่อีกองค์หนึ่งในพระบวรพุทธศาสนาการจัดทำสารคดีเรื่องราวอัตชีวประวัติของท่านนี้เพื่อเป็นการจารึกไว้ในพระพุทธศาสนาอันเป็นการบูชาพระคุณท่านอย่างสูงสุดด้วยเราปรารถนาให้สาธุชนและอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษารับเอาเป็นแบบอย่างเพื่อให้ชีวิตของชาวพุทธได้ตั้งมั่นในธรรมานุสติตลอดไปหลวงปู่ขาวอนาลโยเกิดเมื่อวันศุกร์ที่28ธันวาคมพุทธศักราช2431ตรงกับวันแรม10ค่ำเดือนอ้ายปีชวดที่บ้านบ่อฮะเพ็งตำบลหนองแก้วอำเภออำนาจเจริญจ
จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนไปตามนโยบายการปกครองของบ้านเมืองเป็นอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญแยกออกจากจังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่ขาวท่านเป็นบุตรคนที่สี่ของนายพั่วนางรอดโครถาชาวบ้านธรรมดาที่มีอาชีพทำนาทำไร่สำหรับมูลเหตุที่ท่านออกบวชนั้นเกิดจากภรรยาของท่านมีชู้ท่านได้ประกาศยกภรรยาให้ชายชู้อย่างเปิดเผยหลังจากนั้นท่านมีแต่สลดใจสังเวชใจเป็นกำลังคิดเรื่องอะไรในโลกไม่มีความปลงใจที่จะทำที่จะอยู่จึงได้ตัดสินใจที่จะบวชและปฏิบัติธรรมอุปสมบทวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2462ณวัดโพสีบ้านบ่อชะเนงตำบลหนองแก้วอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูพุทธิศักดิ์เจ้าคณะอำเภออำนาจเจริญเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์บุญจันทร์เป็นพระกรรมวาจาจารย์เมื่อบวชแล้วได้อยู่จำพรรษาที่วัดโพสีเป็นเวลา6ปีตลอดเวลาที่อยู่ในวัดได้สังเกตดูครูอาจารย์และเพื่อนภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยแบบลุ่มๆนอนๆไม่เป็นที่เชื่อถือไม่สมเจตนาที่ออกบวชเพื่อมรรคผลนิพพานจึงได้กราบลาพระอุปัชฌาย์ออกรุกขมูลเพื่อตามหาท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเวลานั้นหลวงปู่ขาวได้พบกับท่านพระอาจารย์มั่นที่เชียงใหม่ท่านเกิดความปิติยินดีมากสมกับความตั้งใจที่ได้พยายามตามหาพระอาจารย์มั่นมาหลายปีในพรรษานั้นท่านจึงเร่งความเพียรแทบไม่ได้หลับนอนหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เขียนประวัติหลวงปู่ขาวตอนหนึ่งดังนี้หลวงปู่ขาวก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเปลื้องทุกสิ้นภัยออกจากใจได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ยัตติเป็นพระธรรมยุทธ์เมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2468โดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงปู่ขาวอนารโยมรณภาพเมื่อวันจันทร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2526ณวัดถ้ำกลองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูสิริรวมอายุได้94ปี4เดือน18วันพรรษา57อัตชีวประวัติตลอดจนปฏิปทาในวัดปฏิบัติของหลวงปู่ขาวอนารโยนั้นโปรดติดตามชมได้ใน VCD ชุดอมตะพระอริยสงฆ์ซึ่งได้วางจำหน่ายไปแล้วสำหรับในตอนนี้จะขอกล่าวถึงธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาวที่ได้แสดงไว้เป็นอมตะวาจาแห่งพระอริยสงฆ์อย่างแท้จริงธรรมเทศนาซึ่งหลวงปู่ขาวอนารโยได้แสดงไว้มีดังนี้สติเป็นแก่นของธรรมแก่นของธรรมแท้อยู่ที่สติให้พากันหัดทำให้ดีครั้นมีสติแก่กล้าดีแล้วทำก็ไม่พลาดคิดก็ไม่พลาดกุศลธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลอยู่กับสติแล้วสติเป็นใหญ่สติมีกำลังดีแล้วจิตมันจึงรวมเพราะสติคุ้มครองจิตเพราะเหตุนั้นให้เราพากันตั้งใจ
อบรมตั้งสติไว้ที่ใจควบคุมใจให้มีสติมีสัมปชัญญะมีสติรู้ตัวอยู่เสมอการทำการพูดการคิดก็อย่าให้มันผิดพลาดไปควบคุมให้มันถูกครั้นมันผิดมันพลาดเราก็มีสติยังไว้ละปล่อยวางไม่เอามันทางผิดผู้ที่จะเที่ยวเอาพบเอาชาตินับกับนับกันไม่ได้ตั้งแต่โลกเป็นโลกมาคือดวงจิตของเรานั่นเองดวงจิตของเรานี่เองเป็นผู้ก่อกรรมทำเวรแล้วก่อแล้วก่อเล่าไม่เบื่อสักทีก็แม่นดวงจิตของเรานี่แหละเพราะเหตุนั้นเราจึงต้องอบรมจิตใจของเราให้ดีให้ใจรู้เสียใจนี่แหละมันเป็นผู้หลงจนนับพบนับชาติไม่ได้พบน้อยพบใหญ่เที่ยวอยู่ในสงสารจักรนี่จึงให้ก่อใจเสียว่าเจ้ากรรมนายเวรคือใจตัวกรรมแม่นใจดวงใจอันเดียววิญญาณอันเดียวเป็นตัวกรรมแต่งกรรมเสียแล้วให้เวียนตายเวียนเกิดที่นี่ไม่เลิกเรารู้จักแล้วเราต้องควบคุมใจแนะนำสั่งสอนใจทำใจของเราให้ผ่องแผ้วครั้นมันไม่ดีแล้วก็ร้อนเป็นทุกข์เหมือนใจจะขาดครั้นใจไม่ดีแล้วก็มันกลุ้มใจเป็นทุกข์จนฆ่าตัวตายนี่แหละถือว่าเราเป็นเรานี่แหละก็เพราะใจนี่แหละไม่ใช่อื่นหรอกเพราะมันไม่รู้ท่านเรียกว่าอวิชชามันไม่รู้เพราะมันโง่ว่าแม่นมดทั้งก้อนนี้เป็นตัวเราเป็นผู้หญิงผู้ชายยึดถือไปยึดถือออกไปรอบๆแผ่นดินยึดในตัวยังไม่พอยึดแผ่นดินออกไปอีกนี่แหละเพราะความหลงในปฏิจจสมุปบาทท่านว่าอวิชชาให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปท่านว่าให้ดับความโง่อันเดียวเท่านั้นผลดับหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้วางมันเสียอย่าไปยึดถือมันให้ดับวิญญาณเสียครั้นดับวิญญาณแล้วไม่ไปก่อภพก่อชาติอีกก็นั่นแหละพระนิพพานล่ะให้เกิดนิพพานความเบื่อหน่ายดวงจิตเมื่อมีสติควบคุมมีสัมปชัญญะค้นหาเหตุผลใคร่ครวญอยู่มันเลยรู้เห็นว่าอัตภาพร่างกายนี้เป็นของปฏิกูลเน่าเปื่อยผุพังแล้วมันจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายจิตนั่นแหละเบื่อหน่ายจิตเบื่อหน่ายจิตไม่ยึดมั่นแล้วเรียกว่าจิตหลุดพ้นถึงวิมุตติวิมุตติคือความหลุดพ้นจากความยึดถือหลุดพ้นจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นพ้นจากภพจากชาติอย่างแท้จริงเทศสอนช้างในบรรดาสัตว์ทั้งหลายช้างเป็นสัตว์ประเสริฐที่สามารถฟังภาษามนุษย์ได้รู้เรื่องดีกว่าสัตว์อื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างสามารถฟังเทศเข้าใจเรื่องช้างฟังเทศนั้นได้เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลในชีวิตการบำเพ็ญสมณธรรมของหลวงปู่ขาวก็เคยมีเรื่องเช่นนั้นเกิดขึ้นวันหนึ่งขณะที่หลวงปู่ขาวนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ปรากฏว่าช้างเชือกหนึ่งเดินมาจากไหนไม่ทราบแล้วมายืนนิ่งอยู่ที่กระท่อมน้อยยืนสูดกลิ่นของท่านอยู่2 ชั่วโมงไม่ยอมไปหลวงปู่ขาวทำใจดีสู้เสือออกจากกระท่อมน้อยมาแอบอยู่โคนต้นไม้หน้ากระท่อมแล้วพูดขึ้นว่าพี่ชายน้องขอพูดด้วยสักคำ2 คำขอพี่ชายจงฟังคำของน้องท่านกล่าวต่อไปว่าพี่ชายเป็นสัตว์ของมนุษย์นำมาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นเวลานานจนเป็นสัตว์บ้าความรู้สึกทุกอย่างตลอดภาษามนุษย์ที่เขาพูดกันและพร่ำสอนพี่ชายตลอดมานั้นพี่ชายรู้ได้ดีทุกอย่าง
ยิ่งกว่ามนุษย์บางคนเสียอีกดังนั้นพี่ชายควรจะรู้ขนบธรรมเนียมและข้อบังคับของมนุษย์ไม่ควรทำอะไรตามใจชอบเพราะการกระทำบางอย่างแม้จะถูกใจเราแต่เป็นการขัดใจมนุษย์ก็ไม่ใช่ของดีเมื่อขัดใจมนุษย์แล้วเขาอาจทำอันตรายเราได้ดีไม่ดีอาจถึงตายก็ได้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ฉลาดแหลมคมกว่าบรรดาสัตว์ที่อยู่ร่วมโลกกันสัตว์ทั้งหลายจึงกลัวมนุษย์มากกว่าสัตว์ด้วยกันตัวพี่ชายเองก็อยู่ในบังคับของมนุษย์จึงควรเคารพมนุษย์ผู้ฉลาดกว่าเราถ้าดื้อดึงต่อเขาอย่างน้อยเขาก็ตีเขาก็เอาขอสับลงที่ศีรษะพี่ชายให้ได้รับความเจ็บปวดมากกว่านั้นเขาฆ่าให้ตายพี่ชายจงจำไว้อย่าได้ลืมคำที่น้องสั่งสอนด้วยความเมตตาอย่างนี้พี่ชายจงรักศีลห้าน้องเป็นพระจะให้ศีลห้าแก่พี่ชายจงรักษาให้ดีเวลาตายไปจะได้ไปสู่ความสุขอย่างต่ำก็เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้มีบุญมีคุณธรรมในใจยิ่งกว่านั้นก็ไปเกิดบนสวรรค์หรือพรหมโลกสูงขึ้นไปเป็นลำดับดีกว่ามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นเป็นช้างเป็นม้าให้เขาขับขี่เคี่ยนตีและขนไม้ขนฝืนซึ่งเป็นความลำบากทรมานจนตลอดวันตายก็ไม่ได้ปล่อยวางภาระหนัก

ดังที่เป็นอยู่เวลานี้พี่ชายจงตั้งใจฟังและตั้งใจรับศีลด้วยเจตนาจริงๆคือข้อที่หนึ่งปานาอย่าฆ่าคนสัตว์ให้เขาตายด้วยกำลังการกระทำของตนและอย่าเบียดเบียนคนเบียดเบียนสัตว์ด้วยกันมันเป็นบาปข้อที่สองอธินาอย่าลักขโมยของที่มีเจ้าของหวงแหนเช่นมะขามในตะกร้าที่พี่ชายเคี้ยวกินอยู่เมื่อกี้นี้ซึ่งคนเขาเอามาให้น้องขัดพระบาทแต่น้องไม่ให้พี่ชายเป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอกเพียงบอกให้ทราบว่าเป็นของมีเจ้าของถ้าเขาไม่ให้อย่ากินอย่าเหยียบย่ำทำลายมันเป็นบาปข้อที่สามกาเมอย่าเสพสัตว์ที่เขามีเจ้าของหวงแหนมันเป็นบาปถ้าจะเสพก็ควรเสพเฉพาะสัตว์ตัวไม่มีคู่ไม่มีเจ้าของจึงไม่บาปข้อที่สี่มุสาอย่าโกหกหลอกลวงกริยาแสดงออกให้ตรงต่อความจริงอย่าแสดงเป็นกริยาที่หลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อมันเป็นบาปข้อที่ห้าสุราอย่ากินของมึนเมามีสุรามีไรเป็นต้นกินแล้วเป็นบาปตายไปตกนรกทนทุกข์ทรมานเป็นเวลานานตั้งกับตั้งกันกว่าจะหมดกรรมขึ้นจากนรกแม้พ้นจากนรกขึ้นมาแล้วยังมีเศษแห่งกรรมชั่วติดตัวมาอีกมาเสวยชาติเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เดรัจฉานทรมานตามวิบากของตนที่เคยทำมากว่าจะได้มาเกิดเป็นคนถึงแสนลำบากเพราะกรรมชั่วทวงไว้พี่ชายจงจำไว้ให้ดีและทำตามคำที่น้องสั่งสอนนี้จะได้พ้นจากกำเนิดของสัตว์ไปเกิดเป็นมนุษย์เทวบุตรเทวดาในชาติต่อไปโดยไม่ต้องสงสัยเอาล่ะน้องสั่งสอนเพียงเท่านี้หวังว่าพี่ชายจะยินดีทำตามต่อไปนี้ขอให้พี่จงไปเที่ยวหาอยู่หากินตามสบายเป็นสุขกายสุขใจเถิดเป็นสุขเป็นสุขทุกวันเวลาไม่ละเมตตาเอาพี่ชายไปได้แล้วจากที่นี่คำสอนของท่านได้ผลช้างยืนฟังอย่างตั้งใจไม่กระดุกกระดิกแม้แต่น้อยช้างฟังคำสั่งสอนของหลวงปู่ขาวรู้เรื่องยืนอยู่สักประเดี๋ยวมันก็เดินจากไปและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาช้างเชือกนั้นไม่เคยมารบกวนท่านอีกเลยหลวงปู่ขาวได้แสดงธรรมเทศนากับสาธุชนเป็นอมตะวาจาอีกดังนี้พวกญาติโยมอยู่ในบ้านในเมืองในพระนครธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณเจ้าคุณก็ฟังหมดแล้วบาปก็รู้บุญก็รู้คุณก็รู้หมดแล้วแล้วจะฟังไหนอีกอาตมาอยู่ป่าดงมัวแต่นั่งหลับหูหลับตาแมลงวันตอมน่ะจะมีความรู้วิชาความรู้อะไรมาเทศจะเอาอะไรมาเทศให้ฟังอยู่ป่าอยู่ดงพวกญาติโยมทั้งหลายมามีพระเดชพระคุณเป็นหัวหน้ามาอุตส่าห์มาไกลแสนไกลก็อุตส่าห์มาเป็นบุญบุญญาลาภของพวกกระผมและพวกญาติโยมฟังเทศก็ฟังทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วขั้นต่ำก็ได้ฟังขั้นสูงก็ได้ทุกขสัตว์ก็ได้ฟังแล้วแล้วจะเอาอันไหนฟังอีกธรรมะก็เหมือนก้อนธรรมหมดทั้งก้อนนี่แหละธรรมะเป็นอกุศลธรรมก็มีเป็นกุศลธรรมก็มีอันนี้พวกท่านทั้งหลายในบ้านในเมืองก็ได้ฟังอยู่บ่อยๆก็เป็นคนที่รักษาคุณงามความดีส่วนบาปกรรมนั่นก็พากันรู้แล้วรู้แล้วก็มีความรังเกียจไม่อยากเกี่ยวข้องมีแต่จะขับไล่มันออกไปกุศลธรรมก็เหมือนใจนั่นแหละใจเป็นกุศลอกุศลธรรมก็เหมือนใจนั่นแหละธรรมะไม่ต้องไปหาที่อื่นเหมือนหมดทั้งก้อนนี่แหละ
พระพุทธเจ้าว่าก้อนทําหมดทั้งก้อนแล้วแต่ว่าเป็นของกลางไม่ใช่ของใครอัตภาพเป็นของกลางแล้วมารู้จักว่านี่เป็นของกลางไม่ใช่ของใครทั้งหมดก้อนใครก้อนเราเป็นของได้มาอันบริสุทธิ์เกิดมาชาตินี้ก็เป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์พ้นจากใบ้บอดหนวกเสียจริตมีร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายใจสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราก็ควรพากันพิจารณาว่าเราเกิดมาชาตินี้ได้สมบัติอันบริบูรณ์แล้วเราต้องเอามันทำประโยชน์เสียเอากับมันเสียอย่าไปปล่อยให้มันแก่ขึ้นตายขึ้นซื่อสมบัติอันนี้เป็นแต่ภายนอกเอากับมันเสียเอาทรัพย์ภายในเอาอริยทรัพย์ทรัพย์อันติดตามตนไปได้ทรัพย์สมบัติที่เราแสวงหาอยู่แต่ชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีได้เป็นอีหยังก็ตามเป็นของกลางหมดเป็นทรัพย์ภายนอกที่เราได้อาศัยมันชั่วชีวิตนี้เท่านั้นครั้นขาดลมหายใจแล้วสมบัตินี้เป็นสมบัติของโลกอัตภายร่างกายนี้ก็เป็นสมบัติของโลกมันเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วผู้ที่ไปนั่นคือผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดคือดวงวิญญาณดวงจิตดวงวิญญาณนี่แหละที่ท่องเที่ยวอยู่เกิดอยู่บ่อยๆนั่นแหละพวกเราที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้ไม่ใช่เราเกิดมาชาติเดียวเท่านี้นับภพนับชาติที่เราท่องเที่ยวอยู่ต่ำๆสูงๆจนเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานสารพัดมันไปเลยเราไปสวรรค์ก็ได้ขึ้นไปเราไปพรหมโลกก็ได้ขึ้นไปลงนรกก็นับกับนับกันไม่ได้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราควรประพฤติแต่กรรมอันดีเมื่อพวกเรารู้อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าว่าจะดีก็ดีจะชั่วก็ชั่วเป็นเพราะกรรมดอกเกิดมาต่างๆกันไม่เหมือนกันสมมุติว่าเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ต่างพันกันวิชาความรู้สึกก็ต่างกันสมบัติก็ต่างกันรูปร่างก็ต่างกันความยากจนข้นแค้นความมั่งคั่งสมบูรณ์ก็ต่างกันอันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะกรรมเหมือนหมดทั้งก้อนก้อนธรรมสิ่งที่เป็นใหญ่นั่นในตัวเขาพระพุทธเจ้าว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามีใจนั่นแหละเป็นใหญ่มีใจนั่นแหละเป็นหัวหน้ามีใจนั่นแหละประเสริฐสุดสิ่งทั้งหลายบาปก็ดีบุญก็ดีสำเร็จได้ด้วยใจมานะเรียกว่าใจครั้นใจไม่ดีมเนสาเจปัจจเตนะใจไม่ดีขุ่นมัวใจเศร้าหมองรู้อำนาจความโลภความโกรธความหลงใจเหล่านั้นแม้นบุคคลจะพูดอยู่ก็ตามจะทำการงานด้วยกายอยู่ก็ตามเพราะจิตเศร้าหมองจิตไม่ดีแล้วความทุกข์นั้นย่อมติดตามบุคคลผู้นั้นไปเหมือนกันกับล้ออันตามรอยเท้าโคไปมนัสสาเจปสันเนนะครั้นจิตใจผ่องใสผุดผ่องไม่เศร้าหมองแล้วแม้จะพูดอยู่ก็ตามจะทำการงานอยู่ก็ตามจะไปที่ไหนก็ตามความสุขย่อมติดตามเข้าไปเหมือนเงาเทียมตนไปอย่างนั้นครั้นรู้ว่าใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ดีก็ต้องมีใจเป็นผู้คิดให้ทำทำชั่วก็มีใจเป็นผู้คิดให้ทำเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจงเอาแต่ส่วนดีส่วนไม่ดีมีราคะโทสะโมหะนั่นตัดมันออกไปอย่าให้มันไปยึดไปถืออย่าให้มันไปเป็นเจ้าเรือนแล้วแม้นจะทำอะไรก็ดีจะพูดก็ดีจะคิดก็ดีขอให้มีสติอยู่ประจำครั้นมีสติแล้วก็พูดว่าไม่พลาดทำอยู่ก็ไม่พลาดคิดก็ไม่พลาดให้พากันหัดทำสติให้สำเนียกให้แม่นยำ

จ้าจึงว่าเยเกจิกุศลธรรมาสัพเพเตอัปมามูลกาอัปมาทสโมสรณาอัปมาโทครั้นมีสติแล้วกุศลธรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้นก็มีแต่ทำความดีทุกสิ่งทุกอย่างรู้อย่างนี้แล้วให้พากันหัดทำสติมันผิดก็ให้รู้เราจะพูดให้ระลึกได้เสียก่อนเราจะทำด้วยกายก็ให้ระลึกได้เสียก่อนจะคิดก็ให้ระลึกได้เสียก่อนมันถูกเราจึงทำมันถูกเราจึงพูดมันคิดไม่ผิดเป็นศีลเป็นธรรมเราจึงระลึกจึงนึกทำให้สติสำเนียกให้แม่นยำหัดทำสติให้ดีแล้วก็ให้สมาทานเอาศีลของเราเอาอธิศีลทิฏฐสมาทานีให้พากันสมาทานเอาศีลของเราเอาศีลของเราให้เป็นอธิศีลที่เป็นใหญ่เป็นอธิบดีให้เป็นศีลมั่นคงอย่าให้เป็นศีลที่ง่อนแง่นคลอนแคลนอธิจิตตังทิฏฐสมาทานโนให้พากันสมาทานเอามีสติตั้งใจควบคุมจิตใจของตนไว้ให้ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นจะทำการทำงานพูดจาอะไรก็ตามมีสติจิตตั้งมั่นหรือนั่งภาวนาก็ให้จิตตั้งมั่นเป็นอธิบดีอธิเรียกว่าเป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวงเรียกว่าไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงอธิปัญญาสิกขาสมาทานเองให้สมาทานเอาอธิปัญญาความจริงรอบคอบรู้เท่าสังขารปัญญาความรู้เห็นชาติความเกิดเป็นทุกข์แม้นทุกข์เกิดขึ้นในกายความไม่ดีเกิดขึ้นภายในกายเวทนาไม่ดีเป็นทุกข์เกิดขึ้นแต่สัมผัสทางกายอันนี้เรียกว่าความทุกข์กายให้มันรู้ความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจความไม่ดีเกิดขึ้นที่ใจเวทนาไม่ดีเกิดขึ้นจากสัมผัสที่ใจอันนั้นได้ชื่อว่าความโกรธความเศร้าใจความเสียใจให้กำหนดรู้ให้มันเป็นเรื่องทุกข์ซะพระพุทธเจ้าว่าทางไปพระนิพพานทางดับทุกข์ความประจวบกับสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักที่เจริญใจมีความไปร่วมมีความมาร่วมมีความประพฤติร่วมมันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบใจอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขทุกข์น่าเกลียดน่าชังทุกข์ไม่พอใจความพัดพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักที่เจริญใจมีญาติพี่น้องไปทางไกลหรือล้มหายตายจากกันปิเยหิวิปโยโคทุกโขความไม่ไปร่วมความไม่ประชุมร่วมกับสิ่งที่ชอบใจอันนี้ก็เป็นทุกข์บุคคลปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังอันนี้ก็เป็นทุกข์อันนี้มันมาจากไหนเราได้รับผลอยู่เดี๋ยวนี้มันมาจากไหนต้องใช้สติปัญญาค้นคว้ามันก็จะเห็นกันเมื่อทำจิตให้สงบความใคร่ความพอใจในรูปในสิ่งที่มีวิญญาณความทุกข์มันเกิดขึ้นจากความอยากใคร่ภวตัณหาความอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากกอบโกยเอาอยากได้มาเป็นของตัวอยากเป็นเศรษฐีขหบดีอยากเป็นราชามหากษัตริย์เรียกว่าภวะความอยากเป็นอยากมีความไม่พอใจเหมือนอย่างความแก่งอมแห่งชีวิตความเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตความมีหนังหดเหี่ยวเป็นเกลียวผมงอกฟันหักอันนี้ไม่พอใจเสียใจอยากให้มันเป็นหนุ่มตึงอยู่เหมือนเก่าผมงอกมันก็ไปเอายาดำๆมาย้อมแล้วมันก็โป่งขึ้นอีกมันก็ขายหน้าละมันก็ดำอยู่ปลายนั่นขนโคนมันก็ขาวมันก็ขายหน้าอีกแล้วก็ไม่พอใจนี่เรียกว่าวิภวตัณหาสามอย่างนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อรู้เท่ามันสามอย่างนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดความเศร้าโศกแล้วก็ใช้ปัญญาค้นหามันเกิดมาจากไหนตัณหามันเกิดอยู่ที่ไหนมันตั้งอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าว่า

จักขังโลกเกปิยรูปังสิ่งใดเป็นที่รักสนิทใจในโลกอะไรเป็นที่รักสนิทใจในโลกคือจักขุงตาสนิทใจในโลกตัณหาจะเกิดขึ้นที่ตาตัณหาจะตั้งอยู่ที่ตาเกิดที่หูตั้งอยู่ที่หูเกิดขึ้นที่จมูกตั้งอยู่ที่จมูกเกิดขึ้นที่ลิ้นตั้งอยู่ที่ลิ้นกายสัมผัสอ่อนนุ่มมีความชอบใจกำลังพอใจอารมณ์อดีตล่วงมาแล้วอนาคตยังไม่มาถึงเอามาเป็นอารมณ์เรียกว่าธรรมารมณ์มันเกิดขึ้นที่ใจรู้จักว่ามันเกิดขึ้นจากอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในกระทบกันแล้วไปเกิดวิญญาณความรู้ขึ้นจากสัมผัสเวทนาเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆไปเรารู้แล้วอายตนะภายในกับภายนอกกระทบกันเกิดสัมผัสเราเพียรดับมันเวทนาเกิดขึ้นจากสัมผัสเมื่อรู้แล้วเราควรละควรปล่อยวางจึงว่าดับทุกข์อยู่นี่อยู่ในนิโรธดับตัณหาทั้งสามได้นั่นคือนิโรธนิโรธคือความเฉยต่อสิ่งทั้งปวงความไม่หวั่นไหวเรียกว่านิพพานพระพุทธเจ้านิพพานไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่กายนี่แหละไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่กับอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังอยู่กับธาตุ42เราฟังแล้วพากันตั้งใจทำเหมือนกันกับเครื่องทัพสัมภาระเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนมีเราจะใช้ทำการงานสับดีแล้วเอามาวางไว้ทัพสัมภาระเอามาวางไว้แล้วไม่ทำมันของจะทำครบหมดแล้วแต่เราไม่ทำจะปลูกเรือนก็ไม่ปลูกเอามากองอยู่อย่างนั้นก็ชำรุดสุดโทรมไม่มีประโยชน์จะอาศัยทำต้องอดทนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนพระพุทธเจ้าไม่ห้ามนิสัยจริงของเราถูกกับอะไรถูกกับพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรือถูกกับขนเล็บฟันหนังเอาเข้าอย่างหนึ่งถ้ามันถูกจิตมันจะสงบจิตสงบไม่พุ่งซ่านจิตเบิกบานแยบยลร่าเริงอันนี้หมายความว่ามันถูกกับจริตก็เอาอย่างนั้นบริกรรมพุทโธพุทโธเรียกว่าสมถะครั้นมันไม่ถูกไม่ลงต้องพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนั้นพิจารณาให้มันเห็นเป็นอสุกะอสุพังของเน่าของเหม็นของปฏิกูลโสโครกพิจารณาให้มันเห็นศพอยู่ในใจเราปัญจุปาทานขันธาอนิจจาขันห้าเป็นของไม่เที่ยงปัญจุปาทานขันธาอนัตตาของอันนี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนนี่ละรวมกันคือถ้ามันไม่สงบยังฟุ้งซ่านก็ต้องเอาปัญญาค้นคว้าพิจารณาให้มันเห็นเห็นของโสโครกไม่สวยไม่งามพิจารณาไปจิตมันก็เห็นมันก็เกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่คืออัตภาพเบื่อได้มันก็เกิดคลายความกำหนัดไม่ยึดขันว่าอันนี้ว่าตัวตนจิตลงไปถึงที่นั่นมันไม่ไปไหนแล้วมันเป็นอัตถิจิตมันจะเกิดแสงสว่างโร่ขึ้นดวงปัญญานั่นแหละมันต้องเกิดขึ้นมันจึงจะรู้เท่าความเป็นจริงมันจะเห็นทุกสัจจะเกิดทุกทางที่จะดับทุกทางให้ถึงความดับทุกข์ทางมันราบรื่นสบายพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วอัตถังทิโกมัคโคเศรษฐโธมัคแปดเป็นทางอันประเสริฐพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วเร่งทำเอาให้เกิดให้มีทำแล้วจะได้รับความสุขกายสบายใจไม่มีความเดือดร้อนใจ
ความโศกความเศร้าก็ไม่มีเพราะรู้เท่าตามความเป็นจริงแล้วของเรื่องโลกเรื่องสังขารบ้านเมืองเกิดวุ่นวายฆ่าตีกันเราไม่วุ่นวายฆ่าตีกับเขาเขาด่าก็เราไม่ด่าเขาบ้านเมืองเขาร้องเขาให้เราก็ไม่ร้องไห้อย่างเขาผู้เห็นเวทนาผู้เห็นสัญญาผู้เห็นสังขารวิญญาณเป็นผู้เห็นนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเป็นรูปมากระทบตาเกิดวิญญาณขึ้นที่นี่เสียงมากระทบหูเกิดวิญญาณที่นี่ขึ้นอีกรูปดีก็เกิดความยินดีชอบใจเป็นเวทนาอยากได้รูปไม่ดีเกลียดชังเกิดทุกขเวทนาไม่อยากได้ก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นตัณหาเกิดขึ้นมันก็เป็นปัจจัยให้ต่อกันตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าขันของตนว่าตัวกูของกูกูไปอยู่ที่โน่นกูไปอยู่ที่นี่กูเป็นพระกูเป็นเนนอุปาทานเมื่อมีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นเหตุให้อยากเท่านั้นแหละเป็นเหตุให้เกิดภพคือกามภพรูปภพอรูปภพเกิดภพแล้วเป็นเหตุให้เกิดชาติเกิดชาติก็เป็นเหตุให้เกิดชรามรณีนะเกิดโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตความคับแค้นอัดอั้นตันใจอยู่ในสังสารจักรนี่แลดับความโง่อันเดียวเท่านั้นแหละผลไม่มีดับเหตุแล้วผลก็ดับไปตามกันผลคือได้รับความทุกข์ความสุขไม่มีคือดับอวิชชาความโง่นั่นแหละตัวเหตุตัวปัจจัยมันเองมันเป็นต้นเหตุเป็นปัจจัยจิตเดิมธรรมชาติเป็นเลื่อมประพัดสอนเหมือนกันกับเพชรพลอยหรือเหมือนกันกับแร่ทองคำธรรมชาติมันก็เลื่อมสดใสอยู่อย่างนั้นแม้ว่ามันยังปนอยู่ปนอยู่กับดินนั่นแหละแล้วอาศัยคนไปขุดมารู้จักว่าเป็นบ่อเพชรบ่อทองบ่อแร่นั่นแหละเขาไปขุดเอาขึ้นมามันติดอยู่กับดินอันหยาบนั้นขุดมาแล้วมาถลุงออกแล้วเอามาเจรไนอีกมันจึงสำเร็จมีแสงวับว่าเป็นทองคำก็เอาทำสายสร้อยตุ้มหูจิตของเราทั้งหลายก็ดีมันเกลือกรั่วอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันเอาอารมณ์เข้ามาห้อมล้อมมันจิตมันจึงเศร้าหมองแต่แสงมันก็มีอยู่นั่นแหละอาศัยมาชำระมันเราฝึกมาชำระจิตนั่นแหละทุกวันให้มันผ่องใสจิตเราต้องชำระให้มันบริสุทธิ์ไม่มีอะไรมาปะปนมันแล้วอันนั้นละจิตบริสุทธิ์จิตผุดผ่องผ่องใสจิตตังทันตังสุขาวหังครั้นผู้อบรมฟอกจิตของตนสั่งสอนจิตของตนมีสติสัมปชัญญะระวังจิตอยู่ทุกเมื่อประคองจิตให้อยู่ในความดีมันขยันทำความเพียรชำระจิตยกบาปทั้งหลายเหล่านี้ออกจากดวงจิตอยู่ทุกวันครั้นละออกแล้วก็เหมือนฝนท่ำให้เป็นเข็มเท่านั้นฝนไปฝนไปอาศัยวิริยะความภาคเพียรอาศัยฉันทะความพอใจจะเพียรฝึกฝนจิตใจของเราให้เลื่อมประพัดสอนฝนไปฝนไปผลที่สุดก็เป็นจิตบริสุทธิ์หมดมนทินมีแต่ธาตุรู้อันบริสุทธิ์เป็นธาตุอันบริสุทธิ์ผุดพองจิตบริสุทธิ์แล้วจะไปทางไหนก็ได้ไม่มีความเดือดร้อน
คราะห์เป็นแก้วอันบริสุทธิ์แล้วบ่มีอันหยังมาเกิดแล้วจิตและเป็นตัวนำทุกข์มาให้ครั้นฝึกฝนดีแล้วนำความสุขมาให้อยู่ในโลกนี้ก็มีสุขความทุกข์ไม่มีอันนี้มันเป็นธรรมดาของอัตภาพของสภาวะมันเป็นเองของมันถึงจะทุกข์ปานใดมันก็ไม่มีความเดือดร้อนหวาดเสียวต่อความทุกข์มันจะตายก็ไม่มีความอัศจรรย์มันนี่จึงว่ารู้เท่าสังขารรู้เท่าสังขารจิตก็ไม่หวั่นไหวจิตไม่มีโศกไม่มีเศร้าอะไรจิตมีกิเลสเครื่องมนทินก็ปัดออกไปแล้วจิตอันนี้เป็นจิตบริสุทธิ์จิตสูงเพราะมันขาดจากการยึดการถือเรามาหาความสุขใส่ตนไม่ใช่หรือต้องการความสุขเท่านั้นแล้วจึงพ้นจากความสะดุ้งหวาดเสียวจิตของพระอริยเจ้าจิตของพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมมีลาภก็ไม่มีความยินดีเสื่อมลาภก็ไม่มีความยินร้ายความสรรเสริญพระพุทธเจ้าเก็บโศกเศร้าเสียใจไม่ดีใจไม่เสียใจไม่เสียใจจึงว่ามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เหล่านี้แปดอย่างนี้พระพุทธเจ้าและสาวกไม่มีความยินดีและโศกเศร้าไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความยินดียินร้ายกับอารมณ์แปดอย่างนี่แหละจึงว่าจิตประเสริฐจิตเกษมพวกเราเกิดมาก็พากันเกลียดทุกข์อยู่นี่แหละจึงได้พากันแสวงหาที่พึ่งของตนแสวงหาแล้วก็ต้องตั้งใจมีความฝักใฝ่ในข้อวัดปฏิบัติของตนไม่ละไม่ถอนฉันทะความพอใจจะบำเพ็ญคุณงามความดีให้มีขึ้นวิริยะเพียรละชั่วเพียรบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นจิตฝักใฝ่อยู่ในคุณงามความดีฝักใฝ่อยู่ในสติให้จิตอยู่กับจิตให้ใจรู้จักใจให้จิตอยู่ที่จิตให้ใจอยู่ที่ใจมีสติประจำไว้ที่นั่นแกนอยู่ที่นั่นครั้นผู้ตั้งใจบำเพ็ญหัดทำสติของตนให้สำเนียกแม่นยำแล้วจิตเป็นผู้ทำสติให้สำเนียกแม่นยำครั้นมีสติแล้วก็เป็นผู้สมาทานเอาอยู่ในสิกขาบทของตนนั่นแหละให้เป็นอธิศีลอธิศีลคือศีลบ่มีหวั่นไหวศีลบ่มีขาดวินไม่มีขาดตกบกพร่องศีลเรียกว่าปกติศีลอธิศีลสิกขาสมาทานอธิปัญญาสิกขาสมาทานเองอัปปมาเทนะสัมปาเทถะด้วยความไม่ประมาทเป็นนิจศีลอยู่ทุกเมื่อ

มีสติสัมปชัญญะทำให้แม่นยำให้ชำนาญแล้วผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ใกล้พระนิพพานชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทใกล้ตกปากทางพระนิพพานแล้วตนอยู่ไหนตนมีความทุกข์ก็เพราะตนทำให้ตนเมื่อทำความดีใส่ตนแล้วชื่อว่าเป็นผู้รู้ตนเป็นผู้ยกตนเป็นผู้รักษาตนตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแก่ตนอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเป็นที่พึ่งของตนได้ก็เพราะตนนั่นแหละทำความดีเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้ก็เพราะตนเป็นผู้เกียจคร้านไม่มีศรัทธาเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลมันมัวแต่เห็นแก่ปากท้องมัวหามาใส่ปากใส่ท้องคอยเวลาที่มันตายนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีเมื่อสำเร็จกิจแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังขยันกว่าเราซะอีก

ที่และท่านหมดเชื้อแล้วหมดเชื้อแล้วอยู่เย็นมีความสุขหมดความขี้รักขี้ขโมยหมดที่โกรธที่หลงนี่หมดแล้วพระพุทธเจ้าและสาวกก็หมดแล้วขี้เกียจคร้านความขี้เหงาขี้เศร้าขี้หลับขี้นอนพวกนี้หมดแล้วพระอริยเจ้าท่านทำความเพียรขุดขึ้นมาขุดตัณหาขึ้นมารากน้อยรากใหญ่ขุดขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วก็กวาดกวาดเข้ามาแล้วเอาใส่ไฟเผาไฟกวาดแล้วกวาดเล่าเผาแล้วเผาเล่าเผาแล้วโกยลงน้ำที่เชี่ยวโกยแล้วโกยเล่าจนหมดครั้นหมดเชื้อต่างๆแล้วไม่มีดอกความเกลียดคร้านเราอย่าหมั่นขยันทำแต่บาปให้ขยันแต่ทำดีทำความบริสุทธิ์ทำบุญทำกุศลนี้ให้หมั่นทางนี้บาปด่ากันบาปมันขึ้นมาหน้าแดงเรานี่เฮ็ดบาปคือขยันแท้ไปขยันใส่บาปครั้นรู้จักว่าบาปก็บอกขยันแล้วจึงว่าให้กลัวบาปคำเถียงกันด่ากันทะเลาะวิวาทเบียดเบียนกันเป็นบาปอยากไปขันใส่มันให้หลีกไปไกลให้เอาใจเว้นอย่าเอาใส่ใจครั้นเว้นแล้วมันก็บ่มีความเดือดร้อนใครจะว่าอย่างใดก็ตามเราไม่ว่าใส่เขาดอกเขาติฉินนินทาเขาก็ว่าใส่เขาเองปากเขามันก็อยู่ที่เขาหูเขามันก็อยู่ที่เขาเราจะเอามันเข้ามารวมไว้ให้มันเผาตนอย่างเราก็เป็นคนอยู่ไม่ใช่ควายมันเป็นอย่างใดเราถึงตั้งสติฟาดมันมันเป็นอย่างให้ดูมันเรารู้จักมันแล้วเรารู้จักกิเลสแล้วดูมันเฉพาะตายถ้ามึงไม่ตายกูตายเอาให้ตนเสียความดีนั่นบาปอยู่ที่ใจใจนี่เป็นผู้ว่าจึงว่าให้อบรมใจมีสติสั่งสอนใจอบรมนี่แหละจะเอาพบเอาชาติก็แม่นใจนี่แหละจะเป็นวัวเป็นควายก็แม่นใจนี่แหละครั้นดับใจนี้ได้มันก็มีแต่เย็นมีแต่ความสุขเท่านั้นมันจะไปเกิดบองใดก็แม่นจิตนี่แหละไปยึดไปถือมันเจ็บปวดก็เพราะใจไปยึดไปถือครั้นใจไม่ยึดไม่ถือแล้วมันจะรู้จักการตายรู้จักความตายรู้จักมันดีถ้าใจไม่ยึดมันจะมีทุกขเวทนามาจากไหนไม่มีดับเวทนาด้วยสัญญาได้อยู่ดับสังขารความปรุงได้อยู่ดับวิญญาณความรู้ทางทวารทั้งหกได้อยู่ของใครของมันจะมีตนมีตัวมันไม่มีตนมีตัวแต่ว่ามันจำมันหมายว่าเจ็บนั่นเจ็บนี่เวทนาก็พร้อมมันเกิดขึ้นมันก็ไม่มีตัวมีตนมันก็ดับไปอีกดับก็จิตมันสงบนั่นแหละครั้นจิตมันสงบแท้ๆไม่มีคนมีหยังจะมาเจ็บอยู่นี่จึงว่าให้อบรมจิตนั่นแหละจิตสงบแล้วไม่มีผู้เจ็บคนบ่มีมองตัวไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรเจ็บแล้วครั้นไม่มีคนแล้วเป็นหยังจะมาจำหมายนั่นอยู่บัญญัติอยู่ก็รู้ว่าไม่มีคนบัญญัติทางตาหูจมูกลิ้นก็บ่มีคนมันว่างเบิดล่ะไม่มีอุปาทานแล้ววางเสียก็มีความสุขนั่นและจิตสงบให้ฝึกหัดจิตตัวรักษาดีแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้แต่งความสุขให้ตนนั่นแลเรียกว่าตนมีที่พึ่งปัจจุบันก็ไม่มีความเดือดร้อนแต่งทรัพย์สมบัติให้ตนสมบัติภายนอกมากมายไม่มีความยากจนตกแต่งมนุษย์สมบัติให้ตน

ไม่แตะไม่ต้องสิ่งอันหยาบช้าเลวทรามศีล5ก็เป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติศีล8ก็ดีเป็นมนุษย์และสวรรค์สมบัติด้วยก็ใครเล่าแต่งเอาให้ก็เรานั่นแหละแต่งเอาเองใครจะทำให้เราได้พระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้สอนมันก็แม่นเรานั่นแหละครั้นทำบ่ดีก็แม่นเราเพราะเหตุนั้นให้รักษาให้มันดีมีไม่ดีอย่าไปทำพวกเรานี่มันสับสนปนกันนี่ทั้งดีทั้งชั่วมันจึงสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เขาอยู่อย่างนั้นแหละได้รับทั้งสุขได้รับทั้งโทษเพราะ

สารคดีอมตะวาจาพระอริยสงฆ์หลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกลองเพนได้ดำเนินมาถึงท้ายรายการแล้วเรื่องราวของพระอริยสงฆ์ท่านอื่นๆที่เป็นเกจิอาจารย์ในยุครัตนโกสินทร์นั้นยังมีอีกมากมายหลายองค์แต่ที่นำมาเสนอนี้จะขอนำเสนอแต่พระอริยสงฆ์ที่มรณภาพไปแล้วเท่านั้นด้วยท่านทั้งหลายได้สร้างคุณความดีและเป็นแบบอย่างของพระปฏิบัติที่เป็นสุปฏิปันโนที่ไม่มีวันจะหวนกลับคืนเป็นปุถุชนได้แล้วไม่มีวันที่จะทำผิดพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้และไม่มีวันในอนาคตมีแต่วันนี้คือวันที่สาธุชนรำลึกถึงพระคุณของท่านเท่านั้น

ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและบารมีของหลวงปู่ขาวอนาลโยได้โปรดประทานและอำนวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดกาลนานเทอญสวัสดี

ดูก่อนผู้แสวงบุญความยึดติดในความเกิดย่อมนำให้มีความเกิดเมื่อตัดความยึดติดนั้นเสียได้ก็ย่อมไม่เกิดอีกภิกษุผู้พ้นจากความยึดถือพึงใจในอารมณ์ใดๆแล้วย่อมมีจิตอันแจ่มใสปราศจากอวิชชาอันมืดมัวย่อมบังเกิดญาณความรู้แจ้งว่าวิมุตติความหลุดพ้นนั้นบัดนี้เป็นผลประจักษ์แล้วนี้เป็นความเกิดครั้งที่สุดสิ้นความเกิดใหม่ในภพแล้วภิกษุผู้บรรลุธรรมเช่นนี้ย่อมพบความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงแท้ไม่แปรผันสิ่งใดไร้สาระไม่คงตัวสิ่งนั้นย่อมไม่จริงแท้สิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นจริงแท้และเป็นที่สิ้นสุดแห่งสิ่งมายาทั้งปวงผู้ใดแต่เดิมตกอยู่ในความเกิดความแก่และความตายแต่บัดนี้ตระหนักแล้วถึงโทษในภพกระทำตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้มนทินและบาปบัดนี้มันลุกถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดญาณอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้วความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วกิจของเราสำเร็จแล้วภพไม่มีแก่เราอีกต่อไปบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สำเร็จเพราะเขากระทำสำเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัดเพราะเขาได้ขจัดความหลงว่ามีตัวเราและของเราบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ถอนเพราะเขาได้ถอนถึงรากเหง้าซึ่งพืชพันธุ์แห่งความเกิดมิให้งอกเงยขึ้นได้อีกผู้เจริญเช่นนี้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์

เห็นเขาได้แต่เมื่อร่างสลายตายลงเทวดาและมนุษย์ก็ไม่เห็นเขาอีกแม้ธรรมชาติซึ่งปกติมองเห็นทุกสิ่งก็ไม่เห็นเขาอีกเขาพ้นไปจากสายตาของธรรมชาติพ้นไปจากพยามารข้ามพ้นห้วงน้ำแห่งความเกิดและความตายไปถึงเกาะแห่งเดียวกลางทะเลสังสารวัฏคือพระนิพพาน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุตรกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240
2: ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท วันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำ

0: อุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะพบกับรายการญาติธรรมยามบ่ายในช่วงบ่ายๆและวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะโดยสื่อธรรมะโดยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยดำริพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าบ้านวัดสังฆทานสามารถรับชมผ่านช่องทางโซเชียลนะคะทาง www.วัดสังฆทาน.com และทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองประดับบุญโยรวมถึงทางช่องทาง Facebook อีกหนึ่งช่องทางทาง SBBTV โทรทัศน์วัดสังฆทานนะคะ
3: ครับก็สามารถติดตามรับชมรายการตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการรับฟังสถานีวิทยุวัดสังฆทานก็รูปแบบรายการก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการรับฟังมาเป็นทาง www.วัดสังฆทาน.com
2: ใช่ค่ะผ่านทางออนไลน์ได้นะคะตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการขอเชิญพระบรมราโชวาทเพื่อความสิริมงคลดังนี้ค่ะ
3: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่บั่นทอนความมั่นคงแห่งชาติในเวลานี้พิจารณาดูแล้วเห็นว่าได้แก่ความไม่แน่นอนในจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของชีวิตซึ่งกำลังเกิดขึ้นมีมากขึ้นเรื่อยๆในทุกระดับความรู้และทุกอาชีพเป็นเหตุให้เกิดความลังเลสงสัยในการปฏิบัติเช่นนี้ทำให้มองเห็นจุดหมายไม่ชัดจะทำอะไรก็ขาดความรอบคอบเมื่อกระทำไปโดยการขาดความรอบคอบจึงมักมีผลออกมาในทางที่ไม่เป็นการสร้างสรรค์นักพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่28สิงหาคมปีพุทธศักราช2518
2: ในโอกาสนี้ขอเชิญพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประเทศไทยเราโชคดีที่จะอนุรักษ์ต่อไปได้อย่างมีความหวังและมีกำลังใจเพราะเรายังเหลือทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นเพียงพอสำหรับการพัฒนาชาติทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจและวิทยาการดังนั้นขอให้เราทุกคนตั้งมั่นที่จะปกป้องมรดกอันล้ำค่าของชาตินี้ไว้ให้ดีที่สุดพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือรายงานผลงานของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์วันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2528แล้วก็ร่วมกันดูแล

0: พยากรมรดกของชาติไว้ให้ดีที่สุดนะคะ
1: ครับก็วันนี้วัดสังฆทานก็มีงานตักบาตรกรรมฐานประจำเดือนกันยายนนะครับก็ผ่านพ้นไปด้วยดีอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมบุญตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานเป็นประจำนะครับก็มากันตั้งแต่เช้านะครับโดยเฉพาะโรงทานนะครับมากันอุณาภข้างเลยนะครับ
0: เยอะนะคะก็อนุโมทนาบุญกับสถิโรงทานทุกท่านนะคะรวมถึงงานการเข้าข้อปฏิบัติธรรมคณะวัดสังฆทานนะคะจะบ้านสว่างใจหมู่สีปากช่องโคราชเริ่มต้นตั้งแต่วันที่12ถึง16กันยายนนะคะก็เดินทางไปปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐาน4ปิดวาจารวมถึงอีก1คอร์สนะคะในเดือนกันยายนสำหรับคอร์สที่ซีโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพฤหัสศุกร์เสาร์24ถึง26กันยายนนะคะทวนคอร์สที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี17ถึง23กันยายนพร้อมเพียงกันนะคะก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงเข้าพรรษาตลอด3เดือนนะคะเร่งความเพียรสำหรับเบอร์ติดต่อคอร์สนะคะของทางบ้านสว่างใจและซิโนไทยนะคะปลัดปิศรีชุติทัตโตเบอร์081-564-8474และ062-159-2492นะคะส่วนคอร์สที่สุพรรณบุรีติดต่อที่น้องจูนได้ที่092-669-8821 092-669-8821ค่ะ
1: ครับก็ในเดือนกันยายนก็ผ่านไปจะครึ่งเดือนแล้วนะครับวันเวลาก็เดินทางของเข้าไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็ฝนฟ้าอาจจะตกเยอะหน่อยนะครับหลายพื้นที่ก็ประสบกับเหตุอุทกภัยน้ำท่วมนะครับ
0: ดินสไลด์
1: นะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือในช่วงต่อไปนี้ก็คงจะลงมาทางภาคอีสานภาคกลางนะครับเนื่องจากมีพายุก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรนะครับก็สำรวจเส้นทางพายุกันสักนิดนึงแล้วก็เตรียมตัวไว้สำหรับเส้นทางพายุที่จะพัดผ่านเข้ามาในประเทศไทยนะครับก็คงคาดว่าจะเข้าสู่ประเทศไทยนะครับในพื้นที่ไหนก็ดูในพยากรณ์อากาศไว้นะครับ
0: สำหรับต่อเนื่องนะคะในวันอาทิตย์ที่13กันยายนทางอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมนครปฐมจัดงานตักบาตรพระกรรมฐานนะคะโดยมีรถออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา 7:00 น.ก็เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะซึ่งมีรถออก2ขบวนด้วยกันนะคะที่หน้าเพชรเกษมอ้อมน้อย26กระทุ่มแบนนะคะก็ไปขึ้นรถได้นะเป็นรถ2แถวนะคะรถออก 7:00 น.หน้าวัดสังฆทานเป็นรถบัสของทางวัดสังฆทานนะคะนำญาติธรรมไปร่วมงานไม่ต้องจองรถนะคะสามารถขึ้นรถได้เลยก็มาก่อนเวลาก่อนสักมาถึงสัก18:30เนาะ18:00ก็ล้อหมุนนะคะจะได้ไปร่วมตักบาตรครูบาอาจารย์โดยครูบาอาจารย์ออกรับบิณฑบาตในเวลา8:30 น.จากนั้นถวายพระทหารข้าวหวานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ผู้ญาติธรรมนะคะรวมถึงนักบวชที่ไปร่วมงานก็รับประทานอาหารร่วมกันนะคะจากนั้นร่วมฟังธรรมในเวลา11:00 น.โดยประมาณและช่วงท้ายก็มีการทอดผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยในการสนับสนุนงานสื่อธรรมะของทางอุทยานธรรมด้วยนะคะก็เรียนเชิญไปร่วมงานรับชมการถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดผ่านทางเพจ Facebookมอเตอร์ธรรมสิทธิ์วัดสังฆทานนะคะก็ใช้ชื่อนี้หรือสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่080-455-7171 080-455-7171 นะคะเป็นเบอร์ของคุณนพศักดิ์สิทธิ์อรุณศรีค่ะ
1: ก็เข้าไปชมกิจกรรมของมอเตอร์ธรรมได้นะครับก็มีการไลฟ์สดมวลเย็นนั่งสมาธินะครับในช่วงของงานตักบาตรพระกรรมฐานวันที่12-13นี้นะครับก็ไปร่วมบุญกันนะสำหรับญาติธรรมที่อยู่แถวกระทุ่มแบนก็ไปกันรอได้
0: ใกล้ไปร่วมงานได้นะคะก็งานประมาณ18:00ก็มาถึงวัดแล้วนะคะสำหรับท่านที่เดินทางไปโดยรถบัสสังฆทานก็ไปร่วมกิจกรรมดีๆนี้โดยพร้อมเพรียงกันเพิ่มเติมงานในเดือนกันยายนนะคะก็มีงานบุญทั้งเรื่องของการแจ้งกฐิน สามัคคีวสังฆทานด้วยนะเป็นส่งแจ้งล่วงหน้านะคะสำหรับท่านที่จะแจ้งชื่อประธานรองประธานและคณะกรรมการในสายบุญของท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะคะในกรณีท่านต้องการให้พิมพ์ชื่อนามสกุลเพื่อประทับตาวัดแล้วก็ไปแจกในสายบุญของท่านติดต่อแม่ชีสมศรีได้นะคะที่0804557171 0804557171ก็ไปจะได้แจ้งระบุจำนวนซองที่ท่านต้องการรับด้วยนะจะมารับเองนะจะ walk in มาหรือว่าให้ทางวัดส่งไปสนีไปยังบ้านท่านก็ได้นะคะ
1: เนี่ยเปลี่ยนเบอร์สักนิดหนึ่งแม่ชีสมศรี
0: อะไรจ้า
1: 0894341ครับอันนี้เบอร์ผมนะเบอร์เมื่อกี้เป็นเบอร์ของมอเตอร์ธรรมนะที่คุณวุฒิพูดต
0: ่อเอาขอไพ่ศูนย์ขอประมาณ
1: ก็สับสนกันสักนิดหนึ่งนะครับก็จะหลายเบอร์สักนิดหนึ่งติดต่อที่แม่ชีสมศรี
0: แม่ชีเหรอขอประมาณนะคะอ๋อเลยดับเลยก็เอาสำนักงานเลยกัน024961240นะ024961240ของตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยอย่าดื้อฟ้านะคะ
1: ก็ประชาสัมพันธ์ค่อนข้างจะหลายงานนะครับโดยเฉพาะงานกฐินแล้วแม่ชีสมศรีตอนนี้ก็มีคนเริ่มจองรถกันแล้วนะครับมีคนวางแผนกันแล้วนะว่าจะเดินทางไปทอดกฐินที่ไหนนะครับวันก่อนก็มีญาติธรรมสอบถามในเรื่องของขุนวินหรือว่าขึ้นไปเชียงใหม่ในสัปดาห์สุดท้ายของการทอดกฐินนะครับติดต่อที่แม่ชีสมศรีนะที่สำนักงานวัดสังฆทานได้นะใครที่จะ walk in เข้ามาก็เดินเข้ามาหาแม่ชีได้นะครับจดชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านนะครับก็เอาไม้แม่ชีสมศรีพิมพ์ซองกฐินในนามของท่านนะแล้วทางวัดก็จะปั๊มตราวัดไปให้เพื่อจะสะดวกในการแจกจ่ายให้กับญาติพี่น้องนะก็นำไปปักพุ่มบุญได้นะครับ
0: ก็สำหรับญาติธรรมนะคะที่ได้มีโอกาสมาที่วัดสังฆทานก็ไปรับกระเช้าบุญสวยๆนะคะหรือร่มบุญกองบุญละ 10,000 บาทร่มบุญเนี่ยในวันทอดกฐิน1พฤศจิกายนณวัดสังฆทานท่านจะได้รับผ้าไตร1สำหรับผ้าทิพย์นะคะถวายโดยพร้อมเพรียงกันแล้วก็รวมไปถึงปีนี้ถือว่าฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีให้ทุกท่านได้มาร่วมบุญนะคะก็อนุโมทนาใหม่กับทั้งเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วมโดยความเพียงกันก็เป็นกฐินสามัคคีนะพี่มิส
1: ก์และ
0: ค่ะ
1: เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับก็มารับพุ่มบุญได้หรือว่าจะเป็นกระปุกออมบุญก็ได้นะครับเป็นกระเช้าบุญก็ที่พิธีเปลือบุญนะครับตรงศาลาคุณแม่บุญเรือนตรงบนเต
0: อตอนนี้เขากำลังผลิตร่มบุญอยู่ค่ะ
1: ก็มีหลายๆจุดที่มีร่มบุญไปปักไว้นะตรงศาลาจอดรอรถหน้าวัดก็พี่เล็กก็นำร่มบุญไปร่มบุญไปตั้งไว้นะครับก็ไปร่มบุญกันได้นะครับก็หลายๆจุดก็สามารถที่จะรับร่มบุญกระเช้าบุญกระปุกออมบุญนะครับหรือว่าจะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินสาขาวัดสังฆทานตอนนี้ก็มีซองนะครับซองฎีกากฐินตอนนี้ก็ทยอยมาแล้วก็รวบรวมไว้ท่านอาจจะรับเป็นเปลือกหรือว่าอาจจะรับเฉพาะสาขาก็ไปขอกันได้นะครับ
0: มากกว่า9วัด เกินแน่นอนอาปาอีกหนึ่งงานตักบาตรพระกรรมฐานนะคะซึ่งจัดขึ้นณสโมสรในฐานอากาศชั้นประทวนเป็นครั้งที่9แล้วค่ะในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยกับนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานที่เมตตามาร่วมงาน12รูปนะคะพร้อมทางพระอุปถัมภ์พระติดตามโดยมีรายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้ค่ะพระรัตน์วชิราศีลาจารย์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาสวัฒน์เบิ่งลัทธิวันพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยจันทสาโรกม27พระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสะสาโรวัดป่าโพนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาราโตวัดสถาพรพัฒนารามจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานคร พระอาจารย์สัมฤทธิ์ติตะสิทธิวัดถ้ำชุนโทจังหวัดตากพระกิตติสารสุธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวดารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวประจวบคีรีขันธ์และพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลสุพรรณบุรีนะคะนี่คือรายนามครูบาอาจารย์ในงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรณฐานอากาศชั้นประทวนนะคะโดยติดต่อเป็นเจ้าภาพลงทานได้ที่คุณศึกษาที่เบอร์0924246551 0924246551ค่ะ
1: ท่านที่จะเดินทางไปก็ไปด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับท่านที่อยู
0: ่
1: ท่านที่อยู่เมืองนนท์ก็อาจจะนั่งรถไปนั่งรถไฟฟ้าไปต่อนะครับไปเปลี่ยนสายกันได้นะครับก็มีรถประจำทางไปลงหน้าโรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็เดินตัดโรงพยาบาลไปนะครับก็อยู่ด้านหลังโรงพยาบาลภูมิพลสำหรับสโมสรในทหารอากาศชั้นประทวนหลายท่านก็เคยไปแล้วก็คงจะสะดวกในการเดินทางไปอีกนะครับ
0: แล้วก็หายห่วงนะคะฝนฟ้าตกอะไรก็มีหลังคามุงบังให้ก็เราก็เจอเบอร์แม่ชีสมศรีแล้วนะคะสำหรับบุญกฐินเนาะใครจะจองในสายบุญวัดสังฆทานและวัดสาขาได้ติดต่อที่0880954205นะคะ0880954205ค่ะ
1: เวลามันดับมันก็ดับจริง
0: สัญญาณไม่เที่ยง
1: นึกไม่ออกเลยนะว่าเบอร์แม่สีเบอร์อะไรทั้งที่พูดอยู่ประจำนะครับก็มีพระอาจารย์ทองคำฝากเชิญร่วมบวชให้กลับมาปฏิบัติธรรมมานะครับอันนี้ก็วันที่26กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้นะครับไปปฏิบัติธรรมนะครับไม่ใช่ขอสมาธินะพระอาจารย์ท่านย้ำมานะครับก็
0: ไม่เคร่งเครียด
1: ไม่เคร่งเครียดแล้วก็จะพาเดินทุดงไปนะเดินจงกรมด้วย
0: ค่ะก็เหมือนเราเดินระยะไกลแต่พิจารณากายนะคะนุโลมปฏิโลมก็ที่นี่ท่านไปต้องมีเต็นท์นะคะอันนี้น้องจุ๋มแจ้งมาต้องมีเต็นท์มีไฟใช้มียาประจำตัวห้ามลืมเนาะแล้วก็สเปรย์กันแมลงสำคัญมากเพราะว่าที่พักสงฆ์ร่มโพทองอยู่สูงเนินนครราชสีมาช่วงฝนตกก็เตรียมร่มไปด้วย
1: หลายๆท่านก็เตรียมแบบชุดกันฝนนะที่เป็น
0: อ๋อนั่นก็เอาอยู่นะคะเพราะว่าที่นี่ฝนตกแรง
1: 20บาท30บาทอะไรประมาณนั้นก็ใช้ได้นะก
0: ็
1: เอาไว้กันฝนเวลาฝนตกเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนกัน
0: หนักด้วยแล้วก็เตรียมถุงนอนไปด้วยเพราะว่าที่โคราชเช้ากับค่ำเนี่ยอากาศจะหนาวกลางวันจะร้อนนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วยค่าเดินทางที่ติดต่อที่คุณอัมพาที่อัมพานะคะที่เบอร์นี้เลยนะคะจองเรื่องของการเดินทางค่ารถ500บาทถูกมากช่วยค่าน้ำมันไปกับโคราชราคานี้ไม่ได้นะคะและเฉพาะที่นี่เนาะเบอร์พี่อัมพานะคะ0641782468 0641782468นะคะไปแล้วเชื่อมั่นว่าท่านไม่ผิดหวังเพราะว่าอากาศโคราชดีเน
1: า
0: ะ
1: หลายท่านก็เคยไปปฏิบัติธรรมมาแล้วนะครับสำหรับที่พระสงฆ์ล้มบัวทองและอาจารย์ทองคำมาทำมโนท่านก็ทำ
0: 26กันยาถึง2ตุลาคม
1: ก็เตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวไปด้วยนะครับเป็นเต็นท์เป็นถุงถุงนอนนะครับ
0: ยาประจำตัว
1: แล้วก็ไฟฉายอันนี้สำคัญนะครับ
0: ที่นั่นก็ใช้ระบบโซลาร์เซลล์คืออาจารย์ทองคำนั่นก็ไปบุกเบิกที่นั่นนะคะในพื้นที่สูงเดินคือจูนเคยถ่ายภาพมาให้ดูนะคะท้องฟ้าที่นั่นสวยมากสวยแบบโอ้ทำไมสวยจังโอ้ยกับตาท่านเห็นนะคะก็ฝากไว้ฝากบัญชีที่สามารถร่วมบุญได้สำหรับท่านใดจะร่วมบุญเรื่องของน้ำปานะเนี้ยถวายพระทหารแด่ครูบาอาจารย์ก็ดีนะคะหรือว่าเรื่องของน้ำปานะในบัญชีของครูบาอาจารย์ไทยพาณิชย์นะคะชื่อบัญชีพระอาจารย์ทองคำไทยพาณิชย์นะคะธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี374216500 374216500เบอร์โทรติดต่อพระอาจารย์ทองคำอัตมโนเบอร์0909821757 0909821757ค่ะ
1: ก็เข้าสู่ช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับที่วัดสังฆทานก็ จัดงานใหญ่อีกหนึ่งงานนะครับ
0: งานสำคัญ
1: เป็นงานสำคัญเลยนะครับงานถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล87ปีหลวงปู่คันแปรปุณชินะครับวันที่26 27ก็วันเสาร์วันอาทิตย์
0: สองวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ

0: มี16และ27กันยายนนะวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะสำหรับวันเสาร์ที่26กันยายนในช่วงค่ำ19นาฬิกามีพิธีสวดธาตุทิพยมนต์ถวายหลวงปู่คำแปลงปุณณชินะลานธรรมวัดสังฆทานและในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะศาลาปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิค่ะถวายพระทหารก็มีการบิณฑบาตข้าวสวยในเวลา 7:00 น. 7:30 น.ร่วมฟังพระธรรมเทศนา1กัน 8:30 น. เจริญพระพุทธมนต์ถวายหลวงปู่คำแปลงปุณณชิและในเวลา 9:15 น. ถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์นะคะ 10:30 น. เป็นต้นไปศิษยานุศิษย์กราบถวายมุติตาสักการะหลวงปู่คำแปลงปุณณชิโดยพร้อมเพียงกันนะคะซึ่งหลวงปู่ท่านเจริญอายุวัฒนมงคล87ปีพรรษา68นะคะ
1: ก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เมตตามา
0: ร่วมงาน
1: เยอะเลยนะ20 23
0: รับชมภาพการถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดผ่านเว็บวัดสังฆทาน .com และทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญ
1: ก็รายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตามาเจริญพระพุทธมนต
0: ์ค่ะ
1: ก็ว่าอายุวัฒนมงคล87ปีหลวงปู่คำแปลงปุณณชิก็พระครูสังวรยานโสพลหลวงปู่เจริญญาณวุฒโธวัดถ้ำปากเปียงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับพระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดชันตาโตงจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิพระราม3กรุงเทพมหานครนะครับพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญเรืองกิติปุญโญวัดอริยวงศารามจังหวัดราชบุรีนะครับพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อสมพลอุปโสวัดบึงนัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงปู่บุญทันกันตาศรีโลวัดเขาเจริญธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงปู่ก็สร้างบารมีและสร้างโรงพยาบาลนะครับที่เพชรบูรณ์นะครับ
0: พระครูสมุสุชินปริปุณโนวัดธรรมสถิตจังหวัดระยองหลวงพ่อมงคลสิริบังคโรวัดโป่งกระทิงราชบุรีหลวงพ่อประมัยเตชะธรรมโมวัดป่าอนุสรกาลสินพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานพระธรรมวชิรวิมลวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระวิเทศวชิรคุณหลวงพ่อวงศิลภาพิโกวัดวิปัสสนาคาราหะอินโดนีเซียอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิวัฒน์ชุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระฉันทะธรรมานุรักษ์พระอาจารย์สุภาพฉันทะธรรมโมวัดเหวลึกสกลนครพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์สุจิตโตศูนย์ปฏิบัติธรรมส่วนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวนครราชสีมาพระอาจารย์ชนทิชาพระยาโนวัดเมตตาญาณจังหวัดชลบุรีพระครูธรรมธรชนะชัยธิปะยาโนวัดมังกรคิริวันอำเภอปากช่องนครราชสีมาและพระอาจารย์บารมีฐานะวัดโทวัดบ้านศาลาอุดรธานีค่ะ
1: ก็มาร่วมเฉลิม
0: นะยะ23รูป
1: เยอะเลยนะพร้อมพระอุปถัมภ
0: ์ใช่ค่ะ
1: ติดตามด้วยนะครับก็มากันอุณาภักข้างแล้วก็ได้กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยนะครับสำหรับงานเจริญอายุวัฒนะครบรอบ87ปีหลวงปู่คำแปลงปุณณชินะหลวงปู่เมตตามาวัดสังฆทานมาร่วมตักบาตร
0: ก็แจ้งเป็นเจ้าภาพลงทานได้ค่ะที่คุณศึกษาที่092 424-6551 092-424-6551 ค่ะ
1: ท่านที่จะร่วมบุญก็ร่วมบุญกับวัดสังฆทานก็ได้นะครับ
0: ค
1: ่ะทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์408-447-4704หรือว่าจะมาร่วมบุญในวันงานเลยก็ได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีอภุมพระป่าหรือว่าอภุมบุญให้ญาติธรรมได้ร่วมบุญกันนะครับมาร่วมถวายมุทิตาสักการะวันที่26 27กันยายนนี้นะครับส่งท้ายปลายเดือนกันยายนนะครับ
0: ก็ตรง26นี้จะตรงกับงานตักบาตรพระกรรมฐานที่สวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะก็ฝาก และอภิธรรมได้วางแผนโปรแกรมนะคะพิณสงฆ์การ
1: ตักบาตรพระกรรมฐานก็จะอยู่ในช่วงเช้าวันเสาร์นะคร
0: ับข้างก็มาร่วมกันสวดมนต์ได
1: ้ได้นะเพราะว่าที่สวนทิพย์ก็พิธีก็อาจจะเสร็จไม่เกินเที่ยงนะครับในช่วงเย็นก็มาร่วมงานถวายมุทิตาหลวงปู่คำแปงได้นะครับที่สวนทิพย์ก็เริ่มเวลาประมาณสักเจ็ดโมง
0: เช้า
1: ตัก
0: บาตรครูบาอาจารย์ออกเดินรับบิณฑบาตนะคะแล้วก็มีการถวายพระทหารแสดงธรรมหนึ่งกันแล้วก็พิธีเจริญพุทธมนต์ด้วยนะคะ
1: นะก็รับฟังและรับชมการถ่ายทอดผ่านทางเฟซบุ๊กวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญหรือว่าเว็บวัดสังฆทานก็สามารถที่จะเข้าไปชมการไลฟ์สดได้นะครับแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะเปิดฟังสถานีวิทยุวัดสังฆทานก็จะลิงก์สัญญาณให้ญาติธรรมได้รับฟังไปพร้อมๆกันนะครับ
0: ก็มีเรื่องของงานกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขานะคะแจ้งรายละเอียดในการวางแผนเรื่องของการจองรถก็ดีหรือว่าไปร่วมอนุโมทนากฐินแต่ละสาขาด้วยนะคะสำหรับวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่31ตุลาคมมีพิธีตักบาตรเทวโรหณะในเวลา8นาฬิกาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะก็เป็นประจำทุกปีวันเสาร์ตักบาตรเทวโรหณะวันอาทิตย์มาทอดกฐินสามัคคีในวันที่1พฤศจิกายนนะคะก็เรียนเชิญชวนสาธุชนได้มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับวัดสาขาที่ทอดกฐินสามัคคีตรงกับวัดสังฆทานก็คือวัดศรีเจริญธรรมหนองกระดานตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินคำจังหวัดชัยนาทในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะคะ
1: ครับก็กำหนดการการทอดกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานก็จะทำเป็นสปอตนะครับนะเปิดนะทางสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานหรือว่าจะฟังในช่วงของ6โมงเช้า8โมงเช้าก็เปิดสถานีวิทยุวัดสังฆทานผ่านทางเว็บวัดสังฆทาน .com ก็มีกำหนดการวัดสังฆทานแล้วก็แต่ละสาขาก็จะทอดกฐินวันไหนก็จะประชาสัมพันธ์ให้ญาติธรรมได้วางแผนล่วงหน้าในการเดินทางนะครับนะก็มีจองรถก็ติดต่อที่แม่ชีสมศรีได้นะ
0: ก็มีจัดรถในอันนี้การทอดกฐินก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับเดือนพฤศจิกายนวัดถ้ำเขาวงจัดรถทุกปีนะคะแล้วดอกปี4สำหรับถ้ำเขาวงบ้านได้ที่ไทยธานีในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
1: จะทำเป็นสปอตนะครับนะเปิดนะทางสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานหรือว่าจะฟังในช่วงของ6โมงเช้า8โมงเช้าก็เปิดสถานีวิทยุวัดสังฆทานผ่านทางเว็บวัดสังฆทาน .com ก็มีกำหนดการวัดสังฆทานแล้วก็แต่ละสาขาก็จะทอดกฐินวันไหนก็จะประชาสัมพันธ์ให้ญาติธรรมได้วางแผนล่วงหน้าในการเดินทางนะครับนะก็มีจองรถก็ติดต่อที่แม่ชีสมศรีได้นะ
0: ก็มีจัดรถในอันนี้การทอดกฐินก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับเดือนพฤศจิกายนวัดถ้ำเขาวงจัดรถทุกปีนะคะแล้วดอกปี4สำหรับถ้ำเขาวงบ้านได้ที่ไทยธานีในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
1: จะทำเป็นสปอตนะครับนะเปิดนะทางสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานหรือว่าจะฟังในช่วงของ6โมงเช้า8โมงเช้าก็เปิดสถานีวิทยุวัดสังฆทานผ่านทางเว็บวัดสังฆทาน .com ก็มีกำหนดการวัดสังฆทานแล้วก็แต่ละสาขาก็จะทอดกฐินวันไหนก็จะประชาสัมพันธ์ให้ญาติธรรมได้วางแผนล่วงหน้าในการเดินทางนะครับนะก็มีจองรถก็ติดต่อที่แม่ชีสมศรีได้นะ
0: ก็มีจัดรถในอันนี้การทอดกฐินก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับเดือนพฤศจิกายนวัดถ้ำเขาวงจัดรถทุกปีนะคะแล้วดอกปี4สำหรับถ้ำเขาวงบ้านได้ที่ไทยธานีในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
1: จะทำเป็นสปอตนะครับนะเปิดนะทางสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานหรือว่าจะฟังในช่วงของ6โมงเช้า8โมงเช้าก็เปิดสถานีวิทยุวัดสังฆทานผ่านทางเว็บวัดสังฆทาน .com ก็มีกำหนดการวัดสังฆทานแล้วก็แต่ละสาขาก็จะทอดกฐินวันไหนก็จะประชาสัมพันธ์ให้ญาติธรรมได้วางแผนล่วงหน้าในการเดินทางนะครับนะก็มีจองรถก็ติดต่อที่แม่ชีสมศรีได้นะ
0: ก็มีจัดรถในอันนี้การ พ่อกฐินก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับเดือนพฤศจิกายนวัดถ้ำเขาวงจัดรถทุกปีนะคะแล้วดอกปี4สำหรับถ้ำเขาวงบ้านดอ

0: ุทัยธานีนะวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
1: จะทำเป็นสปอตนะครับนะเปิดนะทางสถานีโทรทัศน์ว่าสังฆทานหรือว่าจะฟังในช่วงของ6โมงเช้า8โมงเช้าก็เปิดสถานีวิทยุว่าสังฆทานผ่านทางเว็บไซต์ว่าสังฆทาน .com ก็มีกำหนดการว่าสังฆทานแล้วก็แต่ละสาขาก็จะทอดกฐินวันไหนก็จะประชาสัมพันธ์ให้ญาติธรรมได้วางแผนล่วงหน้าในการเดินทางนะครับนะก็มีจองรถก็ติดต่อที่แม่ชีสมศรีได้นะ
0: ก็มีจัดรถในอันนี้การทอดกฐินก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับเดือนพฤศจิกายนวัดถ้ำเขาวงจัดรถทุกปีนะคะแล้วดอกปี4สำหรับถ้ำเขาวงบ้านได้ที่ไทยธานีนะวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
1: จะทำเป็นสปอตนะครับนะเปิดนะทางสถานีโทรทัศน์ว่าสังฆทานหรือว่าจะฟังในช่วงของ6โมงเช้า8โมงเช้าก็เปิดสถานีวิทยุว่าสังฆทานผ่านทางเว็บไซต์ว่าสังฆทาน .com ก็มีกำหนดการว่าสังฆทานแล้วก็แต่ละสาขาก็จะทอดกฐินวันไหนก็จะประชาสัมพันธ์ให้ญาติธรรมได้วางแผนล่วงหน้าในการเดินทางนะครับนะก็มีจองรถก็ติดต่อที่แม่ชีสมศรีได้
0: ก็มีจัดรถในอันนี้การทอดกฐินก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับเดือนพฤศจิกายนวัดถ้ำเขาวงจัดรถทุกปีนะคะแล้วดอกปี4สำหรับถ้ำเขาวงบ้านได้ที่ไทยธานีนะวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะคุณก็ตั้งซองของท่านมาได้ขอรับซองที่วัดสังฆทานก็ได้เช่นเดียวกันในสาขาต่างประเทศนะคะรวมถึงเสาร์อาทิตย์ถัดมานะคะสำนักสงฆ์ธรรมชัยศรีมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนวัดป่าไผ่สมนารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะพระบัญญัติปิโกอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนวัดป่าชาบุ่งแมลงสว่างวีระวงศ์บนราชธานีที่พักสงฆ์ปานันวาหลวงพ่อสนัดตรักกโมอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีก็มีการจัดรถนะคะค่ารถก็300บาทจองที่แม่สีรถออกตี5วัดสำนักอะไรนะพี่สุนทรสำนักป่าเวรุวันศรีสำโรงสุโขทัยก็มีอันนี้ที่จัดรถเนาะที่วังสงล้มโพทองอันนี้ก็อย่างที่ได้แจ้งไว้แล้วเนาะสำหรับในการจัดรถต้องถามที่อำเภอนะคะมีการปฏิบัติธรรม 9-15 พฤศจิกายนด้วยสำหรับที่พักสงฆ์ร่มโพทองก็เดี๋ยวสอบถามที่น้องจูนก็ได้เนาะสำหรับท่านใดที่สนใจส่วนวันเสาร์ที่21วัดสองพี่น้องสังฆบริชัยนาธนะคะหลวงพ่อบายแล้วก็วัดต้นตานโตนป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นกฐินสองวัดนะคะวัดต้นตานโตนและวัดหลวงคุณวินจองรถที่แม่ชีสมศรีได้นะคะไม่รู้ค่ารถขึ้นน้ำมันน้ำมันแพงขึ้นไม่รู้ค่ารถขึ้นด้วยหรือเปล่า
1: ช่วงนี้น้ำมันขึ้นทีละ 4-5 บาทนะคร
0: ับ
1: หลายหลายท่านก็เซฟขึ้นคัดกัน
0: นะคณะเชียงใหม่เนี่ยเขาจะเดินทางแต่วันศุกร์นะคะก็เป็นวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนไปเช้าเชียงใหม่เนาะแล้วก็วันหลวงขุนวิน22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ระหว่างเชียงใหม่นะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญเดิมบางนางบวชที่สุพรรณบุรีสถานที่รับสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญอันนี้ก็มีการจัดรถค่ารถ300นะคะที่วัดสงดอยโตนแม่จันเชียงรายพระจันทร์เที่ยงอุ้มผ่านธรรมารามอำเภออุ้มผ่านจังหวัดตากนะคะพระจันทร์สุชินแล้วก็ที่สังฆทานไทยเยอรมันกรุงเบอร์ลินที่เยอรมันอันนี้หลวงพ่อบินตรงไปร่วมงานด้วยนะคะสำหรับที่เยอรมัน
1: ค
0: ่ะสำนักสงฆ์ธรรมเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตน์ยังคมสุราษฎร์ธานีสำนักป่าวิโมกขธรรมสีคิ้วโคราชอันนี้ก็มีการจัดรถตู้นะคะท่านใดจะไปก็แจ้งจองที่แม่ศรีนะคะที่แม่ศรีสมศรีได้ที่พักสงฆ์ธรรมคุ้มครองวรินทร์ชำราบอุบลราชธานีค่ะส่วนสาขาที่ยังไม่ได้ระบุวันมีวัดหนองบัวอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์วัดบ้านพับหลวงปลายนะคะเมืองจังหวัดสระบุรีมีหลวงพ่อดมปริปุณโญยังไม่ได้กำหนดวันกฐินนะคะเดี๋ยวรอเจ้าภาพส่วนภาพป่ามีที่พักสงฆ์กอพัสสุกอำเภอมะขามจันทบุรีนะคะหลวงพ่อพัสสุกรับภาพป่าแล้วก็วัดเขาหินกงไกรลาสโกไทยสำนักป่าหิมวันวนารามอำเภอภูพานจังหวัด

0: สกลนครศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกตำบลพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่นี่สวยมากนะคะติดแม่น้ำโขงศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนคอนบุรีโคราชอาจารย์หมูนะคะแล้วก็ที่พักสงฆ์ทรัพย์ชัยทองวังน้ำเขียวนครราชสีมาพระจามาโนดพระป่าสำนักสงฆ์ป่าบุญสัมฤทธิ์หนองยะไซสุพรรณบุรีนี้รับพระป่าสำนักปฏิบัติธรรมมาคัสสวัตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมอำเภอเมืองนครปฐมแล้วก็วัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองอุบลราชธานีถึงแม้ว่าหลวงพ่อจะระบุว่าไม่จัดงานก็ตามแล้วจะรับพระป่าได้นะคะ
1: ก็ทั้งหมดก็จะเป็นวัดสังฆทานแล้วก็วัดสาขาวัดสังฆทาน
0: ใน
1: การกำหนดกฐินประจำปี2569นะครับก็วันเวลาก็ผ่านไปเหลือแค่เดือนกว่าๆเองนะครับก็ต้องขวนขวายในการจัดเตรียมรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญแม่ชีบอกว่าต้องมาก่อนสักอาทิตย์นึงนะครับ
0: ก่อน
1: บรรทอดอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้เตรียมพิมพ์ซองกฐินให้ท่านแล้วก็เวลาจะส่งไปสนีก็แจ้งแม่ชีสมศรีด้วยว่าจะเอากี่ซองแล้วก็จะให้ส่งไปที่ไหนนะครับก็แจ้งชื่อระบุชื่อไว้ด้วยสำหรับญาติธรรมที่จะให้ทางวัดพิมพ์ซองนิกากฐินในสายบุญกฐินของท่านนะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ให้เราได้นะคะช่วยกันทำหน้าที่ของพุทธบริษัท4ในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่แล้วปัจจัยก็เป็นการดูแลเสนาสนะ
1: ปีนึงท่านนั้นครับไปแล้วเราว่าบางทีวัดหนึ่งเนี่ยไม่มีญาติธรรมมาทำบุญก็อาศัยในช่วงกฐินหรือว่าญาติธรรมอาจจะจัดพระป่าแต่ปีหนึ่งก็ไม่กี่ครั้งเนี่ยบางวัดก็ไม่มีพระป่าเลยนะครับก็จะใช้แค่บุญกฐินในการสั่งสมปัจจัยเพื่อที่จะใช้ภายในวัดนะไม่ว่าจะบำรุงเสนาสนะหรือว่าจ่ายค่าน้ำค่าไฟต่างๆนะค่าใช้จ่ายประจำวัดนะครับก็ใช้บริวารกฐินที่บริหารวัดต่อไปนะครับ
0: ค่ะก็นำธรรมะของหลวงปู่ชอบฐานะสมุนะคะหลวงปู่ฝากไว้สั้นๆว่าถ้าอยากรู้ว่าตนเองมีบุญบารมีแค่ไหนให้ดูในเวลาที่ตนเองตกอยู่ในภาวะขับขันเมื่อนั้นจะเห็นปฏิหารแสดงออกมาบุญบันดาลคุ้มภัยนะคะนี่ก็เป็นธรรมะที่หลวงปู่ชอบฐานะสมุฝากไว้แล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพช่วงนี้พิงทรงฝนตกคนไม่สบายเยอะมาก
1: โดยเฉพาะมีข่าวมาว่าโควิด
0: โอ้โควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่
1: โควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเวลาเปียกฝนมาก็อาบน้ำสระผมสักนิดนึงนะทำตัวให้แห้งไว้นะครับใครที่ไปเหยียบน้ำย่ำน้ำก็ฟอกสบู่สักนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะครับ
0: ว่าเชื้อโรคก็มากับยุงกับแมลงนะคะ
1: ผู้ใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าจะไปตากฝนเนี่ยเป็นหวัดนะครับจริงๆก็ตากได้เล่นน้ำฝนได้แต่ว่าเวลาเสร็จภารกิจในการเล่นน้ำฝนแล้วนะครับก็อาบน้ำสักนิดสระผมสักหน่อยทำร่างกายให้อบอุ่นนะครับก็โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่ค่อยถามหาสักเท่าไหร่นะครับ
0: เพราะว่าถ้าเราหมายถึงว่ามีภูมิต้านทานที่ไม่แข็งแรงนะคะก็เพิ่งรู้ตอนที่เขามีโควิดระบาดนะพิมพ์ส่งว่าลำไส้ของเรานี้แหละเป็นตำแหน่งที่เป็นภูมิคุ้มกันนะคะก็รับประทานผักผลไม้โยเกิร์ตนมเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้นะคะเพิ่มจุลินทรีย์เนาะให้ลำไส้ของเรา
1: การที่ไม่ค่อยสบายหรือว่าอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพก็สามารถมานวดผ่อนคลายได้นะครับมีนวดผ่อนคลายมีตอกเส้นบริการทุกวันเสาร์นะครับเวลา9นาฬิกาบริเวณจุดจอดรอรถของวัดสังฆทานนะครับก็จะมีจิตอาสามาช่วยคลายเส้นมาให้คำแนะนำต่างๆนะครับก็
0: ว
1: ัน
0: เสาร์9โมงถึงเที่ยง
1: มาได้ทุกวันก็ที่คลินิกสุขสถานลมวัสนองกระตาปุญโยก็มีนวดเหมือนกันนะครับแล้วก็ปัญหาในเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ยังไปปรึกษากับคุณหมอได้ที่คลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญยังเปิดให้บริการอยู่นะครับ
0: ก็มีเชิญชวนในส่วนของการดูแลด้วยน้ำไฮโดรเจนนะคะนี่ก็มีทีมงานแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์มาเชิญชวนให้ได้ไปบำบัดร่างกายนวดอาการนวดตามอาการแล้วก็ผ่อนคลายโดยใช้น้ำไฮโดรเจนมีที่นอนเสื่อร้อนนะคะหินแร่อเมทิสสูตรไฮโดรเจนในการ

0: บำบัดร่างกายร่วมถึงในการดูแลสุขภาพแบบราคาประหยัดนะคะก็ไปได้ทุกวัน
1: ก็ไปปรึกษากันได้นะครับยารักษาโรคต่างๆก็ยังคงมีอยู่นะครับก็สามารถไปรับได้นะครับยายุวัฒนะยาพวกยางูหรือว่ายาเบาหวานต่างๆก็ยังมีให้บริการสำหรับยาสมุนไพรของพระสังฆทานตามสูตรของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับก็ไปปรึกษาหารือกันได้ที่คลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับ
0: ค่ะก็คือว่าในช่วงเดือนอยู่ในการบำเพ็ญเพียรกันนะคะช่วงเข้าพรรษาสำหรับวัดสังฆทานก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ได้มีโอกาสเดินทางมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ในช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคเรื่องของฟ้าฝนนะคะแต่ก็มีหลังคามุงบังให
1: ้โดยเฉพาะลานธรรมนะเมื่อก่อนอาจจะมีศาลาหลบฝนเล็กๆนะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อปรับปรุงใหม่นะครับทำศาลาให้กว้างขึ้นแล้วก็เป็นที่หลบแดดหลบฝนกันได้นะครับก็มากางเต็นท์กันได้ด้านหลังลานธรรมก็ยังสามารถมากางเต็นท์ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับ
0: แล้วตอนนี้ที่วัดสังฆทานกำลังดำเนินการในการจัดสร้างศาลาจตุรมุขด้านหน้าวัด
1: ก็มีกระมุงหลังคาแล้วเป็นหลังคาสีขาวนะครับก็ใช้สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต
0: ุในช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชาน
1: ะที่อัญเชิญออกมาให้ญาติธรรมได้มาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุในช่วงของงานรัตนบูชาวันวิสาขบูชาตอนนี้ก็จะทำเป็นถาวรนะครับเป็นอาคารถาวรเลยก็ทำเป็นจัตุรมุขอาคารเก่าหรือว่ามณฑปเก่าก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับ
0: นี่คุณพ่อทำแข็งแรงเลยนะคะเป็นถาวรวัตถุก็มาร่วมด้วยช่วยกันรวมถึงการทำถนนทั้งวัดของทางวัดสังฆทานนะคะดำเนินการในการตอนนี้ก็ปรับพื้นยาวไปนะคะเทหินคลุกในส่วนไปทางศาลาธรรมสังเวชท่านใดจะร่วมบุญในการสร้างศาลาจตุรมุขด้านหน้าวัดแล้วก็ทำถนนทางข้ามวัดก็สามารถสมทบปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์408-447-4704ชื่อบัญชีวัดสังฆทานค่ะ
1: ก็ร่วมบุญกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุวัดสังฆทานผ่านทาง www.wasangkathan.com ก็สามารถร่วมบุญกันได้นะครับสำหรับการเผยแผ่ธรรมะของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่สานต่อโดยพระครูปลัดไพบูลย์สิริวัฒโนมาอย่างยาวนานนะครับหลวงพ่อท่านออกรายการตี 4 ตี 5 ตี 3ก็ออกเดินทางไปอสมทในการออกรายการธรรมะสว่างใจแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงเปิดสถานีวิทยุสังฆทานธรรมเปิดสถานีโทรทัศน์ SBBTV แล้วก็ทุกวันนี้ก็สามารถที่จะรับชมผ่านทาง www.wasangkathan.com ก็ยังมีสื่อธรรมะของทางวัดสังฆทาน
0: ใช่แล้วก็ SBBTV สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานด้วยนะคะก
1: ็
0: ใช้ชื่อนี้เลย
1: ก็เข้าไปชมกันได้นะคร
0: ับ นำธรรมะของหลวงปู่ขาวอนันตโยนะคะท่านกล่าวถึงความสุขมาจากไหนนะคะจิต

0: บปันกะโจนังตะจะปะยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดกอบปูโรนานปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆนี้แลลืมตาขึ้นมาให้มันเห็นแล้วตั้งใจทำอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ทำวันเดียวเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งทำเอาตายเอาชีวิตเป็นแดนพระพุทธเจ้าว่ากำหนดให้รู้ทุกมาจากไหนทุกมาจากเหตุคือความอยากเป็นอยากมีความอยากมันเกิดมาแต่เหตุมันเกิดมาจากไหนเหตุมาจากความไม่รู้เท่าทันจนกระทั่งความคิดทั้งหลายเข้ามามันก็ไม่รู้ทั้งนั้นคือมันโง่เรียกว่าอวิชชาเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ไม่รู้เท่าเกิดความยินดียินร้ายเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดความอยากเป็นอยากมีเป็นเหตุให้องเวียนเรียกว่าสังสารจักรเวียนอยู่อย่างนั้นเป็นเหตุให้เราเวียนเกิดเวียนตายบ้านก็อยู่ในภพน้อยภพใหญ่นรกมันก็อยู่นี่พระนิพพานก็อยู่นี่อย่าไปคนที่อื่นอย่าไปพิจารณาที่อื่นให้คนที่สกุลกายของตนนะคะโดยโอวาทธรรมโดยหลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกองเพนจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะ
1: ผ่านพ้นเดือนกันยายนก็จะเข้าสู่เดือนตุลาคมนะครับนะแล้วก็สู่เดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมก็วันเวลาก็ผ่านไปนะครับในเดือนตุลาคมก็ยังมีตักบาตรพระกรรมฐานที่วัดสังฆทานในวันเสาร์ที่2ของเดือนนะครับส่วนเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นว่างไป1เดือนเพื่อที่จะให้ญาติธรรมได้ไปทำบุญทอดกฐินตามสถานที่ต่างๆนะครับก็งดเว้น1เดือนในเดือนพฤศจิกายนส่วนเดือนตุลาคมก็ยังคงมีงานตักบาตรพระกรรมฐานอยู่เช่นเคยนะครับเสาร์ที่2ของเดือนนะครับมีข่าวฝากมาจากกองศาสตราจารย์ยุวดีชาติไทยอันนี้ก็จะจัดทำบุญใส่บาตรพระกรรมฐานในเดือนตุลาคมนะครับวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมก็มีกำหนดอยู่2วันด้วยกันนะครับเหมือนที่วันเสาร์ที่17ตุลาคมจัดงานที่บ้านนะซอยจรัญสนิทวงศ์57นะครับเวลา19นาฬิกาสวดมนต์เย็นแล้วก็รับฟังพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ทองปานจรุวรรณโญนะครับวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมจัดงานที่ศาลาวัดบวรมงคลนะครับตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีพิธีทอดพระป่าก็จะเริ่มประมาณ10นาฬิกานะครับอันนี้ก็ขอฝากจากรองศาสตราจารย์ยุวดีไทยทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน15รูปแล้วก็พระป่าอันนี้เป็นพระป่าโรงพยาบาลนะครับหอสมภารโรงพยาบาลเจริญศิลป์โรงเรียนโคกดาทองเป็นทุนการศึกษานะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไม่ได้นะที่รองศาสตราจารย์ยุวดีชาติไทย0898164343 0898164343อันนี้แอดไลน์ก็ไปสอบถามกันได้นะครับ
0: ค่ะก็ช่วงท้ายรายการฝากพุทธศาสนาสุภาษิตฝากไว้อินาทานังทุกขังโลกเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนะคะวันนี้รายการได้ทำยามบ่ายโดยดิฉันวรนาถรสนานา
1: ขอบคุณส่งรัตนพงศ์ครับ
0: ทีมงานพบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: แก่นธรรมจิตของคนเราวกวนเหมือนคนพายเรืออยู่ในอ่างไม่มีอะไรจบสิ้นเมื่อเรารู้จิตเห็นจิตของเราแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาเวลาโกรธก็ห้ามความโกรธได้เวลาคิดอะไรเผลอๆเพลินๆโดยไร้สาระเราก็ตั้งสติกลับมาจิตของเราก็จะระงับความคิดทำให้ใจของเราเย็นสบายไม่วิตกกังวลคนเราที่ทุกข์ทุกวันนี้เพราะไม่ได้รักไม่ได้ห่วงตนเองในใจมัวไปวิตกข้างนอกหมดทุกทั้งหลายของเราไม่ได้ดับเหตุที่ใจเราไม่รู้จักระงับใจเพราะไปวิตกกังวลเสียจนหาเหตุไม่ได้การที่เราไปห่วงไปวิตกกังวลถึงคนอื่นจนมากมายสุดที่จะระงับได้นี่แหละคือตัวปัญหาจึงนำมาซึ่งความ

ไม่สบายใจทุกวันเมื่อมันเป็นอย่างนี้ต้องมาฝึกภาวนาฝึกเดินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธพุทโธให้ถี่เข้าไว้จนมันหยุดคิดหยุดวิตกกังวลพุทโธจะระงับใจได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่ถือว่าเราได้หลักปฏิบัติจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตากุล

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ฟังสวดปฏิโมกปฏิโมกในที่นี้เป็นหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติให้เกิดความสงบเกิดความวิเวกของการฟังและปฏิบัติปฏิโมกข์สังวรสำหรับพระภิกษุทุกองค์ไม่เฉพาะใหม่และเก่าก็ต้องฟังทุกครึ่งเดือนใหม่ก็ต้องฟังทุกครึ่งเดือนหรือทุกสิ้นเดือนปฏิโมกข์นี่เป็นข้อวัดปฏิบัติของพระที่ทำผิดไว้ที่พระทำผิดไว้ทั้งหมด227อย่างเป็นต้นบัญญัติที่พระภิกษุสมัยก่อนทำผิดทั้งหมดพระองค์ก็ทรงห้ามไม่ให้ทำอีกต่อไปนี้พระสังฆาจารย์ก็เอามาร้อยกรองเข้าไปในพระไตรปิฎกคือเรียกว่าจานไปในสมุดข่อยหรือใบลานให้สวดเพื่อทบทวนให้จำได้ทุกเดือนว่าเราจะไม่ทำผิดตามกำหนดนั้นเป็นความไม่บริสุทธิ์ของผู้กระทำทำให้เกิดความงุดหงิดเกิดความเศร้าหมองเกิดความฟุ้งซ่านเกิดเป็นนิวรณ์ถ้ากระทำหมดทั้งข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีแต่เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นคนแสดงเองแสดงโอวาทปาติโมกข์แต่ตอนหลังนี่ก็พระอรหันต์และพระภิกษุก็ทรงจำข้อวัดปฏิบัติทั้ง227ข้อนี้มาแสดงทุกกึ่งเดือนตอนนี้สมัยก่อนไม่ใช่สวดได้คนเดียวปฏิโมกข์นี่ไม่สวดได้คนเดียวสวดได้กันทั้งวัดหรือว่าสวดกันได้ทั้งวัดพระเป็นพันเป็นหมื่นรูปก็สวดได้หมดแต่ว่าใครบางองค์ก็เก่งไม่ได้หมดบางองค์ก็อาจจะได้ครึ่งกลางแต่ก็ต้องรู้หมดทุกองค์บางองค์ก็เขียนพระเขาเรียกว่าพระสูตรมาในพระวินัยเรียกว่าข้อวินัยเนี้ยบางองค์ก็เรียนจบบางองค์ก็ไปเรียนพระสูตรคือเรื่องราวต่างๆประวัติที่พระเจ้าแสดงบางองค์ก็จบแล้วก็ไปเรียนอภิธรรมอีกเรื่องจิตและเจตสิกก็ได้หมดบางองค์ก็สวดได้หมดเลยสวดได้ทั้งพระสูตรพระวินัยทั้งพระอภิธรรมที่สวดสมัยก่อนนะไม่ต้องใช้ตำราใช้ท่องปากต่อปากต่อกันเหมือนพวกนักร้องเพลงอ่ะมันนักร้องเพลงพวกนี้ก็เหมือนกันก็ร้องเป็นกลับเป็นกอนเป็นเรื่องเป็นราวได้เป็นเรื่องๆละครเป็นเรื่องๆอะไรเรื่องพระรักพระรามเรื่องรามเกียรติเนี่ยเขาก็ท่องปากเปล่ากันได้ก็ถ่ายทอดกันไปการที่พระไตรปิฎกสืบทอดมาทุกวันนี้ก็เพราะว่าปากต่อปากทีนี้การสวดสมัยก่อนผิดตวงก็ทักทวงพระองค์ที่นั่งอยู่ข้างธรรมาสนั้นก็ได้สวดได้เหมือนกันองค์ที่สวดได้ก็มีความชนิดชำนาญองค์ที่ฐานก็มีความชนิดชำนาญสามารถจะรู้ว่าข้อไหนผิดข้อไหนถูกเมื่อนักกฎหมายที่เรียนกฎหมายแล้วก็ย่อมมาล่างกฎหมายย่อมมาทบทวนกฎหมายกันได้ถูกต้องเพราะเรียนมาทางนี้ต้องมีความจดจำที่แม่นยำที่ไม่คลาดเคลื่อนที่ไม่เรอะเรือนสติสัมปชัญญะในการจำเป็นที่หนึ่งเป็นเลิศดังนั้นที่พระไตรปิฎกเกิดขึ้นมาเนี่ย คำสอนเกิดขึ้นมาก็เกิดจากปากของพระพุทธเจ้าเกิดจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าการที่เกิดจากพระโอษฐ์พุทธเจ้าคือพุทธเจ้าได้ปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงในดวงใจของพระองค์สว่างก็เกิดปัญญาเห็นชอบก็แสดงออกมาจากใจก็มาเป็นวาจาเมื่อวาจาออกมาแล้วก็ทุกคนก็ต้องจดจำพระอานนท์จดจำได้มากที่สุด 84,000 บางองค์พระอุบาลีก็จดจำพระวินัยได้บางองค์ก็จดจำพระสูตรได้ก็เอามาทบทวนแล้วก็มาท่องจำต่อกันมาแล้วก็มาลอยกรองเป็นตำรับตำราถ่ายทอดมาอินเดียเก็บไว้ตามแคว้นต่างๆพระเจ้าวิดินทุกแคว้นก็เอาพระไตรปิฎกไปไว้ในบ้านเมืองตัวเองถือว่าเป็นมงคลทำให้บ้านเมืองเจริญในการศึกษาพระศาสนาประเทศลังกาก็ได้รับอิทธิพลจากพระไตรปิฎกพระเจ้านิพพานได้200ปีพระเจ้าโศกก็ส่งพระไตรปิฎกมาเผยแพร่กับพระอรหันต์เอาต้นโพธิ์มาด้วยเอาลูกสาวที่เป็นพระอรหันต์มาเผยแพร่แล้วก็ส่งมาเมืองสุวรรณภูมิคือประเทศไทยเรามาขึ้นที่นครปฐมก็ส่งพระไตรปิฎกมาด้วยพระไตรปิฎกนี้ตรวจทานกันอยู่4ครั้ง5ครั้งตาริยุกต์แต่ละใหม่ก็ตรวจฐานกันเพื่อไม่ให้คลาดเคลื่อนฉะนั้นเรื่องพระไตรปิฎกที่มีมานี้ก็คือมีมาจากการสืบทอดจากการที่ท่องจำไม่ให้พลาดผิดต่อเนื่องกันมาเมื่อสมัยก่อนคนเก่งในการท่องหนังสือมากแค่40ปีเนี่ยครับคนที่จะบวชเนี่ยต้องท่อง7ตำนานจบ12ตำนานจบบางคนนี่บวชได้15วันพระปฏิโมกจบแต่ทำไมนี่คนเราทรงจำไม่เก่งแค่40กว่าปีมาแล้วนี่คนทรงจำก็เริ่มไม่มีความทรงจำไม่ชอบการทรงจำไม่บรรจุความทรงจำไว้ในสมองเรื่องของพระไตรปิฎกแต่คนสมัยก่อนมีความทรงจำได้เป็นเลิศเพราะมีสมาธิในการทรงจำฉะนั้นต่อไปคนเราก็จะเริ่มสงสัยมากขึ้นว่าเอ๊ะเป็นจริงหรือสวดกันได้หรือเมื่อสมัยก่อนเขาเล่าต่อกันจะเป็นเรื่องเขียนหรือเปล่าพระไตรปิฎกเขียนกันมาหรือเปล่าเป็นเรื่องเดากันมาท่านลองคิดดูเถอะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จก็เรื่องอภิธรรมเนี่ยฮะคนที่ไม่ได้ปฏิบัติย่อมไม่เข้าใจเลยคนที่ไม่ได้ปฏิบัติสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานที่ไม่ได้เรียนให้ลึกซึ้งไปจริงๆไม่เข้าใจเลยเรื่องจิตและเรื่องอารมณ์เรื่องของขันธ์ 5เรื่องของความเกิดดับเรื่องของอายตนะเรื่องปฏิสัมภิทาบาทเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเกิดขึ้นจากจิตผู้ปฏิบัติธรรมฉะนั้นคนที่จะหายสงสัยในหลักปฏิบัติได้คือในพุทธศาสนาหายสงสัยในธรรมะในพระสูตรพระวินัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เนี่ยพวกที่เข้าไปรู้จิตตัวเองพวกที่เข้าไปรู้จิตเห็นจิตตัวเองมีญาณทัศนะคือความเห็นถูกต้องเป็นสมาธิิก็จะหายสงสัยจากเรื่องพระธรรมวินัยหายสงสัยในบุญในบาปในสวรรค์นิพพานว่ามีจริงหรือไม่ในเมื่อเราไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ยังเข้าไม่ถึงตัวที่จะตัดสมุจเฉทประหารหายสงสัยโดยไม่มีข้อแม้เลยไม่มีข้อโต้แย้งในพระธรรมวินัยเลยเนี่ยคือโสดาบันผู้ที่เจริญวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นที่รู้วาระจิตตัวเองคนที่รู้วาระจิตคนอื่นก็ยังสงสัยอยู่เสื่อมได้แต่คนที่รู้วาระจิตตัวเองกินเดินนั่งนอนที่รู้วาระจิตตัวเองปรุงแต่งอะไรคิดนึกอะไรเกิดดับอย่างไรบุคคลนั้นจะหายสงสัยได้เร็วจะหยุดความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในศาสนาพุทธได้หมดแต่คนที่ฟุ้งซ่านคนที่คิดมากคนที่ราคะมากโทสะมากโมหะมากคนที่ปรุงแต่งอดีตมากอนาคตมากนิวรณ์มากพวกนี้จะไม่หายสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งคิดมากยิ่งสงสัยมากเพราะนั่นเป็นนิวรธรรมที่สกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดี ฉะนั้นที่เรามาสงสัยในศาสนาเนี่ยก็คือเรายังคิดมากอยู่เรายังไม่โอไปในโกน้อมในธรรมะเข้ามาใส่ใจไม่มีปัจจตังรู้เฉพาะตนเรายังอาศัยรู้จากคนอื่นอยู่เพราะไม่รู้จากตนเองรู้จากตำรับตำราบ้างรู้จากคนอื่นบอกก็ยังไม่หายสงสัยคนที่ยังสงสัยมากก็คือพวกที่รู้จากตำรับตำราพวกที่รู้จากปากคนอื่นบอกแต่ผู้ที่หายสงสัยในพระธรรมวินัยได้คือพวกที่รู้ด้วยใจตัวเองคือสามารถพิสูจน์โดยการประพฤติปฏิบัติให้รู้จิตเห็นจิตตัวเองบุคคลพวกนี้เท่านั้นแหละที่จะหายสงสัยในพระธรรมในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคลายความสงสัยจนหมดไปเรียกว่าอริยะเจ้าคือโสดาบันขึ้นไปดังนั้นหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักที่พิสูจน์ได้ที่สามารถจะการปฏิบัติเข้าไปสู่เป็นลำดับลำดับไปถึงที่สุดก็สามารถจะพ้นได้คือสามารถพ้นทุกข์ได้สามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้คือพ้นทุกข์เนี่ยหมายถึงว่ามีใจสงบเยือกเย็นและไม่เล่าร้อนได้การประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยพุทธเจ้าเนี่ยไม่เล่าร้อนได้ไม่กระสับกระส่ายไม่ทูลทุรายไม่เป็นคนโกรธไม่เป็นคนโลภไม่เป็นคนหลงไม่มีใจร้อนไม่มีไฟเผาใจอันนี้ถือว่าหลักปฏิบัติที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยสามารถทำได้ทุกคนดังนั้นเมื่อเราบวชในพุทธศาสนาเราก็จะมีข้อแม้อยู่เพราะเราบางทีเราก็ไม่สามารถจะตีแตกธรรมะต่างๆได้เพราะธรรมะนี่ลึกซึ้งเกินไปเหมือนคนเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีอะไรจะขุดเอาน้ำมันมาได้จะขุดเอาแก๊สมาได้เนี่ยความจริงมันมีแก๊สมันมีน้ำมันมันมีแต่ไม่สามารถจะเอามาได้เพราะอะไรก็เพราะความลึกมันมากเกินกำลังของคนขุดคนสมัยก่อนก็จะขุดได้แค่น้ำใช้แค่น้ำกินแต่ก่อนนี่น้ำกินก็ยังขุดไม่ได้ไม่มีเครื่องมือก็อาศัยกันไปขุดไปคุยเท่านั้นเองแต่ต่อไปพอมีเครื่องมือน้ำกินก็ขุดให้ลึกได้เจาะบาดาลลงไปได้ แต่สมัยนี้เทคโนโลยีต่างๆเริ่มก้าวหน้ามากน้ำมันก็สามารถไปขุดเจาะลึกลงไปตั้งหลายๆกิโลไปเอาน้ำมันมาได้แก๊สก็ไปเอามาได้ในกลางทะเลในกลางแผ่นดินนี่นั่นเรียกว่าที่คนเจาะเข้าไปในลึกได้ก็เพราะมีความรู้มีความสามารถจะไปเอาความลึกซึ้งอันนั้นได้แต่ทางโลกเนี่ยไอ้ลึกซึ้งอย่างนี้สำหรับคนมีกิเลสก็เจาะได้คนกว่าได้แต่ว่าทางธรรมนี่คนที่จะเจาะไปสู่ความลึกซึ้งก็คือเจาะที่ไหนคือเจาะไปสู่ศีลสมาธิปัญญาคือต้องลึกซึ้งให้สงบให้รู้จริงที่ใจตัวเองจริงจะเข้าใจเข้าถึงหลักความละเอียดอ่อนของจิตใจจึงจะเข้ารู้ลึกของธรรมะคำสอนพุทธเจ้าก็ต้องใช้หลักสติปัฏฐาน4จึงจะรู้จิตตัวเองเดินยืนนั่งนอนเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยเพียรมากๆไปเถอะเพียร3วัน7วันเดือนครึ่งเดือนคือใช้สติปัฏฐาน4ละเอียดเท่าไรติดตามสติได้มากเท่าไรกำหนดรู้ได้เท่าไรก็ย่อมรู้ลึกซึ้งมากเท่านั้นอันนี้วิธีพิสูจน์อย่างนี้ไม่มีวิธีอื่นเลยนอกจากการบำเพ็ญพุทธปฏิบัติจะให้คนอื่นเล่าว่ามีจริงอย่างไรเห็นจริงอย่างไรอย่างเงี้ยมันต้องปฏิบัติเองจึงจะรู้ได้เอามือลงนั่งตามสบายทีนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเก็บความสงสัยไปยันตายความเชื่อไม่มีศรัทธาไม่เกิดนี่เราก็ทำเยอะๆแยะๆไม่จริงไม่จังในการลงทุนในการตั้งใจที่คนที่ทำจริงทำจังนี่ก็เพราะว่าเห็นจริงแล้วเกิดศรัทธาจึงมีความเพียรต่างกับเราหรือต่างกับคนอื่นทุ่มเทกายวาจาใจเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมคนที่ไม่มีศรัทธายังสงสัยก็ไม่ทุ่มเทอะไรทำกรรมฐานก็ทำเล็กๆน้อยๆพอฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่สงบก็เลิกทำ เดินก็เลยเล็กน้อยเดินไปใจก็เปลินเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็เลิกทำกินก็กินโดยไม่ได้ตั้งสติกินไปตามอารมณ์ก็เลิกกำหนดคือไม่มีอะไรที่จะตั้งสติได้เต็มที่สมบูรณ์เดินก็ยังไม่ได้ตั้งสติให้สมบูรณ์นั่งก็ยังไม่ได้ตั้งสติให้สมบูรณ์นอนก็ยังไม่ได้ตั้งสตินอนให้สมบูรณ์กินก็ยังไม่ตั้งสติกินให้สมบูรณ์ดังนั้นยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเมื่อเรายังไม่ตั้งสติให้รู้ชัดแจ้งในการยืนเดินนั่งนอนให้สมบูรณ์เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเข้าใจตัวเองได้เพราะเราไม่มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์พอก็ไม่สามารถจะเข้าไปดูธรรมะที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่จับใจดังนั้นถือว่าของที่จับด้วยตาได้ของที่เห็นด้วยตาได้ของที่ได้ยินด้วยเสียงได้ของที่ดมด้วยจมูกได้ที่ได้กลิ่นได้ของที่ได้รับรสได้เปรี้ยวหวานมันเค็มคือของที่สัมผัสได้ด้วยหูด้วยตาด้วยจมูกด้วยกายนี่ก็เรียกว่าเป็นรูปเป็นกองแห่งรูปกองแห่งรูปนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงเป็นของเสื่อมเป็นของเสื่อมเป็นของเกิดแล้วก็ดับเป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่ยาวนานที่ของที่จับด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายไม่ได้สิ่งที่ต้องจับด้วยสติกับสมาธิปัญญาเนี่ยสิ่งที่จะรู้ด้วยใจได้เนี่ยรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญานั่นคือนามคือตัวรู้คิดนึกนั่นคือตัวนามเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์เป็นจิตอันนี้เป็นของละเอียดอ่อนที่ไม่มีตัวตนมองเห็นไม่เห็นด้วยตาจะมองดูด้วยตาไม่ได้ต้องใช้ตาปัญญาตาที่สามจะดักฟังก็ไม่ได้จะดมเป็นกลิ่นก็ไม่ได้จะเห็นเป็นรูปก็ไม่ได้จะเป็นแสงเขียวแสงขาวก็ไม่ใช่สิ่งนั้นแต่ว่าวิญญาณนี่ละเอียดอ่อนขนาดไหนขนาดหลักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะจับได้จะเอาข้องจุลทรรศน์เอาอะไรมาขยายแล้วขยายอีกที่ว่าเทคโนโลยีก้าวหน้ายังไงไปถึงแค่ไหนก็ไม่มีโอกาสจะจับวิญญาณตัวเองได้ไม่สามารถจะจับวิญญาณของมนุษย์ได้จะให้กล้องถ่ายรูปไวแสงไวอะไรก็ยังจับไม่ได้ให้ไวแสงแค่ไหนก็จับวิญญาณไม่ได้ไอ้เสียงดักกวังไวเสียงเท่าไรก็จับวิญญาณที่เป็นเสียงไม่ได้สิ่งที่จับได้ก็คือสติสมาธิปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ความไวของจิตความไวของวิญญาณความไวของความรู้สึกตัวเองเพราะนั้นพอเราเข้าจับถึงจิตใจตัวเองได้เราก็ตัดความกังขาได้หมดพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้เองรู้ที่ใจนี้เองบุญที่ใจนี่เองบาปที่ใจนี่เองสวรรค์นรกนิพพานพระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงรู้ที่จิตของพระองค์นี่เองดังนั้นที่เราจะรู้ได้ก็ที่จะถึงบางอ้อได้ก็อ้อเราได้จัดใจสงบแล้วเราก็เริ่มรู้ความจริงแล้วเรารู้ว่าใจไม่สงบเราก็รู้ว่านี่มันตัวทุกข์รู้จักความทุกข์ที่ใจคนแล้วก็รู้ว่าอ้อนี่ใจที่สงบใจที่ปล่อยวางเป็นเพราะในใจที่สว่างที่ว่างใจที่จะไปสวรรค์นิพพานได้เราก็รู้ทั้งกิเลสมากกิเลสน้อยทั้งไม่มีกิเลสของตัวเราไอ้การที่ไม่ที่รู้ในตัวเราเนี่ยเราจะเป็น

ครื่องวัดเป็นกระจกอันหนึ่งที่ส่องให้เห็นตัวเองได้ชัดความสงสัยในพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในบุญบาปในสวรรค์นิพพานก็จะหมดความสงสัยแต่การอ่านการถามการพูดสนทนาก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งเป็นอุบายหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดอยากกระทำความดีขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้ค้นคว้าก้าวหน้าต่อไปได้ก็ไม่ใช่ไร้มรรคผลการอ่านก็ดีตามที่เราไปเรียนศึกษาธรรมะพระไตรปิฎกการพูดคุยกับบัณฑิตผู้รู้ก็ช่วยให้เรามีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติพิสูจน์ค้นคว้าหลักธรรมพุทธเจ้าได้มากฉะนั้นเรื่องทั้ง3ประการเนี่ยเราก็จะต้องมีอยู่ในตัวเราเมื่อเรามาบวชระยะสั้นก็ดีระยะยาวก็ดีการประพฤติปฏิบัติใจจำเป็นต้องมีเพราะเราจะปล่อยให้ใจเรานี้เลื่อนลอยไปสู่แต่อดีตไม่เคยคิดก่อมากลับมาคิดใหม่อีกซึ่งไม่ได้อะไรที่มันเลยไปแล้วเราก็มาจมปลักอยู่ในอดีตบางทีเราก็วนแต่อนาคตเราก็ใจเราก็ฟุ้งซ่านปรุงแต่งกังวลแต่เรื่องอนาคตหรือเพ้อฝันแต่เรื่องอนาคตใจเราก็จมไปอยู่กับอนาคตสิ่งที่จะรู้ก็คือต้องรู้ปัจจุบันธรรมะนี่ต้องรู้ปัจจุบันต้องตัดอดีตออกตัดอนาคตออกถ้าเรายังปฏิบัติตัดเรื่องเก่าไม่ได้คืออดีตตัดเรื่องใหม่ไม่ได้คืออนาคตก็ยังไม่รู้จิตเห็นจิตตัวเองยังไม่รู้ธรรมเห็นธรรมที่ใจไม่สามารถจะรู้ไม่รู้แจ้งธรรมะที่ใจได้เพราะจิตตัวเองยังไม่ว่างจิตตัวเองยังวุ่นอยู่วุ่นวายอยู่กับอนาคตวุ่นวายอยู่กับอดีตฉะนั้นธรรมนี้เป็นธรรมที่เป็นกลางคืออยู่กับปัจจุบันเดินยืนนั่งนอนกินพูดคิดนึกให้รู้เท่าทันหรือรู้ขณะที่กำลังทำอะไรอยู่รู้เดินอยู่ไม่ไปคิดอย่างอดีตอนาคตนั่งรู้อยู่ว่านั่งหายใจอยู่ภาวนาอยู่ตัดไม่คิดอดีตอนาคตนอนรู้อยู่ไม่ไปคิดเรื่องอดีตอนาคตกินรู้อยู่ไม่คิดถึงเรื่องอดีตอนาคตเอาปัจจุบันที่กระทบสัมผัสนี่เรียกว่าธรรมะปัจจุบันธรรมะที่เป็นกลางฉะนั้นเราจะรู้ได้เห็นได้สิ่งอันนี้ได้ก็เราก็ต้องลงมือปฏิบัติให้จิตเป็นกลางให้จิตเป็นหนึ่งการที่เราจะได้ผลมากที่สุดก็คือทำความเพียรตลอดวันตื่นขึ้นมาเมื่อไรก็ตั้งสติทำความเพียรทันทีตื่นก็มีความเพียรในการมีสติความเพียรในที่นี้ก็คือพยายามระลึกตัวเองไม่ใช่เพียรไปนั่งให้เหนื่อยเดินให้เหนื่อยนอนให้เหนื่อยอะไรไม่ใช่ทำให้ลำบากคือเพียรพยายามตั้งสติไว้ที่กายตัวเองให้มากๆเวลานั่งก็ตั้งสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมสติมารู้ว่าตัวเองนั่งตรงก็ดีนั่งง่วงก็ดีนั่งโงกก็ดีนั่งตัวงอตัวเหยียดแล้วก็ให้รู้ตัวเองอย่างนั้นยืนเดินเคลื่อนไหวอย่างไรก้าวสั้นก้าวยาวก็เรียกว่าตั้งสติในการอิริยาบถของตัวเองก็เรียกอินทรีย์สังวรสำรวมในอินทรีย์เมื่อสีแก่ข้าก็ย่อมเกิดศีลสมาธิปัญญาอย่างเด่นชัดศีลสังวรคือการสำรวมไม่ละเมิดคำพูดไม่ละเมิดทางกายอินทรีย์สังวรก็สำรวมตาระวังตาไม่เหลือบตาลอกแลกระวังในการดูหูก็ไม่จะฟังโดยการไม่กำหนดรู้ว่าฟังอะไรกลิ่นกำหนดรู้ว่ามันกลิ่นชอบไม่ชอบกลิ่นอย่างไรรสกำหนดรู้ในการพิจารณาการเคี้ยวทุกคำกลืนเรียกกำหนดมีอินทรีย์สังวรเวลากินก็พิจารณาทุกคำกลืนไม่ยืนเดินนั่งนอนมีอินทรีย์สังวรเรียกว่าพลังเป็นพลังหรืออินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์แปลว่าพละกำลังอินทรีย์สังวรแปลว่าสังวรพละกำลังให้เกิดให้มากขึ้นฉะนั้นภิกษุถ้าไม่มีอินทรีย์สังวรแล้วย่อมไม่สงบไม่มีศีลสังวรไม่มีศีลสังวรย่อมไม่สงบย่อมฟุ้งซ่านกับตาที่เห็นรูปย่อมฟุ้งซ่านกับหูที่ได้ยินเสียงย่อมฟุ้งซ่านกับกลิ่นที่ดมย่อมฟุ้งซ่านกับรสที่ได้กินไปแล้วย่อมฟุ้งซ่านกับการสัมผัสทางกายย่อมฟุ้งซ่านกับไปน้อมนึกคิดแต่อารมณ์ภายนอกคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างเรื่องเก่าๆบ้างย่อมฟุ้งซ่าน

0: กับอารมณ์ภายนอกดังนั้นภิกษุผู้ใส่ใจด้วยการดำรงสติปัฏฐาน4ย่อมไม่ระวังใจรักษาใจไม่ประมาทไม่เลินเล่อไม่ปล่อยเกินไปก็คือระวังการกระทำของตัวเองคือจะยืนเดินนั่งนอนก็สำเนียกดูตัวเองเช่นประคับประคองเช่นเราลมหายใจเนี่ยพระองค์ท่านบอกให้สำเนียกฟังว่าลมหายใจเราเข้าอย่างไรออกอย่างไรมีลักษณะอย่างใดที่ว่าเรียนธรรมะก็คือการเรียนรู้ธรรมก็คือการเรียนรู้กายวาจาใจรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเรียนรู้อย่างนี้เองที่พุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้เรื่องอย่างนี้เองตรัสรู้เรื่องอายตนะภายในภายนอกละปล่อยวางขันธ์5ได้ก็คือการทำจิตของพระองค์ไม่ยึดว่าเป็นตัวเราตัวเขาได้นี่เองเห็นพระไตรลักษณ์ก็คือเป็นวิปัสสนาที่เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดจะเป็นรูปก็ดีเป็นนามก็ดีไม่มีอะไรตั้งมั่นอยู่ได้ในโลกนี้โลกนี้ย่อมเป็นอนิจจังย่อมเป็นทุกข์ย่อมเป็นอนัตตาในที่สุดหายความสงสัยในเรื่องตัวตนคนเราเมื่อมีความโกรธเนี่ยย่อมยึดว่าตัวเองดีตัวเองสำคัญแล้วก็คิดว่าคนอื่นไม่ดีนั่นคือตัวตนเกิดขึ้นคนจะรักก็คิดว่าตัวเองนั่นดีคนอื่นนั่นดีคิดว่าตัวเองนั่นดีสวยหล่อแข็งแรงแล้วก็คิดว่าคนอื่นนั่นดีน่ารักอันนี้เมื่อเกิดยึดเป็นตัวตนแล้วก็เกิดความรักเกิดความปรุงแต่งเกิดความทุกข์ความร้อนตามมากิเลสตัณหาก็ตามมาเกิดความโรคก็เช่นเดียวกันก็เกิดความปรุงแต่งว่าอันนั้นมีค่ามากอันนั้นดีมากอันนั้นเป็นตัวเป็นตนอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าได้มาแล้วเราจะเอามาใช้จะเป็นของเราก็เกิดความโลภความอยากได้อยากสัมผัสขึ้นมานี่เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นไม่เห็นความทุกข์ของการได้มาอันนั้นและไม่เห็นความที่แตกสลายของมันในที่สุดก็เลยกลายเป็นตัวเป็นตนที่เกิดความโลภมากโกรธมากรักมากชังมากอันนี้เมื่อเราไม่รู้จิตเห็นจิตเราแล้วเราก็ย่อมปล่อยไปตามอารมณ์พวกนี้อยู่ตลอดเวลาไม่มีหลักอะไรที่จะป้องกันตัวเองได้เลยเมื่อเราขาดสติสมาธิปัญญาแล้วฉะนั้นภิกษุผู้ปฏิบัติก็ย่อมมีความเพียรในเรื่องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ศึกษาสิ่งเหล่านี้ค้นคว้าสิ่งเหล่านี้เจริญสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาด้วยกายวาจาใจก็ต้องน้อมเข้ามาอยู่ตลอดน้อมไปเรียกโอปัญญิโกเนี่ยคือไม่ใช่น้อมด้วยคำพูดไม่ใช่น้อมด้วยการฟังต้องน้อมมาในจิตตัวเองว่าขณะนี้เรากำลังนั่งขณะนี้เรากำลังนอนขณะนี้เรากำลังกินขณะนี้เรากำลังคิดนึกอะไรคือน้อมเข้ามาอย่างนั้นเป็นปัจจตังอย่างนั้นเป็นโอปัญญิโกอย่างนั้นเรียกว่านั่นปฏิบัติธรรมแต่นี้ถ้าเราปล่อยล่ะเราปล่อยไม่น้อมขณะนั่งเราก็คิดแต่เรื่องอื่นคิดแต่เรื่องปรุงแต่งไปเรื่องอดีตมากปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตมากกังวลมากเดินเราก็คิดอดีตอนาคตกังวลมากนอนเราก็คิดอดีตนั้นโคตรกังวลมากปรุงแต่งไปถูกอดีตอนาคตทั้งกินทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนนั่นเรียกว่าปล่อยจิตออกข้างนอกหลงโลภโกรธได้ทันทีพอเราปล่อยจิตของเราเจนออกไปข้างนอกเจนฟุ้งเจนเข้ามาสู่ความสงบไม่ได้เลยกำหนดลมไม่ได้คนที่ฟุ้งมากๆเนี่ยกำหนดลมไม่ได้นะกลับมาดูตัวเองไม่ได้เพราะฟุ้งมากๆเนี่ยร้อนกระวนกระวายแสดงออกนะบางคนเป็นโรคจิตเนี่ยพวกคนที่เป็นโรคจิตพวกนี้คิดไม่หยุดน้อมเข้ามาสู่ตัวไม่ได้น้อมมาเห็นหูเห็นตาเห็นจมูกเห็นลิ้นเห็นกายเห็นใจสติสัมปัญญะไม่มีดูตัวเองลองไปสอนให้คนที่เป็นโรคจิตเนี่ยดูตัวเองที่ดูไม่ออกเห็นตัวเองไหมไม่เห็นเขาก็จะคิดแต่เรื่องความเศร้าความเครียดที่เขาได้กระทบมาเรื่องอะไรที่เขาได้รับมาเขาก็จะไปอยู่กับอันนั้นเขาจะตกอยู่ในอดีตของเขาหรือเขาจะกังวลเรื่องอนาคตของเขาไม่ใหม่เขาจะกังวลเรื่องอนาคตถ้าต่อไปจิตเขาก็จะตกอยู่ในอดีตจะเรียกว่าทำอันมืดดำทำอันไม่สว่างเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่รู้จักตัวเองเลยเขาจะรู้จักแต่อดีต ขารู้จักแต่อนาคตแต่เขาไม่รู้จักตัวเองว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เขาคิดจนเขาไม่รู้ใจตัวเองจึงเป็นโรคจิตพวกโรคจิตนี่คิดมากกว่าคนธรรมดาคิดขาดสติไอ้ตัวคิดเนี่ยมันมีแต่ตัวสติไม่มีแต่อย่างที่เราที่คิดแล้วไม่พูดเนี่ยเรายังมีสติอยู่คิดแล้วไม่ทำเรายังมีสติอยู่กิเลสมีเท่ากันมีโรคมีโกรธมีหลงมีรักมีชังแต่มันมีสติควบคุมมีความละอายอยู่มีความระวังอยู่จึงไม่พูดตามความคิดถ้าขาดสติเมื่อไหร่ก็จะพูดตามความคิดเองนั่นคือคนโรคจิตบางทีเราก็คิดอะไรประหลาดนะคนเรานะถ้าพูดตามความคิดตัวเองตายเลยประหลาดออกมาเลยคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยนั่นน่ะคนที่อย่างที่เรานั่งอยู่คนเดียวเราจะรู้สึกว่าเราคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไร้สาระก็มีคิดพิสดารอะไรต่ออะไรไปแปลกๆนั่นคือความโรคจิตจิตชนิดหนึ่งซึ่งเป็นประสาทที่เป็นอันนั้นแหละถ้าเราคิดจนไม่หยุดแล้วก็ควบคุมสติไม่ได้อันนั้นจะออกมาเป็นคนโรคจิตเป็นคนโรคประสาทพูดตามจิตพวกนั้นแล้วก็กลายเป็นคนไม่ปกติ
1: มีด้วยกันสองอย่างที่จะอยู่ร่วมกันที่จะอยู่กันได้อย่างไม่มีปัญหาอยู่ด้วยกันแบบไม่มีปัญหาคือเรียกว่าตามหลักโบราณประเพณีคือตามหลักคำสอนพุทธเจ้าอยู่แบบสามัคคีเหมือนกับบ้านเนี่ยถ้าทำเสาเดียวมันเป็นบ้านไม่ได้มันต้อง4เสาขึ้นไปหรือไม่ก็6เสา9เสาทำไมเสาเดียวมันทำบ้านไม่ได้จะทำได้ไงในเมื่อมันมีเสาเดียวมันค้ำไม่อยู่รับน้ำหนักไม่ได้การอยู่ด้วยกันหมู่มากก็เหมือนบ้านใหญ่เหมือนน้ำหนักมันมากก็ต้องมีความสามัคคีความสามัคคีทำไมจะสามัคคีคนที่สามัคคีได้เนี่ยคือเสียสละร่วมกันทำอะไรก็ทำด้วยกันเช่นสามัคคีสวดมนต์เช้ามนต์เย็นปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดอะไรเงี้ยก็เรียกว่านี่ความสามัคคีหน้าที่ซึ่งกันและกันช่วยเกื้อกูลกันนี่ก็เรียกว่าหลักสามัคคีตอนนี้ถ้าหากว่าต่างคนต่างทำไม่เกื้อกูลกันนี่ก็ถือว่าขาดหลักสามัคคีดังนั้นถ้าคนเราถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องเกื้อกูลกันแล้วก็เรียกว่าประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกันทำอะไรก็พร้อมกันเมื่อทำอะไรพร้อมกันแล้วนั้นเรียกว่าสามัคคีย่อมอยู่กันอย่างสนุกเป็นสุขไม่เร่าร้อนใจไม่เป็นทุกข์ใจไม่ขาดแต่ถ้าหากเราไม่สามัคคีเนี่ยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำก็อยู่กันไม่มีความสุขจะมีปัญหาทันทีแล้วก็เมื่อสามัคคีนี้เกิดขึ้นเนี่ยความสุขก็เกิดขึ้นความสงบก็เกิดขึ้นที่ว่าอยู่ด้วยกันให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาเนี่ยก็จำเป็นต้องเอามาใช้อย่างนี้เราอยู่ด้วยกันระหว่างความอยู่คนเดียวระหว่างความคิดเพราะอยู่คนเดียวจะคิดเพ้อฝันคิดเลื่อยเปื่อยไปเลยคิดเรื่องที่ไร้สาระเกินที่ไม่เป็นจริงจะคิดมากมายทำให้ตัวเองไม่สงบเพราะอยู่คนเดียวจะคิดแต่ว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่คิดเพราะมันมีคนโน้นพูดคนนี้พูดคนโน้นทำคนนี้ทำเราก็ใจเราก็เลยไม่เพ้อฝันไม่คิดมากก็ไม่ต้องระวังจิตเท่าไหร่แต่ต้องระวังวาจาอย่างวาจาเนี่ยคนเราจะทะเลาะกันในเรื่องวาจาโกรธกันเรื่องวาจาส่วนใหญ่จะทำกันให้เสียหายแค่ไหนก็วาจาฉะนั้นวาจาเนี่ยปากกับใจต้องตรงกันดังนั้นถ้าเราจะอยู่ด้วยกันก็ต้องคิดก่อนค่อยพูดแล้วเราจะเป็นมิตรแท้กับทุกคนจะเป็นมิตรที่ดีกับทุกคนเพราะเราคิดก่อนค่อยพูดจะพูดแล้วมาคิดที่หลังเนี่ยจะรู้เลยว่าเราพูดผิดเราพูดไม่ดีเงี้ยทำให้เขาต้องเดือดร้อนฉะนั้นถ้าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องระวังวาจาคนที่อยู่ในสังคมไม่ระวังวาจาเนี่ยแตกร้าวหมดโกรธเกลียดกันทะเลาะกันมีเรื่องกัน

ม่จบไม่สิ้นมึงว่ากูกูว่ามึงแค่วาจาเนี่ยฆ่ากันได้ทั้งเมืองเครื่องน้ำพึ่งหยดเดียวนะวาจาเนี่ยเครื่องน้ำพึ่งหยดเดียวถ้าคนเราสงวนวาจาเป็นปิยวาจาไม่กล่าววาจาที่ให้คนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรากล่าววาจาให้คนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็จะต้องเดือดร้อนที่หลังเพราะกล่าวด้วยอารมณ์ไม่ชอบอย่างเงี้ยกล่าวด้วยอารมณ์ริษยาเรากล่าวด้วยอารมณ์พยาบาทกล่าวด้วยอารมณ์โทสะเงี้ยอันนี้พอพูดไปแล้วนั่นแหละคนที่ร้อนก็คือตัวเราด้วยคนที่ฟังก็ร้อนอยากจะโต้ตอบอยากจะให้มันเจ็บปวดเหมือนที่ตัวเองเจ็บปวดเขาว่าเราก็เลยมันเจ็บแล้วก็ต้องว่าตอบไปให้คนถูกว่าตอบก็ต้องเจ็บปวดก็ต้องว่ากลับมาอีกนี่คือทุกโทษก็เกิดจากวาจาที่ไม่ระวังวาจาท่านนั้นอยู่กันเนี่ยขอให้พูดดีๆกันถ้าโกรธเราจะพูดโกรธแล้วไปนั่งสงบใจสักพักหนึ่งใจดีแล้วค่อยมาคุยกันอาตมานี่แอบไปลงครัวเจอได้ยินโยมใช้วาจาที่โกรธกันอาตมาก็เห็นใจนะคนอายุมากๆเนี่ยก็อารมณ์ก็แต่ที่จริงก็ไม่ควรจะใช้ถ้าคนอื่นเขาไม่ได้ยินนะก็ไม่ดีนี่อาตมาไปได้ยินเองก็เออต้องอภัยเห็นใจอ่ะเพราะว่าเขาทำมากกว่าที่เขาแสดงออกคือโยมเสียสละมากอ่ะทำจนเหน็ดเหนื่อยมากก็อภัยแต่ที่จริงแล้วถ้าคนอื่นเขาไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ถูกเพราะใช้เสียงตวาดเนี่ยไม่ถูกคนเราไม่ใช่ไม่อยู่ในวัดนี่เขาไม่ตวาดกันละยมตะคอกขู่ตวาดนี่เขาไม่ใช้เพราะมันเป็นเรื่องที่แบบรุนแรงเกินไปสำหรับคนที่ฟังจะตวาดจะคอกขู่พูดจาเงี้ยเราตวาดจะไม่ได้นะเพราะคนมาอยู่นี่ไม่ใช่ลูกหลานกันเราเพียงมาภาวนาเป็นญาติกันมาเป็นสหธรรมิกแต่ไม่มีสิทธิที่เราจะไปตวาดไปตะคอกขู่ใครจะใช้คำหนักใส่อารมณ์ไปไม่ได้ต้องคิดให้ดีอย่างนี้เราจะใช้ไม่ได้นะก็ต้องระวังวาจาเดี๋ยวถ้าใครตะคอกครูก็ไม่เบื่อก็เอาเทปไปอัดแล้วก็มาเปิดที่ร้านทำใช่ไหมโยมก็จะโอ้โหนี่ใครอะตวาดดังลั่นเลยก็ไม่ดีอายเขาทีนี้เราก็เลยก็เห็นใจแหละคนทำงานเนี่ยต้องก็คงต้องทำแบบคนมีสติทำแบบเมตตาแล้วก็ทำก็จะให้มันความโกรธนี่ครอบงำไปก็บอกศาลานี้ธรรมคนทำอาหารนี่มีบารมีมากจะเป็นคนไม่อดไม่อยากอีกต่อไปแล้วเลิกจนแล้วพวกแม่ครัวเนี่ยเลิกจนทุกชาติแล้วเกิดชาติใดแสนใดก็ไม่จนแล้วพวกแม่ครัวเนี่ยเลิกจนคนที่เป็นแม่ครัวนี่ไม่มีรู้จักคำว่าจนแล้วต่อไปถ้าตามหลักนะจะเป็นคนไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนเหมือนพระเจ้าพิมพิสารนะคุมคนทำโรงครัวคุมพวกคน500ครอบครัวทำอาหารส่งพระรวยไปเป็นชาวแผ่นดินมีวาสนามากเพราะอะไรเพราะเป็นเองเป็นคนหน้าคุมกบศาลานิยธรรมเนี่ยสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกรรมฐานพระเนี่ยบิณฑบาตพอสมาทานธุดงค์เนี่ยสมาทานธุดงค์ข้อเนี้ยคือสมาทานกรรมฐานข้อเนี้ยเรียกศาลานิยธรรมคือบิณฑบาตต้องมาใส่บาตรกับพระทุกวัน4องค์เวลาจะจำพรรษาที่ไหนเนี่ยจะต้องไปให้มีพระ4องค์ขึ้นไปสมาทานว่าข้าพเจ้าจะขอกรรมฐานบทนี้ถือไปถึง12ปีเพราะ12ปีถ้าสำเร็จแล้วเนี่ยจะไปบิณฑบาตที่ไหนในป่าในดงจะมีเทวดามาให้จะไม่อดองเดียวเนี่ยสามเรียงพระได้500องค์เป็นพันองค์อาหารที่พระสารานิยธรรมทำเนี่ยกรรมฐานบนนี้สำเร็จแล้วเนี่ยจะกินไม่หมดเขาเรียกว่าเหมือนบาททิพย์เลยสมัยก่อนมีภิกษุณีมีพระภิกษุถือกันถือสารานิยธรรมสารานิยธรรมนี่หมายถึงไปบิณฑบาตแล้วก็จะมาแบ่งให้พระ4องค์

แล้วก็จะประกาศชาวบ้านไว้สมัยก่อนประกาศว่าพระองค์นี้นะหรืออาตมาอาตมากำลังถือสารานิยธรรมพวกญาติโยมจะรู้แล้วอ๋อสารานิยธรรมพระองค์นี้กำลังถือกรรมฐานบทนี้จะต้องบินธบาตทุกเวลาตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเนี่ยก่อนเที่ยงเนี่ยบินได้ถ้ามีพระสิบองค์เนี่ยท่านก็ไปบินกลับมาแล้วก็จะใส่บาตรให้ทุกองค์เลยแต่ถ้าเหลือก็ฉันถ้าไม่เหลือก็ต้องยอมอดถ้าไม่พอก็ไปบินมาใหม่ถ้าไม่มีก็ต้องยอมอดแต่ห้ามโกรธแต่ว่าเราทำไปได้สิบปีเนี่ยเกิดไปโกรธแล้วแหมเนี่ยนะพระพวกนี้ไม่เหลือไว้ให้เราเลยเงี้ยพอโกรธปุ๊บต้องตั้งต้นนับหนึ่งใหม่แต่ถ้าสมมติว่าใส่บาตรทุกวันทุกวันเนี่ยพระสิบองค์หรือสี่องค์ขึ้นไปเนี่ยบิณฑบาตแล้วมาใส่จนไม่โกรธเลยเนี่ยถึงสิบสองปีพอวันที่สองปีเนี่ยถ้าองค์นี้ไม่โกรธก็จะสำเร็จเลยพอสำเร็จแล้วเนี่ยท่านจะไปบิณฑบาตที่ไหนคนบ้านไหนจะไม่ใส่บาตรไม่มีเทวดาจะต้องดลใจไปอยู่ในป่าในดงก็ไม่อดไม่อยากถือว่าเป็นผู้มีลาภมากสมมติว่าญาติโยมสมมติว่าพระ500องค์เนี่ยญาติโยมเขาทำสลักพัดเนี่ยพระองค์ทำสาราเนี่ยทำต้องถูกลาภได้ลาภมากได้บาตรได้จีวรได้อาหารมากกว่าองค์อื่นเป็นผู้มีลาภสมัยพุทธเจ้าเนี่ยพอดีพระที่ทำสารานี้ทำในพอดีเกิดศึกสงครามพระก็หนีไปในป่าก็ไปยังไงไปบินธบาตกับโคนไม้มาเลี้ยงพระ500องค์พิจุนีก็หนีไปในป่าก็มาเลี้ยงพิจุนี50องค์ไปบินธบาตกับพวกเทวดาจนกว่าศึกสงครามจะหมดแล้วก็ขับออกจากป่าก็มาอยู่เมืองก็มาบินธบาตชาวบ้านแต่ตอนที่หลบไปนั่นน่ะด้วยอานิสงส์ทำสารานี้ทำเนี่ยไม่อดเทวดามาใส่บาตรฉะนั้นบางทีถ้าถือไปถึง12ปีวันนี้จะสำเร็จแล้วท่านก็ไปพอบิณฑบาตเสร็จแล้วก็มาถวายพระหมดแล้วก็เอาบาตรไปตั้งแต่ตัวเองก็ลงไปอาบน้ำพอขึ้นมาพระท่านก็ที่อาหารไม่พอก็ยกบาตรไปฉันท่านก็ขึ้นมาแต่งตัวได้นึกว่ากูจะสำเร็จวันนี้ก็เลยโกรธเลยดูสิเราถือมาจะ12ปีเนี่ยบิณฑบาตให้พระมาจนไม่รู้เท่าไรเนี่ยมันนึกถึงบุญคุณตัวเองแค่วันเดียวเราจะสำเร็จครบ12ปีเนี่ยยังมาเอาบาตรเราไปกินก็โกรธเท่านั้นแหละไม่สำเร็จเลยไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ต้องกลับไปตั้งต้นนับใหม่การให้ทานเนี่ยต้องไม่โกรธถึงจะได้บุญมากก็แสดงว่าโยมเนี่ยเป็นผู้ให้เนี่ยต้องไม่โกรธเป็นแม่ครัวเนี่ยห้ามโกรธแม่ครัวเนี่ยเท่ากับสารานี้ทำโยมโยมทำเนี่ยอาจจะมากกว่า12ปีแต่ห้ามโกรธถ้าโกรธแล้วต้องนับหนึ่งใหม่แต่ถ้าไม่โกรธเนี่ยโยมจะมีลาภมากสมัยก่อนมีพระภิกษุณีเนี่ยทำสารานิธรรมบิณฑบาตเลี้ยงพระด้วยกันแต่ต้องใส่บาตรวันละ4องค์ขึ้นไปจึงจะเป็นสารานิธรรมแต่นี้องค์หนึ่งเนี่ยไม่สำเร็จองค์นั้นทำไปยันตายเลยบิณฑบาตไปเรื่อยๆแล้วไม่สำเร็จเพราะว่าท่านแบบคงจะแบบทำไม่สมบูรณ์แล้วก็พยายามทำอาจจะได้3องค์มั่ง2องค์มั่ง10องค์ท่านก็ทำสารานี้ทำแต่ไม่ครบแล้วท่านก็ตายไม่สำเร็จแล้วองค์หนึ่งที่นั่งกรรมฐานตรงนั้นเพื่อนกันนะไม่ทำบอกเราบวชนี่ถือว่าไปนิพพานดีกว่าเราไม่ต้องการได้ร่ำรวยไม่ต้องการได้ทรัพย์สมบัติแล้วเราต้องการไปนิพพานเดี๋ยวนั่งกรรมฐานเดินจงกรมอย่างเดียวไม่ให้ทานใครบิณฑบาตฉันแล้วก็ไม่ให้ใครผลสุดก็ตายด้วยกันทั้งคู่องค์ทำสารานี้ทำเนี่ยที่บิณฑบาตถวายพระทุกวันเนี่ยก็ไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาเขาบริวารมากวิมานมากรุ่งเรืองมากรัศมีมากแต่เพื่อนที่ไปเกิดเทวดาด้วยกันเป็นเทวดาจนองค์ที่กรรมฐานก็เป็นเทวดาจนกว่ามีอนุภาพเท่ากันจริงแต่ว่าจนกว่ารัศมีน้อยกว่าบริวารเขาเรียกว่าบริวารน้อยกว่าพอลงมาเกิดในศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยก็ลงมาเกิดตัวองค์ที่เป็นสารานิธรรมที่ถวายอาหารทุกกับพระเนี่ยก็มาเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินและตัวองค์เทวดาที่ไม่ทำสารานิธรรมก็เกิดมาเป็นลูกนางสนมมาเกิดพร้อมกันเลยแล้วพอได้ขวบหนึ่งพอพูดได้ก็ระลึกชาติได้ทั้งคู่องค์สารานิธรรมเขาบอกเนี่ยก็คุณนั่นน่ะเองนั่นน่ะเมื่อตอนเป็นพระน่ะ
ไม่ยอมตักบาตรทำบุญไม่ยอมทำสารานิธรรมสิจึงได้เกิดมาเป็นลูกนางสนมถึงได้จนนะเลยต้องมานอนเปลวไหวอ่ะเออใช่สิก็ท่านนั่นแหละทำสารานิธรรมจึงได้มาเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินมานอนในเปลทองอู่ทองก็คุยกันนั่นแหละเพราะเป็นเพื่อนกันนี่เสร็จแล้วพอหลานนั้นจะเผลอตัวคุยกันในอดีตพอไม่มีคนใช้พอพวกนางสนมที่เป็นแม่เลี้ยงมาดูเอ๊ะเด็กสองคนที่คุยกันได้ตกใจก็แอบดูก็คุยเพราะเผลอคนจะคุยก็เลยไปฟ้องเจ้าแผ่นดินฟ้องบอกว่าคิดว่าเด็กสองคนนี้จะมีวิญญาณมาสิงหรือเป็นพวกผีศาจอะไรมาเกิดพบพูดกันได้แล้วก็พูดอะไรเรื่องที่ไม่รู้เลยบอกพระเจ้าแผ่นดินก็เลยบอกเราก็ไม่น่าว่าลูกเราจะเป็นอย่างนั้นให้คนราชครูไปดูคนที่ฉลาดไปฟังไปสืบดูซิว่าเป็นยังไงลูกเรามันมีผีสิงจริงๆหรือเปล่าทำไมจึงคุยกันได้ทั้งที่เด็กยังไม่โตยังนอนอยู่ในเปลก็ไปฟังสังเกตดูก็ได้ยินพูดเรื่องการก่อนทำตักบาตรทำบุญสิทำสารานิธรรมชาตินี้จึงได้มาเป็นลูกเจ้านอนในอู่ทองเลยก็คุยกันอย่างนั้นแหละก็มาบอกเจ้าแผ่นดินบอกคุยจริงๆแต่กระหม่อมฉันก็ไม่สามารถจะตีแตกว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องวิญญาณหรือเปล่ามีวิญญาณอะไรมาสิงหรือเปล่าก็เลยต้องไปทูลถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกว่านั่นแหละเขาพูดเรื่องจริงเพราะในอดีตที่แล้วมาในยุคของพระมหากัสสปะเนี่ยพุทธเจ้าองค์ก่อนน่ะพวกนี้เขาได้บวชเป็นพระในพุทธศาสนาเขาทำสารานิธรรมองค์หนึ่งไม่ทำองค์ที่ทำก็มาเกิดเป็นลูกกษัตริย์องค์ที่ไม่ทำก็มาลูกนางสนมมาเป็นลูกนางสนมพระเจ้าแผ่นดินรู้ก็ดีใจเลยดีใจว่าลูกตัวเองนี่มีบุญมาเกิดเป็นพระมาเกิดเป็นเทวดามาเกิดก็ยกย่องโอ้พยายามที่จะนุถนอมพอได้อายุ7ขวบเท่านั้นเนี่ยขอบวชเลยขอบวชเพื่อนก็บวชตามไปบวชที่สุดก็ไม่เป็นเจ้าแผ่นดินหรอกแต่เป็นพระบวชนิสัยเก่าก็เลยบวชพอบวชเสร็จแล้วก็ทำความเพียรผู้เป็นทั้งสององค์ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่องค์ที่ทำสารานิธรรมเนี่ยวันละ500สำรับมีญาติโยมตามมาถวายไปบินที่ไหนก็ไม่มีอดเลยองค์ที่ไม่ทำสารานิธรรมก็ต้องมาอาศัยองค์นั้นฉันบาตรจีวรเสนาสนะไปอยู่ที่ไหนเนืองนองก็เหมือนว่าตัวเองเป็นลูกเจ้าแผ่นดินมันก็ง่ายอยู่แล้วนะใครๆก็ต้องชอบใครๆก็ต้องเคารพจริงๆมันไม่ใช่เพราะอย่างนั้นเป็นเพราะลาภเก่าที่ตัวเองทำไว้ชัดก่อนเนี่ยสารานิธรรมแต่ต้องไม่โกรธนะโยมนะถ้าโกรธมันไหม้หมดนึกข้อนี้ให้ได้โยมนะแม่ครัวนึกข้อนี้ให้ได้นะให้แล้วจะไม่โกรธให้แล้วจะดีใจพอโกรธแล้วก็ต้องตั้งต้นใหม่เหมือนกันเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยให้ก็จะไปโกรธมันลูกก็เหมือนกันให้พ่อแม่ก็จะไปโกรธพ่อแม่ถ้าให้แล้วเหมือนไม่มีบุญคุณต่อกันให้แล้วเหมือนลูกก็เหมือนไม่ได้ตอบแทนคุณถ้าโกรธพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ให้ลูกก็อย่าไปโกรธเหมือนไม่ได้ทำบุญถ้าให้ลูกแล้วไม่โกรธเนี่ยมันเป็นบุญของที่เลี้ยงลูกได้เลี้ยงเอาบุญไม่ได้เลี้ยงเอาคุณแต่ถ้าลูกให้พ่อแม่เนี่ยโดยไม่โกรธพ่อแม่เนี่ยก็เหมือนตอบแทนบุญคุณได้บุญต้องไม่โกรธกันทั้งแม่ทั้งลูกเราอยู่ด้วยกันนี่ก็ต้องให้โดยไม่โกรธกันจะดีที่สุดให้แล้วก็ไม่ลำเลิกบุญคุณกันว่าฉันเนี่ยอุตส่าห์ให้แกมาเท่านั้นเท่านี้แกยังไม่เห็นใจอย่าไปพูดงั้นถ้าไปพูดงั้นเหมือนกับเราทวงบุญคุณแต่ที่เราทำไปแล้วก็ถือว่าสบายใจทำแล้วเป็นสุขคนที่รับเขาก็เป็นสุขก็ถือว่าเป็นบุญของคนให้คนรับดีกว่านะต่อไปนี้คงไม่มีใครให้โกรธแล้วนะคงจะเลิกดุตะคอกกันแล้วเนาะห้ามนะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวห้ามตะวันไม่ใช่คนนะเขาตะวัดไอ้คนอื่นตะวัดคำว่าตะวัดนี่เขาดุสัตว์ตะวัดขู่ตะคอกเนี่ยเขาดุสัตว์ยังเป็นงัวควายหมูหมากาไก่ก็ไล่ตวาดให้ไปอ่ะนั่นไม่ใช่เขาไล่คนไม่ใช่ตวาดคนแต่คนนี่เขาต้องพูดกันเพราะพูดกันดีๆเพราะคนนี่รู้เรื่องง่าย
เพราะสัตว์ไม่รู้ไปเงี้ยไล่มันไปไม่ไปก็ไปเงี้ยต้องไปข้อ

0: แหล่งถ้าคนบอกไปงี้เขาก็ไปอ่ะบอกเชิญไปนั่งตรงนั้นนะข้างเขาก็ไปไม่ใช่ว่าไปนั่งตรงนั้นโอ้โหตาเขียวใส่ไม่ได้คนรู้บอกว่านี่ตรงนี้ตรงนี้จำเป็นจะต้องย้ายที่นั่งนะคะไปนั่งตรงนั้นนะคะเนี่ยคนรู้ไหมใครยังไม่ไปแล้วจะบอกไปนั่งตรงนั้นเนี่ยโอ้โหเสียความรู้สึกมากเลยไล่เหมือนหมูเหมือนหมาเนี่ยคนก็เจ็บปวดแต่ถ้าหากว่าเป็นสัตว์เนี่ยมันก็สัตว์มันยังโกรธนะหมาที่มันยังขวามองขวางเลยนะเฮ้ยลองรวมหมาวัดเนี่ยมันไปไล่มันมองคอนเลยนะบางตัวมีเซนดีกว่าสัตว์อื่นนะมันรู้โยมขนาดแมวมันยังรู้แต่หมาบอกว่านี่นะฉันเสร็จแล้วนะเอาลูกแมวเอาแมวเนี่ยไปไว้ตรงอื่นนะเดี๋ยวเราจะย้ายกุฏิอย่าดื้อกุฏิสมัยก่อนนะพูดข้างบนตลาดเนี่ยแมวมันอยู่ตรงไกลมันได้ยินโยมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะรื้อกุฏิหลังนั้นนะฉันเสร็จแล้วต้องยกเอาลูกแมวแม่แมวไปไว้ที่อื่นก่อนนะอย่าไปรื้อก่อนนะเสร็จแล้วพอยังฉันไม่ฉันเสร็จแล้วแมวมันขนลูกไปอยู่ที่อื่นเลยมันรู้โยมดูสิไม่ต้องบอกมันเลยนะมันรู้อย่างคนเราจะมาบอกโอ้ยอย่างนี้สัตว์พวกนี้มันมีความรู้แน่นอนไอ้ตัวที่ตายมันไม่ขนหรอกโยมไอ้ตัวไหนตายไม่ฆ่ามันฆ่าตัวเป็นไปไว้ที่อื่นพอเสร็จแล้วพระฉันเสร็จแล้วก็เกียมคอนเกียมจังแหลงก็งัดแมวเข้าไปแล้วไม่ต้องไปตวาดมันด้วยซ้ำโยมมันไปก่อนไม่ต้องไปไล่มันดังนั้นคนเรามีปัญญาเนี่ยเขาไม่ต้องตวาดต้องไล่ไม่ต้องขู่ตะคอกหรอกเขาใช้ปัญญาพูดกันมันง่ายดีกว่าและไม่ช้ำเรียวบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นก็แบบก็อยู่กันแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นดีกว่าทำยังไงจึงบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นอันนี้สำคัญที่สุดคนเราเนี่ยจะเอาบัวเนี่ยน้ำก็ขุ่นบัวก็ช้ำทำไงไอ้คนที่มันไม่มีสติปัญญาเนี่ยเอาบัวบัวก็ช้ำแล้วน้ำก็ขุ่นบัวก็ไม่ได้ดีน้ำก็ไม่ได้ดีจะโบราณบอกนี่นะลูกหลานไปเอาบัวเนี่ยอย่าให้บัวช้ำน้ำขุ่นนะลงไปถอนบัวแล้วไปถอนไปค่อยย่องคนไปถอนบัวเขาต้องค่อยย่องไปค่อยย่องย่องย่ำไม่ใช่ลงพุ่ดพุ่ดไปถึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเงี้ยบัวมันก็ขาดสายบัวมันก็ขาดไอ้น้ำก็ขุ่นก็เรียกบัวช้ำน้ำขุ่นแล้วเนี่ยเป็นการปกครองของการอยู่ด้วยกันฉะนั้นทำยังไงจะให้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นอยู่ด้วยกันแบบไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันไม่พูดคำหยาบใส่กันไม่ใช่อารมณ์ที่จะมาโหรับตายก็ไม่ต้องคิดอย่างนั้นไม่ต้องไปทำงั้นไปตวาดกันนี่ไม่ได้โยมเราไม่ใช่แมวนี่ใช่ไหมไม่ใช่กาไม่ใช่ไก่อะใช่ไหมถ้าไปดูงานก็พวกแต่สัตว์บางตัวเนี่ยแล้วเราเลี้ยงสัตว์เราจะรู้เลยว่าโอ้โหสัตว์นี่มันฉลาดเราไม่ต้องดุต้องว่ามันก็ได้ถ้ามันรู้แล้วไหนเลยสัตว์มันฉลาดรู้ขนาดนี้พูดรู้เรื่องไหนเลยคนจะไม่รู้เพราะคนประเสริฐกว่าสัตว์ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปดุไปว่าละคนธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ดุไม่ว่านะเป็นธรรมที่ปกครองเอามาใช้ได้ในสังคมทำเมตตาทำไม่เบียดเบียนก็ด้วยกายวาจาใจอันนี้เราเวลาจะดุตะคอกเราก็ต้องนึกว่าคนนะคนนะนี่คนนะไม่ใช่สัตว์นะยอมจะตวาดใครก็นี่คนนะคนนะไม่ใช่สัตว
1: ์ชาวพุทธก็ถือว่าการทำบุญได้มากก็คือการถวายแก่พระสงฆ์ซึ่งจำนวน4องค์ขึ้นไปเรียกว่าเป็นสังฆทานเป็นกำลังใหญ่พุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นการให้ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตที่ได้ทำบุญครบเป็นสังฆทาน นี่คือการให้ทานแล้วทำบุญชาวพุทธก็รู้ด้วยว่าทำบุญอย่างไรที่จะกลับได้มากอยู่ทุกวันก็คือการทำใจให้ดีทำใจไม่โกรธก็ถือว่าได้บุญมากแล้วด้วยการให้ทานทางใจให้ทานทางใจก็คือการไม่โกรธไม่แกล้งกันไม่อิจฉากัน

อยู่ทุกวันก็คือการทำใจให้ดีทำใจไม่โกรธก็ถือว่าได้บุญมากแล้วด้วยการให้ทานทางใจให้ทานทางใจก็คือการไม่โกรธไม่แกล้งกันไม่ปิฉากันไม่นินทาให้ลายกันไม่โกหกกันไม่หลอกลวงกันนี่คือว่าทำบุญด้วยใจเป็นเองยันตายนั่นถือว่าให้ทานอันสูงสุดไม่มีทานใดจะประเสริฐเท่ากับการให้แก่พ่อแม่ตัวเองซึ่งเป็นพระอรหันต์

ที่ดีด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี่คือความสบายใจฉะนั้นบุญกับบาปจึงอยู่กันไม่ได้คนมีบุญก็อยู่คนมีบาปไม่ได้คนมีบาปก็อยู่คนมีบุญไม่ได้ผัวมีบาปก็อยู่กับเมียมีบุญไม่ได้เมียมีบาปก็อยู่กับผัวมีบุญไม่ได้ฉะนั้นทำมาหากินก็ต้องอาศัยคนมีบุญเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมถ้ามีบาปก็อยู่ที่ไหนไม่ได้บาปมากก็ต้องไปอยู่ในนรกก็ไปอยู่ในคุกสมัยนี้นรกทันตาเห็นคนไปอยู่ในคุกลนคุกด้วยอยากรวยเร็วขายยามา อะไรอย่างเงี้ยก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็โทษถึงประหารโทษถึงตายนี่ถือว่าทำบาปเห็นในชาตินี้คนที่ทำบุญเนี่ยจะไม่หวั่นไหวจะไม่กลัวคนนินทาสังเกตดูว่าคนที่มีบุญเนี่ยจะไม่กลัวคนนินทาพอสำรวจตัวเองแล้วไม่มีอะไรที่จะน่านินทาเพราะถือว่าตัวเองดีกับทุกคนทั้งตอนหน้าเราก็ดีกับเขารับหลังเราก็ดีกับเขาเราไม่เคยอิจฉาใครไม่เคยนินทาใครก็เนี่ยแหละคนมีบุญก็ไม่ระแวงไม่กลัวใครซุบซิบนินทาไม่มีใครว่าร้ายใครกล่าวร้ายก็เข้าตัวเองใครอิจฉาเราใครไก่เราก็เราก็กรรมนั้นก็กลับไปหาตัวเขาเองจึงว่าบุญเนี่ยย่อมอยู่ในใจของคนมีบุญจะเย็นใจสบายใจคนมีบาปจะร้อนเพราะไปด่าเขาไว้ไปนินทาเขาไว้ไปแกล้งเขาไว้ไปโกงเขาไว้ไปลักเขาไว้ไปทำอะไรไม่ดีไว้ก็จะมีบาปมีบาปก็จะอยู่ที่ไหนก็ระแวงมองคนเป็นศัตรูไปหมดไม่ก็ใครเลยแม้แต่พ่อแม่ตัวเองก็มองเป็นศัตรูไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเพราะบาปมันอยู่กับคนมีบุญไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าเราต้องหมั่นให้ทานหมั่นรักษาศีลกายวาจาให้สงบหมั่นทำใจให้เป็นสมาธิสวดมนต์ให้เป็นภาวนาให้ทุกวันก่อนนอนก็สวดมนต์อิติปิโส3จบหรือเท่าอายุตัวเองสวดทุกวันนะโมตัสสะอิติปิโสพุทธมหากาสวดไปสวดไม่ได้กับกลางตำราสวดแล้วก็ก่อนนอนเพื่อวิงวอนให้เกิดพลังใจเป็นบุญกุศลให้แก่พ่อแม่เราอยู่เย็นเป็นสุขให้แก่ญาติเราอยู่เย็นเป็นสุขให้แก่ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขด้วยพลังใจของเราก็เมื่อเราทำอย่างนี้ทุกวันไปใจเราก็จะมีพลังงานที่ไปต่อสู้กับโรคอันสับสนวุ่นวายโรคอันมีเหลี่ยมมีคมมีขู่มีเรื่องกลเยอะที่เราบางครั้งก็พลาดพลั้งไปไม่ทันโลกฉะ นั้นเมื่อเราสวดมนต์ภาวนาแล้วเราก็มีบุญที่ไปสู้กับโรคได้อย่างดีที่ทำอะไรเราไม่ได้เรียกว่าคนมีบุญตกน้ำเมื่อไหร่ตกไหวเมื่อไม่ทำอะไรก็ไม่อันตรายบุญคุ้มครองแม้แต่ไปรถชนรถคว่ำก็ไม่ตายว่าคนมีบุญนะตกเครื่องบินก็ไม่ตายเครื่องบินตกยังรอดตายข้อบุญมันยังอยู่ถ้าบุญไม่มีเนี่ยอยู่ได้ดีก็ตายหาเรื่องตายหาเรื่องเจ็บฉะนั้นเราจะต้องเชื่อว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่อายุเราไม่นมากมีขู่มีเรื่องกลเยอะที่เราบางครั้งก็พลาดพลั้งไปไม่ทันโลก ฉะนั้นเมื่อเราสวดมนต์ภาวนาแล้วเราก็มีบุญที่ไปสู้กับโรคได้อย่างดีที่ทำอะไรเราไม่ได้เรียกว่าคนมีบุญตกน้ำเมื่อไหร่ตกไหวเมื่อไม่ทำอะไรก็ไม่อันตรายบุญคุ้มครองแม้แต่ไปรถชนรถคว่ำก็ไม่ตาย

0: แล้วเราก็ต้องแก่เราก็ต้องตายเราก็ต้องเป็นคนไม่มีอะไรเหมือนกันแต่ที่มีก็คือว่ามีบุญทำไว้ก่อนแก่มีบุญทำไว้ก่อนเจ็บมีบุญทำไว้ก่อนตายทำตั้งแต่เกิดมามีบุญแล้วก็ทำบุญกุศลไว้จนสมบูรณ์แล้วก็จะได้ความสำเร็จสมบูรณ์ทุกอย่างทำอะไรก็ไปได้ดีเพราะบุญช่วยฉะนั้นตรงนี้ถ้าคนเราไม่เชื่อบุญตัดบุญทิ้งไปแล้วก็อยู่คนบาปอย่างเดียวเจอผัวก็ผัวมีบาปเจอเมียก็เมียมีบาปเจอเพื่อนก็เพื่อนมีบาปเจอมิตรก็มิตรมีบาปบาปทำมีแต่ทุกข์ร้อนตลอดเวลาด่ากันทะเลาะกันแตกแยกกันเพราะมีบาปจะหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องแสวงหาบุญให้เกิดขึ้นในใจเจอสามีก็มีบุญสามภรรยาก็มีบุญลูกก็มีบุญเพื่อนก็มีบุญมีบาปไม่มีบาปมีแต่บุญเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตก็จะรุ่งเรืองก็จะเจริญก้าวหน้าต่อไปมันยังสังคมของโยมเนี่ยก็ต้องหาคนดีมาไว้เยอะๆคนดีมาไว้เยอะๆเพราะอะไรคนดีมันช่วยเราได้คนดีในที่นี้คือมีคุณธรรมดีในที่นี้ก็คือคนที่ไม่เอาเปรียบคนไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบคนคือเป็นเพื่อนที่ดีคือช่วยคือให้ช่วยอะไรช่วยให้คือให้เสียสละไม่เห็นแก่ได้คือทำด้วยความจริงใจทำด้วยความเต็มใจถ้าเราอยู่ในสังคมอย่างนี้เราจะเจอสังคมนี้น่าอยู่รู้สึกเราไม่ผิดหวังที่เจอแต่คนดีเราก็จะมีกำลังใจที่ต่อสู้กับชีวิตได้อย่างไม่ท้อถอยที่อาจารย์ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้สิ่งละอันพันละน้อยก็เพื่อต้องการฉลองศรัทธาญาติโยมที่ตั้งใจได้นิมนต์พระมาในฐานะอาตมาเป็นตัวแทนก็โมทนาคาถาเป็นภาษาไทยว่าขอให้ทุกคนได้จงมีบุญทุกคนได้สร้างบุญกุศลไว้ให้เต็มสมบูรณ์แล้วก็จะมีความสุขตลอดชีวิตนี้และก็ชีวิตหน้าในสังคมเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปมีความเจริญรุ่งเรืองคิดอะไรก็สมความปรารถนาที่ตั้งใจทุกอย่างที่ปรารถนาไว้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขกายสบายใจมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเถิด
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

8ตายนะสูตรว่าด้วยตายนะเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปตายนะเทพบุตรผู้เคยเป็นเจ้าลัทธิมาก่อนมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าพราหมณ์ท่านจงพยายามตัดกระแสจงบรรเทากามเสียเถิดเพราะหากมุนีไม่ละกามย่อมเข้าถึงความมีจิตแน่วแน่ไม่ได้ถ้าบุคคลจะทำความเพียรพึงทำความเพียรนั้นจริงๆพึงบากบั่นทำความเพียรนั้นให้มั่นคงเพราะว่าการบรรพชาที่ปฏิบัติย่อหย่อนย่อมโปรยทุลีคือกิเลสให้แปดเปื้อนยิ่งขึ้นความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะทำแล้วย่อมเดือดร้อนภายหลังความดีใดทำแล้ว

ไม่เดือดร้อนภายหลังทำความดีนั้นดีกว่าหญ้าคาที่บุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือแน่นอนฉันใดความเป็นสมณะที่บุคคลปฏิบัติไม่ดีย่อมฉุดเข้าไปในนรกฉันนั้นกรรมที่ย่อหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่งวัดที่เศร้าหมองและพรหมจรรย์ที่พึงระลึกถึงด้วยความระแวงสงสัยทั้งสามนั้นไม่มีผลมากตายนะเทพบุตรครั้นกล่าวดังนี้แล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองครั้นเมื่อราตรีนั้นล่วงไปแล้วพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้ตายนะเทพบุตรผู้เคยเป็นเจ้าลัทธิมาก่อนมีวรรณะงดงามยิ่งนักเมื่อราตรีผ่านไปเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของเราว่าพราหมณ์ท่านจงพยายามตัดกระแสจงบรรเทากามเสียเถิดเพราะหากมุนีไม่ละกามย่อมเข้าถึงความมีจิตแน่วแน่ไม่ได้ถ้าบุคคลจะทำความเพียรพึงทำความเพียร นั้นจริงๆพึงบากบั่นทำความเพียร นั้นให้มั่นคงเพราะว่าการบรรพชาที่ปฏิบัติย่อหย่อนย่อมโปรยทุลีคือกิเลสให้แปดเปื้อนยิ่งขึ้นความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะทำแล้วย่อมเดือดร้อนภายหลังความดีใดทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังทำความดีนั้นดีกว่าหญ้าคาที่บุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือแน่นอนฉันใดความเป็นสมณะที่บุคคลปฏิบัติไม่ดีย่อมฉุดเข้าไปในนรกฉันนั้นกรรมที่ย่อหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่งวัดที่เศร้าหมองและพรหมจรรย์ที่พึงระลึกถึงด้วยความระแวงสงสัยทั้งสามนั้นไม่มีผลมากตายนะเทพบุตรครั้นกล่าวดังนี้แล้วได้อภิวาทเรากระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองเธอทั้งหลายจงศึกษาเล่าเรียนทรงจำตายนะคถาไว้ภิกษุทั้งหลายตายนะคถาประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ตายนะสูตรที่8จบ

9จันทิมะสูตรว่าด้วยจันทิมะเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นจันทิมะเทพบุตรถูกอสุรินทราหูเข้าจับตัวไว้ครั้งนั้นจันทิมะเทพบุตรระลึกถึงพระผู้มีพระภาคได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้าขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์พระองค์เป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงข้าพระองค์ตกอยู่ในภาวะคับขันขอพระองค์จงเป็นสรณะแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงปรารภจันทิมะเทพบุตรได้ตรัสกับอสุรินทราหูด้วยพระคาถาว่าจันทิมะเทพบุตรถึงตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์เป็นสรณะราหูท่านจงปล่อยจันทิมะเทพบุตรเสียเถิดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้อนุเคราะห์สัตว์โลกลำดับนั้นอสุรินทราหูปล่อยจันทิมะเทพบุตรแล้วก็เร่งรีบเข้าไปหาท้าวเวปจิตติจอมอสูรถึงที่อยู่เป็นผู้เศร้าสลดใจเกิดขนพองสยองกล้าวได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรท้าวเวปจิตติจอมอสูรได้กล่าวกับอสุรินทราหูผู้ยืนอยู่หน้าที่สมควรด้วยคาถาว่าราหูทำไมท่านจึงรีบปล่อยจันทิมะเทพบุตรเสียเล่าทำไมท่านจึงเศร้าสลดใจมายืนกลัวอยู่เล่าอสุรินทราหูกล่าวว่าข้าพเจ้าถูกขับด้วยคาถาของพระพุทธเจ้าหากข้าพเจ้าไม่ปล่อยจันทิมะเทพบุตรศีรษะของข้าพเจ้าพึงแตกเจ็ดเสียงมีชีวิตอยู่ก็จะไม่ได้รับความสุขเลยจันทิมะสูตรที่9จบ

10สุริยสูตรว่าด้วยสุริยเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นสุริยเทพบุตรถูกอสุรินทราหูเข้าจับตัวไว้ครั้งนั้นสุริยเทพบุตรระลึกถึงพระผู้มีพระภาคได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้าขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์พระองค์เป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงข้าพระองค์ตกอยู่ในภาวะคับขันขอพระองค์จงเป็นสรณะแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงปรารภสุริยะเทพบุตรได้ตรัสกับอสุรินทราหูด้วยพระคาถาว่าสุริยะเทพบุตรถึงตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์เป็นสรณะราหูท่านจงปล่อยสุริยะเทพบุตรเสียเถิดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้อนุเคราะห์สัตว์โลกสุริยะเทพบุตรเป็นผู้ส่องแสงทำความสว่างในที่มืดมิดมีสันฐานเป็นวงกลมมีเดชสูงท่านอย่าอมสุริยะเทพบุตรผู้เที่ยวไปในอากาศเลยราหูท่านจงปล่อยสุริยะเทพบุตรผู้เป็นบุตรของเราเสียเถิดลำดับนั้นอสุรินทราหูปล่อยสุริยะเทพบุตรแล้วก็เร่งรีบเข้าไปหาเท้าเวปจิตติจอมอสูรถึงที่อยู่เป็นผู้เศร้าสลดใจเกิดขนพองสยองกล้าวได้ยืนอยู่ณที่สมควรท้าวเวปจิตติจอมอสูรได้กล่าวกับอสุรินทราหูผู้ยืนอยู่ณที่สมควรด้วยคาถาว่าราหูทำไมท่านจึงรีบปล่อยสุริยะเทพบุตรเสียเล่าทำไมท่านจึงเศร้าสลดใจมายืนกลัวอยู่เล่าอสุรินทราหูกล่าวว่าข้าพเจ้าถูกขับด้วยคาถาของพระพุทธเจ้าหากข้าพเจ้าไม่พึงปล่อยสุริยะเทพบุตรศีรษะของข้าพเจ้าพึงแตกเจ็ดเสียงมีชีวิตอยู่ก็จะไม่ได้รับความสุขเลยสุริยะสูตรที่10จบวรรคที่1จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมกัสสปสูตร 2. ทุติยกัสสปสูตร 3. มาคสูตร 4. มาคทะสูตร 5. ทามลิสูตร 6. กามทะสูตร 7. ปัญจาลจันทสูตร 8. ตายนะสูตร 9. จันทิมะสูตร 10. สุริยสูตร

สองอนาถปิณฑิกะวรรคหมวดว่าด้วยอนาถปิณฑิกะเทพบุตร 1. จันทิมัสสะสูตรว่าด้วยจันทิมัสสะเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปจันทิมัสสะเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าชนเหล่าใดบรรลุฌานมีจิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีปัญญามีสติชนเหล่านั้นจักถึงความสวัสดีดุจเนื้อทรายในซอกเขาที่ปราศจากริ้นและยุงฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดบรรลุฌานไม่ประมาทละกิเลสได้ชนเหล่านั้นจักถึงฝั่งดุจปลาทำลายข่ายได้แล้วว่ายไปฉะนั้นจันทิมัสสสูตรที่หนึ่งจบ

2. เวนทุสูตรว่าด้วยเวนทุเทพบุตรเวนทุเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าชนเหล่าใดนั่งใกล้พระสุคตมอบตนไว้ในศาสนาของพระโคดมไม่ประมาทตามศึกษาอยู่ชนเหล่านั้นถึงความสุขแล้วจริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเวนทุชนเหล่าใดเป็นผู้เพ่งพินิจตามศึกษาในบทคำสอนที่เรากล่าวไว้แล้วชนเหล่านั้นไม่ประมาทตลอดเวลาไม่พึงไปสู่อำนาจแห่งมัจจุเวนทุสูตรที่สองจบ

3. ทีฆลัตถิสูตรว่าด้วยทีฆลัตถิเทพบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้นเมื่อราตรีผ่านไปทีฆลัตถิเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเวฬุวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าถ้าภิกษุหวังการบรรลุธรรมที่เป็นหัวใจมีธรรมที่เป็นหัวใจเป็นอานิสงส์เธอพึงเป็นผู้มีฌานมีจิตหลุดพ้นรู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งโลกมีใจดีไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยทีฆลัตถิสูตรที่3จบ

4. นันทนสูตรว่าด้วยนันทนเทพบุตรนันทนเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ถึงญาณทัสสนะอันไม่มีสิ่งใดขวางกั้นของพระผู้มีพระภาคบัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลประเภทใดว่าเป็นผู้มีศีลประเภทใดว่าเป็นผู้มีปัญญาบุคคลประเภทใดล่วงทุกข์ได้เทวดาทั้งหลายบูชาบุคคลประเภทใดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลใดมีศีลมีปัญญาอบรมตนดีแล้วมีจิตตั้งมั่นยินดีในฌานมีสติและความเศร้าโศกได้หมดสิ้นสิ้นอาสวะแล้วเหลือไว้แต่ร่างกายในชาติสุดท้ายบัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลประเภทนั้นว่าเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีปัญญาบุคคลประเภทนั้นล่วงทุกข์ได้แล้วเทวดาทั้งหลายบูชาบุคคลประเภทนั้นนันทนสูตรที่4จบ

จันทนะสูตรว่าด้วยจันทนะเทพบุตรจันทนะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลผู้ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนจะข้ามโอคะได้อย่างไรใครไม่จมในห้วงน้ำลึกซึ่งไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดเหนี่ยวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีปัญญามีจิตตั้งมั่นดีปรารภความเพียรอุทิศกายและใจตลอดการทุกเมื่อย่อมข้ามโอคะที่ข้ามได้ยากเขาเว้นขาดแล้วจากกามสัญญาล่วงรูปสังโยชน์ได้มีความกำหนัดด้วยความเพลิดเพลินสิ้นแล้วย่อมไม่จมในห้วงน้ำลึกจันทนะสูตรที่ 5 จบ

6. วาสุทัตตะสูตรว่าด้วยวาสุทัตตะเทพบุตรวาสุทัตตะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติเพื่อละกามราคะเหมือนบุคคลถูกแทงด้วยหอกมุ่งถอนหอกออกเหมือนบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะมุ่งดับไฟฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติเพื่อละสักกายทิฏฐิเหมือนบุคคลถูกแทงด้วยหอกมุ่งถอนหอกออกเหมือนบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะมุ่งดับไฟฉะนั้นวาสุทัตตะสูตรที่6จบ

7. สุพรหมสูตรว่าด้วยสุพรหมเทพบุตรสุพรหมเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถานี้ว่าจิตนี้สะดุ้งอยู่เป็นนิดใจนี้หวาดเสียวอยู่เป็นนิดเมื่อกิจทั้งหลายยังไม่เกิดขึ้นก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็ดีถ้าความไม่สะดุ้งกลัวมีอยู่พระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอจงตรัสบอกข้อความนั้นแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่านอกจากปัญญาเครื่องตรัสรู้ความเพียรเครื่องเผากิเลสความสำรวมอินทรีย์และการสละทุกสิ่งทุกอย่างเรายังไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลายเลยสุพรหมเทพบุตรได้กราบทูลดังนี้แล้วละถึงหายตัวไปณที่นั้นเองสุพรหมสูตรที่7จบ

8กกุทะสูตรว่าด้วยกกุทะเทพบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระอัญชนวันสถานที่พระราชทานอภัยแก่หมู่เนื้อเขตเมืองสาเกตครั้นทุกอย่างเรายังไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลายเลยสุพรหมเทพบุตรได้กราบทูลดังนี้แล้วละถึงหายตัวไปณที่นั้นเองสุพรหมสูตรที่7จบ

8กกุทะสูตรว่าด้วยกกุทะเทพบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระอัญชนวันสถานที่พระราชทานอภัยแก่หมู่เนื้อเขตเมืองสาเกตครบทุกอย่างเรายังไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลายเลยสุพรหมเทพบุตรเรียกราบทูลดังนี้แล้วละถึงหายตัวไปณที่นั้นเองสุพรหมสูตรที่7จบ

เจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระอัญชนวันสถานที่พระราชทานอภัยแก่หมู่เนื้อเขตเมืองสาเกตครั้นเมื่อราตรีอย่างนั้นพระองค์ไม่ทรงยินดีเลยไม่ทรงเศร้าโศกเลยหรือเป็นเช่นนั้นอาวุโสก็แล้วละถึงหายตัวไปณที่นั้นเองสุพรหมสูตรที่7จบ

8กกุฏะสูตรว่าด้วยกกุฏะเทพบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระอัญชนวันสถานที่พระราชทานอภัยแก่หมู่เนื้อเขตเมืองสาเกตครบทุกอย่างเรายังไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลายเลยสุพรหมเทพบุตรได้กราบทูลดังนี้แล้วละถึงหายตัวไปณที่นั้นเองสุพรหมสูตรที่7จบ

8กกุฏะสูตรว่าด้วยกกุฏะเทพบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระอัญชนวันสถานที่พระราชทานอภัยแก่หมู่เนื้อเขตเมืองสาเกตครั้นเมื่อราตรีนั้นพระองค์ไม่ทรงยินดีเลยไม่ทรงเศร้าโศกเลยหรือเป็นเช่นนั้นอาวุโสแล้วละถึงหายตัวไปณที่นั้นเองสุพรหมสูตรที่7จบ

ครอบงำพระองค์ผู้อยู่ผู้เดียวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีความทุกข์เท่านั้นจึงมีความเพลิดเพลินผู้มีความเพลิดเพลินเท่านั้นจึงมีความทุกข์ส่วนภิกษุเป็นผู้ไม่มีความเพลิดเพลินเป็นผู้ไม่มีความทุกข์ท่านจงรู้อย่างนี้เถิดอาวุโสกกุฏะเทพบุตรกราบทูลว่านานจริงหนอข้าพระองค์จึงจะพบเห็นภิกษุผู้เป็นพราหมณ์ผู้ดับสนิทแล้วไม่มีความเพลิดเพลินไม่มีความทุกข์ผู้ข้ามพ้นเครื่องข้องในโลกได้แล้วกกุฏะสูตรที่8จบ

8กกุทะสูตรว่าด้วยกกุทะเทพบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระอัญชนวันสถานที่พระราชทานอภัยแก่หมู่เนื้อเขตเมืองสาเกตครั้นเมื่อราตรีนั้นพระองค์ไม่ทรงยินดีเลยไม่ทรงเศร้าโศกเลยหรือเป็นเช่นนั้นอาวุโส

9อุตรสูตรว่าด้วยอุตรเทพบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงราชคฤห์อุตรเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าชีวิตถูกชรานำเข้าไปอายุจึงสั้นผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปแล้วไม่มีเครื่องต้านทานบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรทำบุญที่นำความสุขมาให้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชีวิตถูกชรานำเข้าไปอายุจึงสั้นผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปแล้วไม่มีเครื่องต้านทานบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรละโลกามิตรมุ่งสู่สันติเถิดอุตรสูตรที่9จบ

10. อนาถปิณฑิกะสูตรว่าด้วยอนาถปิณฑิกะเทพบุตรอนาถปิณฑิกะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าพระเชตวันนี้นั้นมีหมู่ฤาษีพำนักอยู่พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่เป็นสถานที่ให้เกิดปีติแก่ข้าพระองค์การงานหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอันสูงสุดหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมห้าประการนี้หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือด้วยทรัพย์ไม่เพราะเหตุนั้นแหละคนฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ตนควรเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายเถิดเพราะเมื่อเลือกเฟ้นเช่นนี้ย่อมหมดจดได้ในธรรมเหล่านั้นพระสารีบุตรเท่านั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุผู้ถึงฝั่งด้วยปัญญาศีลและความสงบอนาถบิณฑิกะเทพบุตรได้กราบทูลดังนี้แล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อราตรีนั้นล่วงไปแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เทพบุตรองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเมื่อราตรีผ่านไปเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาทเราแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของเราว่าพระเชตวันนี้นั้นมีหมู่ฤาษีพำนักอยู่พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่เป็นสถานที่ให้เกิดปิติแก่ข้าพระองค์การงานหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอันสูงสุดหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมห้าประการนี้หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือด้วยทรัพย์ไม่เพราะเหตุนั้นแหละคนฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ตนควรเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายเถิดเพราะเมื่อเลือกเฟ้นเช่นนี้ย่อมหมดจดได้ในธรรมเหล่านั้นพระสารีบุตรเท่านั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุผู้ถึงฝั่งด้วยปัญญาศีลและความสงบภิกษุทั้งหลายเทพบุตรนั้นได้กล่าวดังนี้อภิวาทเรากระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เทพบุตรนั้นเห็นจะเป็นอนาถปิณฑิกะเทพบุตรแน่นอน

อนาถปิฎกคหบดีได้เลื่อมใสยิ่งนักในท่านพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอานนท์เธอคิดถูกแล้วเทพบุตรนั้นคืออนาถปิฎกเศรษฐีนั่นเองอนาถปิฎกสูตรที่10จบอนาถปิฎกวรรคที่2จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. จันทิมสะสูตร 2. เวนทุสูตร 3. ทีฆลัตถิสูตร 4. นันทนะสูตร 5. จันทนะสูตร 6. วาสุทัตตะสูตร 7. สุพรหมสูตร 8. กกุฏะสูตร 9. อุตตรสูตร 10. อนาถปิณฑิกสูตร

3. นานาติทยวรรคหมวดว่าด้วยเทพบุตรผู้เป็นสาวกของเดรัจฉีต่างๆ 1. สิวะสูตรว่าด้วยสิวะเทพบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปสิวะเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐไม่เป็นผู้ตกต่ำบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมได้ปัญญาหาได้ปัญญาจากคนอันธพาลอื่นไม่บุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมไม่เศร้าโศกในท่ามกลางคนผู้เศร้าโศกบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมรุ่งเรืองในท่ามกลางแห่งญาติบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษสัตว์ทั้งหลายรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมไปสู่สุคติบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษสัตว์ทั้งหลายรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมดำรงอยู่ได้ตลอดไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบสิวะเทพบุตรด้วยคาถาว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงสิวะสูตรที่หนึ่งจบ

2. เขมสูตรว่าด้วยเขมเทพบุตรเขมเทพบุตรยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าคนพาลผู้มีปัญญาสามประพฤติตนเป็นเหมือนศัตรูย่อมทำกรรมอันลามกซึ่งให้ผลเผ็ดร้อนบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังและมีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ได้รับผลกรรมใดกรรมที่ทำแล้วนั้นเป็นกรรมไม่ดีบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังมีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานได้รับผลกรรมใดกรรมที่ทำแล้วนั้นเป็นกรรมดีบุคคลรู้ว่ากรรมใดเป็นประโยชน์แก่ตนควรรีบลงมือกระทำกรรมนั้นทันทีอย่าพยายามเป็นนักปราชญ์เจ้าความคิดด้วยความคิดอย่างพ่อค้าเกวียนเลยพ่อค้าเกวียนเลี่ยงหนทางสายใหญ่ที่ไม่ขรุขระใช้หนทางที่ขรุขระจนเพลาเกวียนหักซบเซาอยู่ฉันใดบุคคลหลีกจากธรรมประพฤติตามอธรรมก็ฉันนั้นเป็นคนเขลาดำเนินไปสู่ทางแห่งความตายซบเซาอยู่เหมือนพ่อค้าเกวียนมีเพลาเกวียนหักแล้วฉะนั้นเขมสูตรที่สองจบ

0: 3เสรีสูตรว่าด้วยเสรีเทพบุตรเสรีเทพบุตรยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกต่างก็พอใจข้าวด้วยกันทั้งนั้นส่วนผู้ที่ไม่พอใจข้าวชื่อว่ายักษ์โดยแท้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดมีใจเลื่อมใสให้ข้าวนั้นด้วยศรัทธาข้าวนั้นเองย่อมค้ำชูชนเหล่านั้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงกำจัดความตระหนี่ครอบเมืองมนทินแล้วให้ทานเถิดเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าเสรีเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าชนเหล่าใดมีใจเลื่อมใสให้ข้าวนั้นด้วยศรัทธาข้าวนั้นเองย่อมค้ำชูชนเหล่านั้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงกำจัดความตระหนี่ครอบเมืองมนทินแล้วให้ทานเถิดเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วข้าพระองค์ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินมีนามว่าเสรีเป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชมคุณแห่งทานข้าพระองค์ได้ให้ทานแก่สมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางไกลวณิพกและยาจกทั้งหลายที่ประตูทั้งสี่ด้านครั้นต่อมาพวกฝ่ายในพากันเข้าไปหาข้าพระองค์แล้วได้กล่าวดังนี้ว่าพระองค์ทรงให้ทานแต่พวกหม่อมฉันไม่ได้ให้ทานเลยเป็นการชอบที่พวกหม่อมฉันจะได้อาศัยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทานและทำบุญบ้างข้าพระองค์ได้มีความคิดดังนี้ว่าเราเองเป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชมคุณแห่งทานเมื่อมีผู้พูดว่าพวกหม่อมฉันจะให้ทานเราจะว่าอะไรได้ข้าพระองค์จึงมอบประตูด้านที่หนึ่งให้พวกฝ่ายในไปพวกฝ่ายในก็พากันให้ทานที่ประตูนั้นทานของข้าพระองค์จึงลดไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นต่อมาพวกกษัตริย์พากันเข้าไปหาข้าพระองค์ได้ตรัสดังนี้ว่าพระองค์ทรงให้ทานพวกฝ่ายในก็ให้ทานพวกหม่อมฉันไม่ได้ให้ทานเป็นการชอบที่พวกหม่อมฉันจะได้อาศัยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทานและทำบุญบ้างข้าพระองค์ได้มีความคิดดังนี้ว่าเราเองก็เป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชมคุณแห่งทานเมื่อมีผู้พูดว่าพวกหม่อมฉันจะให้ทานเราจะว่าอะไรได้ข้าพระองค์จึงมอบประตูด้านที่สองให้แก่พวกกษัตริย์ไปพวกกษัตริย์ก็พากันให้ทานที่ประตูนั้นทานของข้าพระองค์จึงลดไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นต่อมาพวกพลกายข้าราชการฝ่ายทหารเข้าไปหาข้าพระองค์ได้กล่าวดังนี้ว่าพระองค์ก็ทรงให้ทานพวกฝ่ายในก็ให้ทานพวกกษัตริย์ก็ทรงให้ทานพวกหม่อมฉันมิได้ให้ทานเป็นการชอบที่พวกหม่อมฉันจะได้อาศัยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทานและทำบุญบ้างข้าพระองค์ได้มีความคิดดังนี้ว่าเราเองก็เป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชมคุณแห่งทานเมื่อมีผู้พูดว่าพวกหม่อมฉันจะให้ทานเราจะว่าอะไรได้ข้าพระองค์จึงมอบประตูด้านที่สามให้พวกพลกายไปพวกพลกายก็พากันให้ทานที่ประตูนั้นทานของข้าพระองค์จึงลดไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นต่อมามีพวกพราหมณ์นักหบดีเข้าไปหาข้าพระองค์ได้กล่าวดังนี้ว่าพระองค์ก็ทรงให้ทานพวกฝ่ายในก็ให้ทานพวกกษัตริย์ก็ทรงให้ทานพวกพลกายก็ให้ทานแต่พวกหม่อมฉันมิได้ให้ทานเป็นการชอบที่พวกหม่อมฉันจะได้อาศัยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทานและทำบุญบ้างข้าพระองค์ได้มีความคิดดังนี้ว่าเราเองก็เป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชมคุณแห่งทานเมื่อมีผู้พูดว่า พวกหม่อมฉันจะให้ทานเราจะว่าอะไรได้ข้าพระองค์จึงมอบประตูด้านที่สี่ให้พวกพราหมณ์นคหบดีไปพวกพราหมณ์นคหบดีก็พากันให้ทานที่ประตูนั้นทานของข้าพระองค์จึงลดไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกบุรุษทั้งหลายต่างพากันเข้าไปหาข้าพระองค์ได้กล่าวดังนี้ว่าบัดนี้พระองค์จะไม่ทรงให้ทานในที่ไหนๆอีกหรือเมื่อเขากล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้กล่าวกับบุรุษเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านทั้งหลายถ้าอย่างนั้นในชนบทภายนอกที่ใดมีรายได้ดีเกิดขึ้นพวกท่านจงรวบรวมส่งเข้าไปในวังกึ่งหนึ่งอีกกึ่งหนึ่งพวกท่านจงให้ทานแก่สมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางไกลวณิพกและยาจกทั้งหลายในชนบทนั้นเถิดข้าพระองค์จึงยังไม่ถึงที่สุดแห่งบุญที่ได้ทำไว้ตลอดกาลนานอย่างนี้ที่สุดแห่งกุศลธรรมที่ได้ทำไว้ตลอดกาลนานอย่างนี้ว่าบุญเท่านี้พอแล้วว่าผลของบุญเท่านี้พอแล้วหรือว่าบุญเท่านี้พอแล้วที่เราพึงดำรงอยู่ในสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าชนเหล่าใดมีใจเลื่อมใสให้ข้าวนั้นด้วยศรัทธาข้าวนั้นเองย่อมค้ำชูชนเหล่านั้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงกำจัดความตระหนี่ครอบเมืองมนทินแล้วให้ทานเถิดเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าเสรีสูตรที่สามจบ
1: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

0: ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้เป็นเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดมั่นแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือ น้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะไม่ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่

0: ยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
2: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายๆ
1: ด
2: ้
1: วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
3: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่ม
1: เลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
2: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: ๆด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
3: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้
1: เลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
2: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: ๆด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
3: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้
1: เลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
2: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: ๆด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
3: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพของ
4: คนหนึ่งกับส่งไปที่สวนกิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาเฮาส่วนหนึ่งเฮากับส่วนไปในที่ทำงานเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
5: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้ว

0: สวยมีเวลมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปิชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพกันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพกันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา7 นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา8 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพกันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา7 นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา8 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์

0: าหนึ่งจึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เมตตาของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้เนี่ยวางไว้มันเป็นเมตตาใหญ่ที่คุ้มครองโลกได้เลยเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกได้แต่คนเราไม่ได้มาปฏิบัติกันเองก็เลยจึงเห็นศาสนาแคบๆมองเห็นว่าช่วยอะไรไม่ได้แม้แต่เราทำอย่างเขาบ้างเป็นไงวะใครเข้ามาวัดเนี่ยไม่ต้องห่วงท่านไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วพุทธศาสนาช่วยท่านได้บอกผมไม่มีจะกินแล้วจะช่วยได้ไงไม่ต้องกลัวนับถือพระให้เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วคุณก็พ้นจากความยากจนคุณก็พ้นจากความทุกข์ทุกข์อะไรทุกข์ที่ใจเนี่ยคุณรู้จักพอใจทุกข์ไม่ดิ้นรนไม่เดือดร้อนคุณทำใจให้สบายคุณก็พ้นทุกข์ได้อะไรๆมันอยู่ที่ใจของคุณทั้งนั้นเอ๊ะอยู่ที่ใจแต่ท้องมันยังหิวทำไงไม่เป็นไรสัจจะสะสมเรามีเรามีเงินสัจจะสะสมช่วยกันเนี่ยอ้าวแสดงว่าเราก็มีบทบาทที่จะไปต่อรองได้ทันทีวะนี่เนี่ยพุทธเริ่มมีบทบาทเหมือนกับพวกคริสก็ต่อน้ำมาให้ถึงบ้านเลยเนี่ยก็ไปต่อมาจากภูเขาเลยบ้านร้อยลังคาไม่ต้องไปไหนเปิดน้ำใช้ได้ทันทีนั่นแหละเขามีกองทุนของเขาสัจจะสะสมของเขาเขาจึงเอาเงินกองทุนนั้นมาทำแล้วมาช่วยกันแล้วเขาก็ไปบอกว่านั่นแหละพระเจ้าประทานให้มาเขามีจิตวิทยาสูงนี่เขาจึงได้ก้าวหน้ากว่าเราไงเขาจึงได้ทำได้สำเร็จเนี่ยแต่นี้เรามันคนไทยเราคนพุทธเรามันตัวใครตัวมันแบบนั้นไม่ได้รวมหน้าไม่ได้หันหน้าเข้ามาหากันไม่ได้คิดจะช่วยกันถ้าคิดจะช่วยกันก็ดีสิเอาสิมากองทุนรวมกันแล้วตอนนี้ที่ไหนกันดารที่ไหนเดือดร้อนที่ไหนน้ำท่วมไฟไหม้ที่ไหนอดอยากที่ไหนยากจนเราช่วยกันเกิดมาแล้วตายแล้วเกิดมาแล้วต้องตายเราทำความดีร่วมกันมีอะไรก็เสียสละกันซะก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วจึงจะมาให้กันเรามาให้กันตอนเป็นๆถ้าเราเป็นพุทธใจกว้างๆเราก็ช่วยศาสนาได้เยอะเลยไอ้นี่คำสอนของพระบางทีมันก็สอนแบบเห็นแก่ตัวก็มีนะโยมทำไปเถอะบุญน่ะทำไปแล้วไม่ไปไหนเป็นของเราโยมก็อยากจะได้บุญอยากจะรวยทำยกใหญ่แต่ไม่ได้อะไรออกมาสักทีกิเลส ก็ไม่เคยละเลยโลภ ก็ไม่เบาโกรธก็ไม่เบาหลงก็ไม่เบามันยังตึงแน่นอยู่ทุกอย่างอันนี้แสดงว่าพระสอนให้โยมละแต่พระไม่ละมันก็เลยไม่มีตัวอย่างที่ดีมันก็ยิ่งคล้ายๆมันไปติดตันกันไปหมดไม่มีใครจะแกะออกได้เลยอันนี้มันน่าคิดนะเรามาช่วยสิมาช่วยเหลือสังคมให้มันมองเห็นธรรมะให้ทุกคนเห็นว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดที่ใจไอ้เราก็ต้องดับกันที่ใจศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้ดับทุกข์ที่ใจได้เราโกรธแล้วเราก็เลิกโกรธได้เราเกลียดเราก็เลิกเกลียดได้เราอิจฉาริษยากันเราก็ไม่มีแล้วเราเป็นชาวพุทธเนี่ยรักษาอารมณ์โสดาบันไม่เกลียดไม่โกรธไม่ริษยาซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าให้ตัดขาดจากสิ่งพวกนี้เราก็ถือว่าพุทธเนี่ยแหมสอนให้ตัดขาดจากบาปจากความชั่วเนี่ยไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้ไม่เป็นเบียดเบียน

อันอื่นไม่นินทาได้ให้ร้ายให้มีแต่เมตตาสงสารคนอื่นพอเรามาเห็นพุทธอย่างนี้ได้มันก็มีหลักยึดก็สบายใจใครมาถือใครมาปฏิบัติมันก็เห็นประโยชน์ทุกคนฉะนั้นเราจึงมั่นใจว่าพุทธศาสนาเราปฏิบัติต้องเราก็ได้รับความสุขของเราเราเห็นในปัจจุบันในชาตินี้ทุกมันดับได้ในชาตินี้อันนี้ไม่ใช่เราไม่เห็นนะเรามองเห็นฉะนั้นถึงว่าที่พูดไปทั้งหมดนี่ไม่ใช่ว่าไปเชียร์คริสต์อย่างเดียวหรือไปยกย่องเขาเขามีหลักการของเขาดีเราควรพิจารณาเอามาใช้บ้างหลักการของพุทธเราก็ดีแต่ว่าไม่มีใครเอามาใช้เองเมตตาของพุทธเจ้าที่สอนไว้เนี่ยเพื่อแผ่ให้คนพ้นจากความยากจนหมดแล้วเหมือนกับพระเจ้ามาโปรดเลยพรหมวิหาร4เนี่ยแต่ทุกคนเราไม่ได้เอามาใช้กันกลับตรงกันข้ามไม่มีพรหมวิหารโรคจึงวุ่นวายจึงเดือดร้อนเบียดเบียนกันอย่างนี้แต่ถ้าเรามีพรหมวิหารมีเมตตาต่อใจเราจริงๆต่อคนอื่นจริงๆด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยโลกนี้ก็จะสงบสุขจะอยู่กันอย่างไม่มีทุกข์เดือดร้อนไม่มีศัตรูไม่มีภัยไม่มีเวรทุกคนก็รักหันหน้าเข้าหากันแล้วก็เกิดความอบอุ่นคันนี้จะอยู่บ้านก็อบอุ่นอยู่วัดก็อบอุ่นแหมเห็นคนพุทธด้วยกันนี่มันมีความสุขเหลือเกินเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะหลักเมตตาของพุทธเจ้าที่สอนไว้เนี่ยเพื่อแผ่ให้คนพ้นจากความยากจนหมดแล้วเหมือนกับพระเจ้ามาโปรดเลยพรหมวิหาร4เนี่ยแต่ทุกคนเราไม่ได้เอามาใช้กันกลับตรงกันข้ามไม่มีพรหมวิหารโรคจึงวุ่นวายจึงเดือดร้อนเบียดเบียนกันอย่างนี้แต่ถ้าเรามีพรหมวิหารมีเมตตาต่อใจเราจริงๆต่อคนอื่นจริงๆด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยโรคนี้ก็จะสงบสุขจะอยู่กันอย่างไม่มีทุกข์เดือดร้อนไม่มีศัตรูไม่มีภัยไม่มีเวรทุกคนก็รักหันหน้าเข้าหากันแล้วก็เกิดความอบอุ่นคันนี้จะอยู่บ้านก็อบอุ่นอยู่วัดก็อบอุ่นแหมเห็นคนพุทธด้วยกันนี่มันมีความสุขเหลือเกินเข้าใจซึ่งกันและกันเมตตาของพุทธเจ้าที่สอนไว้เนี่ยเพื่อแผ่ให้คนพ้นจากความยากจนหมดแล้วเหมือนกับพระเจ้ามาโปรดเลยพรหมวิหาร4เนี่ยแต่ทุกคนเราไม่ได้เอามาใช้กันกลับตรงกันข้ามไม่มีพรหมวิหารโรคจึงวุ่นวายจึงเดือดร้อนเบียดเบียนกันอย่างนี้แต่ถ้าเรามีพรหมวิหารมีเมตตาต่อใจเราจริงๆต่อคนอื่นจริงๆด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยโรคนี้ก็จะสงบสุขจะอยู่กันอย่างไม่มีทุกข์เดือดร้อนไม่มีศัตรูไม่มีภัยไม่มีเวรทุกคนก็รักหันหน้าเข้าหากันแล้วก็เกิดความอบอุ่นคันนี้จะอยู่บ้านก็อบอุ่นอยู่วัดก็อบอุ่นแหมเห็นคนพุทธด้วยกันนี่มันมีความสุขเหลือเกินเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะเรา

ธรรมะพูดเป็นกลางคนเราเนี่ยมันควรจะเอาความดีกันควรจะไม่มองกันในแง่ร้ายควรจะมองกันในแง่ดีบ้างแล้วก็พยายามใครรักศาสนาไหนก็พยายามทำศาสนานั้นให้ดีเผยแผ่ศาสนานั้นให้กว้างไกลก็ถือว่าต่างคนต่างทำหน้าที่กันก็ดีแล้วคริสต์ก็ทำหน้าที่ของเขาเขาก็เผยแผ่เพื่อพระเจ้าของเขาเราเป็นพุทธเราก็เผยแผ่เพื่อพุทธเจ้าเราก็เชื่อพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมะเป็นผู้รู้แจ้งของจริงคือเข้าถึงสัจธรรมจริงๆพุทธเจ้าไม่มีอะไรปิดบังเลยเราก็เชื่อมั่นว่าพุทธเจ้าดีเราก็ไม่ใครจะไม่เชื่อเราก็เชื่อมันก็ช่วยเราได้เหมือนกันฉะนั้นคนไหนจะไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเราก็ไม่ไปสนใจฉะนั้นจึงว่าศาสนานี่สอนบุคคลให้มันให้คนไว้ที่ชอบอย่างมากเลยอย่างหนึ่งก็ไม่ไปคิดจะเบียดเบียนไม่ไปคิดจะต่อต้านกับใครพระพุทธเจ้าในใบสอนให้คนเป็นศัตรูกันเลยนะแตกอยู่ศาสนาเดียวศาสนาแต่พวกศาสนาของตัวเท่านั้นจังหวะเป็นมิตรเฉพาะพวกของตัวคนอื่นกลับเป็นศัตรูเนี่ยแต่ว่าศาสนาพุทธนี่เป็นแม่ใหญ่ที่สอนให้รักทุกคนกันเลยให้ทุกคนให้มีเมตตาต่อกันห้ามเบียดเบียนกันมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ห้ามศาสนาทุกชื่อว่าเป็นชีวิตมนุษย์แล้วไม่ให้เบียดเบียนกันถ้าเบียดเบียนแล้วถือว่าเป็นบาปเป็นโทษมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะที่มีเมตตาที่สั่งสอนอเวนัยสัตว์เนี่ยไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ให้ทำสงครามไม่ให้เบียดเบียนให้มองกันในแง่ดีให้ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ตั้งอยู่ในพรหมวิหารมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรเงี้ยคิดแล้วจริงว่าพระพุทธเจ้านั่นนะเป็นผู้มีใจประเสริฐผู้มีนามพระหฤทัยผู้มีน้ำใจอันประเสริฐบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้แสดงออกมานั้นแสดงออกมาจากใจจริงทุกคนบางทีก็ปฏิบัติกันไม่หมดแต่ถ้าเรารู้ตามคำสอนพระเจ้าเลยว่ามันเป็นคำสอนที่ดีทั้งนั้นเลยคำสอนพระเจ้าเนี่ยดีทุกคำเลยแหมน่าฟังทุกคำดีทุกคำเราจะไปนึกติตรงไหนก็ไม่ได้ถ้าเราไปอ่านนะถ้าเราไปศึกษาเนี่ยจะรู้เลยว่าพุทธเจ้านี่ยิ่งอ่านยิ่งปฏิบัติไปยิ่งซาบซึ้งในคุณของท่านท่านมีเหตุมีผลของท่านท่านฉลาดทำอะไรท่านรัดกุมทุกอย่างอันนี้ถือว่าพระพุทธเจ้าได้รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ไว้สมบูรณ์อย่างมากเลยจึงได้แก้ไขอะไรได้ดีพระองค์จึงได้มองเห็นว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันรักสุขทุกคนน่ะไม่มีศาสนาไหนเกลียดทุกข์เลยไม่ต้องการเสียชื่อเสียงไม่ต้องการมีปัญหาอะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐที่สุดประเสริฐไม่มีอะไรจะเทียบเลยพระองค์ถึงเป็นปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมเนี่ยหมายถึงว่าสำเร็จแล้วเนี่ยก็ยังกินเดินนั่งนอนได้อยู่แต่ว่าไม่ตกนรกเท่านั้นเองคือไม่ไปทำบาปอีกแล้วทำแต่บุญกุศลอย่างเงี้ยก็เรียกว่าการปฏิบัติเนี่ยเข้าถึงอย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่สอนให้คนนี้เป็นศัตรูกันเนี่ยแสดงว่าศาสนาพุทธเราก็มีน้ำใจสูงแล้วไม่สอนให้คนเป็นศัตรูกันไม่สอนให้คนลบลาฆ่าฟันกันให้ใช้โดยเหตุผลพระพุทธเจ้าสอนไว้ดีเลยนะแต่ว่าคนเราไม่ตามกันไม่ตามไปเอาตำราข้างนอกมาใช้ก็เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีเมตตามีความรังเกียจมีการเอารัดเอาเปรียบกันแต่นั้นจึงว่าแต่ว่าพุทธเจ้าก็ยังสอนอยู่ในคัมภีร์ของท่านยังบอกว่าให้ทุกคนมีเมตตาต่อกันให้รักใคร่กันไม่ให้เบียดเบียนกันเราไปที่ไหนเราไปเจองั้นเราก็สบายใจทีนี้ธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยคนเราไม่ได้เอามาใช้เองเลยไม่เห็นความสำคัญที่จริงมันเป็นธรรมะที่มีอนุภาพเหมือนกับมีพระเจ้าบันดาลคือทำอะไรตามท่านแล้วมันได้มรรคผล

จึงว่าเรามีศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนให้เราได้เห็นว่าทุกข์อ่ะมันเกิดจากใจนรกมันก็เกิดจากใจสวรรค์ก็เกิดจากใจนิพพานก็คือทำนรกทำสวรรค์ให้หมดไปทำให้มันมีที่พึ่งที่เกาะทางสวรรค์และนิพพานก็เมื่อไม่มีที่พึ่งที่เกาะทางนรกสวรรค์เมื่อมันไม่มีที่จิตมันไม่ไปเกาะนรกสวรรค์แล้วก็ไปยึดนิพพานเป็นอารมณ์ฉะนั้นที่พุทธเจ้าลงมาเกิดนะสร้างบารมี4อสงไขยก็มาแสนมากับก็ดี16อสงไขยก็มาแสนมากับหรือ8อสงไขยก็มาแสนมากับก็ดีพระพุทธเจ้าต้องการเกิดมาช่วยคนคนมันมีทุกข์ทางใจมากคนมีทุกข์ทางใจมากจริงๆคนต้องกินยาตายเพราะทุกข์ใจฆ่าตัวตายเพราะทุกข์ใจร้องไห้เพราะทุกข์ใจเสียใจเพราะทุกข์ใจกินยาตายฆ่าตัวตายยิงตัวตายผูกคอตายโดดน้ำตายกินยาเบื่อตายก็ตายเพราะทุกข์ใจไอ้กายเนี่ยมันไม่ทุกข์หรอกแต่ว่าใจเนี่ยมันทรมานมันเจ็บมันปวดมันรวดมันร้าวมันอึดอัดบอกไม่ถูกก็เลยว่าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรตายดีกว่าคือเรียกว่าคิดตัดเท่าน้อยเฉพาะตัวเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้เห็นโทษเห็นทุกข์ให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมันมีทุกข์ทางใจไม่พ้นทุกข์มีทางใจทุกคนเนี่ยที่ว่าดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตแล้วก็ความโลภก็มีความโกรธก็มีหลงก็มีฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้หาทางดับทุกข์ท่านพบแล้วว่าอริยสัจ4เนี่ยมรรคมีองค์8เนี่ยท่านบอกว่าจิตที่เข้าไปรู้จิตทุกอย่างจิตวิตกวิจารปีติสุขเมื่อจิตไปรู้จิตทุกอย่างแล้วละเอียดรอแล้วจิตนั้นย่อมยกอารมณ์ตัวเองขึ้นสู่วิปัสสนาญาณแล้วเมื่อสู่วิปัสสนาฐานก็สามารถสำเร็จเป็นโสดาบันได้ฉะนั้นมรรคผลมีอยู่ฉะนั้นถึงว่าทุกที่พุทธเจ้าทรงเห็นนะว่าคนเราเนี่ยมันทุกข์จริงๆดีใจเสียดีใจเดี๋ยวก็มีเสียใจเขาเหมือนบางทีดีใจทันทีเสียใจมันหลายวันคนเรายังอยากจะเกิดก็ต้องมาทุกข์อย่างนั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นพุทธเจ้าจึงมองให้เห็นว่าจี้เข้าไปว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยมันทุกข์ใจจริงๆทำไมคนรวยๆมีเงินทำไมจึงฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยคนรวยๆทำไมจึงผูกคอตายคนรวยๆทำไมจึงเป็นโรคประสาทต้องไปอยู่โรงพยาบาลเอาออกบ้านไม่ได้เอาออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ต้องปล่อยไว้ที่โรงพยาบาลเลยแสดงว่าทุกข์ใจทางนั้นเลยพระองค์สอนให้หาทางดับพระองค์สอนวิธีดับทุกข์เนี่ยมีกรรมฐาน40เนี่ยพระองค์รู้ว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นทางดับทุกข์วิปัสสนาเป็นทางละเด็ดขาดเนี่ยสมถะเป็นการเริ่มต้นดับทุกข์วิปัสสนาเป็นการรู้แจ้งในอารมณ์อันนั้นๆนั้นเรียกว่ารู้จักทางดับทุกข์ฉะนั้นจึงว่าจิตเนี่ยสำคัญแล้วพุทธศาสนาพระองค์ฉลาดสอนให้ดูเรื่องจิตของเราเนี่ยจิตของพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์แล้วจิตของพุทธเจ้าแต่ท่านสอนให้ดูจิตเราแต่ที่จริงพอดูจิตพวกเราจิตเราเศร้าหมองจิตเราทำบาปจิตเรานึกแต่สิ่งไม่ดีพระองค์ก็บอกว่าไม่เป็นไรให้สวดมนต์ให้นั่งสมาธิภาวนาให้จิตใจมันกลับมาสู่ปกตินั่นแล้วจึงจะพบความสุขดังนั้นจึงว่าที่พุทธเจ้าท่านสอนวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ว่ารู้จิตเห็นจิตเนี่ย
มีสติเข้าไปทำสมาธิเสร็จแล้วทำสมาธิทำมาสมาธิทำสมาธิให้เกิดขึ้นก็เข้าไปรู้จิตแล้วก็ไปเห็นจิตจิตคิดนึกอะไรก็รู้จิตดับก็รู้คือเมื่อรู้แล้วแต่นี้รู้แล้วเราเข้าใจอะไรได้มากขึ้นไอ้ที่เขาทุกข์กันนั้นเขาไม่ได้ดับที่จิตเขาไม่ได้รู้ที่จิตเขาไปดับที่กายบ้างไปดับที่เรื่องอื่นบ้างแต่ถ้าเราจะดับที่จิตนั้นก็คือดับอย่างนี้แหละคือตอนนี้พอเข้าใจวิธีทางดับทุกข์ก็ไม่มีศาสนาไหนแล้วไม่มีคำสอนศาสนาใดที่จะเสมอเหมือนยิ่งใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์สอนดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ก็หมายถึงนิพพานได้อย่างอื่นก็สอนให้ไปแค่สวรรค์สวรรค์มันจะเที่ยงหรือสวรรค์มันก็ไม่เที่ยงมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายสวรรค์มันก็มีอายุของเขาสวรรค์มีอายุของเขาแต่ว่านิพพานนี่ไม่มีอายุนิพพานแปลว่าเราดับทุกข์ได้เราไม่ต้องเกิดอีกไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายเพราะเราไม่ต้องอยากเราไม่อยากตายบ่อยๆนี่นิพพานก็เลยทำให้เรานี้พ้นจากความตายแล้วเราก็ต้องศึกษาว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้ขัดแย้งกับใครให้เรามองเห็นว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยเราสามารถจะดับได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยค้นคว้าทางดับทุกข์ได้สาวกค้นคว้าทางดับทุกข์ตามพุทธเจ้าได้เราก็ภูมิใจแล้วว่าเราไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วเพราะว่าทุกข์ไม่สามารถดับได้เราไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปกินยาตายฆ่าตัวตายไม่ต้องไปคับแค้นใจไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรแล้วเพราะภาวนาให้ใจสงบเป็นจิตกุศลส่วนหนึ่งฉะนั้นคนเราบางทีก็ไปพึ่งผู้อื่นอยู่เสมอไปไม่ได้มองตัวเองคือนึกว่าคนอื่นจะช่วยให้เราดับทุกข์ที่ใจเราได้ไม่ได้เราโกรธนี่ใครจะมาช่วยให้เราหายโกรธไม่ได้เราโลภนี่จะใครจะมาช่วยเราหายโลภไม่ได้เรารักนี่จะมาช่วยให้เราเลิกรักเลิกชังอะไรไม่ได้ฉะนั้นใจเนี่ยมันเป็นของตัวเองแต่ว่าถ้าไม่ดีเขาถือว่าไม่ให้เอาไว้ไม่ดีเขาถือว่าเป็นกิเลสที่คิดเรื่องไม่ดีเขาถือเป็นกิเลสก็พยายามเข้ามาหาความดีดังนั้นพอเข้ามาแล้วมารู้จักละกิเลสเนี่ยพอมารู้จักละกิเลสแล้วจะรู้เลยว่าทุกข์มันดับคนเราทุกข์เพราะความโกรธความพยาบาทความอิจฉาริษยาความไม่สม่ำเสมอของใจนั้นทุกข์ใจทั้งนั้นนรกของใจทั้งนั้นไม่มีใครสร้างความคิดให้เราเลยเราคิดเองความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีเมื่อเราคิดมากๆแล้วความหลงก็ครอบงำให้ยึดมั่นถือมั่นว่าอันนั้นถูกอย่างเดียวเลยอันนี้มันก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่เข้าวัดเข้าวาจิตมันก็ไปยึดอยู่กับวัตถุพอตายไปแล้วไม่ได้อะไรตายไปแล้วเราไม่ได้ปล่อยวางเลยอย่างนี้ฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นทุกข์ที่ใจของท่านว่าใจพวกของคนเราเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะเป็นหัวใจที่ไม่มีที่พึ่งที่เกาะมันจะทำแต่ทุกข์อย่างเดียวจะคิดแต่เรื่องไม่ดีมากๆขึ้นมามันก็เลยต้องทุกข์คนที่ต้องร้องไห้ต้องเสียใจกับความคิดนึกตัวเองเนี่ยมากที่สุดแต่เขาก็ไม่สามารถจะแก้ความคิดนึกเขาได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีสมาธิเขาไม่มีครูบาอาจารย์สอนให้เขาปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่มีเวลาไปวัดตอนนั้นจึงว่าทุกข์ของพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าเวลาใดก็ได้ที่เราจะดับได้ทุกเวลาจะกินก็ดับได้จะนอนก็ดับได้จะนั่งก็ดับได้มันก็ทุกที่ดับได้เนี่ยคือดับที่มีสติสัมปชัญญะรู้ว่าเนี่ยเรากำลังโกรธแล้วนะเราก็ไปกำหนดรู้ว่าเรากำลังโกรธทุกข์มันก็ดับเรากำลังโลภแล้วนะไปรู้ว่ามันโลภมากเราก็กำหนดที่ตรงโลภเนี่ยใจมันก็ละความเห็นแก่ตัวได้เราหลงแล้วนะเราลืมตัวแล้วนะเราไม่คิดว่าเราแก่เราตายแล้วเราคิดจะอยู่ไปนานๆแล้วเนี่ยเราหลงผิดแล้วเนี่ย
ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแล้วเราก็รู้ว่าจิตเราหลงพอเรามีสติแล้วมันก็พอเราพิจารณามีสติแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วมันก็ดับอันนั้นได้ฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้จักดับทุกข์และไม่ให้เบียดเบียนต่อคนอื่นพระองค์เห็นว่าการรู้จิตตัวเองการเข้าถึงจิตตัวเองนั้นเป็นคำสอนอันสูงสุดที่ทุกคนจะนำหมู่คณะในตัวเองพ้นทุกข์ได้ในเมื่อตราบใดเรายังรู้จักจิตใจของตัวเองฉะนั้นจึงว่าศาสนาไหนก็ดีเขาสอนเพื่อให้ไปสู่พระเจ้าของเขาแต่เราก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ค้นคว้าแล้วว่ามีอะไรบ้างในโลกนี้และโลกหน้าพระองค์รู้หมดและแจ้งโลกเลยว่ามันไม่มีอะไรคนเราเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายโลกหน้าก็ต้องหมุนเวียนเหมือนกันถึงจะมาเกิดมาเป็นผู้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาที่ถึงก็ต้องมีทุกข์มาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ตรงหน้าอีกเหมือนกันฉะนั้นมันก็ได้รับผลจากสิ่งที่มันพลัดพรากจากกันฉะนั้นจึงว่าธรรมะเท่านั้นแหละที่จะอนุโลมทำให้ใจของเราสบายได้ทำให้เราพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยผู้ใดปฏิบัติแล้วเห็นผลทันทีไม่ใช่ต้องไปรอ20วันหรือเดือนแล้วปฏิบัติเมื่อไหร่ก็เห็นผลเมื่อนั้นเพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยมันมีทุกข์อยู่ที่หัวใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อไรจะหาวิธีดับให้ได้ถ้าดับไม่ได้มันก็สร้างทุกข์มากขึ้นทุกวันมีความโกรธความโลภมากขึ้นมีน้ำปัญหาแต่ว่าพระท่านเข้าใจอยู่แล้ววิธีดับทุกข์ท่านก็เอาธรรมะเป็นวิธีทางพุทธเจ้าสอนเอามาดับทุกข์ที่ใจรู้ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็รู้มันอย่างนั้นรู้หน้าตาของมันดูลักษณะของมันมันก็เข้าใจฉะนั้นว่านิพพานแปลว่าดับคือเห็นทุกข์นั่นเองนิพพานแปลว่าผู้เห็นทุกข์เห็นภัยนิพพานแปลว่าผู้เห็นทุกข์เห็นภัยหมายถึงว่าคนเห็นทุกข์ในความเกิดแก่เจ็บตายเห็นทุกข์ในรูปนามเห็นทุกข์ในอารมณ์ตัวเองนั่นแหละจึงจะนิพพานได้แต่ถ้าคนไม่เห็นทุกข์นี่ก็ยังติดอยู่ติดมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานนั่นก็เป็นเพียงปรารถนาไปตามปากตามประเพณีเท่านั้นเองแต่ว่าไอ้ใจจริงแล้วไม่ไปใจจริงก็ยังอยากจะมาเกิดหมุนเวียนอยู่กับมนุษย์อีกอะไรเงี้ยพอรักอยู่ในอัตภาพของมนุษย์ทั้งที่บางคนก็แก่แล้วอายุมากแล้วเจ็บปวดทุกอย่างก็ยังไม่อยากทิ้งสังขารยังไม่อยากตายยังอยากจะอยู่ดูลูกดูหลานทั้งที่ก็มีทุกอย่างแล้วก็ยังอยากอยู่ต่อไปฉะนั้นจึงว่าเราได้พบคำสอนพระพุทธเจ้าอันประเสริฐสุดแล้วนี่เราก็ไม่ได้ใครจะชมเชยอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ว่ากันนั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นทางดับทุกข์ได้แล้วอารมณ์กรรมฐาน40เนี่ยเป็นอุบายฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยจึงเป็นบาทฐานที่ทำให้ทุกคนได้มีทางดับทุกข์ดับนรกความเร่าร้อนใจตัวเองได้นรกสวรรค์มันอยู่ที่ใจทั้งหมดถ้าใจมันไปโสถ้าใจมันเป็นเทวดาตายไปก็เป็นเทวดาถ้าใจเป็นนรกเป็นเปรตตายไปก็ไปนรกเป็นเปรตเหมือนกันฉะนั้นปัจจุบันในสำคัญปัจจุบันเราจะต้องพยายามทางสร้างความดีให้เราได้มองเห็นว่าเราเนี่ยดับนรกได้แล้วไม่จิตใจไม่เล่าร้อนแล้วจิตใจเยือกเย็นแล้วเพราะเรามีสติควบคุมตัวเองจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็รู้วางตัวเองว่าเราพลาดพลั้งเลยเราก็ทำไม่ดีทุกทีอะไรอย่างนี้ฉะนั้นว่าทางดับทุกข์พุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกไม่ต้องไปรอชาติหน้าแต่บอกดับขณะที่ใจคิดขณะที่ใจคิดนั่นแหละท่านบอกให้มีสติเข้าไปดับขณะที่ใจคิดแต่เราต้องมีบริกรรมอื่นเข้ามาช่วยอันนี้เมื่อเราเข้าใจความหมายนี้แล้วก็ทำที่ไหนก็ได้คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นชาติใดภาษาใดอยู่ที่ใดท่านสอนให้รู้จักทำใจเท่านั้นเองจะทำเวลาใดก็ได้เพียงให้รู้จักใจตัวเองว่าสงบหรือไม่สงบถ้าสงบก็ให้เจริญยิ่งไว้ถ้าไม่สงบก็พยายามหาทางแก้ไขทำใจไม่ให้ฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นจึงว่า
ทำคำสอนพระ

0: เจ้าเราไม่ต้องกลัวหรอกจะไปสาบสูญว่าใครจะกลืนใครจะเอาเราไปไม่ต้องพวกเราก็ปฏิบัติของเราไปเลยกันมันเกิดปัญญาเกิดสติเกิดสมาธิของเรามาเองก็ไม่ต้องไปทุกข์กังวลอะไรฉะนั้นว่าธรรมะของสอนพุทธเจ้าเป็นทางดับทุกข์เป็นจุดยอดของธรรมไม่ต้องกลัวแล้วว่าใครจะมากลืนกลืนก็ให้เขากลืนไปเถอะเขากลืนเอารัตนตรัยไปเขากลืนเอาแก้วสามประการมากลืนเอาพระพุทธกลืนเอาพระธรรมกลืนเอาพระสงฆ์กลืนเอากรรมฐาน40ไปถ้าเขากลืนได้งั้นเขาจะเป็นโสดาบันได้เขาจะเป็นสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ได้เพราะเขากลืนรัตนตรัยไปเขาจะเอาศัพท์ของเราไปใช้ยังไงเขากลืนเอารัตนตรัยเข้ามาเราก็ดีสิโอ้เราไม่ต้องไปเผยแพร่เลยเขามาขอเอารัตนตรัยของเราไปเองไปเป็นพระเจ้าของเขาเองพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าเทวดาเนี่ยก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไรเพราะมีจิตเกิดดับคนที่ยังมีจิตเกิดดับอยู่ก็ถือว่ายังเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าจิตที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วนั่นแหละจึงจะนิพพานถ้าตราบใดคนเรายังมีสังขารมีขันธ์5อยู่ก็ถือว่ามีจิตเกิดดับมีคิดโน่นคิดนี่ถ้าพวกที่ยังคิดได้อยู่ยังรักความสุขอยู่นั้นถือว่าเป็นพวกที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดยังต้องกลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอะไรแต่ถ้าพวกที่ไม่มีจิตเกิดดับจิตว่างมันไม่เกิดไม่ดับเลยนะพวกนั้นไม่ต้องกลับมาเกิดอีกฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาจึงเห็นว่าเราควรจะทำดูว่าจิตที่ว่างไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าผู้ที่จะพ้นจากเหยื่อมัจจุราชคือพ้นจากความตายมีความสุขสูงสุดได้ก็คือผู้ไม่คิดไม่นึกผู้ทำจิตไม่คิดไม่นึกอันนั้นจุดยอดที่สุดผู้ที่ยังคิดยังนึกอยู่นั่นยังพ้นไปไม่ได้เพราะยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดเพราะจิตพวกนี้เป็นตัวเกิดสวรรค์ก็ดีจะไปอยู่วิมานที่ไหนก็ยังคิดยังนึกอยู่แต่ว่านิพพานนั้นเป็นผู้ละความคิดนึกเท่านั้นจึงว่านิพพานนี้เป็นธรรมสูงสุดที่มีอยู่ในศาสนาพุทธศาสนาเดียวที่สอนให้ละความคิดนึกยินดียินร้ายเพราะในศาสนาอื่นเขาสอนให้คิดนึกให้คิดนึกนั่นคือยังต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดอยู่แต่ศาสนาพุทธเจ้าในสุดยอดคือเรียกว่าไม่คิดไม่นึกอันนั้นเนี่ยเป็นธรรมสุดยอดเป็นธรรมของความดับเป็นธรรมของนิพพานเรียกว่าเรามีของดีไปแล้วใครจะกลืนเราไปก็กลืนกลืนนิพพานไปก็ยิ่งดีเขาจะได้เชื่อพระพุทธเจ้าสติว่าพุทธเจ้านี่เป็นผู้ตรัสรู้ที่ถูกต้องเป็นสัพพัญญูยุตญาณที่มีความรู้เข้าถึงสัจธรรมจริงๆอะไรถ้าเขาศึกษาได้มากเท่าไรเขาจะเข้าใจได้มากเท่านั้นเอาละเวลาเข้าสู่มุมสงบต่อไปนี้ก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป
1: ต่อไปนี้ตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งทำสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณานึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆดำรงสติให้มั่นและนึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดและนึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายสงบทำจิตใจของเราให้สงบเป็นบุญเป็นกุศลกายเป็นพระทำใจให้เป็นพระพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจของเราเรื่องเก่าๆที่เรามาก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องที่ยังไม่ถึงก็ไม่นึกถึงพยายามนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามละปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากใจเรา

พิจารณาเบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้รอบตนเองนั่งอยู่พิจารณากายใจของเราพิจารณาตั้งแต่ปลายผมยันโคนผมเรื่อยรอบศีรษะตัวเองเรื่อยมาตามท้ายทอยมาตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปยันตะโพกพื้นนั่งระลึกรู้เรื่อยไปตามลำขา ตะปอมหัวเข่าลำตัวพิจารณาอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามนึกน้อมถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมไปที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดพยายามนึกถึงพระไว้ในใจพุทโธอยู่ที่ใจธัมโมอยู่ที่ใจสังโฆอยู่ที่ใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจของเรานึกพระธรรมไว้ที่ใจพระสงฆ์ไว้ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดพยายามนึกน้อมเรื่อยไปตามสันหลังเป็นข้อๆไปเห็นกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อเรื่อยไปยันตะโพกพื้นนั่งถึงพระโพกพื้นนั่งก็พิจารณาเรื่อยไปตั้งปลายเท้าขึ้นมาระวังกลางส่วนอกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมไปที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครพยายามทำใจให้ว่างสว่างสงบเย็นพยายามนึกน้อมเรื่องภาวนาไว้ในใจของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเราเต้นแรงแล้วก็สังเกตเต้นค่อยก็สังเกตพยายามรู้ว่าที่ใจของเราคิดอะไรก็พุทโธไว้พุทโธไว้ที่ใจธัมโมไว้ที่ใจสังโฆที่ใจและใจของเราก็จะสงบเยือกเย็นไปเองพิจารณาอยู่ที่ใจของเราทุกลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ายาวเราก็รู้พอลมให้ใจเข้ายาวเป็นอย่างไรให้ใจออกยาวเราก็รู้ให้ใจออกยาวให้ใจเข้าสั้นให้ใจออกยาวให้ใจช้าให้ใจเร็วให้ใจแรงให้ใจเบาให้ใจหยาบให้ใจละเอียดก็ระลึกรู้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามมีสติระลึกรู้กายใจของเราพิจารณาเรื่อยไปมีอาการ32ร่างกายคนเราพยายามพิจารณาทุกลมให้ใจเข้าออกให้ใจยาวให้ใจสั้นให้ใจร้อนให้ใจเย็นหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพิจารณาอยู่ที่ปลายจมูกที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกตัวเองไว้เป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดงากลมติดปลายจมูกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพยายามทำให้ติดต่อกันติดไว้ที่ปลายจมูกที่สองช่องจมูกจนกว่าใจของเราจะสงบการพิจารณาลมให้ใจเขาออกเราก็ต้องใช้สติใช้สมาธิตัวเดียวในการควบคุมตัวเองไม่ให้ไปคิดอย่างอื่นพยายามระลึกรู้อยู่ที่กายใจของเราเมื่อเราพิจารณาลมให้ใจเข้าแล้วให้ใจออกสั้นยาวหยาบละเอียดไว้เป็นที่พึ่งทางใจของเราแล้วก็พยายามทำเรื่อยๆไปพยายามทำจนกว่าใจของเราจะเย็นลงสงบลงฉะนั้นสมาธิทุกลมให้ใจเข้าออกจึงมีประโยชน์หายใจเข้าเราก็ภาวนาพุทธหายใจออกแล้วก็ภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพยายาม
แสดงพยายามทำความรู้สึกไว้ที่ปลายจมูกที่สองช่องมากระทบอยู่ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกตัวเองให้ได้จนกว่าใจจะสงบพิจารณากายใจของเรามีอาการ32พิจารณาตั้งแต่ศีรษะมีหูทั้งสองข้างมีคิ้วทั้งสองคิ้วมีตาสองดวงดวงตาดำดวงตาขาวว่าวตาลูกตามีปากมีฟันมีคางมีปากมีฟันมีคางลำตัวของเราเป็นอย่างไรพิจารณาในกายของเราไม่ให้ใจไปพิจารณาถึงคนอื่นถึงเรื่องอื่นเมื่อพิจารณาร่างกายบ่อยๆจิตของเราก็จะเข้าสมาธิได้ง่ายไม่ค่อยขวนขวายอะไรมากไม่ค่อยดิ้นรนอะไรมากปล่อยละวางอะไรก็ได้เป็นขึ้นฉะนั้นต้องพยายามทำสมาธิจนกว่าใจของเราจะสงบจะสงบมากก็ให้เป็นที่สงบสงบน้อยก็ให้รู้ว่ามันสงบน้อยพยายามทำจิตใจของเราอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นถ้าภาวนาลมให้ใจเขาออกยังไม่สงบแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พยายามระลึกถึงความดีที่เราได้สร้างสมอบรมแล้วก็พิจารณานับใหม่ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับหนึ่งให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับสองให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับสามให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับสี่หายใจเข้าพูดให้ยกโทนับ5หายใจเข้าพูดให้ยกโทนับ6หายใจเข้าพูดให้ยกโทนับ7หายใจเข้าพูดให้ยกโทนับ8หายใจเข้าพูดให้ยกโทนับ9หายใจเข้าพูดให้ยกโทนับ10แล้วก็ตั้งต้นหายใจเข้าพูดให้ยกโทนับ1ใหม่จนกว่าใจจะสงบไม่คิดอะไรพยายามนึกน้อมวิธีปฏิบัติง่ายๆพยายามนึกใส่ใจของเราก็จะกลายเป็นความสงบฉะนั้นเราต้องพยายามตั้งใจทำสมาธิให้ติดต่อกันพูดลมเข้าโทลมออกจนกว่าใจของเราจะสงบไม่คิดเรื่องอื่นฉะนั้นต้องพยายามตั้งสติน้อมเห็นกายใจมีอาการ32รูปแล้วร่างกายของเราจะยืนเราก็รู้จะนั่งเราก็รู้ตัวจะนอนเราก็รู้ตัวจะกินจะคิดจะนึกจะทำอะไรเราก็พยายามดูร่างกายของเราเคลื่อนไหวมีอาบทต่างๆกันเราก็พยายามสม่ำเสมอบ้างไม่สม่ำเสมอบ้างเราก็ภาวนาของเราเรื่อยไปคิดอะไรเราก็พุทโธกิจอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใหญ่พยายามมีสติระลึกรู้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกจนกว่าใจของเราจะสงบถ้านับยังไม่สงบเราก็หัดพิจารณาเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาโลมานขาทันตาตะโจพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจจะสงบทำกรรมฐานต้องพิจารณาปัญจกรรมฐานเป็นมูลรากของกรรมฐานต้อง40เราจะบวชมาในพุทธศาสนาเราจะกรรมฐานบทใดก็บทนี้เนี่ยอุปชายะบอกให้เป็นอารมณ์กรรมฐาน40ทำให้จิตใจของเราสงบเยือกเย็นในการพิจารณาร่างกายของเราพิจารณาเกสาเกศผมของเราเมื่อก่อนก็ดำยาวต่อไปมันก็ขาว
ไม่มีอะไรเป็นของน่ารักสวยงามก็พิจารณาตามความจริงพิจารณาเกศาผมเกศาผมพิจารณาเส้นผมบนศีรษะของเราเมื่อพิจารณาแล้วว่าผมนี่ก็มีการงอกออกมาแล้วก็มีการเสื่อมไปขาวดำไปในที่สุดพิจารณาเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของปฏิกูลถ้าเราไม่ซักไม่ฟอกปล่อยทิ้งนานๆผมเราก็มีเหงื่อใครเป็นของไม่สะอาดทุกคุมขนกลายเป็นขนอยู่ที่ใดก็ไม่สะอาดที่นั้นเพราะเป็นที่ออกเหงื่อออกใครเราปล่อยทิ้งไว้นานๆก็จะสกปรกมีกลิ่นเหม็นเป็นเรื่องธรรมดาในร่างกายเราไม่ได้ชำระล้างตะโจนไอโลมาขนเราก็พิจารณาขนคิ้วขนตาขนจมูกขนทั่วตัวแล้วว่าร่างกายของเรามีขนหุ้มรอบบางทีพิจารณาโลมาขนเราก็เห็นขนอยู่ที่ตามตัวเราเนื้อใครออกทุกเส้นขนถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างขนก็จะเป็นของสกปรกไม่สะอาดดูน่ารังเกียจพิจารณาตามความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นขนก็ดีผมก็ดีขนก็ดีถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆให้เหงื่อใครเปื้อนหรือผมคนตายหรือขนคนตายก็ไม่มีใครอยากถูกต้องดูน่ารังเกียจเป็นของไม่สะอาดนาคาเล็บพิจารณาเล็บมือเล็บเท้าที่งอกออกมาจากมือเท้าของเราพิจารณาว่านาคาเล็บพิจารณาเล็บถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ล้างไม่ถูปล่อยทิ้งไว้นานๆเล็บเราก็เป็นของสกปรกเป็นของน่ารังเกียจเป็นของไม่สะอาดพิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลเป็นของน่ารังเกียจพิจารณาผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีถ้าเราไม่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ชำระล้างคัดถูแล้วก็เป็นของสกปรกไม่สะอาดทั้งหมดทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีทันตาปันในปากเราพิจารณาทันตาปันให้นึกเห็นปันในปากเราเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจกทันตาปันพิจารณาฟันของเราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างกินอาหารปล่อยทิ้งไว้นานฟันเราก็มีกลิ่นเหม็นเป็นของสกปรกไม่สะอาดอันนี้เห็นได้ง่ายฟันของเราพยายามพิจารณาเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดจนกว่าใจของเราจะสงบตะโจหนังเราพิจารณาเห็นหนังหุ้มรอบกายของเราหนังกายของมนุษย์นี่มีหนังผืนเดียวเหมือนหนังสัตว์อื่นเหมือนกันตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าเราก็พิจารณาตะโจหนังหนังนี่เราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งไว้นานๆไม่ชำระร่างกายเลยหนังก็เป็นของตกบกมีกลิ่นเหม็นเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาหนังที่หุ้มรอบกายของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่สวยไม่งามพิจารณาตะโจหนังทันตาปันนาคาเล็บโลมาขนเกศาผมเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาปันตะโจหนังพิจารณาผมขนเล็บกวนหนังที่ตัวเราจนกว่าใจจะสงบจนกว่าใจจะไม่คิดนึกเรื่องอื่นตัดอดีตอนาคตที่มากุ้มลุมจิตใจของเราให้ฟุ้งซ่านไม่เกิดความสงบสุขได้ฉะนั้นพยายามทำสติทำสมาธิให้จิตใจของตัวเองนี่มีความสุขสงบยิ่งขึ้นไปพยายามพิจารณาร่างกายของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกมีกลิ่นเหม็นในร่างกายเราทุกสัดส่วนจึงว่าในร่างกายของเราก็เป็นของไม่สะอาดพิจารณาตามความเป็นจริงดังนั้นร่างกายคนเราก็มีทวารทั้ง9มีตั้งแต่หูตาจมูกลิ้นแต่กายตายกายใจพุทธเจ้าก็บอกว่าในร่างกายคนเราก็มีทุกสิ่งที่เป็นของปฏิกูลไหลออกมา
ฉะนั้นให้พิจารณาตามความจริงก็เห็นว่าร่างกายคนเรานี่เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเป็นของปฏิกูลนอกจากอวิชชาคือความหลงตัวเดียวจะทำให้เห็นว่าดีฉะนั้นร่างกายคนเราที่หลงกันอยู่เห็นกันอยู่ก็คือเรายังลืมตัวบ่อยๆก็ไปเผลอยึดว่านั่นอันนั้นเป็นของสวยของงามก็เลยตัดใจไม่ได้ก็เลยเกิดทุกข์เรื่อยไปฉะนั้นเราต้องพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมพิจารณาจนเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญารู้หลักคำสอนพุทธเจ้าได้แล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขจิตใจของเราได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นในร่างกายของเราหวนระลึกย้อนไปย้อนมาก็เป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดให้พิจารณาบ่อยๆให้เห็นบ่อยๆในร่างกายของเราไม่มีอะไรคนเราเกิดมายึดตัวยึดตนแล้วก็ตัวตนก็เอาไปไม่ได้มันก็ต้องตายต้องแตกสลายดับไปในที่สุดในร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับสภาพร่างกายคนอื่นหรือสภาพสัตว์อื่นต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องใจฉะนั้นเราก็พยายามยึดหลักธรรมะทำใจให้สบายอย่าไปคิดอะไรมากคิดแล้วมันเป็นทุกข์คิดแล้วไม่เกิดความสุขสงบร่างกายเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นของที่ห่อไว้เรายังไม่ได้คลี่ห่อออกพอเราคลี่ห่อออกแล้วก็ไม่มีอะไรภายในก็มีหนังเอาหนังออกไปแล้วลอกออกไปแล้วก็มีเนื้อแดงแดงหุ้มรอบกระดูกของเราเอาเนื้อแดงแดงออกไปในร่างกายของเราก็มีแต่ซี่โครงมีกระดูกสันหลังมีกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกศีรษะพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกก็ไม่มีอะไรภายในเอาเนื้อออกไปเอาหนังออกไปเอาโครงกระดูกไปก็ไม่มีอะไรภายในเมื่อเราไม่พิจารณามันก็หลงเมื่อพิจารณาแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่หลงก็เห็นตามความเป็นจริงจิตใจเราก็จะสะดุดมากขึ้นฉะนั้นต้องพยายามทำจิตใจของเราให้ผ่องใสให้เบิกบานยิ่งขึ้นไปอย่าให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวพยายามพิจารณาว่าร่างกายคนเราเนี่ยเกิดมาจากข้าวสุกขนมสดเกิดจากถั่วเกิดจากงาเกิดจากข้าวเกิดจากอาหารทุกชิ้นทุกชนิดที่อยู่ในร่างกายของเราที่อยู่มาได้นี่ก็ลมหายใจพาไปพามาลมหายใจเข้าพาไปลมหายใจออกเข้าพาไปพามาที่มีทุกวันเนี่ยถ้าลมดับเมื่อไหร่ก็ไม่พาไปพามาจิตเราก็สงบจิตเราก็เข้าถึงความดับร่างกายเราก็เข้าถึงความแตกดับแต่นั้นเมื่อพิจารณางี้แล้วก็ไม่มีอะไรร่างกายคนเราก็มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นของปฏิกูลภายในถ้าเราไม่หลงแล้วก็เห็นสภาวะความจริงแยกธาตุออกไปแล้วร่างกายคนเราเนี่ยมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมดาธรรมชาติไปแต่การปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องการปฏิบัติให้รู้จักกฎของธรรมชาติให้รู้ว่าเหนือความจริงเหนือความสัจจะหรือเหนือธรรมชาติธรรมชาติคนเราก็ต้องชอบคิดชอบนึกแต่ว่าธรรมชาติของใจก็พยายามละรูปต่างๆละความคิดนึกจนกว่าใจจะสงบพิจารณากายภายนอกบ้างพิจารณากายภายในบ้างกายภายในมีผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่

รู้ตัวเองไปดูจนกว่าใจของเราจะมีสติมีสมาธิจนกว่าใจของเราจะไม่หลงอันนั้นเนี่ยเราจะได้สติได้สมาธิไว้กำกับกับความคิดนึกของเราไม่ให้คิดไปอย่างอื่นดังนั้นการพิจารณากายใจของเราก็พิจารณาไปเป็นขั้นๆตอนๆไม่ใช่พิจารณาทีเดียวต้องค่อยๆพยายามปล่อยละวางให้เป็นภาวนาไปถึงกระชั่งไม่ถึงกระชั่งจะสงบก็ภาวนาไม่สงบก็ภาวนาภาวนานั่นจะเป็นตัวบุญตัวกุศลทำให้จิตใจเราสงบได้สักวันใดวันหนึ่งอันนี้เราต้องพยายามภาวนาไปอย่าได้ท้อถอยอย่าได้นึกว่าทำกรรมฐานแล้วไม่ได้อะไรมันไม่สงบไม่สงบนั่นตัวสติจะเกิดตัวสมาธิปัญญาจะตามมาฉะนั้นเราไม่ต้องไปวิตกพยายามทำใจของเราตามใจของเราสงบได้ก็เป็นบุญกุศลฉะนั้นต้องพยายามเจริญสติให้มากขึ้นทำสติมากขึ้นเท่าไรเราก็จะมีความรู้มากขึ้นเท่านั้นพิจารณาร่างกายอาการ32ให้บ่อยอย่าไปติดสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องหัดพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกรู้จักทุกสุขอารมณ์ของเราเป็นอย่างไรต้องพยายามกำหนดวิธีทำใจของเราเรื่อยๆไปการทำสมาธิต้องพยายามไม่ให้จิตออกนอกกายทำไว้ในกายใจทำจนจิตของเราเนี่ยไม่ไปคิดอย่างอื่นจนจิตใจของเรามั่นคงไม่ลืมไม่เลือนมีสติทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งกินทั้งคิดนึกอะไรเราก็รู้ตัวว่าเรามีสติสัมปชัญญะอันนี้จิตใจก็จะเป็นบุญกุศลในการที่ระลึกรู้ตัวเองมากขึ้นไม่ลืมตัวเองอย่าไปคิดถึงคนอื่นพยายามตัดใจไม่คิดถึงอดีตอดีตที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องที่แล้วมาเก็บมาคิดใหม่ก็ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวไม่เกิดความสุขไม่เกิดความสงบไม่เป็นบุญกุศลอนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกไปก็ทำให้ใจของเราเล่าร้อนฟุ้งซ่านวุ่นวายทำใจให้เป็นปัจจุบันดีกว่าพยายามละอนาคตพยายามไม่ไปคำนึงกับอนาคตไม่ถอยไปคิดกับอดีตทำใจเป็นกลางวางเฉยจิตของเราจะได้ไม่วุ่นวายไม่บั่นทอนอารมณ์ตัวเองอันนี้เราต้องพยายามเจริญสติให้มากขึ้นกินให้มีสตินั่งให้มีสตินอนให้มีสติคิดนึกอะไรก็ให้มีสติพูดจาอะไรก็ให้มีสติพยายามทำความรู้ไว้ทั้งกินเดินนั่งนอนก็เรียกว่ามีสติโดยการพิจารณาตัวเองบ่อยๆเข้าสมาธิแล้วก็พิจารณาเวลาเข้าสมาธิเวลาออกจากสมาธิแล้วก็พิจารณาอารมณ์ตัวเองออกจากสมาธิพยายามทำใจอย่างนั้นดูตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตเราก็จะไม่ไปคิดอย่างอื่นจิตของเราก็จะอยู่กับสมาธิอันนี้เราต้องพยายามเอากายของเราเนี่ยเป็นหลักพิจารณากายของเราเป็นหลักอะไรๆมันก็ไปจากกายใจทั้งหมดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีบุญก็ดีบาปก็ดีสวรรค์นรกนิพพานมันก็ไปจากกายใจของผู้ปฏิบัติฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเจริญสติสมาธิให้เกิดขึ้นในกายใจของเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดจะนึกอะไรก็ให้รู้ตัวไป แล้วจิตใจของเราก็จะไม่เผลอตัวจะเห็นตัวเองกินเดินนั่งนอนมากๆขึ้นก็ทำให้เกิดความสุขสงบทางจิตใจไม่ต้องไปคิดอะไรเรื่องวุ่นวายต่างๆตัดปัญหาทางโลกไปก็เหลือแต่ภาวนาอย่างเดียวอันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ให้เตรียมตัวเตรียมใจของเราออกจากสมาธิการจะออกจากสมาธิเราก็ต้องทำใจสบายๆอย่าเพิ่งรีบอย่ารีบลุกขึ้นค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้าย

ขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปอธิษฐานใจก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งไป

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้ว

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
6: เกาะยอเรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับ

ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูอุปกรณ์ผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าเออในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจ

0: ที่สามเณรทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนและก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยอนะครับ
1: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นอุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆแล้วก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัตรภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัตรเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นะมันก็มีสิ่งกระทบเยอะนะนี่แหละเราจึงจำเป็นต้องมาฝึกที่หลวงพ่อท่านบอกท่านสอนเราให้ดูอะไรใช่ไหมตอนโยมนั่งตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางวันอะไรก็แล้วแต่ก็นึกถึงที่หลวงพ่อท่านสอนเรานั่นแหละก็คือตอนนี้เราต้องวางใจของเราให้อยู่กับลมที่ผ่านเข้าออกสองช่องจมูกเนี่ยลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทธลมเข้าโทลมออกหรือบางคนบางท่านโยมบางท่านอาจจะใจมันยังยุ่งอยู่นะฮะใจมันยังกวัดแกว่งมันจะยุ่งเหยิงอะไรก็ตามแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอาจจะไม่ตรงกับลมหายใจก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนความคิดที่มันเป็นความฟุ้งนี่แหละที่มันเป็นคิดอะไรก็ตามนั่นแหละมาเป็นคำที่เป็นกุศลกุศลก็คือคำพุทโธที่เราแปลในบทสวดมนต์ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นถ้าจิตเราไปยุ่งอยู่กับเรื่องราวนั้นนะมันก็จะทำรบกวนเราส่วนใครที่มันเริ่มคลี่คลายลงไปแล้วก็พุทลมเข้าโทลมออกก็ทำไปดูจิตตอนนี้ดูใจของเราตอนนี้มันรู้สึกยังไงมันคิดอะไรมันมีเรื่องอะไรที่มันผุดในความคิดของเราหรือว่าเรากำลังคิดก็เห็นมันตรงนั้นแหละเห็นมันด้วยใจเห็นมันด้วยความรู้สึกที่เราเห็นมันได้นะนั่นคือความเพียรที่เราพอเราเห็นความรู้สึกตรงนั้นปุ๊บตอนนี้โยมรู้สึกยังไงบางคนรู้สึกอาจจะอึดอัดก็ดูมันบางคนอาจจะเบาๆบางคนอาจจะผ่อนคลายบางคนอาจจะหนักๆจิตมันหนักๆก็ดูมันนะบางทีเราไม่ทราบว่าตอนนี้จิตมันรู้สึกยังไงหรือว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันคิดขึ้นมาโยมเห็นไหมยอมลองดูเองนะของใครของเราก็ดูไปนั่นแหละพอเราเห็นมันด้วยใจนั่นแหละว่าตอนนี้แหละจิตมันทำงานแล้วนะมันไม่ได้อยู่กับลมหายใจที่หลวงพ่อสอนหรือพระพุทธเจ้าท่านสอนนะเพราะฉะนั้นก็ดูตรงนี้ก็แจ้งเตือนญาติโยมเนื่องจากมันเป็นฤดูฝนด้วยใช่ไหมอากาศมันชื้นอันนี้บางทีเรารับมันก็เป็นไปได้หมดนะเชื้อโรคที่มันอยู่ในบรรยากาศเนี่ยมันก็ทำให้เราคันคอรู้สึกว่าจะไอจะจามอะไรก็คือระมัดระวังเช่นจะไอจะจามแล้วก็ปิดปากปิดจมูกมีผ้าแล้วก็ยกขึ้นมาปิดอย่าไปโพล่งไอขึ้นมาเพราะนี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราอยู่ในส่วนรวมหลวงพ่อสนอนั้นบอกสมมุติว่าคนหนึ่งใครก็ตามเขาฝึกแล้วเขานั่งแล้วจิตเขารวมแล้วเนี่ยแล้วเราเผลอออกไปเราไม่ได้ระมัดระวังอาจจะขาดสติเราก็ไอโพล่งออกไปสะดุ้งนะคนที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเขาสะดุ้งเลยนั่นเท่ากับเราไปรบกวนเขาแหละนะอันนี้ให้ระวังมันมีผลกับอะไรมีผลกับตัวเรานี่เองนะเพราะเราไม่ระวังโยมอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกเพราะมันคันคอมันก็ต้องไอแต่ต้องปิดปากปิดจมูกนะเพื่อระมัดระวังเพื่อเตือนสติเราอย่างน้อยในปัจจุบันนี้ก็ทราบอยู่แล้วมันมีเชื้อโรคเชื้ออะไรมากมายแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้มันแพร่กระจายด้วยก็ให้เข้าใจตามนี้ก็ไปใช้ทุกที่นะฮะไม่ใช้เฉพาะตอนที่เรามาฝึกหรอกอยู่ในสังคมเราก็ต้องรู้จักที่จะ
ระมัดระวังเรื่องพวกนี้อันนั้นสำคัญยิ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งสำคัญนะเราเริ่มจากเล็กๆน้อยๆนี่แหละเป็นสิ่งที่เราเหมือนเราเตือนตัวเองบางทีบางคนทำโดยอะไรเขาเรียกว่ามันเป็นความเคยชินนะก็ทำไปมันเป็นความเคยชินแต่ทีนี้ก็ให้ทำความเข้าใจเท่านั้นเองนะใครทำได้ไม่ได้ก็พยายามดูตัวเองนั่นเองนะมันมีผลกับผู้อื่นแล้วก็มีผลมาถึงตัวเราบางทีเราพอเราปฏิบัติไปมันก็ไม่ค่อยก้าวหน้าเพราะเดี๋ยวมีอะไรมารบกวนเราตลอดเพราะนั้นเรื่องนี้สำคัญหลวงพ่อหลวงตาครูบาอาจารย์หลวงปู่อะไรเนี่ยท่านจะพูดเรื่องนี้ตลอดนะเพราะนั้นก็เป็นข้อคิดไปไม่ได้มาตำหนิใครเพียงแต่ให้เราระมัดระวังเท่านั้นเอง ก็ดูไปนะโยมดูไปว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดกับทุกคนนะจิตดวงเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลยว่ามันดิ้นรนซัดสายกวัดแกว่งห้ามยากรักษายากมักจะตกอยู่ในอารมณ์ที่ใคร่ก็คืออารมณ์ที่เราต้องการนั่นแหละอารมณ์ที่เราอยากได้ก็ได้หรืออาจจะไม่อยากได้ก็ได้ส่วนมากก็จะเป็นอารมณ์ที่เราอยากจะได้ท่านจึงตรัสต่อไปว่าชนเหล่าใดไม่ฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่พ้นจากบ่วงแห่งมารท่านกล่าวต่อไปว่าคนขลาดคนขลาดไม่ต่อสู้ไม่เพียรพยายามย่อมพ่ายแพ้แก่มารคนกล้ามีความเพียรพยายามต่อสู้ย่อมชนะแก่มารก็จะพบความสุขมันแล้วก็ต่อสู้ไปเพียรพยายามไป

วิธีปฏิบัตินะที่โยมฟังหลวงพ่อท่านสอนนั่นแหละพอเราเริ่มสิ่งที่เราปฏิบัติก็คือดูที่จิตใจของเรา นะดูความรู้สึกตอนนี้และสิ่งที่มันจะประกอบกับการดูจิตก็คือกายนี่แหละโยมก็ดูรูปร่างตอนนี้ที่เรานั่งอยู่แล้วก็เอาใจจิตของเรามาจดจ่ออยู่ที่ลมที่ผ่านเข้าออกสองช่องจมูกนี่แหละลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโท

คอยรู้สึกว่าตัวเองอึดอัดอะไรก็หายใจเข้าลึกเคยเห็นใจที่มันบีบคั้นไหมเคยได้ยินนะเคยได้ยินคำว่าบีบคั้นใจมันบีบคั้นมันก็จะวิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปตามจิตที่มันคิดไปนะ

ก็เฝ้าดูอยู่ที่ลมหายใจโยมเฝ้าดูมีคำพูดเยอะแยะเลยมีจดจ่อสังเกตเอาใจใส่ทำความรู้ระลึกที่ภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสตินะฮะก็คือความระลึกโยมจะได้ไม่เผลอถ้าเผลอไปตอนนี้เท่ากับเราหลงสติไปก็กลับมาเช่นความรู้สึกกลับมาอยู่ที่ลมใหม่บางทีมันเมื่อออกไปใจลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเท่ากับเราหลงสติไปก็ทำความรู้ด้วยใจแล้วก็กลับมาที่ลมทีนี้เราคิดเองอีกถ้าเราคิดเองก็คือที่ท่านเรียกว่าปรุงแต่งเนี่ยเราคิดเองมีสิ่งที่มันมาทำให้เราคิดจากสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละจากเสียงที่เราได้ยินตอนนี้เราไม่ได้กินไม่ได้ดื่มได้กลิ่นอะไรก็ไม่ได้กินตอนนี้ก็จะลดออกไปในส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่กายในตอนนี้ชัดเจนใช่ไหมเรารู้สึกเย็นๆโยมก็สลับดูนี่แหละสิ่งที่เรารู้มันนี่แหละมันมีลมมากระทบเราเย็นๆก็ทำความรู้สึกนี่แหละคือเขาให้เราดูที่กายท่านสอนให้เราดูที่กายสิ่งโดยตรงแล้วก็คือลมหายใจก็ถือว่าเป็นกายรูปร่างลักษณะที่โยมกำลังนั่งอยู่ก็คือกายในอิริยาบถนั่งนะส่วนที่ใครยืนก็ยืนนะใครเดินอยู่ก็ระมัดระวังซึ่งตอนนี้ก็จะทำความเข้าใจว่าคนที่ต้องการจะลุกออกจากที่นั่งนะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องเสียงที่มันจะไปรบกวนนะคนครับไม่ต้องตั้งใจฟังอะไรนะไม่ต้องไปทำความเข้าใจอะไรว่าเราจะรู้เรื่องไหมนะไม่ต้องพุทโธพุทโธอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวเสียงที่พูดออกไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปในจิตใจของเราเองเนื่องจากมันใช้เวลานานคนจะมานั่งฟังเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยมันยากแล้วโยมก็สวดมนต์มาแล้วด้วยใช่ไหมฮะนี่จิตมันก็เลยดิ้นรนนั่นแหละเรารู้สึกยังไงเราก็กลับมาเริ่มต้นที่พุทโธพุทโธพุทโธนะเสียงที่พูดไปเนี่ยก็จะเป็นคำสอนทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นคำสอนของหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ครูบาอาจารย์นะก็นำมาถ่ายทอดบางทีเรื่องบางเรื่องมันจะเข้าไปในใจเราเองเราก็ไม่ต้องไปตั้งที่จะอยากจะฟังอะไรบางทีมันฟังจริงๆไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะโยมก็ถือว่าเราฝึกไปมีโอกาสญาติโยมมีโอกาสที่มาฝึกแล้วในจำนวนคนบนศาลาเนี่ยประมาณไม่ถึงร้อยเนี่ยโยมคิดดูว่าคนที่จะมาฝึกแบบเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์เทียบได้ยากเลยใช่ไหมฮะจะมานั่งอย่างนี้ยากมันถือว่าเราก็ใช้โอกาสตรงนี้แหละฝึกไว้ไม่ได้อะไรเราก็ถือว่าเราได้ขันติละได้ความอดทนละโยมมีความเพียรนะเพียรพยายามที่จะฝึกตรงนี้ก็ได้ละ
มีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยจะเป็นองค์แห่งธรรมที่มันคู่กันหมดเลยแล้วบางทีทำไปทำมาเดี๋ยวโยมจะจิตมันจะเป็นสมาธิเอง

ความรู้สึกเรานะฮะตอนนี้มันรู้สึกว่ามันจะเริ่มสงบแล้วเนื่องจากเราสวดมนต์หรือก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่สงบใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็เริ่มจะมาฝึกแล้วทีนี้เราก็เริ่มฝึกจิตของเราแล้วทำนะของใครของใครของเรานี่แหละทำ

พระพุทธเจ้าท่านอุปมาอุปไมยจิตไว้หลายหลายอย่างนะท่านก็จะเปรียบอุปมาก็เหมือนว่าเปรียบสิ่งนี้เหมือนกับสิ่งนี้อุปมาอุปไมยท่านจะเปรียบเหมือนลิงเหมือนม้าในป่าเหมือนโคก็คือวัวนี่แหละเป็นช้างบ้างอะไรบ้างก็คือท่านเปรียบเทียบไว้ลองฟังอุปมาอุปไมยที่ท่านเปรียบว่าจิตอันเนี้ยเหมือนโคที่ไม่ได้ควบคุมไม่ได้กำกับไม่ได้ระมัดระวังเนี่ยคือเจ้าของไม่ได้ควบคุมนั่นเองมันก็จะเที่ยวไปกินต้นกล้าในนาเจ้าของไม่ได้ระมัดระวังมันก็เที่ยวไปกินต้นกล้าในนาของผู้อื่นแล้วจะทำยังไงแล้วก็จะต้องนำเชือกมาผูกกับโคตัวนี้ไว้กับหลักให้เชือกห่างจากหลักพอสมควรโคมันพยายามที่จะออกไปวิ่งออกไปมันจึงออกจากเชือกนั่นแหละมันก็เลยจะเดินหรือมันจะวิ่งออกไปมันก็วิ่งออกไปไม่ได้เพราะมันติดเชือกเพราะเชือกนี่มันผูกอยู่กับหลักโคตัวนี้มันก็จะทำยังไงมันก็ทำแล้วอีกทำซ้ำอีกนะทำอยู่อย่างนั้นนะทำซ้ำซ้ำซ้ำเคลื่อนที่ไปวิ่งไปก็ติดมันก็ทำอีกทำหนักเข้าหนักเข้ามันก็เหนื่อยหอบนอนหมอบอยู่กับหลักนั่นเองนะก็คือไปไม่ได้ละจิตเราก็เช่นเดียวกันจิตของเรามันก็เที่ยวไปคิดซ้ำซากคิดสับสนกับเรื่องเราเรื่องของเราเองนี่แหละเที่ยวไปคิดวกวนวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นก็เช่นเดียวกันเราก็จะต้องนำเชือกเนี้ยมาผูกไว้กับจิตเชือกอันนี้ก็คืออะไรก็คือสติเอาเชือกมาผูกจิตนี้ไว้กับอะไรผูกไว้กับหลักหลักก็คือลมหายใจเพราะนั้นเนี่ยที่โยมมาฝึกเนี่ยก็คือฝึกจิตให้อยู่กับลมหายใจโดยมีสติควบคุมเอาไว้เผลอไปยังโยมอาจจะเผลอไปไม่เป็นไรคิดอยู่ใช่ไหมแล้วก็เห็นมันคิดแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่พุทโธพุทโธอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็คิดอีกนั่นแหละก็ดึงสติกลับมาระลึกรู้ว่าตอนนี้เราเผลอไปจากหลักก็คือลมหายใจก็กลับมาเมื่อจิตดวงนี้เราหมั่นพิจารณาโยมก็พิจารณาดูสังเกตดูลมที่มันผ่านเข้าออกนี่แหละจดจ่อดูสังเกตจดจ่อเอาใจใส่มีชื่อเรียกแยะๆเลยรับรู้เอาไว้ประคับประคองเอาไว้บางทีเราจะรู้สึกว่าลมเนี่ยมันสัมผัสที่อะไรที่ริมฝีปากบนหรืออะไรก็ตามดูมันยาวมันสั้นมันเย็นมันร้อนเบาแรงหยาบละเอียดยาวสั้นอะไรก็สังเกตดูนะเข้าออกที่ผ่านไปเนี่ยพุทลมเข้าโทลมออกโยมก็ทำซ้ำๆพุทโธพุทโธพุทโธหนักเข้าหนักเข้าจิตของเรามันก็จะเลื่อนเหมือนกับมันเชื่องแล้วมันอยู่กับที่แล้วก็ได้ระยะหนึ่งละถือว่าได้ระยะหนึ่งละพอฝึกไปนี่คือเพราะเราไม่ละความเพียรใช่ไหมโยมก็ทำไปจิตมันก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้นมันเกิดปิติบางทีมันรู้สึกว่ามันเอ๊ะทำไมมันโล่งๆโปร่งๆเบาๆเนี่ยมันเป็นปิติบางคนทำไปใจมันมีความสุขขึ้นมาเห็นไหมฮะแค่นิดๆหน่อยๆเนี่ยลองคิดดูว่าเราก็รู้สึกว่ามันเออมันดีเนาะมันสุขเนาะมันทุกข์ลดลงไปนิดนึงนะก็ถือว่าได้ผลแล้วเพราะฉะนั้นต้องทำอย่างนี้ให้สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นจิตเราก็จะไปเรื่องราวต่างๆใช่ไหมที่กล่าวมันก็ดิ้นไปกวัดแกว่งไปมันรบกวนเราซึ่งพอเริ่มฝึกอันเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่กล่าวใช่ไหม
บางทีมันเราอาจจะรู้สึกว่ามันเคลิ้มไปก็ได้จริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่ที่ลมนะโยมอาจจะเคลิ้มมันก็โงกง่วงสับประงกอะไรอย่างนี้ก็ให้กลับมาสูดลมหายใจเข้าเลยลึกๆแล้วเราก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธใครที่รู้สึกว่าคำบริกรรมพุทโธมันหายไปเราก็ต้องละเอียดขึ้นมาแล้วต้องดูที่ท้องพองยุบแล้วดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกายของเราแล้วกายนั่งใกล้พัดลมถูกพัดลมพัดมาที่กายเราก็รู้สึกสลับไปได้ยินเสียงฟ้าร้องเห็นไหมมันทำงานควบคู่ไปหมดเลยจิตมันทำงานควบคู่ไปมันไวได้ยินได้ฟังรู้สึกคิดนึกมันพร้อมกันเลยนี้พอเรามาจับไอ้จิตดวงนี้ให้มาอยู่กับลมเนี่ยด้วยสติ ก็เหมือนเราเอาเชือกมาผูกไว้ใช่ไหมครับจิตเราไม่ไปละไม่ออกไปข้างนอกละแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องหลุดออกไปนะมันไม่ได้มาเที่ยงหรือว่ายืนยันตลอดเวลาว่าเราจะต้องอยู่กับลมหายใจนี้ตลอดเวลาแต่ให้ลมโยมทราบว่าถ้าเราหลุดออกไป

ใช่เราเผลอละเราเผลอสติออกไปละนะเราก็เห็นตรงนั้นนะแล้วเราก็มาเริ่มใหม่ก็ทำอยู่อย่างนี้นะฮะทำอยู่อย่างนี้แหละใครรู้สึกว่าใจมันยังยุ่งอย่างที่กล่าวแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเพราะบางทีเราไม่ได้ฝึกนะฮะมันเรามีเรื่องราวเยอะแยะเฉพาะช่วงเวลาที่เรามาอยู่ตรงนี้ 5-6 วัน 3-4 วันบางทีมันรับอารมณ์อะไรต่างๆเยอะแยะเลยโยมนะก็ให้เข้าใจหลักเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้หลวงพ่อท่านสอนอย่างนี้ไอ้จิตดวงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาฝึกกันผู้ใดไม่ฝึกหัดอบรมจิตนะฮะก็จะต้องไม่พ้นจากบ่วงแห่งมารอย่างที่กล่าว โยมก็ฟังไม่ต้องไปฟังตั้งใจอะไรหรอกนะฮะ ก็ถือว่าใช้เวลาไปเป็นการฝึกไปฝึกใจเราดูใจเราเองดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสลับไปกับกายของเราตอนนี้รู้สึกยังไงปวดเจ็บเหน็บชาเมื่อยล้าอยากจะขยับโยมก็ขยับได้มันก็ไม่ได้ผิดกติกาแต่เราต้องมีสติก็คือรู้ว่าเราจะจุดมุ่งหมายที่เราจะขยับเคลื่อนไหวเพราะอะไรเพราะเราทุกข์ใช่ไหมฮะเพราะเราปวดเราเมื่อยเราเจ็บเหน็บอะไรเราก็ดูมันถ้าโดยปกติแล้วคนจะทำอะไรมันก็พรวดไปเลยใช่ไหมฮะจะขยับก็ขยับจะลุกจะอะไรก็ไม่ระมัดระวังก็ทำให้เกิดความผิดพลาดยิ่งผู้หญิงยังโยมเป็นสัตว์ผู้หญิงเนี้ยเราจะยุกเราจะนั่งเราจะเปลี่ยนท่าจากการนั่งพับเพียรเป็นขัดสมาจะลุกเปลี่ยนจากถ้านั่งอยู่เราจะขยับตัวเพื่อลุกขึ้นเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆขยับหลวงพ่อบอกใช้อิริยาบถย่อยๆพวกนี้แหละหยิบจับขยับวางยกย่อขยื่นเคลื่อนไหวคู่เหยียดให้รู้จุดมุ่งหมายตรงนั้นนั่นแหละคือการฝึกสตินะโยมก็ไปฝึกได้ฝึกในชีวิตประจำวันการเดินการอะไรเนี่ยฝึกได้หมดแล้วนี้มันจะเป็นอัตโนมัติโยมอยู่ที่บ้านโยมก็ไปฝึกอยู่ที่ทำงานก็ไปฝึกจะเดินพิมพ์งานหรือโยมทำงานอะไรเราก็นั่งเฉยๆก็ดูลมบ้างดูสติบ้างจะลุกขึ้นไปไหนก็ตามเข้าห้องน้ำจะไปทานกาแฟอะไรก็ตามแล้วก็มีสตินี่แหละคือการฝึกในชีวิตประจำวันได้ตลอดเวลาแล้วเราก็จะเห็นมันเลยใช่ไหมโยมกำลังคุยกับเพื่อนโยมโดนเจ้านายผู้เข้าบัญชาตำหนิอะไรมันก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เห็นใจดวงนี้ว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในใจของเรา เอาแล้วก็ฟังตรงนี้ไปว่านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมาฝึกนะโยมก็ดูอย่างนี้ไปนะฮะในเวลาครึ่งชั่วโมงนี่แหละยังมีเวลาอีกนั้นถึงอย่างที่กล่าวข้างต้นมันใช้เวลามากนะคนผูกจิตไว้ไม่อยู่เนี่ยมันเล่นงานเราเลยล่ะมันอยากจะลุกมันอยากจะออกไปจากที่ตรงนี้เลยเพราะมันบีบคั้นเราที่คำว่าบีบคั้นมันรบกวนมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อันนี้มันเป็นทุกข์นะตรงนี้ก็ต้องมาฝึกกันในวิถีชีวิตเนี่ยมีเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าท่านสอนใช่ไหมท่านจะกล่าวถึงโยมคงเคยได้ยินคำว่าสงสารวัฏสงสารภาษาบาลีนี่ไม่ใช่ความหมายเหมือนภาษาไทยนะฮะภาษาไทยคำว่าสงสารก็คือเหมือนเราเห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นอะไรเงี้ยเราสงสารเขาเราต้องการจะช่วยเหลือเขาแต่สงสารในภาษาบาลีทางธรรมะหมายถึงการเวียนว่าการตายการเกิดคือถ้าคำว่าวัฏฏะก็แปลว่าวนเวียนวงวนก็ได้วังวนก็ได้ก็หมายถึงว่าวังวนแห่งสงสารก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนะไม่รู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนี้แหละฮะ
นี่คือหลักที่พระพุทธเจ้าท่านจะกล่าวในเรื่องชีวิตของพวกเรานี่แหละนะถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะว่ามีเรื่องราวอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนมีรายละเอียดอีกมากเลยว่าท่านจะกล่าวว่าจะเกิดมายังไงเกิดมาในช่วงเวลาที่เราจะต้องอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดทุกคนเป็นมาหมดแล้วใช่ไหมฮะถ้าเป็นมนุษย์ก็จะเป็นระดับขอทานเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เป็นอะไรทุกๆอย่างคนง่อยเปลี่ยเสียขาให้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นไปตกนรกก็มากไปเป็นนางฟ้าเทวดาก็เป็นอันนี้ถ้าเรามาฟังโดยไม่ศึกษาแล้วก็เป็นไปได้หรือมันเชื่อได้หรืออันนั้นก็วางไว้ก่อนโยมจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็วางไว้ก่อนแต่ไปให้ทราบว่านี่คือพระพุทธเจ้าสอนเราก็ต้องเชื่อโดยมีเหตุผลตอนนี้เราอาจจะฟังแล้วมันไม่น่าเชื่อก็ไม่เป็นไรก็เป็นสิ่งที่เราคิดกันได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาดูนะชีวิตของ สรรพสัตว์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้อย่างละเอียดเนี่ยโยมก็จะรู้สึกว่าเราจะเข้าใจเลยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีเหตุมีผลท่านสอนเรื่องความจริงสอนเหตุผลแล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นไปในชีวิตของสัตว์เนี่ยจริงว่าสัตวะนะฮะสัตวะแปลว่าผู้คล่องผู้ยังติดอยู่นี่แหละยังติดวนเวียนอยู่ในนี้แหละก็จะต้องมันลึกนะฮะมันเป็นอบายภูมิเป็นภูมิทั้ง31ชั้นนี่แหละอย่างที่กล่าวว่าเกิดเป็นอนุนเกิดเป็นอันนี้เนี่ยเราอยู่ในภูมิไหนนั้นสัตวะก็คือพวกเรายังเป็นผู้คล่องอยู่เป็นทั้งมนุษย์เป็นคนนี่แหละเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละเป็นเทพพยดาเทวดามารพรหมอะไรพวกนี้แหละเป็นสัตวะหมดนะผู้ยังติดคล่องอยู่เหมือนปลาที่อยู่ในคล่องที่เขาจับไว้ในคล่องยังกักขังอยู่ไก่ที่อยู่ในสุ่มอะไรอย่างนี้นะสัตวะแปลว่าผู้คล่องอยู่พวกเราเป็นสัตวะเป็นสัตว์โลกนี่เองเหมือนความเป็นจริงก็คือว่าผลที่เราปรากฏอยู่ในปัจจุบันที่เราเห็นกันเนี่ยใช่ไหมโยมมันย่อมมีเหตุที่มาจากอดีตทั้งนั้นทำไมบางคนเป็นอย่างนี้ทำไมบางคนอย่างนั้นบางคนแบบนี้นะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากกรรมก็คือการกระทำนะพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมุนาวัตติโลโกสัตตวโลกก็คือสัตว์โลกเนี่ยย่อมเป็นไปตามกรรมนะโยมสวดมนต์ก็จะมีบทที่พระองค์ท่านตรัสว่าอย่างนี้เรามีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีเป็นกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเนี่ยเราทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามแต่ก็จะต้องรับผลของกรรมนั้นพอรับด้วยแล้วก็มาเกิดด้วยมันจุติขึ้นมาเกิดขึ้นมานี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านสอนท่านจึงบอกว่าแต่ละคนที่ทำกรรมมามันมีผลมาถึงปัจจุบันนี้นะฮะท่านบอกว่าบางคนเกิดมาอายุยืนบางคนก็เกิดมาอายุสั้นบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยบางคนโรคภัยไข้เจ็บมากบางคนร่ำรวยบางคนยากจนไม่มีแม้จะกินก็มีใช่ไหมฮะบางคนอยู่ในตระกูลเกิดในตระกูลสูงบางคนเกิดในตระกูลต่ำบางคนมียศมีอำนาจมีบริวารมากมายบางคนไม่มีอะไรเลยเป็นชาวบ้านร้านตลาดไม่มียศตำแหน่งอำนาจไม่มีบริวารบางคนปัญญามากโยมบางคนเรียนหนังสือเก่งใช่ไหมฮะเรียนได้ที่หนึ่งเรียนได้ก็ตามบางคนปัญญาด้อยปัญญาบางคนรูปสวยผิวพรรณงดงามบางคนก็ขี้ริ้วขี้เลผิวพรรณสามท่านบอกไว้อย่างนี้ว่ามันก็เกิดจากนี่แหละกรรมที่เราทำเอาไว้
ท่านตรัสว่าบุคคลทั้งหลายทั้งชายและหญิงบุคคลทั้งหลายทั้งชายหญิงเป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณาต่อคนและสัตว์สัตว์ทั้งหลายเลยแม้แต่ลุงตัวดำมดตัวแดงแมงตัวน้อยสัตว์นิดเศษน้อยก็ถือว่าเป็นสัตว์ทั้งนั้นใครที่ไม่มีเบียดเบียนไม่ฆ่าก็จะทำให้อายุยืนเท่ากับเราไม่ไปคือมีเมตตามีกรุณาก็อยากจะให้เขาเป็นสุขนะคิดจะช่วยเขาอะไรอย่างนี้ตามที่เราทราบส่วนบุคคลทั้งหลายทั้งชายหญิงที่เป็นผู้ฆ่าในศีลข้อที่หนึ่งแล้วก็ทำชีวิตสัตว์คนหรือสัตว์นะทุกอย่างเลยเนี่ยให้ตกล่วงไปก็จะเป็นผู้มีทำให้อายุสั้นนะท่านก็จะอธิบายไว้อย่างนี้ทุกๆข้อเลยโยมก็ฟังผ่านๆไปพุทโธอย่างเดียวบุคคลทั้งหลายทั้งชายหญิงที่สงเคราะห์อุปถัมภ์ช่วยเหลือแก่คนและสัตว์ทั้งหลายก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยตรงข้ามกันบุคคลทั้งหลายทั้งชายและหญิงที่ไปลุกรานรังแกเบียดเบียนกักขังคนหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บมากบางคนถึงกับพิกลพิการเลยนะฮะก็จะมีเรื่องราวอย่างนี้บุคคลที่มีความร่ำรวยทั้งชายและหญิงเนี่ยก็จะต้องไข่ก็ต้องเป็นผู้ที่จะให้เป็นผู้บริจาคเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับบุคคลที่ควรให้แล้วก็สัตว์ที่ด้อยโอกาสก็จะเป็นผู้ร่ำรวยตรงกันข้ามการบุคคลทั้งหลายทั้งชายและหญิงไม่เคยให้เลยตรณีทีเหนียวหวงแหนเสียได้ก็จะเป็นคนยากจนท่านว่าไว้อย่างนั้นทุกๆข้อก็ฟังผ่านๆไปบุคคลที่มีเป็นผู้เคารพบูชาอ่อนน้อมถ่อมตนต่อมารดาบิดาผู้ใหญ่ในตระกูลหรือบุคคลผู้ควรเคารพนะมีใครที่ควรเคารพบ้างครูบาอาจารย์ใช่ไหมฮะเจ้าฟ้ามหากษัตริย์พระภิกษุสามเณรอะไรผู้มีคุณวุฒิวัยวุฒิสูงกว่าเราก็จะทำให้เกิดในตระกูลสูงตรงกันข้ามบุคคลที่มีกิริยาวาจาแข็งกระด้างหยาบคายดูถูกล่วงเกินดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นก็จะอยู่ในตระกูลต่ำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะทุกๆข้อจะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วย บุคคลที่มีพลอยยินดีก็คือมีเจตนามีมุทิตาเนี่ย ยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นแล้วก็คุณงามความดีของผู้อื่นแล้วก็จะมียศมีอำนาจมีบริวารมากตรงกันข้ามก็คือบุคคลทั้งหลายทั้งชายหญิงที่อิจฉาริษยาเห็นผู้อื่นได้ดีทนอยู่ไม่ได้นะไม่อยากให้ใครได้ดีมีนะมีมันทนไม่ได้ก็คืออิจฉาริษยาก็จะทำให้เราไม่มียศอำนาจบริวารน้อยส่วนบุคคลที่รักษาศีลนะอันนี้ทุกคนต้องการโยมมารักษาศีลนะมันเจริญกรรมฐานเนี่ยก็จะทำให้เรารูปงามแล้วก็ผิวพรรณดีผิวพรรณผ่องใสตรงกันข้ามบุคคลที่มีแต่มักโกรธท่านจะบอกว่าเป็นผู้มักโกรธขุ่นข้องฉุนเฉียวผูกใจเจ็บอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนขี้ริ้วขี้เรแล้วก็ผิวพรรณสามบุคคลที่คบกับนักปราชญ์ราชบัณฑิตนะศึกษาธรรมะของพระบรมศาสดาหรือก็เข้าไปสนทนาสอบถามกับท่านผู้รู้ครูบาอาจารย์ก็จะทำให้ปัญญามากตรงกันข้ามก็คือบันด้อยปัญญาไม่สนใจในธรรมะใครมาชักชวนให้กระทำคุณงามความดีก็ไม่ใส่ใจเลยก็เป็นพวกด้อยปัญญาก็มีอยู่ใช่ไหมเราก็เห็นอยู่แต่ท่านแสดงให้เห็นว่าเนี่ยทำอย่างนี้แบบนี้อะไรก็ตามในอดีตเพราะนั้นเราอยู่ในปัจจุบันพอโยมทำความเข้าใจตรงนี้แล้วเราจะทำไหมเราก็พิจารณาดูว่าเราจะเลือกยังไง
เราจะอยู่ในบุคคลแบบไหนก็อยู่ที่เรากระทำทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจท่านถึงสอนให้เราอยู่ในกุศลกรรมบท10ก็คือทางเนี้ยเป็นทางที่ควรเดินกุศลแปลว่าความฉลาดเป็นกรรมขาวก็ได้เป็นบุญไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขตรงข้ามกันก็อกุศลไม่ฉลาดเป็นกรรมดำมีโทษเป็นบาปให้ผลเป็นความทุกข์เพราะนั้นเราทราบเรื่องราวอย่างนี้แล้วโยมจะทำยังไงก็นี่แหละกุศลกรรมบท10ข้อทางกายก็มี3คือไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในลูกเมียนะส่วนในศีลอะไรในข้อมุสาก็มาอยู่ในวาจา4ข้อเพิ่มจากมุสาก็จะเป็นพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้ออันนี้แหละสำคัญนะฮะโยมถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเรื่องวาจานี้สำคัญปัจจุบันนี้มันมากกว่านั้นใช่ไหมฮะโยมอยู่ในยุคใหม่แล้วโยมอยู่กับเครื่องมือพวกนี้แล้วไอ้ผู้พูดไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้แหละฮะไม่ได้ใช้ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาอะไรตรงนี้เราก็ไม่ทราบแต่ดีที่ยังพอจะฟังวิทยุอะไรเพื่อเป็นข้อมูลเป็นความรู้มั้งไม่นั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะไม่ได้ใช้ไม่ได้ดูฟังแต่เสียงอย่างเดียวฟังจากวิทยุอะไรเนี่ยพวกเอองเอไออะไรที่เขาฟังให้เป็นความรู้ว่าต่อไปมันจะเกิดผลยังไงเกิดแน่โยมดูไปเถอะก็คอยดูไปนะที่พูดหมายถึงที่เราจะไปอะไรอ่ะลงไปในการให้ความเห็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะถ้าเราปฏิบัติธรรมโยมเลี่ยงได้เลี่ยงนะเราไม่ไปออกความเห็นไปดูว่าคนนู้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ในรายละเอียดนะก็จะมี4ข้อสวดทั้งใจก็จะมี3ข้อก็ครบ10แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความไม่พยาบาทความโลภอยากได้ของคนอื่นเนี่ยแล้วก็ความเห็นที่ผิดมันก็ต้องใช้เวลาอธิบายแต่ให้เข้าใจหลักว่ากุศลกรรมบท10เนี่ยเป็นสิ่งที่โยมฝึกได้ด้วยกายวาจาแล้วก็ใจของเราลองทำความเข้าใจแล้วเราก็ฝึกในชีวิตประจำวันนี่แหละมันเป็นคุณธรรมที่เราสร้างขึ้นมาได้นะอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทำไมวิถีชีวิตคนมันถึงไม่เหมือนกันทำไมคนนี้มีชื่อเสียงใช่ไหมฮะร่ำรวยอย่างที่กล่าวมีคนยอมรับมีอะไรเขาว่าไปเด็กบางคนสวดปฏิโมกได้ทั้งที่พระภิกษุบางรูปสวดไม่ได้เลยเขามีพื้นมีอะไรมาเขามีอดีตที่เขาทำมาทำไมบางคนมีความสามารถใช่ไหมฮะโยมคงจะทราบว่าใครมีความสามารถในปัจจุบันนี้ผู้พูดก็ฟังข่าวเหมือนกันแล้วก็บอกโอ้เขามีความสามารถยังนึกในใจว่าเขาทำบุญอะไรมาเขาก็ต้องทำบุญอะไรที่ว่าในอดีตก็ต้องไปสอบถามท่านผู้รู้เขาก็จึงมีชื่อเสียงมีอะไรก็ว่าไปเป็นที่การยอมรับพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสตรงนี้นะว่าคนที่อยู่ในโลกเนี่ยโยมท่านตัดไว้มี4ประเภทนะอยู่ในโลกเนี้ยมี4ประเภทนะไม่ประกอบทั้งประโยชน์ตนไม่ประกอบประโยชน์ผู้อื่นไม่ประกอบประโยชน์ตนแต่ประกอบแต่ประโยชน์ผู้อื่นประกอบประโยชน์แต่ตนประกอบประโยชน์ตนแล้วก็ประกอบประโยชน์ผู้อื่นนะบุคคลข้อที่1ลองดูคำอธิบายท่านบอกว่าไม่ประกอบทั้งประโยชน์ตนและไม่ประกอบคือไม่ประโยชน์ไม่ประกอบทั้งประโยชน์ตนและไม่ประกอบประโยชน์ผู้อื่นด้วยนะพวกนี้แหละมากมายเลยฮะทำความเดือดร้อนก็จะเป็นพวกที่จะทำอะไรเกี่ยวกับบาปทุจริตความเดือดร้อนพูดก็พูดให้คนอื่นเขาเสียหายเกิดปัญหาจิตใจก็ตั้งอยู่ในความคิดที่ผิดทั้งนั้นเลยก็มันมาจากจิตนั่นนะจิตออกมาทางกายทางวาจาแล้วก็ไม่ยอมแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น
จนเกิดความเสียหายกับทั้งตนเองเสียหายครอบครัว

ทั้งชุมชนสังคมตลอดถึงประเทศชาติมีมากมายใช่ไหมฮะนี่คือบุคคลประเภทที่1ประเภทที่2ไม่ประกอบประโยชน์ตนแต่ประกอบแต่ประโยชน์ผู้อื่นก็เช่นอย่างตัวเราเนี่ยอธิท่านอธิบายว่าตัวเราครอบครัวไม่สนใจไม่สนใจไม่ใส่ใจดูแลกลับไปให้ความช่วยเหลืออนุเคราะห์อุปถัมภ์กับผู้อื่นเหมือนพระนี่แหละเหมือนพระที่โยมทราบนี่แหละสอนบอกกล่าวคารวะญาติโยมให้อยู่ในศีลธรรมสมาทานรักษาศีลแต่ตัวเองเป็นผู้ทุศีลประพฤติเลวทรามก็มากมายใช่ไหมอันนี้แหละที่เห็นกันอยู่งั้นโยมไม่ต้องไปกังวลใจเลยรับเต็มๆบาปนี่เต็มๆเลยฮะหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าเพราะอะไรเพราะเอาข้าวเขามากินผ้าที่ห่มอยู่ก็ผ้าของญาติโยมที่หลับที่นอนที่อาศัยในที่อยู่ที่กินเนี่ยของญาติโยมที่มาทำบุญทั้งนั้นเลยบาปที่เกิดขึ้นกับตัวเองพระพุทธเจ้าท่านบอกเป็นมหาโจรเลยนะฮะท่านกล่าวถึงอย่างนั้นเลยมหาโจร5จำพวกท่านบอกไว้พระภิกษุสงฆ์พวกเนี้ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านจะกล่าวไว้ต้องใช้รายละเอียดเพราะนั้นครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านบอกเนี่ยกว่าที่ญาติโยมเขาจะไปหาเงินเพื่อมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวก็เหนื่อยแสนยากทุกวันนี้ก็ยิ่งลำบากแล้วต้องมาทำบุญที่ยิ่งสมัยก่อนกว่าจะหุงข้าวแต่เช้าเลยเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะใส่บาตรพระภิกษุเพื่อที่จะรับบุญจากคนที่เป็นชื่อว่าเป็นพระนี่แหละหลวงปู่ท่านว่าอย่างนั้นแล้วเราไปทำอะไรอย่างนี้ก็รับไปเต็มๆหลวงปู่บอกตกนรกแน่นอนนะพ่อแม่กราบไหว้ญาติโยมให้กินให้ใช้ให้อาศัยถ้าทำอย่างนี้หลวงปู่ท่านบอกอย่างนั้นดังนั้นโยมไม่ต้องไปใส่ใจมันเป็นเรื่องของบุคคลศาสนายังอยู่ตรงนี้โยมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราได้บุญได้กุศลไอ้ใครที่เราไม่ได้มาเป็นทุกข์เป็นโทษกับไอ้ความเลวของคนอื่นใช่ไหมฮะเราก็คิดไปอย่างเงี้ยความดีของเราเท่านั้นที่จะทำให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นบางทีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีมาดั้งเดิมมีมานานมีมาทุกยุคทุกสมัยโยมจะได้ทำความเข้าใจแล้วเราจะได้มั่นใจว่าเออเราทำความดีคนไหนที่เขาผิดเขาก็รับไปเพราะนั้นประโยชน์ข้อนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลประเภทนี้ก็คือไม่ประกอบประโยชน์ตนแต่ประกอบประโยชน์ผู้อื่นหลอกลวงคนให้เขามานับถืออะไรทํานองนี้บุคคลประเภทที่3ก็คือประกอบประโยชน์แต่ตนเองพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่ถ้าเป็นส่วนดีก็ส่วนดีถ้าเป็นส่วนไม่ดีก็คือพวกเห็นแก่ตัวคิดเอาแต่ได้ไม่เคยคิดว่ามันจะเสียหายกับส่วนรวมอะไรอย่างเงี้ยนี่ทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินเพื่อได้กำไรโยมเห็นไหมฮะบางคนหลอกลวงอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นพวกยอมทำบาปเพื่ออะไรเพื่ออยากจะได้สิ่งที่ตนต้องการอยากได้นั่นเองนะไม่เห็นความทุกข์ยากลำบากของผู้อื่นอันนี้ก็เยอะใช่ไหมฮะบ้านเมืองเรามีมากประเภทที่4สุดท้ายท่านบอกว่าประกอบทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประกอบประโยชน์ผู้อื่นด้วยมีอะไรท่านอธิบายว่าก็เหมือนผู้ที่รักษาสภาพความปกติฉันบอกเนี่ยรักษาสภาพความปกติของความเป็นมนุษย์ก็คือเป็นผู้มีศีลนั่นนะอยู่ร่วมกับผู้อื่นไปได้ด้วยดีสามารถที่จะปกครองตัวเองได้ไม่ทำไม่ไปรุกรานรังแกทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นนะไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนนะสูญเสียความสงบอะไรอย่างเงี้ยความมั่นคงแล้วก็อีกทั้งเป็นผู้ที่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์นะอันไหนชั่วอันไหนดีมีศรัทธาตั้งมั่นอยู่ในศีลประกอบด้วยจาคะความเสียสละแล้วก็ปัญญาแล้วก็สามารถที่จะแนะนำบุคคลอื่นได้ด้วยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายโยมก็เป็นประโยชน์ได้ใช่ไหมฮะโยมก็ไป
ถ้าเรามีบุตรหลานเราก็ไปสอนเขาทำความเข้าใจกับเขาในเรื่องอย่างสวดมนต์เราก็ค่อยๆสอนไปสอนตั้งแต่เด็กเท่ากับเราก็ให้ประโยชน์กับเขาเด็กพอสวดมนต์จิตใจเขาก็จะเริ่มอย่างน้อยๆเข้าใจละในนะโมตัสสะนี่แหละเข้าใจว่านะโมตัสสะแปลว่าอะไรขอนอบน้อมขอกราบขอไหว้แด่พระพุทธเจ้าพอเขาสวดไปเขาเข้าใจเขาก็จะมีจิตใจเขาก็จ้องเหมือนมันละเอียดขึ้นนะเราก็ถือว่าเราได้ให้ประโยชน์อันนี้กับลูกเราหลานเราควรสอนตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะญาติโยมก็อย่าทิ้งนะเรื่องสวดมนต์กลับไปเราก็ไปสวดมนต์นี่แหละพอทำแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าจิตใจของเรามันจะมีผลนั่นแหละยอมลงไปฝึกดูนะวันนี้คือบุคคล4ประเภทที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีอยู่ในโลกนี้มีอยู่ตลอดมีอยู่ในโลกเลยล่ะเราก็เลือกเอานะฮะโยมเราจะเป็นบุคคลแค่ไหนเราจะเป็นประเภทไหนเลือกเลือกให้ดีเรามีสิทธิ์เลือกเราก็เลือกให้ดีพิจารณาเอานี่คือวิถีชีวิตที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนนะเราอยู่กับคนใช่ไหมฮะแล้วภัยที่อยู่ในตัวคนคืออะไรก็คือกิเลสเนี่ยโยมความโลภความโกรธความหลงมันอยู่กับคนมันอยู่กับคนพูดมันอยู่กับคนฟังมันอยู่กับคนทุกคนมันอยู่กับใกล้ตัวเราเนี่ยทีนี้เราก็ต้องพึงมาฝึกไงฮะโยมถ้าเราไม่มาฝึกตรงนี้มันก็นี่แหละที่เราเห็นเราทราบมันอยู่เพราะมันอยู่กับคนนะนะฮะมันอยู่ในตัวคนแล้วยิ่งที่ว่าเนี่ยหลวงตาท่านจะบอกเลยนะหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนยิ่งผมเหลืองหัวโล้นโคนคิ้วเนี่ยจริงต้องระวังท่านบอกว่าถ้าไม่ฝึกถ้าไม่อะไรเนี่ยจิตมันก็ไปอยู่กับไอ้เรื่องราวอย่างที่ว่านั่นสุดท้ายก็ตกนรกแน่นอนเพราะนั้นเราก็เลือกตรงนี้ให้ดีส่วนธรรมะต่อไปที่ท่านสอนเมื่อกี้เราพูดถึงบุคคลไปแล้วใช่ไหมฮะทีนี้ท่านสอนแล้วว่าในชีวิตล่ะวิถีชีวิตคนต้องการอะไรทุกคนต้องการอะไรฮะโยมเราพุทโธไปโยมพุทโธทุกคนต้องการอะไรต้องการทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมฮะต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ต้องการอำนาจความยิ่งใหญ่อะไรก็ตามเราก็อยากได้ทั้งนั้นแหละอยากได้คำสรรเสริญเยินยอความชื่อเสียงการยอมรับอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องปกติเพราะเรายังเป็นปุถุชนอยู่ใช่ไหมปุถุถอถุงปุถุก็แปลว่าหนาเนี่ยพวกเราผู้พูดด้วยยังเป็นผู้หนาอยู่หนาด้วยกิเลสนะเราจึงต้องมาฝึกไงฮะโยมมาฝึกเพื่อที่จะชำระให้ใจเราสะอาดขึ้นอาจจะไม่พองอะไรหรอกแต่ก็ค่อยๆขัดเกลาให้มันเบาบางลดน้อยลงไปไม่

านให้เราฝึกอะไรพุทธบริษัทพวกเรานี่แหละพุทธบริษัทก็หมายถึงนี่แหละโยมคงทราบอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมพระภิกษุนี่แหละให้ฝึกอะไรท่านบอกว่าควรจะฝึกอันนี้ท่านเรียกว่าอายุวัฒนะเป็นการดำรงท่านจะมาให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่อายุท่านเหมือนให้เราดูแลอายุเราเป็นธรรมที่ส่งเสริมสุขภาพเป็นธรรมที่ช่วยให้อายุยืนน่าสนใจนะท่านสอนด้วยมีอยู่5ข้อแบ่งเป็น5ข้อข้อ1สัปปายการีชื่ออาจจะแปลกๆหน่อยก็ถือว่าเป็นภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนสัปปายะมัตตัญญูปรินัตตโพชีปรินัตตโพชีชื่ออยากแปลกๆหน่อยกาลการีแล้วก็พรหมจารีลองอธิบายข้อที่1อายุวัฒนะข้อที่1ก็คือเนี่ยสัปปายการีก็คือว่าทำสิ่งที่สบายก็คือเอื้อต่อชีวิตท่านอธิบายอย่างนี้ทำอะไรที่เป็นสิ่งที่เอื้อต่อชีวิตก็หมายถึงการดำรงชีวิตที่เราอยู่กันนี่นะญาติโยมการดำรงชีวิตอยู่ของพวกเราเนี่ยทุกๆคนเนี่ยให้เป็นไปตามอัตภาพนะตามฐานะการเงินอะไรของเราให้เป็นอยู่ได้ด้วยดีหลีกเว้นแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้ง6ข้อเช่นสุรายาเสพติดอะไรเนี่ยญาติโยมยิ่งเป็นผู้หญิงนี่ต้องจริงๆแล้วมันต้องเว้นให้ขาดเลยถ้าเรามาปฏิบัติธรรมนะข้อนี้มันสำคัญหลีกเลี่ยงเราไปอยู่ในกลุ่มพวกนี้มันเสี่ยงอันตรายนะนี่คือสิ่งที่ท่านบอกว่าเราจะต้องทำสิ่งนี้ในชีวิตอายุเราก็จะยั่งยืนข้อที่สองสัปปายะมัตตัญญูก็คือรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายพอมันสบายแล้วท่านก็จะบอกว่าเมื่อเราดำรงชีวิตใช่ไหมเราลงมือชีวิตอยู่เนี่ยเราก็จะมีความสุขความสะดวกความสนุกสนานอะไรอยู่กับสิ่งเหล่านี้จนบางครั้งเกียจคร้านการงานเลยไม่สนใจที่จะประพฤติทำเลยเพราะนั้นก็เอาพอดีพอดีถ้าให้เราวางสายกลางนั่นเองนะอยู่กลางๆมันสบายได้แต่ว่าเราก็ต้องเรารู้อยากโยมมาฝึกใช่ไหมฮะลมยินดีในสิ่งที่เรามีคือเรารู้สึกว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้โยมอยู่บ้านโยนมีเครื่องปรับอากาศนอนที่นอนหนานุ่มฟูฟูหรูหรามาอยู่ที่วัดสังฆทานมาฝึกก็มานอนผืนเสื่อผืนหมอนใบมีอาจจะมีพัดลมก็มีก็ดีไม่มีก็ได้พอฝึกไปมีก็ได้ไม่ได้ก็ดีมีก็ได้หมายถึงโยมอาจจะมีกำลังที่จะมาซื้ออะไรสักชิ้นหนึ่งอย่าโยมอยากได้โทรศัพท์เครื่องนี้มีก็ได้โยมมีกำลังที่จะซื้ออุปกรณ์เครื่องนี้มันใช้เกี่ยวกับงานโยมมีก็ได้โยมมีกำลังที่จะซื้อก็มีก็ได้แต่พอมาคิดอีกทีไม่ได้ก็ดีมันก็ต้องไปกู้หนี้เขาสูญหายไปก็มาเสียดมเสียดายอีกของเก่าก็ยังใช้ได้อันนี้วิธีคิดให้เป็นเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นะเป็นการสันโดษพอใจในสิ่งที่เรามีนะอันนี้ก็ฝึกไว้ว่าเป็นข้อที่2เกี่ยวกับอายุวัฒนะต่อไปข้อที่3ก็คือนี่แหละปรินัตตโพชีอ่านยากหน่อยปรินัตตโพชีก็คือการบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายพระพุทธเจ้าท่านสอนเน้นขนาดนี้เลยนะฮะให้เรารู้จักการบริโภคในพระไตรปิฎกมีเรื่องของพระเจ้าประเสนทิโกศลเนี่ยพระองค์ท่านเป็นคือท่านฉันท่านกินมากจนอุ้ยอ้ายเลยคืออ้วนนั่นเองเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ารู้สึกอึดอัดพระพุทธเจ้าท่านทราบท่านก็เลยให้คำแนะนำสอนนั่นเองสอนว่าจะต้องทำยังไงกับเรื่องการรับประทานอาหารท่านบอกว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อท่านพูดแล้วก็พระเจ้าประเสนทิโกศลก็ให้ราชวัลลภคนใกล้เคียงเนี่ยจดเอาไว้แล้วเวลากินนะ

อาหารหรือเวลาท่านเสวยอาหารก็ให้กล่าวบทนี้เพื่อจะเตือนตัวเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้แล้วก็เหมือนรู้เผื่อพันนี่แหละเข้าใจง่ายเวทนาย่อมเบาบางเขาย่อมแก่ช้าและอายุยืนพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นั้นนะพระเจ้าประเสนาธิโกศลก็เอาไปใช้ให้ราชวัลลบเนี่ยเวลาจะเสวยอาหารก็พูดในบทปาลีคาถานี้นะปรากฏว่าร่างกายท่านก็กระปรี้กระเปล่าขึ้นนะดีขึ้นนะก็ถือว่าได้ผลท่านก็ตรัสว่านอกจากพระพุทธเจ้าท่านจะให้ประโยชน์กับเราในปัจจุบันแล้วยังให้ประโยชน์ในภายหน้าด้วยนะตัวท่านหมายถึงประสบกับความสบายนั่นเองร่างกายก็รู้สึกว่ากระฉับกระเฉงขึ้นเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็เช่นเดียวกันท่านบอกว่าให้เรารับประทานอาหารที่ย่อยง่ายอายงคมทราบว่าทานอะไรจริงๆต้องศึกษานิดหนึ่งนะฮะอย่างท่านอธิบายอย่างนี้ว่าในปัจจุบันนี้ใช่ไหมมันมีอะไรโรคร้ายแรงเลยใช่ไหมโรคต่างๆก็บอกแล้วโยมทราบดีกว่า โรคอะไรอ่ะไอที่เป็นภาษาฝรั่งที่เขาเรียกอะไร NDC อะไรใช่ไหมฮะหรืออะไรเนี่ยพูดผิดก็ขออภัยที่เป็นโรคอะไรเนี่ยความดันโลหิตสูงเบาหวานไอพวกเกี่ยวกับหลอดเลือดตีบตันอะไรทั้งหลายที่มันเป็นเหตุเป็นภัยเนี่ยมาจากอะไรญาติโยมมาจากอาหารที่เรากินทั้งนั้นเลยฮะนะบางอย่างนี่มียาฆ่าแมลงที่มันตกค้างหลายๆอย่างมีสารเคมีใช่ไหมฮะเพราะมันต้องฉีดปนเปื้อนเพราะนั้นวิธีนี้เราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนโยมต้องศึกษาพวกนี้เรื่องอาหารนี่สำคัญกับชีวิตเราอย่างน้อยๆก็เรียนรู้อันไหนเป็นประโยชน์อันไหนไม่เป็นประโยชน์เนื้อสัตว์ผักผลไม้ก็ต้องล้างมีวิธีล้างยังไงแต่ถ้าโยมไม่ทำเองอะสิใช่ไหมฮะเราต้องไปกินอาหารข้างนอกเนี่ยก็ต้องรู้จักระมัดระวังละต้องเลือกละหลีกเลี่ยงผงชูรสได้หรือเปล่าบางทีมันใส่กันทุกร้านเนี่ยตัวร้ายเลยนะฮะเขาว่าอย่างนั้นเพราะนั้นก็พิจารณาเอาว่ามันสำคัญพระพุทธเจ้าท่านสอนกินอาหารไทยนะกินผักพื้นบ้านของเราเนี่ยผักบางชนิดโยมกินไม่เป็นเลยนะยิ่งคนยุคใหม่ทั้งที่มันมีประโยชน์แต่เราไม่ทราบก็เสียดายบางทีมันมีประโยชน์จนเราไม่ทราบว่าไอ้มะเขือเนี่ยมันมีประโยชน์จะมันไม่น่ากินน่ะใช่ไหมกินไปก็ยังไงก็ไม่รู้ลองฝืนกินดูแล้วเดี๋ยวโยมจะรู้ว่าประโยชน์มันเกิดขึ้นกับตัวเราผักผลไม้พื้นเมืองของไทยนี่แหละผลไม้ตามฤดูกาลก็จะมีประโยชน์มากกว่าก็ลองไปใช้ดูต่อไปอายุวัฒนะข้อที่4กาลกาลีการการะก็คือการก็คือประพฤติเหมาะในเรื่องเวลาเช่นรู้จักเวลาทำถูกเวลาทำให้เป็นเวลาทำเหมาะแก่เวลาเป็นต้นโยมคงจะทราบเรื่องเวลาอยู่แล้วท่านบอกว่าคนเรามีเวลาเท่ากันเราต้องฉลาดเลือกหน่อยต้องรอบคอบท่านบอกว่าต้องฉลาดต้องรอบคอบต้องรู้จักบริหารเวลานะโยมกลับบ้านโยมบริหารเวลายังไงเคยตื่นนอนตีห้าโยมก็ตื่นตีสี่ครึ่งลูบหน้าแปรงฟันบ้วนปากแล้วเราก็สวดมนต์นั่งสมากรรมฐานสัก20นาทีอย่างเงี้ยเราบริหารเวลาได้ทำทุกวันผลมันจะเกิดขึ้นแล้วก็รู้จักคุณค่าของเวลารู้จักใช้เวลาให้เป็นประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิภาพในการศึกษาเล่าเรียนใครยังเรียนอยู่ก็ใช้เวลาให้เหมาะสมในการครองชีวิตท่านบอกว่าข้อสำคัญอย่าใช้คำว่าไม่มีเวลาในการปฏิบัติธรรมบางคนก็บอกไม่มีเวลาก็ต้องพูดอย่างนั้นเพราะมันบางทีเขาก็อาจจะคิดว่ามันก็เฉพาะจะต้องมานั่งหลับตาต้องมาเดินต้องมายืนอะไรก็ไม่รู้มันก็จริงๆแล้วท่านให้ปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันนะฮะถ้าโยมเข้าใจหลักแล้วเนี่ยไอ้ที่มาฝึกเนี่ยมันเป็นคงเคยได้ยินมันเป็นรูปแบบใช่ไหมหลวงพ่อท่านก็จะสอนให้เรานั่งให้เราเดินยกย่างเหยียบกดส้นอะไรเนี่ย
ให้เรายืนเพื่อจะได้ให้เห็นอะไรให้เห็นอิริยาบถให้เห็นจิตให้เห็นการทำงานอะไรต่างๆของความคิดความรู้สึกนะเพราะนั้นบริหารเวลาแล้วก็สุดท้ายคืออายุวัฒนะข้อที่5นี่คือพรหมจารีก็คือประพฤติพรหมจรรย์หรือละเว้นเกี่ยวกับเรื่องควบคุมรู้จักควบคุมตนในเรื่องทางเพศพรหมจรรย์ก็เกี่ยวกับเรื่องทางเพศถ้าสำหรับญาติโยมคฤหัสถ์เนี่ยคฤหัสถ์ก็คือผู้ครองเรือนนี่แหละก็จะเหมือนกับว่าเราก็จะต้องรู้จักควบคุมในเรื่องกามอารมณ์เว้นนะท่านบอกเว้นซะบ้างเว้นเมถุนบ้างเพราะว่าท่านอธิบายว่าสำหรับเนี่ยผู้ครองเรือนคฤหัสถ์เนี่ยก็จะถือพรหมจรรย์ในบุคคลที่ไม่ใช่คู่ครองของเราใช่ไหมเราเว้นอยู่แล้วไม่ใช่คู่ครองเราไม่มันผิดศีลอยู่แล้วแต่ว่าเราควรเว้นในโอกาสบางโอกาสเช่นเนี่ยวันอุโบสถถ้าเป็นไปได้นะอุโบสถก็จะถือพรหมจรรย์แบบที่โยมมาบวชนี่แหละสมมติว่าโยมอยากจะฝึกในข้อนี้พรหมจรรย์นี้เราก็ทำได้แต่จริงถ้าเราปีคู่ครองอะไรก็พิจารณาดูนะท่านสอนนี่คืออายุวัฒนะที่จะทำให้ชีวิตเรายั่งยืนนะเป็นส่งเสริมสุขภาพนะเกื้อกูลแก่อายุของเราจริงๆแล้วมันดีกว่าเงินทองใช่ไหมฮะเคยฟังคำพูดนี้เขาบอกว่าวัยหนุ่มวัยสาวโยมยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวก็จะเอาสุขภาพเนี่ยเป็นแลกกับเงินทองก็คือทำงานใช่ไหมฮะอยากได้เงินก็ทำงานก็เอาเป็นแลกกับเงินทองผลปรากฏพอวัยอะไรวัยแก่เท่าชราก็จะต้องเอาเงินทองมาแลกกับสุขภาพและมีความหมายดีนะฮะก็หมายถึงว่าเราก็เอาพอดีทำก็ทำอยู่ในช่วงพักเราก็ต้องพักอะไรทำนองนี้นะเพราะนั้นพอเงินทองก็ต้องไปรักษาก็เห็นกันมากมายอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าโยมจะฝึกยังไงแล้วก็ฟังให้เป็นหลักเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่ต้องมาฝึกทุกเรื่องใช่ไหมโยมอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเลยมันมีเรื่องหนึ่งปุ๊บมันเข้าไปในหัวเราปุ๊บโอ้มันเข้าใจเราก็เอาไปฝึกคุณธรรมบางเรื่องมันเกิดในใจของโยมเองนะโยมมีความเมตตาโยมมีความกตัญญูต่อมารดาบิดาเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากคุณธรรมที่อยู่ในใจเราเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่เป็นกุศลพวกนี้เราก็หมั่นที่จะทำให้มันเกิดขึ้นนะที่ยังไม่เกิดมันก็จะเกิดขึ้นพอเราฝึกสมาธิพวกนี้พอมันเกิดขึ้นมันก็จะเจริญมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝึกด้วยกายวาจาใจนี่แหละโดยเฉพาะวาจานี่แหละสำคัญนะใครเห็นว่าวาจาไม่สำคัญวาจานี่สำคัญเพราะมันออกมาจากใจเราถึงแม้โยมจะพิมพ์ถึงแม้โยมจะอะไรก็ตามที่เล่นกันอยู่เนี่ยมันก็ออกจากใจใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องดีมันก็เรื่องไม่เสียหายถ้าเป็นเรื่องไปดูถูกไปดูหมิ่นไปอะไรสมัยนี้เขามีชื่อเรียกกันอ่ะก็ฟังโยมรู้ดีรู้ทราบมากกว่าเพราะนั้นก็นี่แหละทำความเข้าใจตรงนี้ว่าชีวิตที่เราจะอยู่ตรงนี้คุณธรรมที่เราสามารถสร้างได้นะโยมในชีวิตนี่แหละในสิ่งที่โยมอยู่นี่แหละตื่นนอนหลับไปตื่นนอนขึ้นมามันก็ได้เรื่องละตื่นนอนขึ้นมาก็ทำให้เราหงุดหงิดแล้วลองคิดดูใครตื่นนอนแล้วหงุดหงิดนั่นแหละแสดงว่าจิตเราต้องฝึกเพิ่มขึ้นใครตื่นมาแล้วก็รู้สึกนิดหน่อยเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจิตมันร้ายมันรบกวนเรามันทำร้ายเรามันบีบคั้นคำว่าบีบคั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะมันอยู่ในสภาพตรงนี้ไม่ได้มันจะอยู่เฉยๆยากนี่แหละมันเป็นทุกข์จึงสอนตรงนี้อีกท่านจึงสอนเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องฝึกอยู่ร่วมกันเนี่ยโยมเพราะเราอยู่ในสังคมนะเราต้องอยู่ร่วมกับครอบครัว
โยมอยู่ในหน่วยงานองค์กรอะไรก็ตามในชุมชนเนี่ยมาตรงนี้ก็เป็นสังคมละ เราจะทำยังไงทุกคนมันมีความคิดเห็นแตกต่างกันใช่ไหมบางทีเราก็จะต้องมีเรื่องราวของคนน่ะก็อย่างที่บอกนั่นแหละกิเลสน่ะมันก็ต้องมีเรื่องราวอะไรทำให้ทั้งแง่ดีแง่ร้ายที่เราต้องเกี่ยวข้องที่เราจะต้องประสบเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราก็จะต้องมาฝึกเนี่ยที่เราต้องมาฝึกใจอบรมจิตใจของเรา พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราพุทธบริษัทให้ฝึกเรื่องอย่างโยมเฉพาะโยมคารวาสธรรมคงเคยได้ยินก็เป็นธรรมสำหรับคารวาสคารวาสก็คือผู้ครองเรือนคฤหัสถ์ก็ได้คฤหัสถ์ก็คือผู้ครองเรือนเนี่ยญาติโยมเป็นผู้ครองเรือนแต่พอมาบวชแล้วเนี่ยเป็นอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็คือฝ่ายชายผู้นับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตอย่างโยมอุบาสกอุบาสิกาก็คือฝ่ายหญิงนี่แหละที่ยึดมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยนั่งใกล้พระรัตนใจภาษาเป็นสำนวนจริงๆแล้วคือคนที่ใกล้ชิดพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนั่นเองเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกานะเราจะได้เข้าใจความหมายนี่แหละคือสิ่งที่ท่านบอกว่าเป็นผู้ครองเรือนคารวาสธรรมก็คือทำสำหรับคารวาสทำสำหรับการครองเรือนแล้วก็หลักการครองชีวิตสำหรับคฤหัสถ์มี4ข้อโยมคงเคยได้ยินสัจจะธรรมะขันติแล้วก็จาคะข้อที่1ผู้ครองเรือนหลักการครองชีวิตสัจจะอันนี้สำคัญคุณธรรมข้อนี้คือความจริงซื่อสัตย์จริงใจซื่อตรงพูดจริงทำจริงอันนี้เป็นพื้นฐานเลยใช่ไหมฮะต้องฝึกตรงนี้ไว้เราไม่หลอกลวงเพื่อเอาประโยชน์เราไม่โกหกเพื่อให้คนอื่นเสียประโยชน์เราต้องพูดคำจริงท่านถือว่าเป็นการอยู่ร่วมกันโยมมีสามีภรรยาอยู่ในครอบครัวพี่น้องอะไรอย่างนี้เอาไปใช้ได้หมดเพราะเป็นธรรมที่อยู่ร่วมกันทำกับผู้ครองเรือนคนในหน่วยงานก็ได้ข้อที่2ธรรมะต่อทหารมอม้าธรรมะธรรมะแปลว่าการฝึกฝนการฝึกตนนี่แหละการอบรมควบคุมจิตใจก็ได้การอบรมตนฝึกตนควบคุมจิตใจหรือว่าการฝึกให้สามารถที่จะแก้ไขข้อบกพร่องอะไรก็ตามเนี่ยเรามีข้อบกพร่องที่เราอยู่ร่วมกันใช่ไหมฮะสามีภรรยาก็ต้องมีข้อบกพร่องไหนมันมีข้อบกพร่องคนนี้เขาไม่ชอบให้เราพูดอย่างนี้อะไรทำนองนี้เราก็ฝึกฝนแล้วก็สร้างตนในให้เจริญก้าวหน้าในข้อนี้ท่านบอกว่าเป็นเรื่องของสติปัญญาการฝึกหัดอบรมหัดปรับตัวอะไรได้ทั้งหมดเลยเป็นการฝึกเนี่ยโยมก็มาฝึกละที่มาฝึกเนี่ยต่อไปข้อที่3เวลาจะหมดแล้วโยมทนอีกนิดเดียวข้อที่3ก็จะเป็นขันติหลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์คือขันติทราบทีความอดทนเนี่ยโยมมาได้ขันติโยมมาฝึกตรงเนี้ยนั่งเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงได้ละได้ขันติแล้วยิ่งลูกผู้หญิงก็ความอดทนสูงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ฝึกเพิ่มขึ้นไปท่านบอกว่าตั้งหน้าทำหน้าที่การงานของตนด้วยความขยันหมั่นเพียรนะไม่ท่านบอกว่าไม่อะไรต้องเข้มแข็งทนทานไม่หวั่นไหวตั้งจุดหมายเอาไว้ไม่ท้อถอยท่านก็ให้ความหมายไว้อันนี้เป็นคำสอนของสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์นะฮะผู้พูดก็อ่านมาแล้วก็มาถ่ายทอดให้พวกเราฟังท่านแต่งหนังสือเกี่ยวกับธรรมะพุทธศาสตร์เนี่ยละเอียดแล้วฟังแล้วโยมอาจจะเข้าใจง่ายด้วยท่านให้ภาษาพอฟังเนี่ยนะมีการฝึกฝนอะไรเงี้ยการอบรมการมุ่งมั่นการไม่ท้อถอยอะไรเนี่ยท่านให้ความหมายไว้ส่วนข้อสุดท้ายข้อที่4จาคะคือความเสียสละท่านก็บอกว่าสละกิเลสกิเลสที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยบางคนเก็บไว้นะโกรธก็โกรธไม่ยอมสละออกไปเก็บไว้
ทุกข์ใจอะไรก็เก็บไว้ท่านบอกให้สละออกไปละกิเลสที่มันอยู่ในใจซึ่งเราก็ต้องฝึกกันนั่นเองหรือว่าละความสุขสบายหรือผลประโยชน์ส่วนตัวออกไปได้ใจกว้างพร้อมที่จะรับความทุกข์ความคิดเห็นความต้องการของผู้อื่นพร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัวท่านให้ความหมายไว้ดีนะฮะเราก็เอาไปใช้เอาไปฝึกนะโยมเอาไปฝึกกับคนที่อยู่ด้วยกันในครอบครัวพี่น้องพ่อแม่เพื่อนฝูงสามีภรรยาแม้แต่เด็กผู้ครับบัญชาพูดอะไรได้หมดถ้าโยมฟังธรรมะของหลวงพ่อท่านจะสอนพวกนี้แหละสอนเรื่องการอยู่ร่วมกันนี่แหละสามีภรรยานี่แหละพ่อแม่ลูกสะใภ้ลูกเขยนะท่านมีวิธีสอนอยากคือไม่ใช่อยากคือโยมลองฟังธรรมะของหลวงพ่อดูนะท่านจะสอนกรรมฐานง่ายๆเลยใช่ไหมฮะที่โยมมาฟังเนี่ยท่านจะมีเหมือนว่าพอเราฟังเราก็ทำให้เราเข้าใจอยากฝึกหัดนะท่านจะสอนหลักปฏิบัตินะท่านมีวิธีคำพูดของท่านประสบการณ์ของท่านที่ท่านไปฝึกท่านฝึกหมดนะฮะคุณโยมหลวงพ่อท่านฝึกอยู่ป่าช้า2ปีส่วนหลวงปู่สังวานอยู่ป่าช้า6ปีคุณโยมป่าช้าในปีพุทธศักราช2494ดูสภาพบ้านเมืองปี94นี่เป็นยังไงแล้วไปอยู่ในป่าช้า6ปีนะฮะส่วนหลวงพ่ออยู่2ปีท่านฝึกจิตของท่านตรงนั้นที่พูดหมายถึงว่านี่คือการฝึกของท่านท่านฝึกอบรมจิตใจท่านถึงได้ใช่ไหมฮะก็เป็นคุณธรรมที่สูงจากการฝึกนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่จะมาพูดว่าท่านฝึกมาอย่างหลวงพ่อก็ฝึกทั้งกสิณอย่างเงี้ยอสุภะกสิณ10อนุสติ10ในกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยท่านก็ฝึกนะท่านจะมีเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกนิทานชาดกธรรมบทฟังแล้วสนุกและได้ประโยชน์ด้วยโยมลองฟังพาพ่อพาแม่ไปโรงพยาบาลก็เสียบฟังเดี๋ยวนี้มันทันสมัยแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนหาฟังยากจะไปฟังก็ต้องไปหาอะไรมาอัดเทปยุคมันสะดวกขึ้นหลวงพ่อก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฝึกธุดงควัตของท่านเดินธรรมญาตราอย่างเงี้ยท่านก็จะมีเรื่องราวอะไรเล่าให้เราฟังเรื่องราวของญาติโยมที่มาปรึกษาท่านนะบางทีมันเป็นข้อคิดใช่ไหมฮะมันเตือนใจเราเรื่องบางเรื่องอาจจะตรงกับเรื่องของโยมก็ได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ฟังดูฟังธรรมวันนี้จิตแจ่มใสจำโลนใจให้ดีมีเหตุผลฟังประจำธรรมะยิ่งเตือนตนหมดกังวลเพราะมนธรรมะเอ่ยฟังในวิทยุก็จดมาแล้วก็เอามาพูดให้โยมฟังแล้วมันก็ชื่นใจแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านะฮะในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะสามารถทำให้เข้าใจในการปฏิบัตินะเร้าใจขออภัยสามารถชี้แจงให้เห็นชัดเร้าใจให้อยากรับไปปฏิบัติปอปลุกเร้าใจให้อยากรับไปปฏิบัติแล้วก็ฝึกใจให้อาจหารแกล้าแล้วก็ปลอบชโลมใจนะให้จิตใจของเราล่าเริงในถ้อยคำแห่งธรรมะนั้นท่านบอกว่าอานิสงส์ของการฟังธรรมธรรมัสสวนะนิสงส์อานิสงส์ของการฟังธรรม5ข้อข้อ1ผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังบางคำเราไม่ทราบใช่ไหมฮะภาษาบาลีคำว่าอายตนะแปลอะไรมารเป็นยังไงกรรมฐานคืออะไรอะไรทำนองนี้กิเลสนะเราอาจจะทราบศัพท์สูงๆอะไรก็ถ้าโยมศึกษามันก็เราจะได้ทราบไงพอเขาพูดคำนี้ขึ้นมาโอ้มันเป็นอย่างนี้เช่นนิวรณ์5มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยทำนองนี้เราได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังข้อที่2สิ่งใดได้เคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดก็ย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นฟังจากหลวงพ่อยังไม่เข้าใจก็ฟังหลวงตา
หลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่โยมถูกจริตก็ได้แล้วก็ฟังไปข้อ3บรรเทาความสงสัยเสียได้ทุกวันนี้เขาว่ามันสงสัยอะไรก็เปิดใช่ไหมฮะ

็ฟังไปข้อ3บรรเทาความสงสัยเสียได้ในทุกวันนี้เขาว่ามันสงสัยอะไรก็เปิดใช่ไหมฮะอันนี้มันคนละอย่างอันนี้ความสงสัยในเรื่องการดำเนินชีวิตที่เราจะต้องทุกข์ใจเนี่ยมันจะได้ประโยชน์กว่าแล้วก็ข้อต่อไปข้อที่4จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสแล้วก็ข้อสุดท้ายทำความเห็นให้ตรงถูกต้องว่าลุกขเทวดาก็คือเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้เนี่ยทุกต้นเนี่ยที่อยู่นี่แหละพออายุเท่านี้แล้วก็จะไปอยู่กันเพราะเทวดาที่อยู่ในพื้นที่แต่ละพื้นที่นี่มีจริงถ้าโยมสวดมนต์ที่บ้านก็จะมีเทวดามาคุ้มครองครอบครัวเราน้อยไปไหนมันก็อุ่นใจนะฮะปลอดภัยขึ้นเดินทางไปไหนก็พุทโธธัมโมสังโฆ เอาละโยมตั้งใจรับพรคืออุทิศส่วนกุศลก่อนภาษาโบราณเก่าๆอ่ะหลวงพ่อหลวงตาอะไรท่านจะบอกว่ายัตถาให้ผีก็คืออุทิศส่วนกุศลสัพพีให้คนพอสัพพีที่โยนี่แหละที่เดี๋ยวจะฟังไปเนี่ยแล้วส่วนพรเนี่ยคือความดีของญาติโยมเองพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นมโนภาวนียะ ก็คือเป็นความเจริญแห่งจิตใจของญาติโยมหลังจากที่ได้บำเพ็ญบุญกุศลแล้วเช่นให้ทานเช่นพาพระที่ไปเจริญพระพุทธมนต์เลี้ยงภัตตาหารเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านให้พรนี่คือให้เป็นกำลังใจให้เพื่อเจริญจิตใจให้ญาติโยมมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีต่อไปฝึกหัดปฏิบัติต่อไปตั้งใจนะ ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังว่างน้ำที่เต็มย่อมอย่างประมุตสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมังขอเอตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพภูเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปรณโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจำไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุ โรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒา

ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ปิณิตด้วยประการราชนีแลรัตนตยานุปาเวนะด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยะเตชะสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยทุกขโลกะพยาเวราโสกาสตุจุปัตตวาทุกโลกภัยและเวรทั้งหลายความโศกศัตรูและอุปัตตวะทั้งหลายอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอเสสโตทั้งอันตรายทั้งหลายจงพินาศไปด้วยเดชะชัยสิทธิทนังลาภังความชนะความสำเร็จทราบและลาภโสติปักขยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคมีสุขมีกำลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังวุฒิจะยัสวาสิริอายุ

ยศสัตตะวสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันดุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอ

ท่านทุกเมื่อน่าสุขกายสุขใจทุกคนโยมโยมเปิดหนังสือหน้า69เดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันหน้า69นะ

รันตุสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดโยมเตรียมกราบพระนั่นเปลี่ยนท่านั่ง

ครูปัจจาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพเดี๋ยวโยมรอสัญญาณจะได้พร้อมกันเดี๋ยวกราบไปที่พระประธานนะรูปปั้นหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

เวลาทุกขณะเวลาทุกวินาทีเป็นเครื่องมือของกิเลสและของธรรมะคือในขณะที่เราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายกุศลเรียกว่าเรากำลังเจริญธรรมะแต่หากเราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายตรงกันข้ามก็เรียกว่าเรากำลังเจริญอธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสติคือเครื่องเจริญของกุศลทุกขั้นตั้งแต่ทานศีลสมาธิปัญญาล้วนต้องมีสติเป็นรากฐานและผู้ใดพึงมีสติอันรักษาดีแล้วทุกเมื่อผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอันเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วตามทางที่พระบรมศาสดาทรงวางไว้สติคือการระลึกได้ระลึกอะไรก็ระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้และที่นี้นั่นคือสติเมื่อเราระลึกได้แล้วเราก็รู้ว่าในขณะนี้เราทำอะไรคิดอะไรเรียกว่าสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันสติสัมปชัญญะคือการรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันใจนึกคิดเคลื่อนไหวก็รู้กายยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอริยบทใดก็รู้คือต้นทางของการปฏิบัติสติมีเกิดมีดับจึงต้องอาศัยความต่อเนื่องคือฝึกการรู้การเคลื่อนไหวของใจคือใจที่มันคิดก็เพียงแต่รู้เท่าทันไม่ใช่บังคับให้คิดหรือไม่ให้คิดฝึกการระลึกรู้การเคลื่อนไหวของกายในอิริยาบถ4ไม่ใช่บังคับให้เดินช้าเดินเร็วเพียงเดินช้าก็รู้เดินเร็วก็รู้ทานข้าวก็รู้อาบน้ำก็รู้ทำงานอะไรต่างๆในแต่ละวันก็รู้เพียงรู้สภาวะนั้นตามความเป็นจริงรู้แบบเบาสบายไม่กดบังคับไม่สงสัยปราศจากนิวรณ์จึงเป็นสัมมาสติจิตใจที่ไม่มีสติเปรียบเสมือนดังเรือที่ขาดหางเสือย่อมไม่แล่นได้อย่างใจหวังจึงไม่อาจหาที่สุดแห่งฝั่งสาครได้ส่วนจิตใจที่มีสตินั้นเสมือนเรือที่มีหางเสือย่อมข้ามพ้นสาครได้ดังใจหวังฉะนั้นดังพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดมีสติผู้นั้นคือผู้ไม่ประมาทอยู่ผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วส่วนผู้ใดไม่ประมาทย่อมถึงซึ่งความไม่ตายคืออมตะรส

อาณาปานสติลมละเอียดจิตละเอียดเฉียดวิมุตติภาวนาให้สุดสุดหยุดสงสัยถึงยามเบื่อคลายหลงเหมือนจงใจ

เกินไปใจครองยากทำให้มากได้อุเบกขาอย่าหลงไหลนิมิตหลอกนิมิตลวงคอยถ่วงใจทำเรื่อยไปขันห้าดับจับนิพพานเสวยวิมุตติสุขในนิโรธพระพุทธองค์ทรงโปรดในสงสารรู้แจ้งเห็นชัดในพุทธสัน

ไม่ผ่านโคตรภูนั้นรู้ยากถึงเอ่ยปากพร่ำบ่นเที่ยวค้นหา

อริยะบุคคลเท่านั้นที่ขันรู้ลองทำดูอานาปาน่าสงสัยถ้ากุศลผลบุญหนุนมาไกลหมด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกข้าพเจ้าตลอดไปก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำสวัสดีกับญาติโยมถ่ายทอดสดแล้วเหรอก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนที่ชมอยู่ทางบ้านแต่ไม่มีโอกาสได้ฟังเสียง

แล้ววันนี้ก็อาจจะไม่ได้ชมนะหรือไม่ได้ฟังการปรารภธรรมะเพราะว่าปัญหาของเราคือเราปิดตั้งแต่วันที่22ก็ประมาณเดือนกับอีกวันหนึ่งพอดีเลยวันนี้เป็นปฐมฤกษ์เบิกชัยก็นิมนต์ผู้นำวัดสังฆทานกับตัวอาตมาเองนี่แหละเป็นปฐมฤกษ์ก็ญาติโยมบางคนก็คงยังไม่มีโอกาสแต่บางคนก็ได้รู้ว่าเปิดแล้วแต่มีปัญหาสับสนว่าช่องมันอยู่ตรงไหนมันอยู่เบอร์อะไรขณะนี้เจ้าหน้าที่บอกว่า200เท่าไหร่95แต่มาไปเปิดไม่เจอก็เลยเข้าไปที่เมนูแล้วก็เลือกช่องรายการแล้วก็กดแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆถ้าเห็น SBB TV ก็กดโอเคก็จะเห็นภาพของวัดสังฆทานนะตอนนี้ญาติโยมคนใดส่วนมากคนแก่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องเทคโนโลยีนะก็อาศัยลูกหลานทำให้นะบอกช่วยเลือกช่องธรรมะให้หน่อยเพราะว่าธรรมะก็ห่างหายไปชีวิตของเราก็คล้ายๆเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งจากความรู้สึกที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้ชมธรรมะกันมาตลอดแต่เราก็ถูกปิดด้วยเหตุอะไรเราก็ไม่ต้องไปพูดมันเรื่องของโลกเราก็ต้องให้นึกว่ามันเป็นอนิจจังใช่ไหมเราเคยฟังทุกวันทุกเช้าทุกค่ำเรียกว่าเปิดไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงคนแก่คนเฒ่าคนเจ็บไข้ป่วยอยู่โรงพยาบาลก็ฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปตามใจไป ก็มาน่าคิดสงสารญาติโยมผู้สูงอายุคนแก่คนเฒ่าชีวิตก็เลยหงอยเหงาไปวัดเองก็หงอยเหงานะมันเหมือนกับเราขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งปกติเราเคยได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเสียงธรรมไม่มีมันว้าเหวเพราะคนเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งหรอกเดี๋ยวยิ่งคนไม่มีงานทำแล้วคนที่แก่เฒ่าแก่ชราแล้วไม่มีภารกิจการงานเนี่ยคือทำอะไรไม่ได้แล้วอะมีอย่างเดียวคือทำใจทีนี้ทำใจเราจะใช้อะไรก็ต้องอาศัยเหตุและปัจจัยคืออะไรก็ต้องอาศัยธรรมะจากการได้ฟังมั่งนะได้เห็นมั่งได้ดูมั่งแล้วก็น้อมจิตตามไปฉะนั้นเราก็เลยขาดโอกาสในการฟังธรรมเหมือนว่าชีวิตเรานั้นมันไม่มีรสชาตินะมันไม่มีความสงบแต่ที่จริงความสงบนะมันอยู่ในใจของเราแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องเขาเรียกว่าจันโลงจิตใจมันก็เป็นธรรมะคือเป็นยาน่ะยาใจนะรักษาใจของเรานั่นเองตอนนี้ถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไม่มีที่พึ่งแล้วเราจะพึ่งอะไรเราก็เคว้งคว้างใช่ไหมอย่างญาติโยมบางคนเนี่ยเขาฟังรายการเขาปฏิบัติธรรมมานานแล้วเขาก็มีหลักของเขาอยู่แต่บางคนที่ไม่มีหรือไม่เคยได้ปฏิบัติเลยไม่มีคนชี้แนะแนวทางเนี่ยชีวิตเขาถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความไม่สงบขึ้นมาเนี่ยเกิดความว้าวุ่นวุ่นวายเนี่ยยิ่งญาติโยมที่เป็นวัยในขณะที่ยังกำลังทำงานหรือว่าญาติโยมที่มีครอบครัวแล้วมันก็ประสบปัญหาก่อบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตประจำวันของเราก็ดีกับชีวิตประจำวันในการที่ใช้ครอบครัวอยู่กับครอบครัวก็ดีตอนนี้ถ้าเราได้ฟังเทศฟังธรรมเนี่ยใหม่ๆมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกโยมธรรมะก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะที่มันไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะใจมันยังไม่สงบเพราะใจยังไม่หยุดใจยังไม่นิ่งใจมันยังดิ้นรนใจมันยังไม่ยอมรับธรรมหรือว่าไม่ยอมรับความเป็นจริงก็คิดว่าสิ่งภายนอกวัตถุสิ่งของนั่นแหละคือสิ่งที่เรายึดได้แต่ตราบใดถ้าเรายึดมันไม่ได้จริงๆจะทำยังไงไม่มีที่พึ่งแต่เรานั้นโชคดีว่าเรานั้นเป็นเมืองพุทธมีพุทธศาสนาเกิดในประเทศไทยแล้วคนนับถือพุทธ
ประมาณเกือบ 100% แต่ถือพุทธโดยกำเนิดโดยสัมมโนครัวก็มากแต่จะเป็นชาวพุทธด้วยจิตวิญญาณนั้นยังมีน้อยนะยังมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ขวนขวายที่เราไม่ขวนขวายเพราะอะไรเพราะเรายังไม่เกิดทุกข์เพราะเราคิดว่าเราอยู่สบายกินสบายใช้สบายนะใช้ชีวิตแบบสบายสบายเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้ฉันจะมีทุกข์ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ตราบใดถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นภายในจิตใจเรามีอะไรเป็นเครื่องแก้ไขถ้าเราไม่เคยฝึกไม่เคยเรียนรู้เลยแต่เมื่ออย่างพวกเราเนี่ยเรามาบวชปฏิบัติธรรมกันเนี่ยจะเป็นวันสองวันสามวันก็ถือว่าได้รู้เรียนรู้หลักอย่างน้อยเราก็ได้สวดมนต์ถึงว่าเราจะทำสมาธิใจมันยังไม่สงบก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะเรายังไม่เป็นผู้ชำนิชำนาญเพราะว่าเราเพิ่งเป็นผู้ฝึกหัดใหม่ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ทำแค่วันสองวันนะแล้วก็จะรู้เลยเป็นไปไม่ได้มันต้องทำไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะฉะนั้นเราคิดว่าปัญหาของเราเกิดขึ้นบางคนก็คิดว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นที่พึ่งของเราก็คือวัดถูกต้องแต่ว่าเรามาประพฤติข้อวัดของเราหรือเปล่าบางคนก็คิดว่าชีวิตของเรานี้หรือว่าดวงชะตาตอนนี้มันยังไม่ดีหมอไปทำนายมาว่าต้องมาบวชนะต้องมาปฏิบัติธรรมนะทีนี้บางคนก็เลยคิดว่าเอาแค่บวชก็แล้วกันก็ถือว่ามันจะได้ฟาดเคราะห์ไปบวชก็คืออะไรล่ะก็คือเรามีศีลนั่นเองใช่ไหมแต่มันเพิ่มขึ้นไปอีก3ข้อจากที่เราเนี่ยไม่เคยมีเลยศีล5เนี่ยมันเป็นศีลชีวิตประจำวันของเราแต่เราไม่ได้ใช้เขาเลยเราไม่เคยได้สัมผัสกับเขาเลยหรือแม้บางคนสัมผัสโดยไม่รู้ก็มีใช่ไหมบางคนนี่ก็ไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะแต่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยก็คงจะไม่เล็ดรอดหรอกแต่ว่าสัตว์ใหญ่คงสมัยนี้คงไม่ค่อยได้ทำกันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนการเป็นอยู่มันไม่ได้สบายมันไม่ได้ delivery ไปถึงบ้านนะมันมีซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตของคนสมัยก่อนก็คืออะไรไปทุ่งไปหนองไปคลองไปบึงไปยิงนกตกปลาไปหาผักหาเห็ดนั่นแหละซูเปอร์มาร์เก็ตของคนสมัยก่อนแต่สมัยนี้เป็นยังไงยกหูโทรศัพท์สั่งเลยมาเลยใช่ไหมสมัยก่อนคนทำบาปยิงนกตกปลาฆ่าสัตว์เขาถือว่าทำเพื่อยังชีพแต่ทางดีมันไม่ถูกต้องแต่เราก็ต้องทำเพราะอะไรเพราะเราต้องหาเลี้ยงใส่ปากใส่ท้องบางคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องไปดักปูดักปลานะไปหาอาหารมาให้ลูกอันนี้ก็ทำบาปโดยจะสมยอมหรือไม่สมยอมก็แล้วแต่สภาวะความไม่อยู่มันบังคับก็เลยต้องทำบาปโดยไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เราทำนั้นแหละมันเป็นกรรมที่จะติดตัวเราไปตลอดทีนี้ถ้าเรารู้ว่าเรามีกรรมหรือว่าเรามีบาปเนี่ยถ้าเราไม่ได้เคยมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิไม่เคยได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยกรรมอันนั้นมันจะเพิ่มขึ้นยิ่งเราทำทุกวันเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะเราคิดว่าอันนี้มันไม่บาปแต่ที่จริงมันบาปเพราะอะไรพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วว่าสิ่ง5ข้อนี้ให้เรางดเว้นไม่ให้ฆ่าสัตว์คำว่าไม่ให้ฆ่าสัตว์นี่ไม่ใช่ว่าเฉพาะสัตว์ใหญ่นะสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยยุงมดแมงอะไรก็แล้วแ
ใช้เดือนกิ้งกืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขามีชีวิตมีวิญญาณอันนั้นคือเป็นบาปเรางดเว้นข้อ2ลักทรัพย์ทรัพย์ที่คนเขาหวงจะด้วยเจตนาไม่เจตนาก็แล้วแต่จะด้วยรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่แต่ของที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยถ้าเราไปหยิบไปต้องไปฉวยมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลักขโมยแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้ให้แต่นักปฏิบัติเนี่ยมันมีข้อเว้นนะอย่างพระอย่างคนมีศีลเนี่ยหยิบฉวยของคนอื่นไปใช้ถ้ามันไม่ใช่ของมีค่านะเขาเรียกว่าวิสาสะวิสาสะแต่ของนั้นต้องเป็นของที่ไม่มีค่าแล้วก็ของที่ไม่หวงนะบางทีเราก็ถามว่าของนี้มีอันนี้มีเจ้าของไหมหรือเราก็ถามว่าใครคือเจ้าของถ้าไม่มีเราก็หยิบฉวยเอาไปใช้ได้นะให้นึกในใจว่าเป็นวิสาสะคือคนหรือว่าของที่คุ้นเคยกันนะแต่อย่าทำบ่อยๆมันจะติดเป็นนิสัยเป็นสันดานนะอย่างโทรศัพท์ของเขาเนี่ยจะไปวิสาสะได้ไหมวิสาสะคือของที่จำเป็นอย่างแฟบสบู่ยาที่ฟันขันน้ำนะผ้าอะไรก็แล้วแต่ของใช้กระป๋องไม้กวาดอะไรก็แล้วแต่ในวิสาสะได้นะบางคนวิสาสะแบบก็เรียกอะไรมีเกรดหน่อยโทรศัพท์โบราณไม่เอา iPad iPhone Samsung อะไรนี่วิสาสะเข้าไปเลยนั้นไม่ได้นะยิ่งเราเป็นนักบวชด้วยนะถือศีลด้วยถ้าไปทำแบบนั้นมันยิ่งเพิ่มเหมือนกับเจ้าหน้าที่รู้กฎหมายแล้วทำผิดกฎหมายเองมันสองเท่าอันนี้เรียกว่าไปลักทรัพย์ที่เจ้าของเขาหวงข้อที่สามคือกามเมสุมิชฌาสมัยนี้คนไม่มีศีลธรรมไม่รู้ว่าลูกเมียใครภรรยาใครสามีใครพอใจนะก็ไปกันไปไหนก็แล้วแต่

ตัวเราคุยกันไม่ต้องฟังเสียงด้วยแค่กดจิกจักจิกจักจิกจักตัวหนังสือปรากฏอันนี้ก็ขี่ไปอันนี้ก็ขี่มาขี่ไปขี่มานัดกันเลยทั้งที่ไม่เห็นตัวนะไม่รู้รูปตาหน้าตาเป็นยังไงบางทีก็เอารูปคนอื่นมาใส่เอารูปดารามาใส่ให้มันสวยหน่อยให้มันหล่อหน่อยอันนี้ก็หลงแล้วก็นัดหมายก็ไปเจอกันนะอันนี้มันก็ผิดศีลธรรมนะไม่ได้เราอย่าไปทำอย่าไปคิดว่ามันไม่ผิดศีลธรรมไม่ได้สิ่งไหนที่ห้ามไว้อย่าไปกระทำนะแล้วข้อที่4เนี่ยมุสาเนี่ยคือพูดคำไม่จริงพูดคำเท็จเนี่ยพูดปดแต่เรานักบวชเนี่ยมันเพิ่มยิบไปอีกนะไม่ใช่พูดปดพูดโกหกอย่างเดียวนะมันไปนู่นเลยพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดทางโลกไม่เป็นทางธรรมยิ่งเราเป็นนักบวชเนี่ยเขาไม่ให้พูดเรื่องทางโลกเลยนะอย่างพวกเรามาบวชกันเนี่ยยิ่งบวช2วัน3วันเนี่ยมันไม่สงบหรอกยิ่งไม่สงบหนักก็ไปอีกคืออะไรล่ะเอาเครื่องช่วยมาด้วยเครื่องช่วยมาด้วยช่วยเครื่องช่วยฟังเครื่องช่วยดูไม่ต้องให้บอกว่าอะไรแต่ถ้าเราต้องการความสงบที่แท้จริงเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงเราต้องการมาประพฤติมาปฏิบัติจริงๆไอ้ของเหล่านี้ส่วนเกินไม่ต้องเอามาเอามาได้ปิดบางคนทานข้าวไปเสร็จหยิบโทรศัพท์แล้วโพสต์ไปแล้วฉันได้มาบวชฉันได้อย่างงู้นฉันได้อย่างงี้อันมันก็ดีอวดเขาอวดทำดีไม่เป็นไรหรอกแต่ที่จริงเนี่ยพอทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยนั่งหลับตานั่งสมาธิพิจารณาอาหารที่มันอยู่ในท้องเนี่ยพอมันอยู่ในท้องแล้วมันจะทำไงมันจะเป็นยังไงพิจารณาดิอันนี้พอทานข้าวเสร็จเอาแล้วหยิบโทรศัพท์บางทีจะสวดมนต์ก็หยิบโทรศัพท์กลายเป็นว่าชีวิตนี้เราอยู่กับเทคโนโลยีแล้วมันช่วยอะไรเราได้ไอเราจะตายนี่มันช่วยโทรศัพท์มันช่วยเราได้ไหมไอโน้ตบุ๊กไอคอมพิวเตอร์มันช่วยเราได้ไหมมันช่วยไม่ได้หรอกแล้วถ้าเราใช้มันไม่เป็นเนี่ยจะเป็นท่าเก่าเดี๋ยวนี้มองไปทางไหนเนี่ยแม้กระทั่งเด็กนะไอที่ว่าไม่มีมือถือไม่มีโทรศัพท์มันเป็นไปไม่ได้เลยก็อ้างไว้เอาไว้โทรหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องหาเพื่อนแต่จริงๆแล้วไม่ได้โทรอะไรมันก็ไปเฟซกันนั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นลุ่มหลงถ้าเราไปเปิดในเนื้อหาสาระที่มันเป็นประโยชน์ก็ดีใช่ไหมแต่นี่ไปเปิดที่มันไม่เป็นเนื้อหาสาระไม่เป็นธรรมเนี่ยไปดูแล้วมันเกิดความเล่าร้อนแต่ถ้ามีแล้วอย่างของวัดเนี่ยใช่ไหมตอนวิทยุเปิดไม่ได้ทีวีเปิดไม่ได้ก็ไปทางดูอินเทอร์เน็ตอันนั้นมีประโยชน์เปิดเถอะไม่มีโทษแต่ถ้าเปิดเน็ตไปหานู่นหานี่ซื้อสินค้าซื้อนู่นซื้อนี่ดูหนังฟังเพลงอะไรเนี่ยมันก็ได้อยู่หรอกแต่เราต้องรู้จักเวลาไม่ใช่ไปไหนก็ก้มหน้าก้มตาไม่ได้ก้มหน้าทำอะไรหรอกกดโทรศัพท์กดไปกดมากดไปสังเกตเถอะน้อยนักจะผ่านไปตามถนนเนี่ยน้อยนักที่จะไม่มีใครก้มหน้านะกดโทรศัพท์ฉะนั้นมันต้องอาศัยให้มันเกิดประโยชน์นะของอะไรก็แล้วแต่มันมีคุณและมีโทษถ้าเราไม่รู้จักใช้เขาเราก็จะถูกเขาใช้เป็นทาสเขานะให้หลงงมงายอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งจอมปลอมเหล่านี้แหละนะทีนี้ศีลข้อ5ก็คือของมึนเมาอย่างเรานักบวชหญิงนี่ก็คงไม่ค่อยมีแล้วของมึนเมาอาจจะมีน้อยนักบวชชายก็เยอะหน่อย

ถ้าอยู่เมืองนอกก็จะเยอะหน่อยละนะส่วนมากเมืองนอกนี่ผู้หญิงก็สูบบุหรี่กินเหล้ากินเบียร์แต่คนไทยก็ใช่ว่าน้อยหน้านะวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็ใช่ว่าน้อยหน้ากลัวไม่ทันสมัยนะบางคนก็สูบบุหรี่คนก็กินเหล้าบางคนก็ดื่มเบียร์กลายเป็นแฟชั่นไปไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งที่มีโทษแต่เรารู้จักในปริมาณที่พอเพียงมันก็เกิดประโยชน์นะอย่างเมืองนอกเนี่ยที่เขาทำไมต้องอาศัยแอลกอฮอล์เพราะอะไรแล้วเพราะเมืองหนาวต้องอาศัยสิ่งกระตุ้นให้ช่วยให้เลือดมันอบอุ่นเมืองไทยนี่ร้อนจะตายตับจะแตกเส้นสมองจะระเบิดถ้าบางคนเห็นกลางวันเนี่ยไปนั่งกินเหล้ากันนั่งกินเบียร์กันไปตามอย่างแบบมันถูกไม่ต้องนะเอาน้ำเย็นๆมาดื่มกันนะเอาน้ำหวานอะไรมาดื่มมาทานกันให้มันเกิดประโยชน์กว่าพอทานเหล้าแล้วเป็นยังไงเก่งนะดูข่าวทีนี้ขับรถกินเหล้าเมาดื่มเหล้าเมาขับรถแล้วเป็นไงสร้างกรรมให้คนอื่นเขาไปชนคนอื่นตายไอ้คนที่ตายไปเป็นไงเขาเป็นพ่อเป็นแม่ยังมีลูกมีหลานหรือว่าจะมีพ่อมีแม่ที่ต้องเลี้ยงเขาต้องมารับบาปเพราะเราเนี่ยมันเป็นบาปหนักฉะนั้นศีลของเราเนี่ยเราก็ต้องให้มีนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันประเสริฐแล้วนะแล้วถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยมันไม่สวยหรอกไอ้เครื่องสำอางทาไปแต่งไปเนี่ยมันอยู่คงทนไหมนะคิ้วทาไปปากทาไปแก้มปัดไปขนตาใส่ให้มันงอนไปแล้วมันอยู่ทนไหมไม่ทนหรอกเดี๋ยวเราก็ต้องไปเอามันออกทำไมเพราะมันเป็นของปลอมโยมต้องเอาออกไหมล่ะโยมอาบน้ำโยมล้างไหมชำระล้างไหมก็ต้องเอาออกแต่ของจริงเนี่ยไม่ต้องเอาออกหรอกมันติดอยู่กับเราเนี่ยแหละผมขนเล็บฟันหนังของเราเนี่ยก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติบางคนอ้วนหน่อยก็วิตกกังวลแล้วหายาอะไรมาทานแล้วก็เราลองกินให้มันน้อยๆมันจะอ้วนไหมล่ะไม่อ้วนหรอกใช่ไหมไอ้นี่วันกี่มื้อแล้วเมืองไทยนี่เป็นไงอ่ะมองไปไม่เกิน3เมตร4เมตรร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวมันไก่ร้านอะไรทั้งนั้นโต้รุ่งกันตลอดแจ้งเลยเนี่ยถึงบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองสวรรค์จริงๆจะไปตรงไหนก็มีกินไม่มีอดเมืองนอกนี่หกโมงเย็นทุ่มสองทุ่มไม่ต้องไปหาอะไรกินหรอกเป็นป่าช้าเลยที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าภูมิอากาศเขาเป็นเมืองหนาวเขาต้องอยู่ในบ้านสังคมเมืองไทยมันเป็นเมืองร้อนสังคมก็เลยอยู่นอกบ้านอยู่กับถนนก็เลยเป็นคนที่ตายกลางถนนตายข้างถนนบ้างนะประสบอุบัติเหตุบ้างแต่สังคมของคนต่างประเทศเขาตายในบ้านตายไม่มีใครรู้3วัน4วันถ้าบ้านไหนหนังสือพิมพ์ไม่เอาเข้าบ้าน3วันนมไม่เอาเข้าบ้าน3วันไปเรียกรถพยาบาลมาเอาศพไปได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยต่างคนต่างอยู่ไม่เหมือนกับคนไทยคนไทยนี่อยู่กันเป็นครอบครัวเลยครอบครัวนึงก็บางครอบครัวเกือบ20คนอย่างของคนต่างประเทศเนี่ยอยู่บางคนก็อยู่คนเดียวอยู่กับอะไรสัตว์เลี้ยงกับหมูกับแมวกับหมากับสุนัขบางคนก็อยู่กันสองคนตายายแล้วไปไหนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะไม่มีลูกหลานหรอกเพราะก็ถือว่าเขาเลี้ยงโตแล้วให้ความรู้พอแล้วก็ไปหาประสบการณ์ใช้ชีวิตแต่คนไทยเรานี่เลี้ยงไม่โตมีครอบครัวแล้วก็ยังไม่โตยังต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่ก็เรียกว่าไม่อยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองเป็นลูกที่ยังไม่พ้นอกพ่อแม่อะไรเป็นสังคมที่อบอุ่นไปอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นเราอย่าไปคิดอย่าไปตามต่างประเทศมันไม่ได้หรอกยกตัวอย่างการแต่งกายของเราเนี่ยข้าราชการทำไมต้องใส่สูททำไมต้องใส่แขนยาวร้อนจะตายนะ
ถ้ามันมีแอร์ด้วยโยมไม่ตายเลยที่เขาทำแบบนั้นเพราะว่าเมืองมันหนาวเราเลยไปเอาประเพณีใส่สูทผูกไทยหรือว่าเบนโก้แต่ที่จริงร้อนแทบแย่ใช่ไหมร้อนก็ทนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับแต่ถ้าเราลงไปงานอะไรกันแต่ที่สังคมเขามีหน้ามีตาไปใส่เสื้อแขนสั้นไม่ผูกไทยไม่ใส่สูทนี่ก็ถือว่าคนนี้มันออกมาจากป่าไหนวะเนี่ยใช่ไหมแต่อย่างอินเดียนี่เมืองเขาร้อนเขาไม่ต้องใส่สูทข้าราชการเขาใส่กางเกงใส่เสื้อบางบางนะใส่รองเท้าแตะไม่มีใครเขาว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นประเทศร้อนแล้วร้อนอินเดียโยมไม่ใช่ร้อนแบบเมืองไทยนะอย่างที่เราเคยได้ยินมาร้อนร้อนตับแตกนะร้อนยังไงก็บอกไม่ถูกนะใครยังไม่เคยไปอยู่อินเดียตอนหน้าร้อนก็ไปลองดูเถอะเสื้อผ้านี่อยากจะถอดทิ้งหมดเลยขนาดจะมาไปอยู่ตอนช่วงหน้าร้อนนี่จีวรต้องเอาชุบน้ำเลยนะชุบน้ำแป๊บเดียวแห้งเลยสมัยก่อนอยู่ไม่มีเครื่องช่วยไม่มีแอร์น้ำนะแล้วนอนก็นอนอยู่ในตึกกลางคืนมันคลายความร้อนต้องนอนออกข้างนอกนอนข้างนอกก็ยุงก็กัดอีกต้องกลางกดไปนอนอยู่เฉยๆไม่ได้แต่คนอินเดียมีความอดทนมากถ้าใครไปอินเดียจะรู้เลยว่าคนอินเดียเป็นคนที่อดทนมากที่สุดเลยคนไทยที่ว่าจนแล้วบอกว่าฉันนี่จนที่สุดแล้วเทียบอินเดียไม่ได้เลยโยมหนาวยังไงนอนกลางถนนข้างถนนนอนกับปูนนอนกับปูนก็แย่หน่อยถ้านอนกับดินก็อุ่นหน่อยนอนแล้วเป็นไงโยมเอาผ้าห่มเนี่ยปิดหมดเลยคุมหมดเลยบางทีเราก็ไม่รู้เนื้อกองแรงที่จะไปเหยียบไปดูอีกทีเอาคนนอนอยู่ดูดิเป็นเราของเราแล้วร้อนหน่อยก็วุ่นวายร้อนหน่อยนะพัดลมอยู่ตรงไหนเนี่ยปิดพัดลมแล้วพัดลมเปิดให้หน่อยตัวเดียวไม่พอสองตัวอยู่บ้านก็เปิดแอร์สบายไอ้ความสบายนี่แหละมันไม่เห็นทุกข์หรอกนะถ้าไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่รู้จักทางออกจากทุกข์หรอกมันก็ยังติดอยู่กับความสุขนั่นแหละแล้วสุขมันเที่ยงไหมตอนนี้มันเที่ยงเพราะวิบากกรรมมันยังไม่ปรากฏเราก็หลงอยู่กับสุขอยู่กับการกินการอยู่การใช้ชีวิตแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ขวนขวายหาบุญกุศลเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาด้วยบุญแล้วเราใช้ชีวิตของเราอยู่ทุกวันเนี่ยอาศัยใบบุญของเราแล้วถ้าเราไม่เพิ่มไม่เติมเนี่ยมันหมดไหมเหมือนกับเรามีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยเก็บมาหากินมาทำมาหากินมาเก็บมาแล้วใช้ไปมันหมดไหมหมดถ้าเราไม่เติมไม่เสริมไม่เพิ่มเข้าไปเพื่ออนาคตข้างหน้าวันข้างหน้าอย่างน้อยเราเก็บไว้กินตอนแก่เก็บไว้ตอนถ้าเราไม่แก่ก็เก็บไว้ตอนเจ็บแล้วเราเคยไหมเคยคิดไหมเดี๋ยวนี้มันไม่คิดไม่คิดเพราะอะไรมันเป็นหนี้ล่วงหน้าอยากได้อะไรก็ไปกดก็ไปรูดบัตรเอาบางคนเนี่ยเปิดกระเป๋าเนี่ยไม่รู้กี่บัตรนะอยากได้อะไรไม่ต้องกลัวเอาเป็นหนี้ล่วงหน้าไว้ก่อนเป็นหนี้เขาพอไม่มีแล้วเป็นยังไงล่ะโดนทวงหนี้ดวงทวงหนี้ทวงกับพ่อไอ้ทวงกับลูกไม่ได้ไปทวงกับพ่อกับแม่ไปถึงบ้านนู่นแหละพ่อแม่ก็ต้องใช้หนี้ให้ฉะนั้นเราต้องรู้จักหลักของการใช้ชีวิตของเราสิ่งไหนที่มันฟุ่มเฟือยแล้วก็อย่าไปใช้มันนะสิ่งไหนที่มันจำเป็นเนี่ยอย่างการกินเนี่ยกินเพื่ออะไรล่ะเพื่ออยู่ไม่ต้องไปหรูหราหรอกบางทีอะไรล่ะหูฉลามจานแล้วเท่านั้นเท่านี้รังนกถ้วยแล้วเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ข้าวราดแกงน่ะกินแล้วมันอิ่มไหมไอ้รังนกกินแล้วมันเลิศเลอไหมกินแล้วมันถ่ายไหมถ้ากินแล้วไม่ถ่ายกินเข้าไปเถอะแสดงว่าใช้กินให้คุ้มค่าแต่กินแล้วถ่ายมาเนี่ยมันก็เหมือนกันในนั้นแหละกินเพื่ออะไรเพื่อยังชีวิตของเราให้อยู่ได้ใช่ไหมอย่างพระเนี่ยจะบอกเลย
กินเพื่อไม่ให้ตกแต่งนะไม่ให้เกิดความเมามันนะไม่ให้ประดับว่าเป็นนั่นเป็นนี้กินให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกินแล้วมันเป็นอะไรของที่ยังไม่เข้าปากเราอยู่ต่อหน้าเราเป็นของที่สะอาดของที่บริสุทธิ์ของที่สวยของที่งามพอกินเข้าไปแล้วเป็นยังไงพอกลืนเข้าไปแล้วเป็นยังไงมันย่อยออกมาแล้วมันเป็นยังไงเราเคยคิดกันบ้างไหมไม่คิดหรอกเพราะอะไรเพราะมันติดสุขไงเพราะมันมีกินไงฉะนั้นเรามีกินเราต้องพิจารณาถึงความเป็นจริงไอ้นี่แหละคือธรรมะนะโยมไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนหรอกธรรมะมันอยู่กับชีวิตประจำวันของเราแต่คนพูดว่าธรรมะอยู่ในวัดมันไม่ใช่ในวัดมันมีธรรมะนอกวัดก็มีธรรมะธรรมะกับการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เองเรารู้หลักของความเป็นจริงไหมว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเคยถามตัวเองไหมเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อกินเพื่อนอนเพื่ออยู่เพื่อหาความสุขเพื่อเสพสุขกันหรือเปล่าเกิดมาเพื่ออะไรเราต้องถามตัวเองนะบางทีก็งงเหมือนกันงงกับชีวิตตัวเองว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อเสวยความสุขเกิดมาเพื่อแสวงหาสิ่งที่ตัวเองต้องการถ้าได้มาก็ดีถ้าไม่ได้มาแล้วเป็นยังไงเมื่อได้มาดีใจแล้วถ้ามันเสียไปเสียใจแล้วเราเคยทำใจไหมเราเคยคิดว่าเราจะแก่ไหมเราจะเจ็บไหมเราจะตายไหมเรายังไม่คิดเพราะมันยังอยู่ข้างหน้านู้นมันยังไกลตัวไปมันยังไม่ใกล้ตามันไกลตัวไกลตาแต่ที่เรามาฟังสวดหลวงพ่อท่านทุกวันทุกวันเนี่ยเราเคยนึกมั่งไหมไม่ๆมันก็นึกสลดสังเวชแล้วพอนานๆไปมันชักชินชาแล้วนะความรู้สึกว่าหลวงพ่อท่านนอนอยู่ในหีบนี้ก็ไม่มีค่อยมีความผูกพันอะไรแล้วเพราะว่าการเวลามันผ่านไปแล้วทำไมอาตมาถึงให้สวดไปเรื่อยๆเพราะอะไรขณะสวดเรื่อยๆนะคนก็ยังไม่รู้จักจะมากราบมาไหว้ก็ถือว่ากราบไหว้พอแล้วใช่ไหมเคยเราคิดว่าสวดไปเรื่อยๆนะแล้วก็เทศไปเรื่อยๆโยมจะได้มากราบท่านทุกวันตอนท่านเป็นมากันตึมๆเลยไม่มีเวลาพักผ่อนเลยหลวงพ่อไม่มีเวลาพักเวลาผ่อนเลยเรื่องนู่นเรื่องอันนี้อะไรกับหลวงพ่อเจ้าขาอะไรกับหลวงพ่อเจ้าขาอย่างนู่นอย่างนี้พอตายแล้วเป็นไงก็มาแค่วันสองวันสามวันแล้วก็มาปล่อยท่านนอนอยู่นั่นแหละใช่ไหมอันนี้เราต้องมาระลึกนึกถึงคุณของท่านเรามาปรงสังเวชว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านพูดได้ท่านให้ความรู้เราได้ท่านให้ธรรมะเราได้เดี๋ยวนี้ท่านให้ได้ด้วยอะไรโดยไม่ต้องพูดนอนเฉยๆนอนเฉยๆท่านไม่ทำอะไรแล้วบุญและบาปไม่ทำแล้วแต่เรานี่แหละยังเดินไปเดินมาเนี่ยยังมีบุญและมีบาปแล้วอะไรนี่มันมากกว่ากันกรรมคือการกระทำถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยกรรมของเราเนี่ยมันมากกรรมไม่ดีนะกรรมดีมันน้อยเพราะว่ามันไม่มีเครื่องยับยั้งชั่งใจทำอะไรก็ตามกิเลสนึกอยากจะพูดก็พูดนึกอยากจะคิดก็คิดนึกอยากจะทำอะไรก็ทำตามใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขัดใจตัวเองถ้าใครขัดใจแล้วเป็นยังไงเป็นเรื่องไอ้เรามานั่งสมาธิเรามาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อมาขัดใจตัวเองขัดกิเลสตัวเองใช่ไหมไอ้มันกินสองมื้อสามมื้อก็ให้มันกินมื้อเดียวมันนอนมากก็ให้มันนอนน้อยหน่อยมันเดินไปไหนมาไหนไม่มีประโยชน์ก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิให้มันเกิดประโยชน์นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องทำกันอันนี้แหละคือสิ่งที่เราหวังได้นะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้โยมมาสว่างด้วยบุญเก่าของเราแล้วก็อยู่มืดบอดด้วยศีลธรรมนี่แหละ
ไม่รู้จักเลยวันพระวันโกนวันศีลวันอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยรู้จักเลยนะทีนี้คนเรามาสว่างอยู่สว่างก็คืออะไรล่ะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิมีโอกาสก็มาบวชมาปฏิบัติธรรมนะมาสว่างอยู่สว่างแล้วไปยังไงก็ไปสว่างอะดิใช่ไหมไม่ใช่ว่ามีเวลาก็มาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี่มันไม่ใช่ว่าต้องมาทำในวัดนะดาบใดที่ยังมีลมหายใจยังกินยังนอนยังทำมาหากินยังมีความรู้สึกเนี่ยมันปฏิบัติธรรมได้เช้าขึ้นมานี่เราก็ลงมือปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติธรรมยังไงคนธรรมดาก็ปฏิบัติธรรมคนธรรมดาแต่คนที่มีศีลธรรมปฏิบัติธรรมของเขาคืออะไรลุกขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิสักระยะหนึ่งแล้วก็ไปทำธุรกิจเข้าห้องน้ำห้องท่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือว่าไม่มีหลักธรรมก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันคืออะไรไปชำระล้างของที่ไม่สะอาดขี้หูขี้ตาขี้ปากต้องไปล้างต้องไปชำระอันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมฉะนั้นอย่าบอกว่าฉันมาปฏิบัติธรรมว่าสังฆทาน2วัน3วันแล้วอยู่ที่บ้านไม่ปฏิบัติธรรมเหรอขี้หูขี้ตาปล่อยให้มันเละเทะงั้นเหรอผมเผาไม่หวีผมไม่สระเหรอน้ำไม่อาบเหรอคำว่าปฏิบัติธรรมนะรู้ถึงความเป็นจริงว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีแต่ของสกปรกทั้งนั้นเลยถ้าสะอาดแล้วทำไมต้องไปอาบน้ำต้องไปขัดขี้ใครทำไมต้องไปแปรงฟันทำไมต้องไปล้างหน้าแล้วเราไปหลงกันเองว่ามันเป็นของเคยของงามไอ้คนที่ว่านางงามสวยๆโยมให้3วันไม่ให้อาบน้ำดิไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันนี่นางงามใครจะเอาไหมนั่นงามไหมอันนี้มันถูกสิ่งเจือปนปิดบังฉะนั้นต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยตราบใดที่ยังมีลมหายใจเนี่ยยังเดินไปไหนมาไหนได้เนี่ยคือการปฏิบัติธรรมของเราให้รู้ความเป็นจริงว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยมันมีแต่ของสกปรกทั้งนั้นถ้าสะอาดจริงๆเราก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยตื่นมาก็ไปไหนก็ไปเลยไม่ต้องเข้าห้องน้ำด้วยไม่ต้องอะไรใช่ไหมทานน้ำดื่มน้ำแล้วทานอาหารแล้วก็ไม่ต้องเข้าห้องน้ำห้องท่าไม่ต้องหาสุขาไม่ต้องเปลืองไม่ต้องมานั่งสร้างห้องน้ำห้องท่ามันทำไมไม่ต้องที่ต้องเข้าใจนะว่าคนเราเกิดมามันต้องปฏิบัติธรรมเพื่อรู้ความเป็นจริงท่านี้คนเราไม่รู้ความเป็นจริงแล้วเป็นไงไปหลงมันดิผมงอกหน่อยเอาแล้วไปหาอะไรมาย้อมให้มันดำนะยิ่งผู้หญิงด้วยนะเครื่องช่วยเยอะเดี๋ยวนี้เครื่องที่จะถูกเขาหลอกนั่นแหละเสียตังค์สัญญกรรมตกแต่งคนเรานะมันสวยด้วยศีลธรรมอยู่สังเกตคนมีศีลมีธรรมเนี่ยหน้าตาผ่องใสนะไม่ต้องทาคิ้วทาปากแก้มดิแดงไม่ต้องปัดอะไรดิไอ้ปัดแป้งอะไรพอเหงื่อออกแล้วเป็นไงโยมไอ้คนเขียนตาดำๆพอเหงื่อออกแล้วเป็นไงมันย้อยลงมาเป็นดำๆเนี่ยมันสวยมั้ยน่ะสวยมั้ยเราต้องรู้ความเป็นจริงโยมอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงทำเยินยอโอ้ยสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้สวยด้วยศีลด้วยธรรมเนี่ยแหละนี่อย่างโยมนั่งอยู่เนี่ยไม่เห็นแต่งหน้าไม่เห็นทาคิ้วทาปากไม่เห็นต้องอะไรแล้วมันสวยไหมสวยดิสวยเพราะอะไรเพราะมีศีลถ้าออกไปแล้วไม่มีศีลไม่สวยหรอกจะไปวาดคิ้วทาปากยังไงก็แล้วแต่จะไปใส่ขนตางอนเช้งขนาดไหนก็แล้วแต่จะไปขัดผิวให้ขาวขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่สวยหรอกไอ้คนที่ว่าสวยก็เรื่องของเขาแต่จะมาว่าไม่สวยเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ของแท้สวยแท้คือคนที่มีศีลสวยแท้คือคนที่มีธรรมะอยู่ในจิตใจใจต้องมีศีลมีธรรมไม่ใช่ใจยักษ์ใจมารหน้าตาสวยแต่ใจนี่ยิ่งกับยักษ์กับมารอีกเข็นฆ่าอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาเขาอยากได้นู่นอยากได้นี่ของเขาเป็นขี้คนเป็นคนขี้รักขี้ขโมยเขาเป็นคนที่ไม่มีศีลมีธรรม
ศีลธรรมเนี่ย

ทำให้สวยจะพูดอะไรก็พูดภาษาดอกไม้ไม่ใช่พูดภาษาอุตภิษดอกอุตภิษนะรู้จักไหมดอกอุตภิษนะไม่รู้จักคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักดอกสมัยก่อนภาษาอาทานเยอะเลยไอ้ดอกส้วมแตกนั่นแหละพูดออกมาเหมือนดอกอุตภิษนะโยมเราต้องช่วยเราต้องพูดแบบภาษาดอกไม้พูดออกมาแล้วมันน่าฟังมันลื่นหูเพราะพิงคนที่มีศีลไม่ทำเนี่ยเขาไม่ดัดจริตก็พูดด้วยศีลธรรมที่ออกมาจากจิตใจด้วยการประพฤติการปฏิบัติอย่างพวกเราไม่มีศีลไม่ทำเนี่ยก็พูดไปเอาใจเขาโอ้เธอที่สวยจังนะเธอนั่นอย่างนู้นอย่างนี้ที่นะเธอนี้เป็นคนดีคนเด่นนะแต่เหมือนคนตายใช่ไหมทั้งที่มันเป็นโจรนะโอ้อ่านประวัติโอ้เป็นคนน่ารักเป็นคนมีศีลมีธรรมนะมาแต่จริงๆแล้วมันจริงๆตัวมันเป็นแล้วมันเป็นมหาโจรนะแต่เวลาอ่านประวัตินี่เราไปอ่านว่าคนนี้เป็นคนที่ไม่ดีไหมไม่ใช่ก็เป็นการยกย่องครั้งสุดท้ายว่าเขาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ทำความดีไม่ได้ก็ตอนมันตายก็ให้มันดีซะหน่อยมันเป็นคนดีซะหน่อยเผื่อเทวดายมบาลเขาจะได้ผ่อนผันบ้างว่าเออมันยังมีความดีดีเพราะคนอื่นยกย่องนะคนยกย่องก็เป็นคนดีแต่คนเราจะดีไม่ต้องใครยกย่องหรอกมันยกย่องตัวเองภูมิใจตัวเองเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจะต่ำจะเตี้ยจะขาวจะดำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องไปเสียใจมันหรอกมีอาการ32นี่ก็เลิศประเสริฐแล้วโยมไม่ต้องมาคิดโอ้เกิดมาทำไมกูเตี้ยอย่างวะเนี่ยเกิดมาทำไมดำจริงวะทำไมตาไม่งอนคิ้วไม่ดกนะฮะผิวไม่อะไรล่ะผิวพม่าในตาแขกอะไรนั่นภูมิใจในกรรมของเราที่เราทำไว้แล้วเราไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเกิดมาไม่ครบอาการ32เป็นไงหน่อยเปียเสียขาปากโหแบกปากแหว่งตาหูบอดหูหนวกนะฮะไม่ครบ32บางคนก็เกินบางคนก็ขาดนั้นเราจงภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยแล้วก็ใช้ร่างกายของความเป็นมนุษย์ให้ทำความดีอย่าไปทำความชั่วถ้าความชั่วเนี่ยมันติดมานะดีและชั่วเนี่ยมันติดไปตลอดนะอย่าไปคิดว่าเรามันทำบาปไว้แล้วมาบวชแก้บนหรือว่าบวชล้างบาปมันล้างไม่ได้หรอกแต่ที่มาบวชนี่คือมันสร้างกรรมดีเพิ่มกรรมดีแต่ไม่ได้ลดนะไม่ใช่บาปแล้วเราจะมาบวชล้างบาปหรือว่าจะเข้าไปบวชล้างบาปอย่างเขาไม่ใช่นะไปสารภาพบาปเนี่ยสารภาพบาปคืออะไรคือเราไปแสดงเจตนาว่าฉันได้กระทำความผิดไปแล้วไปแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าฉันไม่ได้ปกปิดแต่คนเราทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจบาปและบุญก็อยู่กับใจแต่ที่เขาก็ไปทำงานคือไปแสดงว่าฉันมีความบริสุทธิ์ว่าฉันได้ไปทำบาปเอาไว้นะแต่ไม่ได้ปกปิดนะแทนที่จะรู้อยู่คนเดียวในอกเนี่ยก็ไปบอกผู้อื่นเขาแสดงให้เขารู้ว่าฉันได้ไปทำอย่างงู้นอย่างนี้มาพระก็เหมือนกันพระก็ต้องไปปรงอบัติไปทำอะไรมาก็แล้วแต่ก็ต้องเข้าไปหาพระด้วยกันไปแจ้งความผิดว่าข้าพเจ้าได้ทำนู่นทำนี่ไว้คือไม่ปกปิดคือแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าจะทำด้วยเจตนาไม่เจตนาหรือว่าเผลอสติขาดสติก็แล้วแต่เมื่อเราไปบอกอย่างนั้นแล้วก็เป็นความบริสุทธิ์บางอย่างบริสุทธิ์ได้บางอย่างบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าบาปน้อยๆนี่บริสุทธิ์ได้นะแต่ถ้าผิดวินัยข้อหนักๆ ก็ไม่ได้นะอย่างปาราชิกเนี่ยสีเนี่ยไม่ได้แล้วจริงๆบอกว่าฉันไปฆ่าคนฉันไปลักทรัพย์ฉันไปเสพเมถุนฉันไปอุตริมนุษยธรรมแล้วบอกว่าตัวเองจะบริสุทธิ์มันไม่ได้นะอันนี้ถือว่าเป็นกรรมหนักฉะนั้นเราก็เหมือนกันนะโยมพยายามทำกรรมทำอะไรให้มันกรรมดีดีกว่าอย่าไปกรรมชั่วเลยกรรมชั่วแล้วมันมัวหมองใจบุญและบาปนี่แหละมันติดไปกับเรานะโยม
ม่ใช่ทิ้งไว้ที่โลกนี้นะบางคนบอกโอ้ไม่ต้องทำเราบุญแล้วทำไปก็เอาไปไม่ได้หรอกทำไปก็อย่างนั้นแหละทำไปก็ไปอยู่ที่วัดที่วาไปอยู่ที่พระไปอยู่ที่วัดไปอยู่ที่อะไรก็แล้วแต่บางคนยังคิดว่าตายแล้วไม่ต้องเกิดคิดว่าตายแล้วสูญไปเลยก็เลยไม่ต้องทำอะไรทั้งนี้ใช่ไหมพอสูญไปแล้วไม่ต้องทำอะไรตายแล้วสูญนี่คือพระอรหันต์เท่านั้นแหละแต่อย่างเราไม่ต้องกลัวเราไม่สูญหรอกเผลอๆไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกถ้าไม่ได้มาบวชไม่ได้มาประพฤติไม่ได้มาปฏิบัติตามไม่ได้มีศีลธรรมเนี่ยไม่ได้มาเกิดหรอกฉะนั้นถ้าอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากได้รูปที่สวยอยากจะรวยอยากจะสลาดสวยรักษาศีลรวยให้ทานสลาดให้ภาวนามันมีหลักอยู่แล้วไม่ทำกันไม่ทำอะไรบ้าๆบอๆสิ่งที่ก็ชวนอะไรที่มันเราเป็นมนุษย์เนี่ยมีปัญญาใครชวนใครทำอะไรเห็นอะไรต้องพิจารณาก่อนไม่ใช่เห็นก็ทำตามเลยเงี้ยนะเห็นก็ทำตามเลยแล้วต้องคิดว่าทำเพื่ออะไรใช่ไหมทำเพื่ออะไรต้องมีเหตุมีผลของตัวเองนะไม่ใช่ทำเลยที่ไม่มีเหตุมีผลไม่ได้เพราะเราเนี่ยเป็นคนที่มีสติมีปัญญาเราไม่ใช่คนโง่เขลาเบาปัญญาทุกคนเกิดมามีปัญญาแต่ยังไม่รู้จักใช้ปัญญาเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังหลงอยู่กับโลกคิดว่าทางโลกเนี่ยมันช่วยเราได้มันก็ช่วยได้แค่เรามีลมหายใจเท่านั้นแหละแต่บางครั้งมันก็ช่วยเราไม่ได้ตอนมีลมหายใจเราเจ็บเราป่วยเราทุกข์เราร้อนเนี่ยเราจะพึ่งหมอได้ไหมก็บางครั้งก็พึ่งได้บางครั้งก็พึ่งไม่ได้แต่สิ่งที่พึ่งได้คืออะไรคือธรรมะธรรมะคืออะไรคือความเป็นธรรมชาติคือความเป็นธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายอนิจจังสังขารนี้ไม่เที่ยงหนอสังขารนี้มันเป็นทุกข์สังขารนี้เราไม่สามารถจะบังคับเขาได้ว่าไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมฉะนั้นถ้ารู้จักกฎแห่งกรรมแล้วเราก็ไม่หลงกายไม่หลงกายแล้วก็ไม่หลงเราก็ไม่หลงแก่ไม่หลงความแก่หรอกนะคือแก่เราก็มีความรู้มีสติไอ้ที่ไม่รู้กันเพราะขาดสติเพราะอะไรเพราะไม่ได้ฝึกสติแล้วถามว่าสมาธิหรือว่าการฝึกสติต้องมาบวชไหมสมาธิต้องมานั่งหลับหูหลับตาไหมถ้ามานั่งหลับหูหลับตาก็อดตายไม่มีอะไรใส่ท้องหรอกยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนทำได้ทำอะไรภาวนาภาวนาคืออะไรภาวนาคือทำให้เจริญทางด้านจิตใจแล้วก็เจริญทางด้านวัตถุแล้วก็เจริญทางการชีวิตการเป็นอยู่ภาวนาอะไรพุทโธพุทโธก็ได้สัมมาอารหังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ภาวนาทำใจให้พัฒนาถ้าเราไม่ภาวนานี่ไม่ได้พัฒนาอะไรหรอกมันก็คือพัฒนาด้านวัตถุแต่ด้านจิตใจไม่ได้พัฒนาอย่างเราเป็นคนมีศีลมีธรรมเนี่ยเป็นคนพัฒนาแล้วคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยคนที่ไม่ได้พัฒนานะคนป่าอยู่ในป่านั่นแหละหากินแบบป่าๆนั่นแหละฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะลักขโมยเขาอยากได้อะไรก็ลักขโมยเขาทำอะไรตามใจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรเพราะไม่มีข้อห้ามขนาดเราเนี่ยมีข้อห้ามแล้วเรายังเผลอพังเลยใช่ไหมเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่มีสติขาดสติสติคืออะไรคือตัวรู้นั่นเองว่าทำอะไรคิดอะไรฉะนั้นอย่าไปบอกว่าฉันไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมฉันไม่มีเวลานั่งภาวนาไม่มีเวลาทำสมาธิพูดอย่างนั้นไม่ได้จะพูดได้ก็คือว่าฉันขี้เกียจภาวนาฉันขี้เกียจทำสมาธิอย่างนี้ฟังขึ้นแต่ถ้าบอกว่าฉันไม่มีเวลานั่งสมาธิฉันไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมฉันไม่มีเวลานั่ง
สมาธิหรือว่าฉันไม่มีเวลาทำสมาธิพูดผิดพูดถูกก็คือฉันขี้เกียจฉันยังไม่เห็นคุณค่าของการทำสมาธิสมาธิยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานทำได้หมดสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นอยู่กับอะไรล่ะในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยจิตเราตั้งมั่นอยู่กับอะไรอยู่กับกายจิตอยู่ในนี้อยู่ในปัจจุบันนี้อยู่ในสกลกายอาการ32เนี่ยกายภายนอกกายภายในเนี่ยจิตมันเป็นสมาธิจิตไม่ส่งออกไปสู่ภายนอกไม่ไปรับรู้เรื่องภายนอกเมื่อไม่รับรู้เรื่องภายนอกแล้วมันไม่มีความวุ่นวายมันก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าคนเรานั้นมีอะไรมีขันห้าก็คือมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณแล้วก็ธาตุทั้งสี่ก็คือเรานี่แหละรูปก็คือร่างกายอาการ32ของเราเนี่ยเวทนาก็คืออะไรสุขทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาคืออะไรความจำได้หมายรู้ของเราสังขารคืออะไรคือความปรุงแต่งสังขารภายนอกสังขารภายในสังขารภายนอกก็คือเนี่ยร่างกายของเรานี่แหละสังขารภายในคือการปรุงแต่งของจิตนั่นแหละแล้วก็มีวิญญาณคือตัวรับรู้นั่นเองจะรับรู้อะไรล่ะรับรู้บุญรับรู้บาปนะฉะนั้นเราต้องใส่ใจนะไม่ใช่ว่าพอเรามาบวชแล้วพอกลับบ้านแล้วก็เอาฉันก็ถือว่าได้บวชแล้วก็ถือว่าได้บวชแต่มันไม่ได้ต่อเนื่องมันไม่ได้ทำให้เจริญขึ้นมันไม่ได้ทำให้พัฒนาขึ้นเราก็ยังไปสู่อารมณ์เก่าๆใช่ไหมก็ไปของเก่าฉะนั้นการที่เรามาบวชเนี่ยคือการใช้เริ่มชีวิตใหม่เริ่มต้นด้วยการมีศีลแล้วเมื่อเราศึกหรือเราลาสิกขาลาศีลไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีศีลไปด้วยศีลประจำใจคือศีล5ฉะนั้นอย่าคิดว่าศีลและธรรมไม่จำเป็นไม่สำคัญเราจะรู้อีกทีเมื่อตอนตายไปแล้วนั่นแหละรู้อย่างนี้รักษาศีลรู้นี้เจริญภาวนาปฏิบัติธรรมดีกว่ารู้นี้จะสร้างบารมีคนเราต้องสร้างบารมีบารมีคือสิ่งที่เราต้องสร้างต้องสะสมทานบารมีเนกขัมมะบารมีภาวนาบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องทำแล้วเราก็จะได้ความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเพราะว่าคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีแต่ทุกข์ไอ้ที่ไม่รู้กันเพราะอะไรเพราะไม่กำหนดรู้ก็ยังหลงกันอยู่เนี่ยว่ามันเป็นสุขมันไม่ใช่สุขหรอกเนี่ยเทศน์สัก3ชั่วโมงเนี่ยแล้วจะรู้ไหมวันทุกข์ไหมล่ะมาให้ไปไหนเนี่ยไม่ขี้ไม่เยี่ยวนั่งอยู่ตรงเนี้ยแต่รู้ทุกข์ไหมรู้เพราะอะไรเพราะมันอยู่กับทุกข์ไงมันไปไหนไม่ได้แต่ที่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะเมื่อเนี่ยก็ลุกไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่านั่งนานๆแล้วมันทุกข์ขนาดไหนก็ลองนั่งดูสินั่งชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วแล้วอะไรมันสุขล่ะมันสุขไหนสุขตรงไหนสุขตรงใจที่ไม่ไปยึดติดกับมันนั่นแหละคือเป็นสุขใจที่วางเฉยแต่ถ้ายึดติดเมื่อไหร่แล้วก็มันก็เป็นทุกข์เป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาฮะนั่งพูดอย่างเงี้ยบางคนในใจว่าเมื่อไหร่จะเลิกพูดสักทีเมื่อจะตายฮะอันนั้นเพราะอะไรก็เพราะมันทุกข์ไงถึงอยากจะลุกไปแล้วมันอยากจะฟังแล้วมันก็ทนได้แค่10นาที20นาทีมันตั้งใจตอนนี้มันไม่มีสมาธิกันแล้วมันหมดสมาธิแล้วมันมีแต่ทุกก็เลยมาเรียนรู้ว่าคนเรานี่มันทุกจริงๆถ้าเรามาลองมาทำอะไรที่มันใครบอกว่านอนแล้วเป็นสุขอ้าวนอนแล้วไม่ลุกเป็นไงมาสุขไหมล่ะไปนอนอยู่โรงพยาบาลนี่นะนอนทั้งวันทั้งคืนนะบอกว่านอนเป็นสุขมันสุขไหมทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันนานๆเนี่ยอีเรียบทเดียวเนี่ยมันทุกทั้งนั้นแหละเพราะร่างกายของเราเนี่ยเขาทำให้มาเคลื่อนไหว
ยืนเดิน

0: นั่งนอนทำนู่นทำนี่แต่ให้มีสติให้มีสมาธินั่นแหละก็ถึงว่าจะเข้าถึงบุญจริงๆนะถึงเรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยเราก็รู้โอ้มันทุกข์จริงๆนะเออแล้วใจเป็นทุกข์ไหมใจมันเฉยไหมบางคนก็อาจจะมีปิติกับการฟังก็เลยลืมปวดก็ช่างมันกูก็อยากจะฟังก็ฟังแต่พูดอะไรต่อพูดเข้าเรื่องเข้าราวหรือเปล่าพูดแล้วเข้าใจหรือเปล่าพูดแล้วมันดีหรือเปล่าก็ทนปวดทนเมื่อยบางคนก็ไม่เอาละพอแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องพูดอะไรก็มันขัดกิเลสไม่ได้เคยได้ยกยอหรือว่าช่วยส่งเสริมกิเลสเลยพูดยังไงก็ว่าอะไรก็ไม่สวยอะไรก็ไม่งามถ้าเราบอกโอ้โยมนี่สวยจังนะโอ้ผิวดีหน้าตาดีนั่งยิ้มอมแป้นยิ้มแป้นคนเราชอบอย่างนั้นไม่ชอบความเป็นจริงสวยสวยอยู่นานไหมถึง100ปีหรือเปล่า40ปีนี่ก็เหี่ยวแล้วไม่หมดสวยแล้วใช่ไหมไม่สวยแล้วอย่าไปหลงนะว่าสวยมีแต่สวยเท่านั้นน่ะสวยที่เกิดมาชีวิตมันทำไมอายุยืนจังเลยอย่างเราเนี่ยเราไม่อยากอายุยืนหรอกเพราะมันลำบากยิ่งไม่มีลูกมีหลานด้วยแก่เท่าใครจะเลี้ยงใครจะดูนะฮะอย่างพวกโยมเหมือนกันเนี่ยอย่าไปหวังเลยนะว่าแก่เท่าใครจะดูอย่าไปหวังเก็บเงินไว้เยอะๆไปอยู่บ้านคนชราหรือไม่ก็อยู่วัดแต่อยู่วัดมีเงินจะอยู่สบายหน่อยถ้าแก่แล้วอยู่วัดไม่มีเงินก็ลำบากนะจะบอกให้แต่นั้นอย่ามาหวังพึ่งวัดนะว่าแก่แล้วจะหวังเข้าวัดเข้าได้แต่ต้องมีตังค์นะถ้าไม่มีตังค์ไม่มีใครช่วยหรอกไม่มีใครดูหรอกเรื่องจริงนะพูดจริงๆถ้าลองมีตังเนี่ยโอ้ยคุณป้าคุณย่าจะไปไหนคุณยายจะไปไหนจะทานอะไรก็ลองไม่มีตังยังไม่เคยแลเลยจะกินยังไงจะอยู่ไงไม่เคยแลเลยมองนะฉะนั้นเราต้องเตรียมไว้นะอย่าคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวนานลูกก็อย่าคิดว่าตายก่อนแม่ก่อนพ่อเมื่อสองสามวันนี้ก็เผาพี่ชายพระพ่อแม่มาเผาลูกมันไม่ใช่อย่างนั้นมันอยู่ที่บุญและบาปนะฉะนั้นพูดมาก็เหลือหนึ่งนาทีพอดีเลยนะก็คิดว่ามีโอกาสก็อยากจะมาชี้แนะให้เราเนี่ยหูตาสว่างบ้างนะแม้ว่าสว่างแค่ระยะคือสว่างไม่นานไม่ตลอดก็ได้แค่ฟังแล้วก็สว่างก็ยังดียังถือว่าสว่างไม่ใช่เดินไปไหนก็มืดบอดไม่รู้จะไปทางไหนเดินชนนู่นชนนี่ไม่รู้จักหลบจากหลีกเพราะอะไรเพราะมันไม่มีแสงสว่างคนเราถ้ามีตามีแสงสว่างมีดวงตาเห็นธรรมแล้วมันไปได้ตลอดไม่ติดไม่ขัดไปถึงจุดมุ่งหมายคือความพ้นทุกข์เพราะเรารู้ว่าเกิดมานั้นมีแต่ทุกข์แต่โยมยังไม่รู้หรอกยังติดสุขไปก่อนเถอะทุกข์เมื่อไหร่แล้วก็นึกถึงพระนั้นพูดจริงหนึ่งที่ว่าอันนั้นเตรียมตัวไว้ก่อนนะเตรียมตัวไว้จะเริ่มแก่กันแล้วจะเริ่มเจ็บกันแล้วแล้วก็จะเริ่มตายกันอีกไม่กี่วันนี่แหละทำไมต้องพูดเรื่องตายก็มันตายจริงไหมไม่มีพ้นหนีไม่พ้นหลวงพ่อยังหนีไม่พ้นเลยใช่ไหมแล้วเราไม่ต้องกลัวหรอกแต่หลวงพ่อนั่นสบายแล้วท่านฝึกหัดท่านปฏิบัติท่านพ้นไปแล้วพ้นทุกไปแล้วไอ้เรานี่ยังเนี่ยทุกอยู่กับการกินการนอนการทำมาหากินนะการใช้ชีวิตอยู่กับโลกนี่แหละดังนั้นอยู่กับโลกอย่าไปหลงโลกแล้วก็อย่าให้เป็นคนโลกโลกนะก็ต้องคนโลกโลกคือคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนะแล้วก็ขอฝากไว้ว่าให้เรานั้นได้ตั้งใจเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถือว่าเรานั้นมีบุญมากก็ให้เอาร่างกายของเราเนี่ยมาสร้างบุญสร้างกุศลนะดังนั้นการปรารภธรรมะก็สมควรแก่เวลา ก็ขอให้ญาติโยมนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอำนาจของคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอให้ญาติโยมนั้นจงประสบแต่ความสมหวังอย่าบอกว่าสุขเลยนะมันก็สุขๆดีๆนะคิดอะไรก็ให้ได้สมความมุ่งมากปรารถนาทุกคนทุกท่านเจริญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นเป็นความเมตตาแสดงธรรมโดยหลวงพระครูสมุทรเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานค่ะ

0: คนเนรคุณในอดีตการนานมาแล้วมีเศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์คนหนึ่งชื่อสังขะมีทรัพย์สินประเมินค่าได้800ล้านเขามีสหายคนหนึ่งชื่อปิริยะเป็นเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สินพอๆกันอาศัยอยู่ในเมืองพาราณสีวันหนึ่งปิริยะเศรษฐีได้ประสบชะตากรรมทรัพย์สินร่อยหรอยากจนลงเนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติทรัพย์สินเสียหายไม่สามารถเรียกกลับได้เขาจึงพาครอบครัวเดินจากเมืองพาราณสีสู่เมืองราชคฤห์เพื่อขอพึ่งใบบุญของสังขะเศรษฐีสหายรักของเขาฝ่ายสังขเศรษฐีเมื่อพบเพื่อนรักก็ยินดีและให้การต้อนรับขับสู้อย่างดีที่สุดครั้นให้เพื่อนพักผ่อนสบายใจ2-3วันแล้วจึงถามว่าเพื่อนเดินทางมาพบเรามีเรื่องร้อนใจใดหรือไม่ปิริยะเศรษฐีผู้ตกยากจึงตอบเสียงเรียบว่าเรามาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเพราะครอบครัวของเราประสบภัยพิบัติทรัพย์สินสูญสิ้นหมดที่พึ่งจึงได้มาหาเพื่อนนี่แหละสังฆเศรษฐีพูดปลอบใจเพื่อนโดยไม่ต้องคิดว่าได้สิเพื่อนอย่าได้เป็นทุกข์ไปเลยเรายินดีช่วยเหลือเพื่อนอย่างเต็มที่ครั้นแล้วจึงสั่งให้บ่าวไพร่เปิดคลังแบ่งทรัพย์ให้400ล้านและแบ่งข้าวของอื่นๆไปให้อีกครึ่งหนึ่งปิริยะเศรษฐีรับทรัพย์เหล่านั้นด้วยความยินดีแล้วเดินทางกลับเมืองพาราณสีตั้งตัวมีฐานะมั่นคงตามเดิมต่อมาสังฆเศรษฐีได้ประสบภัยอย่างใหญ่หลวงกลายเป็นคนยากจนขัดสนขึ้นมาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเราได้สร้างบุญคุณไว้กับเพื่อนเราเป็นอันมากหากเราไปหาเขาและขอพึ่งบารมีเขาคงไม่รังเกียจให้การต้อนรับเป็นอย่างดีไม่ทอดทิ้งเราแน่เมื่อคิดได้เช่นนั้นจึงได้พาภรรยาออกเดินทางไปกรุงพาราณสีครั้นถึงแล้วจึงให้ภรรยาพักที่ศาลานอกเมืองส่วนตนเองเดินทางเข้าไปยังบ้านปิริยะเศรษฐีผู้เป็นสหายปิริยะเศรษฐีเมื่อเห็นเพื่อนซึ่งมีบุญคุณอันใหญ่หลวงต่อเขาเดินทางมาเช่นนั้นหาได้ให้การต้อนรับประการใดไม่เพียงแต่ถามอย่างเสียไม่ได้ว่าเพื่อนมาหาเราวันนี้มีธุระอันใดหรือสังฆเศรษฐีเห็นท่าทางเพื่อนไม่เต็มใจต้อนรับเช่นนั้นจึงตอบอย่างไม่เต็มเสียงว่าเรามาเยี่ยมเพื่อนสบายดีหรือไม่ปิริยะเศรษฐีแค้นตอบว่าเราสบายดีแล้วเพื่อนล่ะพักที่ไหนเมื่อรู้ว่าสังฆเศรษฐียังหาที่พักไม่ได้และที่สำคัญคือให้ภรรยาพักรออยู่ที่ศาลานอกเมืองยิ่งทำให้ปิริยะเศรษฐีหนักใจอย่างมากตามประสาคนเห็นแก่ตัวจึงทำเป็นนิ่งชั่วครู่และพูดเสียงเศร้าว่าเพื่อนเอ้ยเสียใจนะบ้านของเรานี่ไม่มีที่จะให้พักเพราะคับแคบขอให้เพื่อนนำอาหารไปหุงต้มกินเองแล้วอยากจะไปเที่ยวที่ไหนในเมืองนี้ก็ไปเที่ยวได้ตามสบายและไม่ต้องกลับมาหาเราอีกเลยครั้นพูดเช่นนั้นแล้วก็สั่งให้ทาสคนหนึ่งตวงข้าวรีบสีทนานห่อชายผ้าให้สังฆเศรษฐีเพื่อนผู้ตกยากไปความจริงวันนั้นปิริยะเศรษฐีกำลังให้ทาสฝัดข้าวสาลีแดงอย่างดีขึ้นเก็บในช้างมากถึง100เกวียนถึงกระนั้นก็ยังอุตส่าห์ให้เพื่อนเพียงข้าวรีบสีทนานสังฆเศรษฐีครุ่นคิดในใจว่าปิริยะเศรษฐีนี้ไม่รู้คุณคนเราให้เงินตั้ง400ล้าน ยังให้ข้าวรีบเป็นการตอบแทนราวเพียงสีทนานเท่านั้นครั้นรับข้าวรีบสีทนานแล้วก็รีบลงจากปราสาทออกมาหาภรรยาที่ศาลานอกเมืองภรรยาเห็นสามีเดินมาแต่ไกลรีบลุกขึ้นมาแล้วถามด้วยความดีใจว่าได้อะไรมาบ้างพี่เศรษฐีตกยากเสียงอ่อยหน้าเศร้าตอบภรรยาไม่เต็มเสียงพลางเล่าให้ภรรยาฟังว่าน้องเอ๋ยปิริยาเศรษฐีทิ้งเราแล้วภรรยาได้ทราบเช่นนั้นก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจรำพันเสียงแผ่วว่าโธ่พี่รับข้าวรีบของเขามาทำไมมันเทียบกับเงิน400ล้านของเราไม่ได้สังฆเศรษฐีผู้ตกยากปลอบใจภรรยาพร้อมกับให้เหตุผลเพื่อภรรยาจะได้สบายใจขึ้นว่าอย่าเสียใจไปเลยน้องที่พี่รับข้าวรีบของเขามาเพื่อรักษาไมตรีของเราไว้ไม่ให้เสียธรรมเนียมของมิตรพูดเสร็จก็อดที่จะกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ต้องปล่อยให้มันคลอเบ้าแล้วร่วงหล่นด้วยความเสียใจและข้างแค้นใจสุดที่จะทนทานได้ขณะนั้นทาสกรรมกรที่สังฆเศรษฐีแบ่งยกให้ปิริยะเศรษฐีเมื่อครั้งก่อนเดินผ่านมาที่ศาลาแห่งนั้นหลายคนครั้นได้ยินภรรยาเศรษฐีร้องไห้จึงพากันเข้ามาดูครั้นเห็นก็จำได้จึงเข้าไปหมอบลงใกล้เท้าแล้วถามว่านายทั้งสองมาที่นี่เพื่อประสงค์สิ่งใดเจ้าคะสังฆเศรษฐีจึงเล่าเรื่องราวให้ฟังทั้งหมดโดยไม่ปิดบังอำพรางพวกข้าเก่าได้ฟังดังนั้นรู้สึกสงสารเจ้านายมากจึงรับอาสาว่าถ้าอย่างนั้นนายท่านอย่าได้วิตกไปเลยพวกเราจะช่วยนายท่านเองแล้วพาเจ้านายหญิงชายไปที่บ้านของตนเองให้อาบน้ำรับประทานอาหารเสร็จแล้วจึงเรียกพวกทาสกรรมกรด้วยกันมาและเล่าเรื่องของนายให้ฟังทั้งหมดจากนั้นอีก 2-3 วันจึงพากันเข้าร้องทุกข์ที่สำนักพระราชวังพระเจ้าพาราณสีได้ทราบจึงรับสั่งให้สังฆเศรษฐีผู้ตกยากและปิริยะเศรษฐีเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามสังฆเศรษฐีว่า
1: ท่านได้ให้ทรัพย์400ล้านแก่ปิริยะเศรษฐีเป็นความจริงหรือไม
0: ่สังฆเศรษฐีทูลว่าเป็นความจริงพระเยค่ะแต่ไม่เพียงแต่เท่านั้นพระเยค่ะข้าพระพุทธเจ้ายังได้ให้ทรัพย์สินอย่างอื่นอีกมากมายตลอดจนทาสและกรรมกรด้วย
2: ทรงรับสั่งถามปิริยะเศรษฐีว่า
1: เป็นความจริงหรือไม่เศรษฐี
2: ปิริยะเศรษฐีทูลว่าเป็นความจริงพะเยค่ะมีรับสั่งถามต่ออีกว่า
1: แล้วท่านตอบแทนบุญคุณของสังฆเศรษฐีอย่างไรบ้าง
2: เมื่อทรงเห็นปิริยะเศรษฐีนิ่งจึงรับสั่งถามอีกว่า
1: เป็นความจริงหรือไม่ที่ว่าท่านได้ให้ข้าวรีบสีทนานแก่สังฆเศรษฐีผู้สมสารมาขอพึ่งพาอาศัย
2: ปิริยะเศรษฐีไม่ทราบจะทูลประการใดจึงได้แต่นิ่งพูดไม่ออกเพราะเป็นความจริงทุกประการพระเจ้าพาราณสีจึงหันมาปรึกษากับหมู่อำมาตย์ราชมนตรีว่า
1: เมื่อเป็นเช่นนี้เราควรทำอย่างไร
2: เหล่าอำมาตย์ราชมนตรีจึงทูลขึ้นพร้อมกันว่า
3: ควรรีบทรัพย์สมบัติทั้งหมดยกให้สังฆเศรษฐีไปพะเยค่ะ
2: พระเจ้าพาราณสีทรงเห็นด้วยและมีรับสั่งว่า
1: ปิริยะเศรษฐีนี่เป็นคนชั่วโดยสันดานเนรคุณคนมีบุญคุณความจริงน่าจะให้ประหารชีวิตเสียเลย
2: สังฆเศรษฐีทูลทัดทานขึ้นทันทีว่า
4: ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาเขาเถิดข้าพระองค์ขอให้พระองค์จงไว้ชีวิตแก่เขา
2: เพราะเขาไม่ได้ทำผิดคิดร้ายอะไรรุนแรงส่วนทรัพย์สินข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องการของผู้อื่นขอพระองค์โปรดพระราชทานเฉพาะทรัพย์สินของข้าพระองค์เท่านั้นก็พอพะยะค่ะพระเจ้าพาราณสีทรงชมเชยในความดีมีน้ำใจของสังฆเศรษฐีและทรงโปรดให้จัดการตามความประสงค์ทุกประการเมื่อสังฆเศรษฐีได้ทรัพย์สมบัติของตนคืนแล้วก็พาเหล่าทาสกรรมกรกลับไปยังเมืองราชคฤห์ตั้งหน้าประกอบการงานที่สุจริตและทำบุญกุศลตามสมควรจนสิ้นอายุไขดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่เนรคุณคนมีบุญคุณหรือทรยศหักหลังคนที่เคยอุปการะตลอดจนทำร้ายข่มขู่บังคับข่มเหงรังแกท่านผู้มีบุญคุณในที่สุดย่อมประสบความวิบัติพบความหายนะเสื่อมเสียสิ้นเนื้อประดาตัวหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่วันใดก็วันหนึ่ง

เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมา

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเทลานุเสระเพื่อนสหัตมิตรทั้งหลายขอเจริญสุขท่านอาจารย์ไปรินด้วยเนาะสาธุจะขอให้มีความสุขความเจริญที่ได้มาฟังพระเทศทาทยายให้ญาติโยมได้ฟังถือว่าได้ฟังจุใจที่ได้นี่เป็นบุญของเรา ที่ยังทุกข์ร้อนกันอีกทั่วโลกใช่ไหมแห้งแล้งไฟป่าสารพัดทุกข์ที่ร้านทำนี่ยังไม่มีทุกข์ถือว่าเป็นบุญของชาวโลกที่ได้เกิดมาได้เดินมาทางสงบทางสันติสุขนั่นสันติภาพในจิตใจเราทำให้เราได้นึกถึงคุณงามความดีของผู้ปฏิบัติก็ดีหรือว่าคุณแห่งพระอรหันต์ก็ดีเอาละวันนี้โยมก็ไปนั่งติดกำแพงก็แล้วกันเนาะไปนั่งศาลาคดข้างกำแพงหลบไปทางอากาศก่อนหลบไปทางอากาศเทพธิดาเทพบุตรไม่ยอมคงฟังเทศมานานแต่นั่นน่ะนี่แหละทุกของเรายังไม่เท่ากับทุกข์ของความอดอยากทุกข์ของความแห้งแล้งทุกข์ของความสารพัดที่มนุษย์จะได้รับนั่นนะมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์นั่นนะที่ยังไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิก็เยอะนั่นนะไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงทุกข์กันนี้บางคนก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมนี่แหละศึกษาเข้าไปก็ทราบซึ้งในคำสอนก็ลองดูสิไม่ต้องขึ้นหรอกอย่าจองก็คงอยู่หยุดแล้วหยุดเถอะหยุดคงใจอย่าหยุดเถอะคงเลยไปอู่ทองแล้วมาเชียร์เหลือเกินไอ้น้องยาไซอู่ทองอะไรเนี่ยไอเราฝันเนี่ยเราฝันก็คงจะเป็นอย่างเงี้ยฝันว่าจะตกไม่ตกสักทีจนใช้ยาว่าเราฝันนั่นแหละนี่แหละก็โยมมันคงเป็นอย่างเงี้ยมันเลยหมดแต่อาทิตย์หน้าเขาว่าจะตกเยอะกว่าทั่วประเทศเนาะนั่นน่ะนี่แหละที่บางที่ก็ตกมากแถวภาคเหนือก็ดีแถวภาคใต้อะไรเนี่ย

นี่นะโยมหยุดแล้วฝนหยุดอ่ะใช่ให้ญาติโยมเดินจงให้ญาติโยมเดินจงกรมนั่นน่ะการปฏิบัติที่เราได้มาบางคนก็มาอยู่ถึง7วันบางคนก็มีโอกาสมาไกลๆน่ะมาถึงภูเก็ตก็ดีหรือว่าหัวหินก็ดีมาสร้างบุญมาทำบุญนั่นนะบางคนก็ถือว่าตั้งใจมาปฏิบัติธรรมตั้งใจมาสร้างความดีนะบางคนเห็นไหมร่างกายพออายุมากเก่ามันก็เสื่อมลงทุกวันนะทางการร่างกายถึงว่าทำต้องหนุ่มๆสาวๆดีมากเหมือนที่พระท่านอาจารย์สมชายว่านั่นนะว่าเป็นทหาร2ปีนั่นนะก็ยังดียังได้เจอหลวงพ่อสังวันได้ดูแลหลวงปู่บุญญฤทธิ์กันได้เหมือนว่าได้ดูแลหลวงปู่ก็ไปอยู่วัดป่าน้ำตกปู่บุญญฤทธิ์ไปอยู่น้ำตกอยู่ปี2ปีแล้วมั้งทุกคนก็ดีใจได้ทำบุญกันชาวสุพรรณแล้วก็ทั่วไปเห็นไหมเนี่ยหลวงปู่ชราแล้วก็เป็นนาบุญทำได้แล้วเป็นนาบุญเต็มร้อยอย่างนี้แหละที่ท่านได้ปฏิบัติของท่านจนได้พบแก้วมณีนั่นแหละในดวงใจนั่นแหละบางคนบอกว่าเผาแล้วก็เหมือนหัวใจอย่างกับเป็นนิ่นเลยนั่นแหละก็เป็นบุญของท่านนี่แหละอำนาจสัจจะอำนาจฌานที่จะได้เป็นรูปประขันที่ย่อยสลายแล้วก็ยังรวมตัวกันเป็นธาตุกายสิทธิ์เนี่ยบุญญฤทธิ์นั่นท่านบอกบุญญฤทธิ์ของชาวพุทธที่ทำได้นี่เป็นของประเสริฐท่านบอกใครไม่ทำใครทำยังไม่ถึงก็ยังไม่รู้ไงทำได้ก็นั่นนะเหมือนบางคนต้องใช้ฤทธิ์ต้องใช้ฤทธิ์ใช้เดชบางคนก็ใช้เมตตาคุยกันรู้เรื่องไม่มีแล้วพระอรหันต์หมดไปแล้วทีนี้ก็เศรษฐีนั่นก็ไปเจอท่อนไม้จันทร์ก็เอาไม้จันทร์มันหายากเอามาทำยาก็ได้เอามาทำบาตรเอาไปแฝนไว้บนยอดไม้ไผ่ในลำไม้ไผ่นั่นน่ะถ้ามีพระอรหันต์อยู่ในโลกก็ขอให้มาเหาะเอาไปเถอะนั่นน่ะถ้าเราจะเชื่อว่าท่านเหาะขึ้นไปได้ไปเอา ไป
แววบาดไม่จันลัทธิอื่นก็รู้เข้าก็มาทำท่าเหาะทำท่าเหาะอาจารย์ไม่ต้องล็อกพวกเราเคาะเองอาจารย์ทำอยู่อย่างนั้นนะห้องไม่ได้ทักทีทีนี้ก็สติก็บอกโอ้เหาะได้ก็เหาะขึ้นไว้ก็แล้วกันเราไม่สนใจถ้าไปเอาบาตรมาไม่ได้ล่ะเราก็ไม่เชื่อนั่นนะทีนี้ก็พระโมคคัลลาพระบินโดละจวาชะใช่ไหมที่บอกว่าท่านนะเขาว่าไม่มีเจ็ดวันเนี่ยถ้าไม่มีพระอรหันต์มาเอาบาตรนะเราจะว่าหมดแล้วเนี่ยสติว่าหมดแล้วทีนี้ก็พระนี่ก็อนุญาตท่านนิมนต์เหาะไปเลยไปเอามาเลยทีนี้ก็มาอนุญาตแล้วก็ท่านก็เข้าฌานได้ง่ายเหมือนเนี่ยก้อนหินก็ติดเท้าท่านมาด้วยนะเห็นมาเหมือนเนี่ยก็ว่าท่านขี้ปะไว้หรือว่าติดเท้าลอยขึ้นมาด้วยโอ้ยพระคุณเจ้าลอยสามรอบหรือเจ็ดรอบในเมืองนั้นนะผู้คนก็ดีใจพระแสดงฤทธิ์ได้เพาะได้ท่านทำไม่ดีนะยายหินตกลงมาใส่หัวคนนั่นน่ะทีนี้ก็แปลบาทลงมาได้ก็ป้าก้าวกับผมเชื่อแล้ว

เชื่อแล้วว่าพระคุณเจ้ายังมีอยู่พระอริยเจ้ายังมีทีนี้ก็ตีอกดีใจชาวบ้านไปทำไร่ทำนาไม่เห็นนี่นะพระคุณเจ้าขอให้ดูบางทีดิฉันก็อยากจะดูกันทีนี้เหาะไปทั้งวันทีนี้ก็เลยเอาฉลองสินะฉลองอะไรดีตอนนั้นยังไม่มีบัญญัติใช่ไหมเราก็เอาตุลาสินะไปเลี้ยงท่านดีใจพวกคอเล่าก็ชอบอย่างนั้นนะมันแดงเหมือนแต่เท้านกพิราบไอ้น้ำเล่าอันเนี้ยเนาะกินเข้าไปก็เมาสินะเมาก็หลับไปนะหลับไม่รู้สติแล้วคุมไม่ได้อาจจะคุมได้นะแต่จะไปพูดว่าคุมไม่ได้ทีนี้ก็ทำไงรู้ไปถึงพระพุทธองค์เนี่ยก็เลยนี่แหละห้ามไม่พระดื่มตุลาถ้าไม่เป็นยาไม่โดนงูกัดไม่โดนกระสายยาที่บอกว่าทีนี้ก็บอกว่าเอาฝาบาทมาลองถ้าป่วยเจ็บเอาฝาบาทมาลองหนึ่งองคุลีเนี่ยทีนี้ถ้าฝาบาทใหญ่ๆมันเมาเลยนะโยมทีนี้ก็พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่างูตัวเดียวก็สู้ไม่ได้ทีนี้เมาถ้านั่นแหละตอนไม่เมานี่สู้กับพญานาคก็ได้ที่พระโมคคัลลาใช่ไหมที่ไปแสดงฤทธิ์ต่อสู้กับพญานาคนั่นแหละพญานาคต้องถวายฤทธิ์ให้นั่นแหละว่าท่านเก่งกับเรามาพระโมคคัลลานั่นแหละคุณโยมทีนี้ก็เลยบอกว่าห้ามไม่ให้ภิกษุแสดงฤทธิ์นะถ้าแสดงฤทธิ์จะถูกพุทธองค์ตำหนิติเตียนหรือว่าเป็นอาบัติไม่แสดงทีนี้ก็โอ้ดีเนาะพวกฤาษีพวกอะไรเนี่ยที่เป็นวรปักษ์กับพุทธองค์จะดีใจว่าต่อไปเราจะได้มาทำฤทธิ์ทำอะไรได้

ก็มีเรื่องเล่ากันมาเรื่อยมานี่แหละที่บอกว่าพุทธองค์เกิดขึ้นก็ลัทธิอื่นๆก็เหมือนว่าไม่มีลาภไม่มีลาภสักการะไม่เหมือนพุทธเจ้าอะไรต่ออะไรนั่นแหละทีนี้ก็ต่อไปพุทธเจ้าก็ไม่แสดงฤทธิ์แล้วเราก็จะได้แสดงฤทธิ์ได้พวกฤาษีพวกอะไรทีนี้ก็ทำไมมากระทาตายกันอะไรกันว่ากันนี่แหละนินทาเตียตีหรือว่าพูดจากันอย่างนี้แหละคุณโยมทีนี้ก็ทำมาพุทธเจ้าก็บอกต่อไปเขามาท้าทายมาก็เลยพุทธองค์ก็บอกเดี๋ยวเราจะไปนั่งที่โคนมะม่วงนะต้นมะม่วงของพวกเศรษฐีพวกอะไรก็พวกนี้ก็สั่งให้โค่นหมดป่านั้นไม่ให้มีต้นมะม่วงทีนี้ก็มีเศรษฐีเอามะม่วงมาผลหนึ่งอ่ะฉันแล้วท่านก็เอาแวะให้พระไปปลูกแล้วมันขึ้น25ศอกนะตรง25ศอกนะเห็นไหมมันงอกขึ้นมานะด้วยอำนาจบุญญาฤทธิ์ของท่านแต่ท่านก็แสดงธรรมที่แสดงยมกปฏิหารให้เพื่อที่ดูถูกท่านนะแล้วบอกอ้าวทำไมว่าไม่แสดงแล้วทำไมพุทธเจ้ายังแสดงบอกว่าเปรียบเสมือนเราเป็นเจ้าของเราห้ามคนอื่นกินแต่เราเป็นเจ้าของเรากินได้ผลไม้เหมือนอย่างกับเราปลูกเอาไว้ทีนี้ก็เลยพวกนี้ก็อายทำไม่ได้ห่อเหินเดินอากาศไม่ได้ทำให้ควายออกจากหูออกจากตาน้ำออกจ่องนู้นช่องนี้พุทธองค์ทำได้เพราะนั้นทำไม่ได้

นั่นแหละทีนี้ก็ไปเดินอยู่บนต้นมะม่วงเดินจงกรมมั่งดูนั่นแหละยอดไม้ทีนี้ก็เลยนี่แหละก็เลยมันมีเรื่องมาใช่ไหมคุณโยมจึงว่าพุทธศาสนา ที่พุทธเจ้ามีอำนาจในที่ว่ามีฌานมีสมาบัติเนี่ยเมื่อพวกหลวงปู่พุทธาเนี่ยที่ท่านว่างท่านไม่ต้องไปโปรดไกลท่านก็แอบปฏิบัติของท่านจนอายุมากมาเจอหลวงพ่อสังวานจะเข้านิโรธที่วัดทุ่งนั่นแหละแต่ท่านก็บอกว่าเราไม่ค่อยรู้จักใครหรอกเราก็ชาวบ้านนั่นแหละมาทำบุญกันมาทำบุญหลวงปู่พุทธานั่นแหละแต่แม่บุญเรือนนี่ก็ไปทำที่นู่นที่อะไรที่ระยองที่นาซาอะไรนั่นตำบลนั่นเนี่ยไปโปรดป้าแล้วก็ท่านก็ว่างก็ไปเข้านิโรธนั่นธรรมบัติที่นั่นน่ะท่านก็บอกว่าเห็นแผ่นดินเนี่ยมันไปเห็นทรายในใต้ดินทรายทองทรายเงินทรายนาคทรายตีเงินตีนาคสีทองไม่ใช่ทองเงาวับเงินตีทองแบบฟิตๆหน่อยทองตายทองแต่ตายนาคนี่ก็เป็นสีแบบสีนาคสีเงินเนี่ยสีเงินนี่เป็นเหมือนเป็นแร่วอบแวบเลยนั่นแหละก็เอามาคุณแม่ก็เลยไปให้ไปขุดมาอธิษฐานไปไว้ตามเสาเรือนนั่นแหละเห็นมาอธิษฐานให้มีเงินไม่มีทองมีนาคอยู่เย็นเป็นสุขนั่นแหละบ้านเดียวทรายไปฝังไว้ตามเสาตามโคนเสามีเยอะนี่เนาะไปทำมาผมก็เหลือน้อยลงเหนือลอยลงก็บางองค์ปู่ก็องค์ปู่บางองค์ก็เอาไปบรรจุพระว่าผู้ที่แสดงเข้านิโรธได้เนี่ยนี่แหละบุญญาฤทธิ์เนี่ยเป็นบุญญาฤทธิ์ของท่านสัจจะในฌานอะไรต่ออะไรนี่แหละผู้ทำได้มันเป็นอย่างนั้นทีนี้คนยังทำไม่ได้บางทีก็มันจะจริงเหรออะไรตาอะไรงั้นนี่แหละก็บอกว่ามันมีคนสองคนในโลกเนี่ยที่เชื่อกับไม่เชื่อไงนั่นเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมคนที่เชื่อก็ทำไปเนสันทิกไปเรื่อยทีนี้ก็มันก็เข้าลำดับหรือว่าเข้าตาบุญแล้วเห็นไหมเข้าตาบุญที่เขาทำได้ทำถึงนี่แหละคุณโยมถึงว่าบุญเป็นของที่จิบยืนในกันภาวนาจิบยืนในกันไม่ได้แต่ปฏิบัติคนที่ปฏิบัติได้คนที่ยอมทำตามนั่นไปทำตามไปนี่จนถึงได้นั่นแหละที่

ว่าใกล้จะตายแล้วก็คตินิมิตที่กายทวารเนี่ยกายทวารที่ว่ามโนทวารมันเปิดรับนั่นเปิดรับปัญญาเนี่ยที่ว่าตัวรู้ผู้รู้มันเกิดแล้วมันก็ไปดับไปแล้วก็มันก็ทะยานออกนะที่ว่าใครฝึกไว้ดีนั่นนะมันก็ทะยานออกไปร่างกายนี่ก็ผุพังไปนั่นนะย่อยสลายไปแต่นี่แหละที่บอกว่าโลภเสียงกินรสก็ดับเวทนาดับนั่นนะความรู้อันนี้ก็เกิดที่นะผู้รู้ผู้เจริญเกิดแล้วอะไรต่ออะไรนี่แหละหูตาจมูกลิ้นกายใจเป็นเนี่ยสะพานบุญเป็นเหมือนเครื่องรับเครื่องรับเครื่องส่งกระทบอันใดก็รู้แล้วก็เฉยนั่นแหละทำไปทำมานี่แหละที่ว่าอานุภาพเข้มแข็งนะกำแพงกำแพงเจ็ดชั้นกำแพงทิพย์นั่นเองกำแพงในใจที่ว่าเข้มแข็งอดทนผู้รู้เกิดนี่แหละพวกที่ปฏิบัติธรรมก็ทำไปทำไปก็พอเข้าใจเหมือนคนทำอาหารนั่นแหละคนพูดแต่ไม่ได้เคยทำมันก็ได้แต่รู้แต่มันไม่เคยทำแล้วมันไม่เคยกินนั่นน่ะแต่ญาติโยมมาทำด้วยเขาก็ได้กินด้วยทุกวันได้ทานนั่นน่ะได้ลิ้มรสได้รู้รสความดีอย่างนี้น่ะทำไมครูบาอาจารย์ถึงต้องเหน็ดเหนื่อยทำไมครูบาอาจารย์ถึงต้องมางงต้องสร้างบุญอย่างเงี้ยน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะที่บอกว่าบุญกรรมมาไม่เท่ากันทำไมจะต้องมาเลี้ยงคนเจ็บคนป่วยทำไมจะต้องมาดูแลสุนัขหรือว่าแมวหมาเนี่ยแต่มานี่นะมันเป็นเรื่องที่สมเคาะกันมาแต่มาคุณโยมนั่นนะถ้าดูในอดีตนั่นนะถ้าดูถ้าย้อนไปดูในอดีตมันต้องเคยสร้างกันมาเคยช่วยเหลือกันมานั่นน่ะสังฆโหธาตุสมเคราะห์ธาตุไม่สมเคราะห์อย่างนี้ล่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าต้องอดต้องทนนั่นน่ะเห็นมั้ยไม่ใช่ท่านเลี้ยงแต่ผู้เดียวสมัยรัชกาลที่ห้าใช่ไหมรอห้าก็จะเสด็จที่เรื่องล่วงลับไปก็ฝากกันไว้ฝากแมวฝากสุนัขมีต้องหลายร้อยตัวนั่นเห็นไหมเลี้ยงกันไว้เห็นไหมมาจนถึงร.9นู่น
อะไรต่ออะไรเห็นว่ามันก็ตกทอดกันมานี่แหละผู้เป็นใหญ่เห็นว่าต้องมีภาระเยอะแบกนั่นนะแบกภาระครูบาอาจารย์นี่ถ้าไม่แบกภาระก็เหมือนหลวงปู่มหาบัวตอนหนุ่มๆไม่สนใจไม่พูดไม่อยากพูดกับใครทั้งนั้นใครก็ว่าหลวงตาดุนั่นนะหลวงตาก็กันเอาไว้เดี๋ยวเวลาภาวนาก่อนภาวนาให้มันทำนี้ทำนานนั่นแหละท่านก็เห็นมาจนมาชลาแล้วถึงจะได้มาช่วยชาติมาแบกภาระไปทุกวันเหนื่อยเหลือเกินเทศไปสามสิบสี่สิบนาทีเหนื่อยแล้วมันไม่ไหวแล้วมันลืมหมดแล้วท่านพูดไปก็ลืมดับพูดไปก็ดับไปนั่นแหละมันมีตัวดับนะไม่ต้องจำแล้วมันไม่จำแล้วเห็นไหมท่านก็พูดให้ฟังว่าขันธ์ห้าที่ได้แล้วมันเหมือนขายออกมันไม่เก็บไว้ไงที่ว่าขยะมันอยู่ในหัวโยมคนนั้นแกพอภาวนาได้ไอ้ที่วุ่นวายเนี่ยมันเป็นขยะในหัวขยะสังคมอะไรต่ออะไรที่ชาวโลกชอบพูดใส่ขยะสังคมเนี่ยความจริงมันไม่มีหรอกขยะแต่สมมุติให้ฟังว่ามันลกไปหมดในหัวนั่นเองในสมองทีนี้พวกปฏิบัติเข้าคายออกละลายไปหมดพูดแล้วมันก็ดับไปนะเหมือนว่าทำประโยชน์หลวงปู่ทำประโยชน์ช่วยโลกนะมีอายุมีแรงไว้ช่วยโลกสมเคราะห์โลกมันเองเนี่ยจึงบอกว่าภาระใหญ่ภาระของพระเจ้าแผ่นดินภาระของราชการทุกอย่างต้องรับผิดชอบถ้ามันผิดมาแล้วเห็นไหมก็ทุกข์กันนั่นน่ะจึงว่าทางโลกก็เป็นอย่างนี้ทางธรรมก็นี่แหละที่บอกว่าขัดที่ใจที่หลวงพ่อสนองเทศเอาไว้ขัดคนอื่นมันไม่ขาวต้องขัดตัวเราเนี่ยหลวงปู่ขัดได้แล้วเอามาแจกเนี่ยเอามาแจกแจงเอามาทำให้ดูเหมือนพวกหลวงปู่เปลี่ยนนั่นแหละพวกที่เคยทำบุญก็ดีใจเคยได้ทำบุญกับหลวงปู่องค์นั้นองค์นี้นะก็ดีใจพอพูดถึงนั่นนะถึงแม้ว่าตัวเองก็ยังไม่ได้แต่ได้ตั้งทานนะได้ตั้งทานเอาไว้นะบางคนเห็นไหมมีร้อยล้านพันล้านนั่นนะแต่บางคนเห็นไหมไม่มีน้อยอะไรต่ออะไรก็เพราะว่าเขาทำมาน้อยทำปัจจัยมาน้อยนั่นเหตุทำเหตุมาน้อยนี่ปฏิเสธเหตุปฏิเสธผลนะทีนี้ถ้าเราไม่ปฏิเสธผลมรรคผลเนี่ยมรรคผลตะวันนิพพานเนี่ยพวกนี้ก็ค่อยๆสว่างขึ้นขาวขึ้นขาวขึ้นนั่นเห็นไหมจนปาณีตที่ว่าบุญปาณีตกุศลปาณีตของผู้นั้นพ่อทำ
ลูกไม่ทำก็ไม่รู้แม่ทำลูกไม่ทำก็บางคนก็ขัดกันนะอยู่บ้านเดียวกันก็ขัดกันทะเลาะกันเถียงกันนะไม่มีวันจบวันสิ้นนี่แหละที่ว่าคอยยุ่งนะคนแปลว่ายุ่งใช่ไหมถ้าเลิกคนแล้วมันเลิกยุ่งตัวเลิกคนก็แบบพวกเทพสินะพวกโสดาเข้าใจแล้วเข้าใจรู้ปมยุ่งนะคนนี่มันยุ่งใช่ไหมเนี่ยพูดง่ายๆใช่ไหมที่เขาพูดว่าคนในคนนั่นนะแต่ในคนนี่มันยุ่งเหลือเกินนะถ้าเป็นนะนั่นแหละถือว่าเป็นพระแล้วหมดยุ่งแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็หมดยุ่งนั่นนะช่วยคนแก้นะบางคนไม่ยอมให้แก้นะใช่ไหมไม่ยอมให้แก้ก็ยุ่งต่อไปนั่นแหละเหมือนในทำไมหนูจึงฝันอย่างนั้นนะเห็นปลามันอยู่ในอวนอะไรปลาติดอวนปลาติดแถนั่นน่ะหมอนั่นน่ะถ้าเราไม่ภาวนามันก็ออกจากแขอวนไม่ได้ใช่ไหมคนทำไมหนูเห็นอย่างนั้นทำไมหนูฝันหรือว่าหนูปฏิบัติแล้วเห็นนั่นก็เพราะว่าคนมันได้ตันทิกก็เหมือนอย่างกับพยายามจะออกจากแขอ้วนออกจากที่พันธนาการแห่งความทุกข์นั่นเองทีนี้มันต้องผ่านประตูทุกข์ก่อนเห็นว่าถ้าใครทำประตูทุกข์กันนี้ได้มันก็มาเจอพบสุขเกิดนะเห็นว่าพบสุขกัดละสุขเกิดนั่นนะพยายามไม่ติดสุขก็ไปอีกเห็นว่าอย่างนี้นะคุณโยมถึงบอกว่าจนไม่มีอะไรมันมีแต่ความว่างท่านบอกนั่นนะถ้าใครทำได้นี่ก็มันก็จะเข้าใจของเขาทั้งนี้แหละ ถึงบอกว่าที่บอกว่าลบจนเพิดเพลินไม่รู้จักหลับจักนอนไม่รู้วันรู้คืนก็เพราะว่าเขาไม่สนใจมันเป็นสมมุติไงพอเขาไม่ง่วงนอนพอปฏิบัติได้มันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ไม่มันก็ยังเงี้ยทำไปจนมันเข้มแข็งเหมือนทหารฝึกทีแรกมันก็ยืนไม่ได้หรอกเป็นชั่วโมงนะทำไปทำมาก็ยืนจนได้ยืนเฉยๆอยู่งั้นนะใครเอามือไปลาหน้าแกก็ไม่ยิ้มเขาฝึกแกจนไม่ยิ้มตอนไปต่างประเทศใช่ไหมที่เขาเฝ้ายามอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เพชรนะโยมคนนี้แกก็ชอบแย่เอามือไปโบกทหารก็ไม่ในอังกฤษก็ไม่ยิ้มไม่หัวเราะเก่งในยอมผู้หญิงก็ไปแย่ไปเอามือไปโบกไม่สนใจนั่นนี่แหละคุณยอมขันติฝึกจนได้ขันติบารมีใช่ไหมคุณยอมทุกอย่างต้องฝึกทุกอย่างต้องทำนะใจดวงนี้เป็นของประเสริฐไงจึงบอกว่าทุกคนมีหน้าที่หมดหน้าที่เล็กหน้าที่น้อย
หน้าที่บุญ

กายสนใจในบุญกับในบาปนั่นน่ะใช่มั้ยกายสนใจในบาปก็เหมือนคนพาลนั่นน่ะใช่มั้ยคนทุกข์คนอมทุกข์นั่นน่ะใช่มั้ยน่ะลองตีดูคุณโยมถึงบอกว่ากุศลเนี่ยมันเห็นมั้ยทำไปดำไปนี่แหละที่เรียกว่าอริยเจ้าอริยยุคมันจะได้เกิดในยุคเรานะท่านบอกว่ายุคหลังๆเด็กๆมันก็ไม่ค่อยอยากเอาแล้วนะยุคเนี้ยโสดายังได้อยู่ญาติโยมยังได้ถ้าได้ยังก็แม่พองนั่นน่ะเห็นไหมแม่พองนั่งถ้าจนนอนถ้าจนหลังเน่านั่นน่ะจนนอนไม่กล้ากินหลังนั่นน่ะทีแรกมันก็กินอยู่นะทุกขเวทนามากจนมันไม่ยอมกินน่ะนั่นน่ะบุญทิพย์รักษาไปอยู่ใต้ร่องกระดานผอมเลยน่ะเห็นไหมเมื่อภาวนาได้ภาวนาไม่ได้มันก็ลุมกินลุมเห็นไหมยังไม่ตายมันกินแล้วน่ะเห็นไหมเวทนาขนาดนั้นน่ะพอตายแล้วบอกเอาแม่ไปเผาเดี๋ยวแม่จะส่งกินอะไรต่ออะไรเห็นมั้ยเพราะว่าดูแลยายไม่ถึงไงเน่านั่นแม่ก็ไม่ตายสักทีนั่นเห็นมั้ยเพราะนี่แหละคุณยมเมื่อกรรมมันชาติสุดท้ายเห็นมาทีนี้พอไปเผาพรุ่งนี้ไปพิจารณาหลวงพ่อบุญลือไปโอ้โหทำไมเป็นมรกตเยอะเลยสีฟ้าทีนี้ก็เป็นแก้วเป็นยกให้ใครก็ไม่มีใครอยากได้ก้อนใหญ่ไม่เคยเห็นนั่นแหละแบบนี้แหละคุณโยมนี่แหละพอทำได้ทีนี้ก็ลุงพ่อใหญ่ก็บอกว่าเอาหลวงพ่อไปสารพัดดีไงเขาก็ไปถวายที่นั้นขึ้นรถก็ขอให้ฝนตกนะลงรถก็คอยฝนตกคนก็ตกลงมาหลวงพ่อทางวานนั้นพูดท่านบอกว่าเนี่ยถ้าท่านยังอยู่เหมือนแม่บุญเรือนนั่นแหละท่านมีฤทธิ์เนี่ยยายคนเนี่ยทำฌานเข้าฌานได้นั่นน่ะนี่จึงบอกว่าครูบาอาจารย์ก็ยังอยู่ไงทีนี้ตอนหลังก็กระดูกเล็กกระดูกน้อยก็เทใส่ลูกปั้นใส่ลูกปั้นหลวงพ่อสังวาลเอาไว้นั่นน่ะทีนี้บางคนก็ไปขอที่หลวงปู่ไปเล่าให้หลวงปู่เกื้อนฟังหลวงปู่มีบ้างไหมอะไรต่ออะไรกระดูกคุณยายโอ้ยไม่ต้องไปเอาของคนอื่นเนาะเอาตัวเรานั่นแหละภาวนาให้ได้นั่นแหละมัวแต่ไปเอาแต่ของคนอื่นนะเห็นไหมท่านอยากให้พวกคุณครูทั้งหลายที่ไปถามหลวงพ่อทางวานนั่นเนี่ยอุบายของพระอริยเจ้าท่านเมตตาแต่ท่านก็ไม่พูดมากเลยตอนสมัยพูดได้
ตอนท่านชรามากๆท่านก็มันก็อยากพูดนั่นแหละเห็นว่าเพราะว่ามันเหนื่อยพออายุมากๆนี่นะคุณโยมสัมมาทิฏฐิมันได้เกิดกับวัดธรรมาทิฏฐิได้เกิดกับโลกที่พุทธองค์เป็นศาสดาเอกของโลกนะเห็นไหมไม่มีศาสดาไหนที่จะรู้เท่าพุทธองค์นั่นนะทีนี้คนที่วิชาทิฏฐิกรรมนั่นนะมาเกิดก็ทำให้เชื่อนั่นนะก็เลยมีนิกายต่างๆนั่นแหละมีที่นู่นที่นี่เห็นไหมนั่นแหละแตกแขนงไปนั่นแหละทีนี้แต่นรกเดียวกันนรกทิพย์เดียวกันนั่นแหละนรกก็เดียวกันนะเหมือนเหมือนบุญทิพย์มันก็ปฏิบัติไม่เหมือนกันนั่นใช่ไหมมันก็เลยได้ไม่เหมือนกันนั่นนี่นะคุณโยมที่บอกว่าบางคนเห็นไหมโรคไข้ใกล้เจ็บมาลุมล้อมนะมาลุมเราอะไรต่ออะไรนะพออายุมากเก่าใช่ไหมแล้วก็แกล้งพูดทีนะอย่าพึ่งไปหลวงพ่อเอาไว้สู้กันก่อนชกกันก่อนค่อยไปอะไรต่ออะไรอยู่เป็นร้อยปีอย่าเพิ่งไปตอนนี้นั่นนะพูดได้คำคำใช่ไหมนั่นนะตั้งก็หัวเราะว่าโอ้เราก็ทำใจแล้วเนาะนั่นนะเห็นไหมพออายุมากเก่ามาลงมะเร็งมันก็มาแล้วเห็นไหมนะบางทีนี่นะที่ก็ว่าที่ทำไว้นั่นนะที่หลวงพ่อลมกดท่านทำไว้นั่นนะใช่ไหมนี่ถึงบอกว่าทำไมก่อนหลวงพ่อสนองนี่อยากจะทำที่อดยาเสพติดเหมือนกันนะทีนี้มันไม่มีใครไปดูแลก็เลยไปหาที่ไม่นั่นไม่เหมาะเนี่ยนั่นน่ะไปอยู่ตามป่าตามเขาก็ดีมันเย็นน่ะมีถ้ำมีน้ำตกยิ่งดีไปโดดน้ำตกทั้งวันเดี๋ยวหายยาเสพติดเนี่ยไม่ต้องกินยาเลยมันเย็นมันกลัวน้ำมันกลัวน้ำไม่ต้องไปล่ามโซ่ไว้ล่ามโซ่ตายเลยบางคนไม่รู้จะทำยังไงลูกเท่าแก่สงสารก็สงสารลูกแกมาล่ามไว้จนตายนั่นแหละไม่รู้ว่าแก้ยังไงนี่แหละคุณโยมถ้ามันมีทางแก้หมดนะของทุกอย่างเรารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองต่อสมัยก่อนคุณแม่อยู่ไม่มีใครถามเนี่ยใช่ไหมโรคบางอย่างมันยังไม่มาสมัยนั้นคุณแม่อยู่สมัยคุณแม่โรคเอดมันไม่มามันยังมาไม่ถึงนั่นน่ะพวกเนี้ย
ท่านก็รู้ท่านนั่งดูเดี๋ยวก็รู้ว่าเอาอะไรแก้แต่ไม่ยอมถ้าใครถามท่านก็บอกได้แบบนั้นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าครูบาอาจารย์เห็นมาท่านทำไมจะต้องมาทำอย่างนี้ก็เพราะว่านั่นแหละความเมตตากรรมต้องมาช่วยอย่างนี้นั่นแหละใช่ไหมคุณโยมถ้าพูดแล้วก็เรื่องของกรรมนั่นแหละใช่ไหมคนนี้ไม่เอากลัวเลยไปทีเดียวก็ไม่อยากไปใช่ไหมพอไปตั้งทีแรกบางคนก็ลื้อบ้านหนีเลยกลัวเห็นไหมกลัวมากเลยคนโรคนี้เป็นแล้วไม่หายอะไรต่ออะไรนั่นนะนายโยมเนาะคนเมามันก็ไม่กลัวนั่นแหละพอเป็นแล้วมันก็กลัวใช่ไหมมันกลัวทีหลังมันเสียใจทีหลังมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าการปฏิบัติธรรมที่เราได้ศึกษากันได้ยินได้ฟังเนี่ยมันก็เป็นบุญเป็นที่ทำให้เราได้อดทนขึ้นนั่นน่ะเหมือนแม่จีในวัดน่ะอายุมากเข้าน่ะแม่อะไรที่อายุมากๆน่ะไปอินเดียบ่อยนั่นน่ะแม่เงียมนั่นน่ะหลายคนน่ะปฏิบัติเข้าอดทนน่ะนะใช่ไหมแม่เครือตะกอนก็อยู่เนี่ยมัวตะบ้าแม่บุญเรือนกันอยู่นั่นแหละทีหลังกรรมฐานหายหมดแม่ลูกไม่อยากได้อะไรไปจุดธูปบอกขอสมาธิลูกคืนวะเถิดปฏิเขาหายหมดกรรมฐานหายหมดทีหลังปวดขาปวดอะไรขอให้ลูกกายนะเดี๋ยวลูกจะมานั่งให้ทั้งคืนเลยหูจาแม่แกก็มาทำของแกนะแกเล่าให้ฟังอย่างนี้แหละคุณโยมเนี่ยบางคนเนี่ยก็ไม่รู้เนี่ยคนนั่นน่ะถึงว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อดำที่อินเดียใช่ไหมที่บอกว่าเฮ้ใครป่วยใครเจ็บก็ไปหาทำไมเรามาหาน้ำมันไปลดตัวท่านแล้วก็ไปลองเอามาทาตัวทาอะไรก็หายกลายเป็นหลวงพ่อดำเป็นน้ำทิพย์นั่นแหละน้ำมันนะเป็นน้ำทิพย์ของท่านแปลกคนก็เห็นมาทีนี้ก็ใครไปก็ติดน้ำมันไปลดตัวลงพระพุทธรูปองค์ดำดำนั่นแหละตอนนี้เคยไปก็เห็นนั่นแหละแต่ก่อนนี้ไม่มีศาลาหรอกตอนหลังคนโน้นคนนี้ก็สงสารนั่งตากแดดทีนี้ก็คิดจะทำวิหารใหญ่ทำมาทำมันคนดูแลเป็นพวกอินโดนี่เนาะมันก็เลยผอมลงสลาทีแรกมันแปลนมันกว้างกันนั้นเขาว่าก็ยังดียังได้ทำวิหารให้ท่านเห็นมันนั่งอยู่กลางทุ่งต้อง2,000 กว่าปี
ตักติดยกมาก็ไม่ได้ยกไม่ขึ้นนั่นเองว่าท่านเป็นหินแท้ๆแต่ยังเอามาไม่เทินมาไม่ขึ้นท่านจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปทำมาต้องสร้างวิหารให้ท่านนะดูสิคุณโยมด้วยบุญญาฤทธิ์ของท่านนะนี่แหละสัจจะบารมีที่ใครสร้างไว้ถ้าใครสร้างไว้เกิดจักฤทธิ์นั่นเองนะนี่นะถึงบอกว่าสมาธิถ้าเข้าสมาธิไม่ได้ยายก็ตายแล้วหากินไปวันๆยายบอกหากินทักกับสมาธิไปวันๆนั่งสองสามชั่วโมง นั่นนะบอกว่าเข้าสมาธิได้มันก็ไม่ตายสักทีย่ายชักเบื่อเลยเห็นไหมต้องไปโรงพยาบาลต้องญาติโยมต้องพาไปอะไรต่ออะไรเห็นไหมอยู่กับบ้านนั่นนะถึงว่าถ้าไม่มีธรรมะใช่ไหมไม่มีสมาธิเป็นมิตรนะเป็นมิตรกับเจ้าของชีวิตใช่ไหมถ้าไม่ได้สมาธิก็มีแต่เวทนามีแต่ทุกข์นะนั่นนะทุกข์จริงๆพอจะลาเขาแล้วนั่นนะมันไม่เหมือนเก่าหมดแล้วนะเมื่อไหร่มันจะหลุดออกแตกออกมันจะพุมันจะพังนะเห็นไหมนี่เหมือนอย่างกับไอ้อะไรอ่ะเนื้อก็เปรียบเสมือนพวกเก้งไอ้ในปานหมาไล่เนื้อนั่นอ่ะเมื่อมันยังแข็งแรงมันก็หนีสุนัขได้หนีเสือหนีอะไรได้มันก็ทลาลงหนีไม่ทันอ่ะนะตามทันนะนั่นแหละที่เรียกว่ากรรมตามทันบุญตามทันบุญตามทันก็นี่แหละตั้งสติได้ตั้งสมาธิได้ใช่ไหมคุณโยมสมาธิหล่อเลี้ยงจิตใจกายใจไว้มีสติรู้นั่นนะใช่ไหมมีความรู้ตัวทั่วพร้อมของเขาอย่างนี้แหละคุณโยมถึงว่า70กว่าแล้วก็พองตัวมันก็เล็กลงนั่นนะชะลาลงนั่นนะแต่ใจดีนั่นนะมันก็เหมือนว่าอะไรหัวใจยังดีอยู่นะสมาธิดีอยู่นั่นนะสมาธิไม่อยู่แล้วมันก็ไม่เอาละบุญไม่ยอมแล้วไม่ต้านไว้ไม่อยู่แล้วความรู้มันก็ไปแล้วแตกดับจิตมันก็ที่บอกว่าพุ่งไปทะยานออกอย่างนี้แหละกุศลดำไว้ก็นั่นแหละมันก็ไปทางตะวังอย่างนี้แหละทางนั่นแหละที่บอกว่าเห็นแต่คนเดียวอะไรต่ออะไรที่หลวงปู่ไปเห็นใช่ไหมไม่ถือศีลไม่ปฏิบัติธรรมพอตายเห็นไหมผิดศีลผิด

ทำอะไรต่ออะไรกันไปเป็นเปรตนะเปรตไม่มีผ้านุ่งเออพวกเรานี่มันไม่ได้นุ่งผ้านะทีนี้ก็หันหลังให้ลุงปู่ที่อายมาลุงปู่คุยกับผีรู้เรื่องไงไอ้ผีมันก็อายสินะเอ้ารักษาศีลจะได้ไปเกิดนั่นนะจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะได้สร้างบุญต่อไปนะไม่งั้นก็ไปเป็นเปรตเฝ้าพระพุทธรูปอยู่ในป่านั่นนะพระทองอะไรต่ออะไรทีนี้ก็

นั่นนะผ้าทองอะไรต่ออะไรทีนี้ก็หลวงปู่จันทาให้ถือศีลปฏิบัตินั่นนะทีนี้ก็เลยมาเกิดได้ขอบคุณหลวงปู่ที่ได้ลาไปเกิดนั่นนะนี่คุณโยมถ้าไม่ได้พระไม่เห็นนะพระไม่เห็นก็ช่วยลำบากกันมาตัวนิดเดียวบางคนเห็นผีอยู่เรื่อยเห็นผีแต่ก็ไม่กลัวนะแต่ก็ป่วยเหมือนกันเด็กๆมันเคยบวชแล้วไม่สำเร็จเนี่ยต้องมาเกิดอีกเห็นไหมต้องมาเกิดเป็นพระอีกต่อไปต้องมาเกิดอีกเนี่ยจะต้องมาบวชอีกใช่ไหมพอทำไม่ถึงที่สุดถ้าอาศัยที่เขาล่างที่เขาตายหนุ่มๆแล้วก็เป็นพวกสามเณรก็ดีพอจะตายก็เข้าไปเลยเข้าไปเกิดได้ไม่ต้องมาเป็นเด็กใช่ไหมกว่าจะโตเสียเวลาอีกนั่นนะหลวงปู่เอาอย่างนั้นบางองค์เห็นไหมอาศัยร่างเขาไม่ต้องอาศัยพ่อแม่มาเกิดต้องมาเป็นเด็กๆอีกอะไรต่ออะไรเอาโตเลยดีกว่านั่นนะที่ทำได้เขาทำเขาไปอย่างนั้นบางคนเห็นไหมจะมาเป็นคนสร้างบุญต่อมาเป็นลามะแล้วก็ไปเกิดกับแม่ที่นู่นที่นี่ก็ไม่เคยพูดภาษาลามะก็พูดได้สวดมนต์ของลามะอะไรพวกนั้นนี่แหละคุณโยมแล้วทีนี้ก็เขาก็จะบอกเอาไว้ใช่ไหมว่าเขาจะไปเกิดอีกเนี่ยไปทางทิศนั้นทันทันนะแล้วก็ไปตามนะพอตีขวบห้าขวบแล้วก็ไปตามไปตามเอามาไว้วัดเนี่ยขอพ่อแม่พวกนั้นให้มาเป็นนักบวชต่ออะไรต่ออะไรเพราะร่างนั้นมันอายุมากแล้วนี่นะคุณโยมก็ว่าพอมาเกิดแต่บางคนก็ไปเกิดที่แคนาดาหน้าตาก็คล้ายฝรั่งเลยนะเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เป็นหนุ่มแล้วมั้งไปนานนั่นไปกับหลวงพ่อสนองว่าคนนี้มาไปเกิดแคนาดาหน้าตาดีพอเวลาเพลอๆคนก็ชอบยังชอบเล่นของเล่นเนี่ยเด็กๆนั่นน่ะพอเวลายอมลุยเมจีลุยก็ไปล้อเล่นแกก็ขึ้มไม่พูดไม่ยิ้มอะไรตาอะไรสมาธิก็ดีนะนั่นนะเห็นไหมคุณโยมถึงบอกว่าเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นจริงๆทีนี้ที่ว่าทำแล้วก็ที่ว่าถ้าทำแล้วจำได้นี่ถ้าเราลึกชาติได้บางคนก็นั่งเห็นตัวเองนี่กระดูกเป็นกองอย่างกับภูเขาเลยนั่นนะก็มาเล่าให้หลวงพ่อสนองฟังทำไมมันเป็นอย่างนั้นบอกว่าเออมันเป็นได้นั่งๆแล้วมันปรากฏได้นั่นนะคุณโยมสัมมาทิฏฐิมันจะได้เกิด

ครับกับพวกเราไปทำไปทำไปมันก็จะได้ปล่อยวางได้ชาตินี้ก็บุญเลยนั่นบางคนเห็นมาก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้จักเห็นมาว่าเขาเป็นผู้ภาวนาก็เหมือนว่าเหมือนทั่วไปอะไรต่ออะไรบางคนก็เหมือนไม่ตัดตาหรอกอะไรต่ออะไรเพราะเขาเป็นลูกผู้หญิงอะไรต่ออะไรนั่นความจริงอ่ะพอได้แล้วมันไม่มีหญิงมีชายมันเมตตาธรรมนั่นเองท่านว่าเมตตามันเกิดนั่นน่ะเมตตามันเกิดกรุณามันเกิดเธอมันก็เหมือนกันละอะไรต่ออะไรพวกนี้จะหลอกลวงชาวบ้านหรือเปล่าอะไรต่ออะไรก็ว่าไปนี่แหละเพราะไอ้หลอกลวงนี่มันเยอะขึ้นนั่นแหละอะไรสวะมันเยอะขึ้นไอ้ของแท้เนี่ยกะทิเนี่ยมันน้อยใช่ไหมไอ้กากกะทิเนี่ยมันเยอะกากมะพร้าวนั่นแหละคันแล้วกลายเป็นกะทิมันก็อยู่กับเนื้อมะพร้าวพอขูดแล้วบอกกากมะพร้าวน่ะสมมุติเรียกมะพร้าวเนื้อเดียวกันนั่นแหละแต่มันเรียกคนละอย่างละเหมือนกันจึงว่าคุณธรรมที่ครูบาอาจารย์ที่ได้แล้วก็นี่นะมันสุขของท่านบรรยายมาทั้งหมดมันไม่ได้ใช่ไหมโยมต้องได้สำเร็จด้วยกันนั่นเรียบเคียงๆได้ใช่ไหมนั่นเหมือนลุงตานั่นแหละเหนื่อยแต่ลุงตาก็พองอยู่งั้นนะเนาะเหมือนท่านไม่เหนื่อยนั่นแต่กายทิพย์กายในมันเหนื่อยใจมันเหนื่อยนั่นมันอ่อนเพลียนี่แหละคุณโยมบอกว่าไปเที่ยวทุดงมาเอาทางไหนเป็นทางจังทางนายเป็นดังเกลือเดินเงือบไปปักกดอยู่นั่นเนี่ยให้เสือมันมาให้มันกลัวมันได้จิตมันได้ตื่นนั่นแหละประมาทไม่ได้นั่นแหละยิ่งก็กินกาแฟใช่ไหมถ้ามันกลัวไปอยู่ตำถ้ำคนเดียวเมื่อเคยไปคนเดียวเฮงูมันจะมาคาบเราเมื่อไรก็ไม่รู้มันจะห้อยหัวมาใช่ไหมนั่นแหละตัวอะไรมันจะมาเราก็ไม่รู้ทีนี้ยิ่งกินกาแฟนั่นแหละเสร็จแต้มไปโยมนี่แหละบุญมันละบุญบางคนต้องไปส่งเสริมอย่างนั้นต้องไปที่ป่าน่ากลัวทำทำอะไรไม่ได้เปิดไฟแล้วก็ทีนี้มันก็มืดทีเนาะตอนนั้นอย่างนั้นนะคุณโยมต้องไปคนเดียวลูกผู้ชายต้องไปคนเดียวไม่เหมือนลูกผู้หญิง
้องไปกันเยอะหน่อยน่ากลัวอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยมจึงว่ากว่าจะได้รู้ธรรมนะแล้วเราจะเห็นมาถ้าเราไม่ทำมันก็มาเกิดอีกแล้วเมื่อไรจะได้มาในสถานที่กองบุญกองกุศลของเรานั่นนะพวกเราเป็นพวกไม่ประมาทนั่นนะพวกประมาทเห็นไหมมันก็สนุกสนานร้องรำทำเพลงไปนั่นนะถือว่าประเสริฐแล้วนั่นนะถึงว่าข้าอายุในคนนะเนาะคารวะต้องเอาอย่างนั้นนะเพิดเพลินแต่ทีนี้เห็นไหมมันไม่พอมันไม่พอแค่นั้นมันก็ไปของมันเรื่อยไหลไปเรื่อยเรียกว่านั่นนะนี่แหละที่บอกว่าทุกข์กษัตริย์ทุกข์กษัตริย์แต่ที่บอกว่าท่านบอกว่านี่แหละอะไรตัวอะไรนะตัวถ้าพูดเหมือนว่านรกในใจนรกของเขาเขาสร้างนรกของเขาอย่างนี้แหละไว้ในใจของเขาที่บอกว่าหลวงปู่บอกว่าอย่ามาบ่อยๆนะนรกท่านมาแล้วนรกมันหยุดเนี่ยโยมบาบานก็เลยพูดอย่างเงี้ยว่ามาเยี่ยมนรกนรกมันก็หยุดแม่นรกนี่ไม่มีวันหยุดเนี่ยเห็นมาอะไรนะให้มันเต็มให้มันเต็มเต็มปีเต็มเดือนของเขาไม่มีวันว่างนะพระมลัยไปได้ทุกองเรียกว่าพระมลัยไปโปรดสัตว์นั่นเข้าฌานได้ไปโปรดถึงนรกนะโยมบาลบอกเนี่ยถ้าท่านไม่พูดให้พระฟังพระเขาไม่รู้นั่นแหละท่านจะมาบ่อยนะบอกคุณพ่อสังวรนั่นท่านมีบุญนี่นะไปหยุดนรกได้ความเมตตาเหมือนพุทธองค์ไปโปรดนั่นนรกมันก็หยุดนะใช่ไหมก็ดีอกดีใจพระพุทธเจ้าไปโปรดตัดเล็กตัดน้อยก็ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าหมดพุทธเจ้าใจดีถ้าเรากลับไปได้ขอให้เราได้ไปสร้างบารมีอย่างพุทธเจ้าอย่างนะอะไรต่ออะไรขอให้เราปรารถนาสักคนหนึ่งอะไรต่ออะไรเขาก็คิดอย่างนั้นจึงว่าพระท่านก็รู้ไงว่าโอ้สัตว์พวกนี้ปรารถนาเยอะแต่กายกับหลังนะกายเต็มแล้วใครเห็นเบื่อหน่ายมากๆไม่เอาพุทธเจ้าก็ต้องไปตามลำดับเป็นไหมกว่าจะรอกันมาเกิดได้รอองค์เดียวหนึ่งเดียวไงพุทธเจ้ามีกับละองค์กับละองค์อย่างเงี้ยเหมือนว่านั่นแหละนานรอกันนานเหมือนเข้าคิวรอนะเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมคนที่บอกว่าเข้าอะไรนะเข้าฌานเข้านี่นะที่ท่านบอกว่าอะไรเนาะท
ที่บอกว่ามันหยุดเนี่ยมันหยุดมันหยุดก็รู้มันที่มันเข้าฌานอย่างเนี้ยที่ว่าอะไรเนาะที่มันเข้าสมาธิของเขาที่ว่าความมันเข้าแล้วตัวรู้มันเกิดตัวรู้มันเกิดก็ไม่มันก็ไม่เป็นโมหะใช่ไหมถ้ามันเข้าแล้วไม่รู้ออกไม่รู้เข้าไม่รู้มันก็ไม่เกิดปัญญาท่านว่าอย่างนั้นพอเข้ารู้เดินรู้นั่นแหละกินรู้นอนรู้นะนั่นแหละมันก็ไม่ลงแล้วนะเห็นไหมก่อนวังก่อนเห็นไหมที่บอกว่าเป็นอมพฤกษ์อมพาสก็เพราะกรรมนั่นแหละเป็นโรคไม่หายก็เพราะกรรมเป็นโรคแล้วหายมันก็บุญนะบางคนก็ตอนสาวๆก็เป็นนะตอนหลังหายได้

ตอนหลังก็หายไอ้พี่คนนี้มันหายได้เนาะพอเรากลับไปเราก็ดีใจกับแกบางคนเห็นไหมไปทำเสน่ห์เล่ห์กลกันกลายเป็นเหมือนเสือเลยพอวันโกนต้องขังไว้เลยตอนหลังก็ตายแบบนั้นนะแก้ไม่ได้ทำได้แต่แก้ไม่ได้นะพี่คนนั้นก็ตาย นั่นแหละตายแบบไม่ได้ถือศีลนั่นแหละเราก็ไปไม่ได้ไปเยี่ยมนานๆกลับบ้านหลายๆปีพี่คนนั้นยังอยู่ไหมอะไรต่ออะไรตายไปแล้วโดนคนทำอะไรต่ออะไรยังกระเสือเลยครับพอวันโกนวันโกนวันพระนี่แหละหลงเขาบอกว่าหลงมีเมียบ้าบ้าบอบอแล้วมันจะดีนะที่ก็เอามาออกเป็นในธรรมะนั่นน่ะหลวงพ่อทองวัดโบสถ์ประวัติแม่พิงคนใจบุญนั่นน่ะที่บอกว่าเห็นเพื่อนคลอดลูกตายแม่พิงก็เลยไม่เอาแม่พิงคนใจบุญปฏิบัติจนตอนหลังก็จนอายุมากก็ตายแบบสงบใส่บาตรทุกวันนั่นนะแม่พิงคนใจบุญได้รู้ประวัติของคนนู้นคนนี้แล้วครับเนี่ยน้อมมาใส่ตัวก็เลยปฏิบัติดีปฏิบัติภาวนาไปแม่พิงก็กลัวคลอดลูกไงคลอดลูกเพื่อนคลอดลูกตายนั่นน่ะก็เลยไม่แต่งงานดีกว่าปฏิบัติธรรมนี่นะคุณโยมไม่สร้างภพสร้างชาติก่อนที่ปฏิบัติธรรมนี่มันเหมือนว่าฆ่าภพฆ่าชาติถ้าฆ่าได้ฆ่าไปนิพพานนั่นน่ะเห็นมั้ยฆ่าไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ได้เนี่ยมันก็งอกเงยไปเรื่อยนั่นน่ะฮะไปเป็นสัตว์กินกันอะไรกันนั่นน่ะไล่จะหิวขึ้นมาก็วิ่งไล่กันนั่นน่ะถึงโตก็ดีเผือก็ดีนั่นน่ะไม่มีใครที่จะมานอนให้กินใช่ไหมมีแต่กลัววิ่งจนเรื่องวิ่งจนหมดแรงนั่นน่ะเนาะนี่แหละคุณโยมไอ้พวกเรานี่มันเลิกแล้วเลิกไม่ต้องวิ่งแล้วจะมาโยมไม่ต้องวิ่งไปให้ใครกินนะพอมันหยุดอะมันหยุดดูหยุดรู้หยุดเห็นใจตัวเองถ้าเราเผลอไปแล้วไปเกิดเห็นไหมเจอละแก่มึงใครลงน้ำมากูก็จ้องอยากกินนะบนบกในน้ำน่ะเห็นไหมมันนี่แหละที่ท่านบอกว่าพระอรหันต์บอกว่าสัตว์โลกมันเบียดเบียนกันอย่างที่หนึ่งเลยนั่นน่ะท่านเห็นแล้วท่านก็เห็นทุกข์เดินทุดงไปชาวป่ากิน
กินข้าวกับหน่อไม้เปรี้ยวนั่นโอ้สันโดษยิ่งกว่าเราอีกเนาะเรายังไม่เคยลำบากขนาดนี้หลวงปู่ชาวบ้านลำบากนั่นนี่แหละอาตมาเห็นงัวตัวใหญ่ฝ่ายตัวใหญ่ถูกมันกินเหลือแต่ซี่โครงโอ้มันน่าสังเวชเนาะเพราะเราไม่รู้เราไม่รู้แล้วก็เราทำปานาติบาปกันแล้วเราก็ไปเกิดได้นั่นนะแค่ไหมโยมแต่เกิดเป็นหมาล่าเนื้อในป่านั่นเหรอหมาในเขาเรียกแหมมันมาร้องที่วัดที่อะไรอ่ะที่ประสูตรนั่นเหรอที่ประสูตรนั่นเหรอผมพ่อท่านก็ไปอยู่พักหนึ่งเหมือนกันตรงนั้นมาในกลางคืนมันก็มาหาสัตว์กินกลางคืนมันก็มาร้องใกล้ๆวัดแม่ตรงใจป่าดีเนาะมีหมาในด้วยเนาะอะไรต่ออะไรที่นายได้เจ้าไปดูโอ้โหเป็นท้องนาหมดเลยมันกลางคืนมันก็เที่ยวหาสัตว์นะมาในร้องกันร้องกันคืนตอนนั้นท่านหมูไปอยู่นั่นไปอยู่วัดนั้นเราไม่ได้จำบรรดาได้แต่ไปไหว้พระนั่นนี่แหละคุณโยมที่เตียนๆแท้ๆมันก็มาพวกนี้บางทีมันก็ขุดรูอยู่นั่นแหละพวกหมาพวกนี้มาในนั่นแหละแต่มันไอ้ต้นไม้มันก็น้อยอินเดียท้องนาก็เยอะบางตัวมันเห็นพระเดินมันก็มองกันคือ20ฟุตตัวอะไรอย่างเงี้ยดูหลวงพ่อสนองเดินนะมันก็

ดูไกลๆมันก็ไม่กลัวมันเหมือนตัวกวางอย่างนั้นกัดนี่มันมีหลายอย่างเนาะหลายชนิดที่อินเดียมันคงดีใจเนาะมันเห็นครูบาอาจารย์พระสงฆ์เดินกันโยมลองนึกดูเถอะว่าเราเห็นมั้ยปฏิบัติแล้วเราจึงได้เอาน้อมพิจารณาดูถ้ามันยังนึกไปข้างนอกเราก็นึกถึงที่ท่านบอกว่าเมตตากรุณาเนี่ยนั่นแหละไปถึงภูมิสัตว์ต่างๆแล้วจะได้ไม่อยากมาเกิดนะนั่นแหละเห็นมั้ยไอ้บางคนก็กลัวเหลือเกินนะแต่ตัวปิงอ่ะนะจีนมันไม่เห็นกลัว นั่นแหละพวกมันเอาจับปิงมาให้ดูดเลือดนั่นแหละเห็นว่าปวดฟันก็ให้ไปดูดเลือดที่ทำเงือกอะไรต่ออะไรให้เรากลัวทับตายนะนั่นเห็นไหมมันไม่กลัวนะจับไตโหลไว้นั่นนะอุบายไปดูดเลือดไปดูดหนองออกอะไรต่ออะไรนั่นนะใช้ปิงนั่นมันต้องใช้ตะลิงไปดูดมันอาจจะเจ็บกว่าปิงมันจำนานดูดเลือดอยู่แล้วนั่นจึงบอกว่าสัตว์ทุกชนิดนะจำแนกกรรมจำแนกไปเกิดนั่นตัวสั้นตัวยาวตัวผอมตัวใหญ่อะไรเห็นมาท่านบอกว่าบุญกรรมนำไปนั่นนะอย่างนี้แหละคุณโยมที่เราได้มานึกแล้วก็ถ้าเราเห็นความสงบไปมากเราก็จะได้นึกถึงได้เห็นมาท่านอาจารย์บอกว่าผมพูดไปหมดแล้วผมจำไม่ได้อะธรรมะมันปรากฏก็พูดไปเอ ไม่รู้จะเอาอะไรไปพูดท่านก็บอกพอขึ้นมาท่านก็พูดนั่นแหละถึงบอกว่าทำไปพออายุมากเก้ามากเก้าบางคนมีบุญวาสนามันก็พ้นทุกข์ของเขาอย่างนี้แหละถึงบอกว่าไม่หลวงพ่อสังวานก็บอกได้แก่โสดาบันนั้นแหละทำไปทำมาสอนญาติโยมไปญาติโยมมาไปถึงอนาคามีเลยนั่นพอชรามากๆโอ้เบื่อหน่ายไม่อยากมาเกิดแล้วมาเกรงใจเขาไอ้ขาก็ไม่ดีต้องอุ้มต้องดุลรถกันอะไรต่ออะไรท่านก็เกรงใจอ่ะไม่มาเกิดดีกว่าเห็นไหมนี่แหละเหมือนอย่างว่าเลือกได้แหละเนี่ยภาวนาซะจนตามใจหวังนั่นถ้าทำไม่ได้เราจะเลือกได้เหรอนั่นนะทำยังไม่ได้มันก็เลือกไม่ได้นั่นแหละ
ลุงพวกลุงพ่อท่านทำมองท่านได้นี่ถึงบอกว่าบางคนเห็นไหมท่านไม่พูดท่านไม่พูดก็นึกว่าท่านไม่รู้ท่านพอท่านพูดมาโอ้โหไปเลาะเพราะพิงกันน่ะแม่อยู่กับหลวงพ่อสนองต้องนานวันนี้หลวงพ่อเทศไพเราะเหลือเกินนั่นเห็นว่าแม่จีประยูนน่ะเดี๋ยวนี้ท่านก็80กว่าแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยไม่นานนะไม่ได้ไปเยี่ยมกันมั้งเลยเนี่ยคนเก่าๆเห็นไหมผู้มีพระคุณกันทั้งนั้นนะผู้ให้ข้าวให้น้ำลืมคุณกันไม่ได้อะนั่นนะเห็นไหมความดีที่นักปฏิบัติมันนึกถึงนะข้าวน้ำแต่ละปีเดียวยังลืมกันไม่ได้อ่ะนั่นน่ะพระอรหันต์ท่านละเอียดเต็มมาที่บอกว่าพราหมณ์คนนี้ลำบากเหลือเกินวันปลายชีวิตเห็นพระไปบวชแล้วสงบสงเงียมนั่นน่ะเราก็ไม่มีญาติอะไรมากเราไปบวชดีกว่าเพื่อจะได้พ้นทุกข์ตามพระพุทธองค์อะไรต่ออะไรพุทธองค์ก็มีอุบายถามเนี่ยใครรู้จักพราหมณ์คนนี้บ้างพราหมณ์คนนี้เคยเกื้อกูลอะไรบ้างเห็นไหมภาษาลีบุตรจำได้พระเจ้าข้าพราหมณ์คนนี้เคยใส่บาตรเคยใส่บาตรให้คนเดียวนั่นนะอย่างนั้นเอาไปเป็นในอะไรไปเป็นอุปัชฌาย์ให้นะอะไรต่ออะไรเป็นหน้าที่ให้พระสารีบุตรไปบวชในพราหมณ์นี่ก็บวชแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนนะไม่อยากโกรธไม่อยากว่าใครพออายุมากทำอ่อนน้อมถ่อมตนไปละมาก็สำเร็จเลยสำเร็จอรหันต์นี่นะคุณโยมถ้าไม่มาบวชลาภปันนี้มันก็ไม่เกิดสินะลาภปันชานั่นน่ะเห็นมั้ยนี่แหละถ้าเราลองนึกดูคนอีกหลายแสนหลายล้านที่มีปัญญาแต่มันเป็นปัญญาชาวโลกไงมันไม่ได้ไปทางชาวธรรมมันก็เลยปฏิเสธบุญนั่นน่ะเป็นสาวหนุ่มๆก็ปฏิเสธไปซะละพอปัจฉิมวัยก็ปฏิเสธอีกก็ไปเลยไม่รู้ไปไหนเลยทีนี้ใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูเถอะทรมานชาติเดียวปฏิบัติไปเพิดเพลินนั่นนะคุณโยมถังเวียนปล่อยแกของพ่อสนองนะแกลื่นเริงในธรรมของแกอ้าวมาช่วยกันมาสร้างบุญกับหลวงตามาหาบัวกันอะไรต่ออะไรหลวงพ่อก็นอนปล่อยแกเนี่ยเดี๋ยวแกก็เงียบนั่นน่ะ
ทำเต็มแล้วบุญเต็มแล้วแกก็เงียบแกดีใจทุกวันนี้เห็นไหมพยายามสร้างบุญสร้างทานโอ้ไอ้คนนี้ถ้ามาเกิดอีกก็รวยนั่นแหละไม่จนนั่นแหละอย่าเพิ่งมานะให้สว่างก่อน อย่าเพิ่งตกได้ไหมคุณโยมถ้าสังเวียนไม่เข้าวัดกันเลยนะมันก็เหมือนอย่างกับไอ้ตะวะลอยไปลอยมาใช่ไหมชีวิตเปรียบเสมือนว่าวเปรียบเสมือนเรือลอยไปลอยมาไม่ขึ้นแห้งไม่ขึ้นบกนั่นนะ

สัมมาทิฏฐิมันเกิดกับพวกเราอย่าให้มันเสื่อมศรัทธาเสื่อมศรัทธาไม่อยากเข้าวัดหรอกท่านโยมถ้าคนเสื่อมศรัทธาเสื่อมในสมาธิเนี่ยเสื่อมในสมาธิในฌานกุศลของเขามันดับหมดนั่นมันไม่ว่างจากบุญมันไม่ว่างจากปัญญานั่นทำไปมันก็จะเข้าใจนั่นเข้าใจตัวเองนั่นเห็นมั้ยท่านบอกว่ากุญแจไขใจกุญแจใจไขปริศนาได้ก็พ้นทุกชาตินี้เองไม่งั้นมันก็ไม่พ้นทุกจะมาเหมือนอย่างกับนั่นน่ะที่บอกว่าทำไมจะต้องมีพระทำไมจะต้องมาอยู่ทั้งวัดสังฆทานนี่อะไรต่ออะไรใหม่ๆก็เห็นมาญาติโยมก็ทำไอ้นั่นกันพ่อแม่ทำไร่ทำสวนทุเรียนกันเย็นๆเห็นไหมเย็นๆก็ร้อนนะเหนื่อยจะกลับบ้านแล้ว5 โมง6 โมงก็พักละเหนื่อยก็กินเหล้ากันก่อนก่อนจะจากกันก็กินเหล้ากันก่อนหลวงพ่อโตเป็นที่เป็นลานว่างๆโล่งๆมันคงจะมีลมพัดทีนี้ก็มันเย็นถ้าบางทีก็หลับที่วัดเลยพอใกล้สว่างมันสร้างเมาพระก็จะทำวัดก็กลับกันแล้วตอนเมาก็มานอนมันเย็นหลวงพ่อโตพอนั้นแล้วมันได้ที่แล้วก็เมาได้ที่แล้วก็คิดถึงหลวงพ่อโตบางคนมานอนวัดนั่นแหละไปทำมาหลวงพ่อสนองจะทำวัดทุกวันเนี่ยสวดมนต์แปลมั่งอะไรมั่งญาติโยมก็เกรงใจ

จะมานอนกันสักทีนั่นน่ะเมาแล้วก็มานอนเนี่ยคุณโยมทีนี้ถ้าหลวงพ่อไม่มาภาวนาน่ะมันก็อยู่อย่างเงี้ยนรกมันไม่เห็นนะจะมาโยมมันเป็นกองทิพย์ว่ะนั่นน่ะจริงว่าเห็นมาเดือดร้อนทุกวันเนี่ยทั่วโลกกันนะสุขมันน้อยทุกข์มันเยอะนั่นน่ะทีนี้ก็เอาใครจะเป็นคนไปพูดให้ฟังเนี่ยมาถ้าได้พระอริยเจ้าไปโปรดเขาก็จะเข้าใจเร็วอย่างนี้แหละได้พระอรหันต์ไปโปรดนั่นนะพระอริยเจ้าก็อายุมากเก่าเห็นไหมถึงว่าบุญกุศลเนี่ยที่เราจะเอายังไงตัดสินมาตัดสินใจที่มาภาวนาเนี่ยเหมือนมาตัดสินใจตัดสินให้เราได้จะไปทางไหนนั่นเห็นไหมบางคนเห็นไหมที่บอกว่าชาตินี้เหมือนอย่างกับพระคิริวห่อทองนั่นมาวัดก็ไม่แต่งตัวอะไรต่ออะไรชอบสร้างทานนั่นนะเห็นไหมชอบสร้างบุญทานแต่ภาวนาก็คงยังไม่ค่อยได้นะแต่ก็ยังดียังได้ทำสร้างทานสร้างศีลทานเนี่ยจะได้มันก็ไปเป็นเทพเป็นอะไรได้เห็นไหมกันกองกว่าจะมาปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ของเล่นเลยโยมถึงบอกว่าสร้างวัตถุมันสร้างได้นะญาติโยมช่วยกันอย่างนี้แหละจะสร้างพระเป็นมาใส่วัดเนี่ยมันยากมากๆนั่นนะหลวงพ่อสนองว่าเปลงขอคนเดียวบวชนะเปลงขออยู่องค์พอไม่ต้องห้าองค์หกองค์มันเป็นไปไม่ได้ท่านว่าท่านก็พูดจริงๆเนาะบางทีเห็นมาว่าไม่อยู่เลยพอปัญญากระสึกหมดแต่ผู้ปฏิบัติได้บวชแล้วก็เพลินนะหลายปีบางคนพออายุมากบางทีก็หันมาบวชอีกอย่างนี้แหละคุณโยมถึงว่าการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมนี่เป็นของประเสริฐไงเป็นของที่ว่าบุญกุศลเนี่ยเห็นไหมลองวิเคราะห์ดูลองวิเคราะห์ในใจเรานั่นนะนี่แหละที่บอกว่านางเอกพระเอกมันก็อยู่ในใจเราตัวกองมันก็อยู่ในใจเราอยู่กันมันแอบอยู่ไปดูซะจนมันหมดนั่นนะคุณโยมนะลองนึกดูดีๆว่ากุศลนั้นเนี่ยที่เราได้ทำกันต้องกาเด็กๆมาจนโตเนี่ยพ่อแม่มึงอบรมมึงอุปนิสัยได้ฟังกันเยอะเข้านี่แหละ
ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายก็เข้าวัดเป็นกันเข้าวัดตอนเป็นนั่นน่ะเข้าวัดตอนตายมันไม่ได้อะไรนั่นท่านบอกมันสายไปแล้วนั่นบางคนเห็นไหมมาพอกปูนบางคนก็เห็นไหมเอาทุกข์กลับไปอะไรต่ออะไรรางวัลชีวิตคือทุกข์นั่นคือความทุกข์ของเอาไปแบกหามไปเราจะแบกบุญหรือแบกบาปนั่นนะท่านบอกนี่มีอยู่สองอย่างบุญกับบาปแต่มาโยมที่บอกว่าทำดีได้ไปสวรรค์นั่นแหละทำชั่วก็นรกไปในใจเรานั่นแหละมันไปแน่นอนนั่นหมดแต่มาคุณโยมนั่นแหละที่บอกว่าสร้างพระเอาไว้30ประตันนี่นะนั่นนะพระอยู่นานกับเราให้เราเดี๋ยวเราก็ตายกันไปหมดนั่นนะอนุสรณ์อนุสรณ์ชาวโลกจะมานั่นนะอะไรนะนี่แหละมันเป็นพยานกุศลบุญมันหาดูไม่เจอเนี่ยมันเจอในด้านวัตถุใช่ไหมในรูปธรรมรูปธรรมนามธรรมนามธรรมมันก็มองไม่เห็นนั่นนะกำไรชีวิตของชาวพุทธนั่นเองใช่ไหมตั้งพระเจดีย์กันเป็นพันๆล้านก็เอานั่นเห็นมาขอให้ได้ทำศรัทธาของเขาเนี่ยพระเรียเจ้านำอย่างเนี้ยนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนี่ที่หลวงปู่บอกว่าเราไม่ทำเราช่วยชาติหลวงตามหาบัวนั่นน่ะเขาก็มีหน้าที่ของเขามากุศลมันเป็นอย่างนั้นจึงว่ากันไม่ได้ไงนักธรรมน่ะใครจะเป็นนักธรรมอะไรใช่ไหมคุณโยมนี่แหละลูกผู้หญิงบางคนเห็นไหมเขามีสมบัติของเขามาเขาจึงสร้างบางคนไม่ได้อะนั่นเสียดายเงินทองมันเสียดายนั่นนะก็จะได้มาได้มาอะไรอ่ะค่าตัดคอก็เอาค่าก็เอาข้าก็ไม่ให้นั่นน่ะทำไปทำมาก็ข้าจริงๆนั่นน่ะตาดันบอกว่าให้มันไปบางทีโชคดีสำรวจเอามาคืนให้นั่นน่ะไอ้คนไม่รู้มันก็เอาช้างมาเหยียบใช่ไหมที่บอกว่าเศรษฐีสาบันซ่องนั่นน่ะมันเป็นซ่องสมกำลังจะลบกันตรงนั้นทีนี้ก็เกิดเป็นหมู่บ้านใกล้ๆบ้านหลวงพ่อสนองนั่นที่บอกว่ามันมีเจดีย์ชื่ออะไรเยอะแกชื่ออะไรอ่ะตัดทีคนเนี้ยต่อมามันก็จะให้บอกที่ซ่อนสมบัติแกคงไม่ได้บอกมันก็เลยเอาช้างเหยียบตายนี่ก็เห็นไม่รู้กี่ปีแล้วมาเข้าฝันก็โอ้เจ็บเหลือเกินเหมือนที่เราว่านั่นแหละ
ไอ้ตามีมันหวงตาเมามันก็เลยทุบตัวแหลกเหลวหมดแต่ใบหน้าไม่ได้ทุบหน้ามันดีกว่าไอ้คนเนี่ยมันตายแล้วมันก็ยังอายนะบอกว่าถ้าเราไม่รวยเราไม่กลับบ้านเราไม่กลับเพชรบูรณ์ไปค้าขายทางชายทะเลกันนั่นแหละไปฆ่าตายกันแล้วมาฝังไว้ทั้งไงตอนหลังมันเป็นโรงเรียนที่บอกว่าไอ้วิญญาณมันก็อยู่แถวป่านั่นแหละเรายังอยู่ว่างๆเอาไปแต่ภาวนากันในป่านั่นน่ะนั่งยังไม่ทันอะไรมาแล้วร้องไห้มาแล้วบอกว่าปวดเหลือเกินถูกตามีทุบบอกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอย่าถวายสังฆทานให้ได้บุญนะได้ไปเกิดต่อไปก็โรงเรียนนี้ก็ไปนอนสบายพออ.ก็ว่านอนได้ผีไม่หลอกแล้วการอยากมาเกิดนั่นไอ้ชื่อตะสิงแล้วก็เข้าเด็กนักเรียนผู้ชายแหมอยากจะกอดเหลือเกินกอดก็ไม่ได้เขาถือศีล8กายในเขาสวยเหลือเกินพี่มันว่างั้นบอกว่าเออกอดไม่ได้มันร้อนพี่มันกอดไม่ได้เห็นมาตะเสงนี่เดินไปแล้วรถเจียวตายนั่นน่ะอยู่ตามโรงเรียนนั่นน่ะประชาเก่าเนี่ยคุณโยมอีกคนบอกว่าฆ่าตัวตายมันเจอกันโกรธเหลือเกินว่าอย่าไปโกรธกันเลยมาให้อภัยทานกันขอขมากรรมกันจะได้มาเกิดนั่นแหละแต่พรุ่งนี้หลวงปู่ก็ทำบุญถวายสังฆทานให้บอกว่าหลวงพ่อสามารถหนูก็เห็นไปวัดหลวงปู่คำสุขอะแม่ไม่ทักเราเลยบอกว่าตาเราไม่ดีไม่เห็นนั่นนะแกก็แต่เห็นมาตายไปต้อง500ปีแล้วเห็นมั้ยังไม่มาเกิดเลยเห็นมั้ยแรงอาฆาตได้ทำบุญแล้วได้ไปเกิดนั่นแหละแม่อาฆาตแม่เจ็บใจแม่เจ็บใจโยมผู้ชายจะได้ไม่ต้องมาลำบากอีกเนี่ยเห็นมาเสียเวลาเนี่ยวิญญาณที่ไม่รู้ก็เสียเวลาเสียเวลาคอยเสียเวลาไปเกิดนั่นแหละเหมือนพวกเรานั่นแหละถ้าได้ชาตินี้เลยมันก็เหมือนว่าไม่ต้องเสียเวลามากคนไม่ปฏิบัติก็เหมือนล่าช้าไงนั่นนะดวงวิญญาณล่าช้าไปอีกนั่นเราจะไปเที่ยววินไหนล่ะจะมาแต่เราล่าช้าเมื่อไรจะได้ไปเกิดพ
พุทธองค์อุบัติเกิดก็ไม่เจอกันใช่ไหมที่บอกว่าอะไรที่บอกว่าพุทธองค์ไปล้างเท้าที่ฉันก็เป็นหอยอยู่ตอนนั้นรัตมีสวยงามเป็นสีทองพุทธเจ้าต่อชาตินั้นเป็นหอยมาชาติที่มาเกิดยุคเนี้ยเนี่ยเป็นแม่ชีอะทีนี้ก็แกก็มีญาณรู้เนี่ยญาณภายนอกเนี่ยทายเรื่องกรรมคนเป็นอะไรต่ออะไรทีนี้ก็นั่นน่ะมาคุยให้หลวงพ่อสนองฟังตอนนั้นบวชใหม่ๆวันนั้นน่ะผมเคยบวชอยู่สายหลวงพ่อโอภาสีเนี่ยสายโพธิสัตว์ท่านบอกสายพุทธภูมิอะไรเราก็ไม่เคยรู้นั่นน่ะมารู้โอพุทธภูมินี่หวังปรารถนาเป็นโพธิสัตว์นั่นน่ะเป็นพุทธเจ้าอะไรต่ออะไรอย่างนี้ล่ะคุณโยมมันเห็นคนเดียวไงเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งถูกก็ดีใจไม่ถูกก็จะเสียใจอะไรต่ออะไรเดี๋ยวมากเขาตายได้นั่นคนเราก็จะหาคนที่เก่งเอามาปลอบใจหรือว่าเอามานั่นแหละเอามาเป็นอดีตอนาคตนี่นะคุณโยมลองนึกดูดีๆนะนั่นนะสายโพธิสัตว์ที่มีบารมีเยอะก็ทั้งพ่อเลือดสีลิงดำพักพวกเยอะนั่นนะพวกลูกศิษย์โพธิสัตว์เขาก็เหนียวแน่นกันดีทำบุญนั่นนะทำบุญให้ทานกันสร้างอะไรก็สำเร็จนั่นเห็นนะทีนี้พวกนี้ก็หวังปรารถนาไปเป็นโพธิสัตว์ไปอะไรนี่แหละนะคุณโยมเนาะสายวัดสังฆทานมันสายพ้นทุกข์สายปัญญามาทางพ้นทุกข์นั่นนะถ้าหลุดออกไปได้ก็พ้นทุกข์ก็แล้วกันนี่ว่างได้รู้ได้ว่างได้เห็นไหมนั่นนะไม่กลับหลังเนี่ยนั่นไม่กลับหลังนี่ได้ดีทุกคนนั่นนะไม่ทิ้งพุทธเจ้าไม่ทิ้งคำสอนไม่ทิ้งพระธรรมทีนี้ก็พอแตกดับนั่นนะเห็นไหมเป็นบุญวาสนาเขาอย่างนี้แหละที่บางคนเห็นไหมลูกก็มีหลายคนทำไปทำมาเมาก็พักพวกก็พอมีเยอะเหมือนกันนั่นก็เล่านี่ถึงว่าอบายมุขอบายมุขทุกอย่างไม่เอามาเข้าตัวมันก็ประเสริฐนะเอาภาวนานั่นนะ

เกิดในใจใครได้นั่นนะมันไม่มันเจริญได้นั่นนะผู้รู้เป็นผู้เจริญนะผู้จังกรรมผู้ช่างทานผู้ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลใครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จไม่ต้องทำอะไรทานข้าวแล้วก็ปฏิบัติของท่านไปสำเร็จแล้วท่านก็ไม่ต้องช่วยใครก็ไม่เป็นไรที่มาทำไว้กันมาเกิดกันพาดหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั่นใช่ไหมคุณโยม

หลวงพ่อฤาษีลิงดำนั่นถ้ามาคุณโยมการออกจากวัดสองตาสองสารได้อย่าไปตกหลุมใช่ไหมแม้กระทั่งปลายังต้องยังก็ไม่ควรตายมันก็ตายแล้วเกิดไม่กี่เดือนมันพัดมาไปไงกับแม่มันก็ไม่รู้อาจจะขึ้นก็ได้เนาะน้ำใต้ทะเลมันแรงมันพัดแรงก็ได้ไปก็ละทางของทางไอ้ลูกประยูนก็หากินไปโดนพลาสติกเข้าไปก็มันไม่ย่อยอ่ะตายพวกเต่าเหมือนกันไม่ย่อยตายเหมือนกันนะเห็นไหมนี่แหละเพราะเราไม่รู้เรากินหลงกินเข้าไปมันก็เป็นพิษเป็นภัยกับเราอย่างนี้แหละเหมือนกันเต่ามันก็ไม่รู้เห็นนอนๆก็กินเข้าไปนั่นแหละตายไม่ออกเลยนะนั่นแหละมันไม่ย่อยนี่แหละโยมลองนึกดูก็แล้วกันเหมือนกันธรรมะก็เป็นข้อเปรียบเทียบให้เราได้มีความเพียรเห็นไหมทุกวันนี้เห็นไหมประมาทไม่ได้ทุกข์นะคนก็ไม่อยากปล่อยเงินใช่ไหมกลัวทุกข์กลัวอุทุกข์ภัยทุกอย่างน้ำท่วมไฟไหม้อะไรต่ออะไรมันเป็นได้ทุกอย่างต้นไม้มันน้อยรากไม้มันเกาะดินน้อยเวลาน้ำป่ามามันก็แรงมันเป็นดินขาดเป็นดินแตกได้ไหมโยมทีนี้ก็คนก็บอกว่าอย่าไปช่วยเลยพุทธศาสนาช่วยตั้งบ้านทั้งเรือนอนุเคราะห์กันอะไรต่ออะไรมันช่วยสองฝ่ายพุทธบริษัทเห็นไหมช่วยสองฝ่ายช่วยทั้งศาสนาก็ช่วยทั้งญาติโยมก็ช่วยใช่ไหมน่าดีถ้าไม่มีศาสนามันก็มีแต่ทุกข์นั่นนะใช่ไหมชวนกันไปหลงผิดนั่นนะเดินทางดำอย่างเดียวเดินทางลกๆมันสบายใจนั่นนะถึงว่าช่วยกันค้ำจุนไปผู้ที่ปฏิบัติดียังมีเยอะปฏิบัติไม่ได้ดื้อไปก็นั่นแหละเรียกว่าเป็นลูกของโยมที่ได้ทะลุไปนั่นแหละไปเป็นสมเด็จเจ้าคุณพระครูอะไรน่ะใช่ไหมเยอะทำความดีเหมือนอย่างกับอะไรอ่ะวัวละเวทีนะเจ้าคุณต่างๆใช่ไหมเจ้าคุณโชดกอะไรต่ออะไรเนาะเห็นไหมเป็นพูดเป็นตินเป็นธรรมอะไรต่ออะไรนี่แหละอายุมากแล้วก็ไม่อยากให้ท่านตายเห็นไหมอยากให้อยู่เป็นเพื่อนญาติโยมกันทั้งนั้นเลยนั่นเห็นไหมพระสมเด็จพระสังฆราชของเราก็เหมือนกันท่านก็ชราลงทุกวันใช่ไหมน่ะต้องจากกันหมดนั่นนะถึงว่าไม่มีอะไรอ่ะที่จะมันแน่นอนเท่ากับความพัดภาคเนี่ยมันแน่นอนน่ะความสูญสลายไป

เสื่อมไปเนี่ยเป็นธรรมดาเห็นไหมไม่มีใครละที่จะคงทนถาวรนั่นนะมนุษย์ที่มันไม่ถาวรมากอะนะถึงบอกว่าสร้างผ้าหินเอาไว้นั่นนะเห็นไหมเป็นอนุสรณ์ของหลวงพ่อสนองเนี่ยมันเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะครูบาอาจารย์เดี๋ยวจะว่าเฮ้เรานี่หลวงพ่อไม่อยู่เราพูดคนเดียวเรามั้งที่มันแน่นอนเท่ากับความพัดภาคเนี่ยมันแน่นอนเนี่ยความสูญสลายไปความเสื่อมไปเนี่ยเป็นธรรมดาเห็นไหมไม่มีใครละที่จะคงทนถาวรนั่นนะมนุษย์ที่มันไม่ถาวรมากอะนะถึงบอกว่าสร้างผ้าหินเอาไว้นั่นนะเห็นไหมเป็นอนุสรณ์ของหลวงพ่อสนองเนี่ยมันเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะครูบาอาจารย์เดี๋ยวจะว่าเฮ้เรานี่หลวงพ่อไม่อยู่เราพูดคนเดียวเรามั้งที่มันแน่นอนเท่ากับความพัดภาคเนี่ยมันแน่นอนนะความสูญสลายไปความเสื่อมไปเนี่ยเป็นธรรมดาเห็นไหมไม่มีใครละที่จะคงทนถาวรนั่นนะมนุษย์ที่มันไม่ถาวรมากอะนะถึงบอกว่าสร้างผ้าหินเอาไว้นั่นนะเห็นไหมเป็นอนุสรณ์ของหลวงพ่อสนองเนี่ยมันเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะครูบาอาจารย์เดี๋ยวจะว่าเฮ้เรานี่หลวงพ่อไม่อยู่เราพูดคนเดียวเรามั้งที่มันแน่นอนเท่ากับความพัดภาคเนี่ยมันแน่นอนเนี่ยความสูญสลายไปความเสื่อมไปเนี่ยเป็นธรรมดาเห็นไหมไม่มีใครละที่จะคงทนถาวรนั่นนะมนุษย์ที่มันไม่ถาวรมากอะนะถึงบอกว่าสร้างผ้าหินเอาไว้นั่นนะเห็นไหมเป็นอนุสรณ์ของหลวงพ่อสนองเนี่ยมันเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะครูบาอาจารย์เดี๋ยวจะว่าเฮ้เรานี่หลวงพ่อไม่อยู่เราพูดคนเดียวเรามั้งเนี่ยนั่นเห็นไหมมันยกทุกข์นะทุกข์เข็นถือว่าทุกข์เข็นพระเจ้าทุกข์เข็นแม่ทำไมชื่ออย่างนี้เนาะทุกข์ในยามทุกข์พระราชาองค์นี้ชื่อทุกข์เข็นนะเป็นเขาอะไรต่ออะไรต้องส่งให้ช่วยให้เขาปีหนึ่งไอ้ทองคำสี่ลูกมาตูมนั่นทำไปปีหนึ่งก็หาทองคำไปส่งอีกเมืองนั่นแหละใช่ไหมทีนี้ก็นั่นเห็นมามันยกทุกข์นะทุกข์เข็นถือว่าทุกข์เข็นพระเจ้าทุกข์เข็นแม่ทำไมชื่ออย่างนี้เนาะทุกข์ในยามทุกข์พระราชาองค์นี้ชื่อทุกข์เข็นนะเป็นเขาอะไรต่ออะไรต้องให้ช่วยให้เขาปีหนึ่งไอ้ทองคำสี่ลูกมาตูมนั่นทำไปปีหนึ่งก็หาทองคำไปส่งอีกเมืองนั่นแหละใช่ไหมทีนี้ก็นั่นเห็นไหม

ยุคทุกข์ทุกขินถือว่าทุกขินพระเจ้าทุกขินแม่ทำไมชื่ออย่างนี้เนาะทุกในยามทุกพระราชาองค์นี้ชื่อทุกขินนะเป็นเกาอะไรต่ออะไรต้องให้ช่วยให้เขาปีหนึ่งไอ้ทองคำสี่ลูกมาตูมนั่นทำไปปีหนึ่งก็หาทองคำไปตรงอีกเมืองนั่นแหละใช่ไหมทีนี้ก็

ไม่ฉันดีกว่าเอาไปไหว้พระธาตุเอาไปบูชาพระธาตุแล้วก็ขอให้ได้ไปเกิดเป็นลูกกษัตริย์นะจะได้มาช่วยกู้บ้านเมืองให้เมืองเนี้ยนั่นนะถึงได้มาเกิดเขาบอกว่าพอมาเกิดก็ไอ้คังแสงมันก็สู้กันดินะดาบเดิบมันก็ประกายเป็นไฟทั้งแข็งทั้งแข็งเฮ้มันเกิดอะไรโอ้ต่อไปมีพระราชาจะมาเกิดนั่นแหละจะชื่อนั้นชื่อนี้พระเจ้าพรหมกุมารนั่นพรหมกุมารนะพ่อชื่อพังกราชนะอีกกองหนึ่งชื่อทุกขินนะโอ้โหพออายุ15-16ก็ฝึกอาวุธนะทีนี้ก็ไม่ต้องแล้วแต่ตองคำสี่มาผลมาตูมนี่ไม่เอาแล้วพออายุ16ก็ฝึกอาวุธนะช่วยบ้านเมืองเด่นมาไปลบกันนั่นนะท่านบอกว่าฝันไว้ว่าไอ้ช้างเผือกมันลอยน้ำมา พอเจ้าจ้ามันมาเป็นงูตัวใหญ่ไอ้ตัวเนี้ยถ้าจับได้มันจะเป็นช้างไงช้างเผือกที่หนึ่งที่สองที่สามมันลอยมาามันก็ได้ช้างเผือกเหมือนกันแต่ถ้าไอ้ตัวแรกนี่มันจะเก่งมากอะไรตาอะไรมาจับไม่ได้ไม่กล้าจับมันเป็นงูลอยน้ำนั่นนะมาจับได้มันเป็นช้างนั่นนะพระเจ้าพรหมกุมารนี่ก็ไปลบก็ได้ลบก็ได้ทีนี้พระเจ้าพรหมกุมารก็เอาไปสร้างเจดีย์ไว้ที่พระธาตุฝังนั่นล้างบาปไปลบกันแล้วก็ยังกลัวบาปเหมือนนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมกษัตริย์ไม่ทิ้งศาสนาแต่ว่างั้นเจ้าพรหมกุมารท่านก็ไม่ทิ้งเห็นไหมไปทำมาก็ไล่ขอมไปจนถึงกำแพงเพชรนั่นที่บอกว่าเป็นกำแพงแก้วกำแพงทิพย์นั่นเองไม่ใช่กำแพงดินอะไรที่มากางกันต่อรองบอกว่ามันจะตายสมหมดไอ้พวกเมืองสีตวงลบมาจนถึงกำแพงเพชรนั่นแหละไล่พวกขอมไปนั่นแหละทำไปทำมาเขาก็บอกว่าเมืองนี้ก็ยายมีคนมาบอกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอย่าไปเอะอะโวยวายอะไรต่ออะไรให้ถือศีลภาวนานี่ก็บอกกันไว้ไอ้เมืองนี่ไปกินในปลาไหลเผือกนั่นตอนกลางคืนก็เลยเมืองถล่มไปเลยถล่มหมดนั่นแหละถึงว่าฟ้านพะเยาเมืองมันยุบลงไปเขาบอก

นั่นแหละเห็นมาแล้วเรามันกล้าตันนะใครลงไปเล่นน้ำไม่ได้มันจะจมไปเลยเหมือนไปเมืองนอกเลยนั่นนะพลงพลังก็ไม่กล้าไม่กล้าไปไหว้ปานพยาวนั่นนะมาไปกินในปลาไหลเพือกเข้าไปนั่นนะปลาไหลมันตัวใหญ่นะยายคนนี้ไม่ใจบุญนะปลาไหลก็คงมาบอกในฝันทีนี้แกคงทั่วแล้วแกก็อยากจะแกก็อยากจะมาเข้าฝันบอกเราว่าไอ้พรุ่งนี้นะถ้าเขาเอาของแปลกๆมาให้ยายกินเนี่ยยายอย่าไปกินนะนั่นแหละเนี่ยก้าวปลาไหลเพือกมาไงกินกันในหมู่ในเมืองนั้นนะทีนี้ก็เลยเมืองถล่มยายนั้นไม่ตายยายไม่กินเนี่ยนั่นนะเขาก็มีบอกไว้นะทีนี้ไอ้พระธาตุฟางกับฟานพะเยามันก็ไม่ไกลกันมากๆแล้วทีนี้ก็เราไปอยู่ที่พระธาตุฟางเราก็เขาบอกว่าไอ้หนองบัวแดงมันมีสระบัวขาวด้วยบัวหลวงบอกว่าท่านมากันมาไหว้พระสวดมนต์มาปฏิบัติไอ้บัวเนี่ยมันเหมือนมันกลางคืนมันมาอยู่ที่พระธาตุฟางหมดเลยเหมือนมันเหาะลอยมาได้ยังไงก็ชาวบ้านนะแล้วเราก็เห็นนะพอมันออกดอกบัวเต็มหมดอย่างกับนกกระยางเลยขาวไม่นานเนาะสงสัยไอ้คนที่มีรอบเดือนเนี่ยเขาห้ามไปอาบน้ำตำสระบัวนะบัวมันจะตายหนองบัวแดงเนี่ยไอ้หนองบัวที่มันมาอยู่ใกล้ๆพระธาตุฝังอัศจรรย์มันไปได้นะมันมาบดหนองเลยที่หนองบัวแดงเออเอาสิมันก็เหมือนนะครับเทวดานั่นแหละแต่ไม่ยอมช่วยกันแล้วมันก็มาตายหมดแต่ได้พอตอนหลังเราก็กลับมาไงที่ว่าไปอยู่พระธาตุฟางวันดีคืนดีก็สว่างพระเจดีย์นั่นนะถ้าท่านมาแล้วเจดีย์ไม่สว่างท่านก็ไม่ได้เรื่องกันแล้วกันโอ้โหแถวบ้านเอาเจดีย์มาวัดเลยโอ้โหอัศจรรย์เนาะนั่นแหละสวดมนต์กันไปสวดมนต์กันไปพระเจดีย์สว่างชาวบ้านก็ขึ้นมาบอกเออเจดีย์สว่างแล้วอะไรต่ออะไรนั่นแหละบางคนนั้นมองมันเนี่ยกลางวันเนี่ยแสงสว่างมันวิ่งขึ้นยอดเจดีย์ไปนั่นน่ะผมเห็นมันสว่างผมก็จับทิศทางเอาไว้ก็ทหารก็รถวิ่งมาดูว่าโอ้มันมีเจดีย์เนาะเจดีย์ตรงนี้มีเจดีย์พระเจ้าคมบุมานสร้างเอาไว้ตอนหลังครูบาศรีวิชัยก็ไปตำบทยานั่นแหละบทยากันอะไรกันนะแล้วก็นึกถึงยังว่าไม่รู้จะไปช่วยใคร
พอทอดกฐินเนี่ยมันกงกงกันไปวัดผมนะนั่นก็ไปวัดผมนะเราให้มันกงกันเนี่ยยังตัดสินใจกันอยู่จะไปวัดไหนดีมุ่งฟางก็จะให้ไปเขาวงก็จะให้ไปนะเขาก็จะสร้างผ้านอนเหมือนกันเขาวงนั่นนะอะไร28เมตรแต่มึงหรือว่าเท่าไรนั่นนะในฝันไอ้เนี่ยเขาบอกแว่นเนาะทีนี้เราบอกโอ้โหตอนทำไมลุงพ่อสนองเขาบอกแห่ไปไม่ทั่วทุกวัดมันเยอะราคานั่นนะลุงพระชาก็เหมือนกันนะไปไม่หมดหรอกนั่นนะพวกท่านก็ทำกันดูแลกันนั่นแหละใช่ไหมนะลุงปู่อารามลุงปู่ต้องสุขได้เคยไปช่วยก็นั่นแหละไปช่วยกันท่านก็บอกมาสิครับลุงปู่ยังไม่ตายถ้าลุงปู่ตายก็ค่อยว่ากันไหม เห็นไหมลุงปู่ท่านก็ยิ้มเนาะบอกนี่แหละคุณโยมจะไปหมดมันก็ไปไม่ได้ทั่วหมดใช่ไหมไม่อยากให้ไปให้เราก็ต้องสารทุกวัดนะอยากให้เราไปเราก็อยากไปช่วยอะไรต่ออะไรให้เราก็ไม่เก่งเนาะนั่นน่ะเรามันอยู่ข้างหลังเนาะนั่นเหมือนในหิ่งห้อยเนาะมันจะไปสู้อะไรใครได้นะนะนกน้อยนั่นนะตั้งกลางตะพอตัวสมองทำอะไรก็นิดๆหน่อยๆก็ยังดีเอาไว้ในแผ่นดินใช่ไหมกว่าจะมาเกิดอีกเมื่อไรมาเกิดก็ไม่รู้ทำไมมาเกิดก็ดีเลยใช่ไหมนั่นนะไปเห็นสัตว์ต่างๆแล้วก็สงสารมันนั่นนะมันโดนกินกันอะไรกันทุกคนนะเห็นไหมอิสระภาพแต่มันมีมาไล่กวดมันไม่อิสระซะแล้วนั่นนะต่างคนก็ต่างหิวต่างคนก็ต่างลำทุกข์นะนั่นนะตัดในแผ่นดินเห็นไหมที่หลวงปู่บอกว่าอะไรที่เรามันไม่รู้นะมันจะรู้ขึ้นแถวบาซินแถวอเมซอนกันนะไฟไหม้เห็นไหมไม่เคยไฟไหม้ป่ามันก็ไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวลมนั่นนะลมไปงวงช้างอะไรต่ออะไรทอร์นาโดอะไรต่ออะไรมันไม่เคยเป็นเข้ามาเป็นร้อยๆลูกก็แย่เนี่ยนะเห็นไหมมนุษย์มีแต่ทุกข์เนาะมนุษย์ไม่ตายแต่บ้านพังก็ทุกข์อีกเงินงบประมาณไม่มีก็แย่ใช่ไหมแถวบ้านก็ฝรั่งก็ลำบากเป็นจีนก็ลำบากเป็นญี่ปุ่นก็รู้จักลำบากเป็นไทยเหมือนกันหมดใช่ไหมความเหนื่อยยากความทุกข์ยากนี่โยมลองนึกดูไม่ใช่ว่าไทยลำบากคนเดียวทั่วโลกลำบากหมดนั่นถ้าลองไม่มีบ้านอยู่มันจะหนาวแค่ไหนโอ้ยสู้เราไม่ได้หรอกเราพลาสติกล้อมเราก็อยู่ได้โอ้โหพอมันหนาวมากๆลุงพ่อสันดอกเลยครับโอ้โห
ท่านต้องไปอยู่บ้านคนอื่นไปอยู่บ้านญาติโยมเอาพลาสติกมาไม่ให้กลมเข้ามันก็เข้าหนาวนั่นนะเราสร้างเดี๋ยวเสร็จแล้วสร้างวัดใช้พลาสติกพันไปก่อนนั่นนะไม่ได้พลาสติกแค่นี้มันทนความหนาวไม่ได้โอ้โห

นี่แหละยิ่งดึกยิ่งดึกมันก็ยิ่งเห็นยิ่งเห็นอารมณ์ยิ่งเห็นความแปรปรวนความที่เราจะพิจารณาได้ไม่ได้เราก็จะเห็นอารมณ์ของเราบางคนทำได้เห็นไหมมันก็เพลิดเพลินได้นั่นสงบสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นี่แหละแต่ไม่ยอมทำไปทำมาเห็นไหมนี่แหละที่บอกว่าเอาใจออกไปข้างนอกนั่นแหละเป็นทุกข์นะทุกข์กับสัตว์เอาใจไว้ข้างในเป็นนิโรธกับสัจจะแต่นมกนะคุณโยมนะนี่แหละอยู่กันแค่นี้อยู่กับลมอยู่มีค่าแค่ลมมนุษย์มีค่าแค่ลมเอาเงินทองมาแลกกับลมก็ไม่ได้ลมเจ้าขาอยู่ตลอดไปนะมันไม่อยู่มันก็ไปแล้วเห็นมานี่แหละเราก็ไม่อยู่แล้วสังขารไม่อยู่แล้วเนี่ยดินมีลมแต่มันไม่มีดินขาดธาตุดินขาดธาตุไฟเห็นไหมดินน้ำเห็นมันน้ำมันไม่สะดวกกินน้ำได้แต่มันป่วยเห็นไหมที่บอกว่าขาดไม่ได้สี่ธาตุนี่ยอมลองนึกดูไฟธาตุที่เองที่บอกว่าทำให้ชราทำให้เจริญนั่นนะธาตุทั้งสี่ทำให้เจริญแล้วก็เสื่อมแล้วก็จากเนี่ยนะจากกันไปอย่างนี้แหละคุณโยมจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งในตัวของเรานั่นนะในเมืองมนุษย์ใช่ไหมเข้าไปถึงความชราอย่างนี้แหละ

ลมลมกำเริบนั่นแหละธาตุกำเริบนี่แหละถ้าเราแก้ไม่ถูกมันก็ตายได้แก้ถูกมันก็สงบได้

นะเห็นว่ามันก็ทำเราอย่างนี้แหละคุณโยมเราลองนึกดูที่เราบอกว่าทำวิชาไว้ประคองธาตุนั่นนะวิชาที่ปฏิบัติธรรมนี่นะมันเป็นวิชา

คนเราเป็นเด็กๆได้ปัญญาดีบางคนปัญญาดีบอกว่ากราบเท้าพ่อแม่ไว้เรียนเก่งเงินไม่มีก็ยังเดี๋ยวนี้ยังดียังหาคนนู้นคนนี้สังคมช่วยกันนั่นช่วยกันทำทุนเรียนจนได้บางคนบอกว่าจะทิ้งพ่อแม่ความดีพ่อแม่ถึงจะเป็นยังไงก็จะไปดูถูกท่านเราเอาตัวเราแปลให้ยืนอยู่ให้ได้ขึ้นมาให้ได้ในเมื่อเราเรียนนะใช่ไหมบางคนเห็นไหมรู้จักทำกินต้องกับเด็กๆพ่อแม่ก็เก็บพร้อมล้อมลิบไปจนได้เป็นทำงานธนาคารมั่งเป็นพยาบาลมั่งอะไรต่ออะไรเห็นไหมมีหน้าที่กันหมดอีกคนก็ตัดเสื้อผ้าใช่ไหมคนนั้นไม่ได้ไปอยู่นอกบ้านกันช่วยพ่อแม่อย่างเงี้ยไอ้พวกตีมันมีงานนอกบ้านเห็นไหมพอลูกโตลูกเรียนจบไปอยู่อังกฤษมั่งพาแม่ไปเที่ยวเหมือนหลายประเทศนะไอ้บางคนมันก็น้อยใจชีวิตเนาะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศแต่คนไปเที่ยวถ้ามีศีลธรรมติดท้ายไปติดใจไปใช่ไหมมันก็ดีนั่นนะเห็นไหมบางคนเห็นไหมไปอยู่ต่างประเทศไอ้แฟนก็ไปส่งเรื่อยกูเบื่อกูสร้างวัดให้เมียกูใกล้ๆบ้านเลยนั่นเห็นไหมคนสุรินทร์เนี่ยใช่ไหมมันบางคนสร้างวัดอยู่ที่อะไรไม่ใช่นิวซีแลนด์มั้งคุณลีเดนเนื้อเลยยังพอจำได้นั่นใช่ไหมเพราะว่าเขาไปทุกวันเสาร์อาทิตย์ขับรถไปไกลนั่นนะถึงว่าบางคนเห็นว่า7 ปีไม่เคยเจอพระเจอหลวงพ่อสนองกราบร้องไห้บอกทำไมร้องไห้บอกว่า7 ปีไม่เคยเจอพระเห็นไหมไปอยู่เยอรมันนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละพระก็มีความหมายเนาะจีวรพุทธเจ้านี่ศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมผ้าขาวก็ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม

พราะมันเป็นสมมุติที่เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมนั่นใช่ไหมคุณโยมแต่ว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้นั่นนะมันเป็นเครื่องหมายของคนดีนี่นะเพราะฉะนั้นนะไม่ดูถูกกันไม่ว่ากันปฏิบัติธรรมนี่แหละมันจะได้เจริญวันนั้นพระท่านพูดบอกว่าไปติกันแล้วก็เลยมรรคผลไม่เกิดแต่นานกว่าจะมาเจอกันขอขมากรรมจึงจะได้เกิดมรรคเกิดผลนั่นไปนินทาดูถูกท่านนั่นนะแต่ว่าท่านอะไรตาอะไรอย่างนี้แหละมันก็ทำให้ท่านมรรคผลไม่เจริญนั่นนะเนี่ยถึงน่าคิดนะโยมนะเรื่องพวกเนี้ยผู้ประเสริฐ

คนอยู่ในเมืองหลวงนั่นน่ะคนอยู่ในเมืองหลวงทำดีทำดีทำถูกก็เจริญนั่นเห็นมาทำไม่ดีทำไม่ถูกก็มันก็เหมือนเป็นพิษนะนั่นน่ะเป็นทุกข์นะนั่นน่ะทั่วโลกอ่ะทำไม่ถูกทำไม่ถูกบ้านเมืองทำไม่ถูกกฎหมายมันก็ลำบากนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะทั่วโลกทำถูกก็เหมือนอิสระใช่ไหมทำความดีเป็นอิสระนั่นน่ะทำความไม่ดีเห็นไหมทุกข์ร้อนไม่มีใครคบหาสมาคมอะไรต่ออะไรเอายิงกันดีกว่าฆ่ากันดีกว่าตัดสินใจแล้วนั่นเห็นไหมมันก็เลยไปต่อพบต่อชาติเข้าไปอีกอย่างนี้แหละใครจะเชื่อใช่ไหมคนละฝาคนละเกี้ยวกันนั่นแหละเฮ้ยเราว่าเราอย่าอมมาเราก็หาไม่เจออย่าอมเราเก็บไว้ทั้งมีนั่นแหละนี่แหละคุณโยมลองนึกดูพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของอัศจรรย์นะหลวงพ่อสนองจากไปถ้าพวกเราไม่พูดไม่อะไรไม่บ่นหาท่านก็เหมือนว่าหายไปหมดหลวงพ่อสังวาลเห็นไหมครูบาอาจารย์นี่แหละยกย่องคุณธรรมนี่แหละถึงว่าพ่อแม่ของเราก็เหมือนกันถ้าลูกหลานไม่ยกย่องนะคุณตาคุณยายเอาพ่อแม่มาฆ่ามั่งตีมั่งนะเอาลูกเอาเมียมาทะเลาะกันนะเห็นไหมมันก็เลยไม่มีความสุขนั่นนะเอาอะไรอ่ะเทพเจ้าเทพเจ้าเมานั่นแหละมาเป็นเนี่ยอะไรอ่ะแม่บ้านพ่อเลือนเนี่ยมาเมาทีนี้ก็เลยทำให้บ้านแตกที่แรกขาดนี่นะคุณโยมแล้วก็บอกว่าไม่ดีแล้วคบกับพระสงฆ์คบกับศาสนาพุทธไม่ดีแล้วนั่นแหละไอ้คนพาลมันก็พูดอย่างนั้นไปนั่นนะนี่นะคุณโยมมาเราลองนึกดูนั่นนะที่บอกว่าคนมีบุญคนมีบุญเล่าแล้วก็เหมือนเล่าอีกนั่นนะคนไม่มีบุญก็เห็นป่ะขอทานยังไม่มีใครให้ทานโดดน้ำตายดีกว่านั่นนะใช่ไหมโยมนั่นนะมันเป็นพิษขนาดนั้นทุกข์ขนาดนั้นแต่นั้นต้องอดข้าวตายมันขีดเอาไว้เลยโยมนั่นเห็นว่าถึงว่าบางคนเห็นว่าไม่น่าจะตายมันก็ตายพอมันถึงข่าวแล้วมันไม่ทำความดี นั่นแหละใช่ไหมทำความดีมันอาจจะแคล้วคลาดไปเนี่ยใช้รถใช้ถนนเมื่อรถมันเยอะเผลอไม่ได้ถีบจักรยานไปช้างมันยังแทงเอาเพราะมันมืดเดียวมันยังมัวอยู่นั่นก็นึกว่าถีบไปดีๆช้างมันคงตกใจแทงเอาถ้าจะตายโอ้น่าสงสารนะ
ป็นมามันก็เป็นได้ไอ้เราโดนอย่างนั้นมันก็โอ้โหจะลืมละช้างเรียกอะไรช้างเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านไอ้เสือเรียกกำนันหรือไงเนี่ยต้องชื่อเนี่ยโยมต้องนึกดูก็แล้วกันนะมาวัดไม่ต้องเห็นมาถีบจักรยานตกเขาหรือตกอะไรฝรั่งถีบทุกวันนั่นน่ะคนนี้โดนช้างแทงเหรอแหมไอ้มีดบางๆก็ยังแย่แล้วไอ้งาช้างมันใหญ่ไปแทงเอาโอ้โหเจ็บหนักด้วยนะมันเป็นอย่างเงี้ยโยมวาสนาไม่เคยทำกันมานั่นน่ะโดนมีดยังบางๆนะไอ้นี่งาช้างนี่มันเจ็บน่าดูเนาะไม่ตายบุญนะเข้าโรงพยาบาลนั่นเห็นว่านี่ จึงว่าอยู่ต่างประเทศมาเที่ยวเมืองไทยมาเจอช้างไทยชนเอานั่นนะตกใจนั่นนะนี่เห็นไหมพักเดียวคุยเพลินๆจะตีระฆังแล้วเห็นไหมเราก็มองไม่ค่อยเห็นนั่นนะจะตีระฆังแล้วนี่นะสัมมาทิฏฐิมันจะได้เติมบุญเราทุกวันนั่นนะปัญญามันจะได้มาด้วยเนาะปัญญากุศลนั่นน่ะทำไมงั้นมันไม่มานั่นน่ะมันจะมายังไงเนาะนั่นน่ะคนนู้นคนนี้เป็นแฟนข้าราชการไงโอ้หนูก็ยังทำบุญไม่เยอะเลยไอ้ภาวนาก็ยังไม่เก่งไงพอเป็นมะเร็งเข้าทีนี้ก็เพื่อนก็ไปเฝ้านั่นน่ะไม่ต้องมาเยี่ยมคนนู้นคนนี้นะเอาไว้ตอนเราตายก็แล้วนั่นแหละกระดูกเป็นพระธาตุไปนั่นน่ะคนนั้นเขาก็มาเข้าวัดตังฆทานนี่น่ะบุญของเขานั่นนะกระดูกเป็นยกเป็นอะไรไปละเอียดเผาตรงใจจะกินยาหลวงมากกระดูกปนหมดนั่นนะเผาแล้วกระดูกนั่นนะ

บุญไปวันนี้แขวคาดเทวดาพรมน้ำมนต์หน่อยหน่อยยังดีหน่อยเนาะเอาปฏิบัติปฏิบัตินี่แหละได้มาดีกว่าบางคนเนี่ยเป็นจิตเวทเห็นมาหนูไม่มีเพื่อนหรอกไม่มีใครเขาคบด้วยเห็นมานั่นน่ะเป็นนานได้กินยาไทยคู่กับยาหลวงเลยดีขึ้นนั่นน่ะโอ้หนูไปบวชหนูก็ไปทำความเดือดร้อนให้แม่ชีนั่นน่ะเห็นป่ะอะไรตาอะไรนั่นน่ะพอตอนนั้นจิตใจเรามันแปรปรวนไม่เป็นไรแม่ชีไม่ถือเขาแม่เขาก็ตั้งพระพุทธรูปให้บอกว่าเหมือนละ อยากได้บุญนั่นน่ะแต่เนี้ยพูดรู้เรื่องขึ้นเยอะจิตเวทนั่นน่ะคุณโยมถ้าคนไม่เป็นน่ะมันไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงยังคิดยังทำนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะบางคนต้องเข้าสีธัญญาเลยมันก็ไม่หายนั่นน่ะนั่นน่ะโรคไปใครเจ็บวัดก็ดีเห็นไหมเป็นวัดเป็นอะไรกินฟ้าทลายโจรกินคู่กับยางงูเอาหมวกใส่ไว้พรุ่งนี้หายเลยห่มผ้าดีๆนั่นเป็นใหม่ๆนี่ดีมากโยมเป็นวันสองวันยังหายเก่งจางงูก็ฟ้าทลายโจรปราบมันยากนะทำแก้ไม่ถูกนั่นจึงว่าก็โรคไปใกล้เจ็บนี่สารพัดอะบางก็บางองค์บอกว่าปีนี้ไม่มีกฐินจองไม่มีใครมาจองอะไรต่ออะไรว่าไม่เป็นไรหรอกได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละบอกว่ามันเป็นยุคของเขาเนาะนั่นน่ะแล้วก็บอกว่าตะก้อนเนี่ยวัดสังฆทานมีวัดไหนมั้งเนาะวัดจนๆนะเขาอยากจะมาทำบุญมาถวายสังฆทานไอ้ทอดกฐินนะนี่แหละไปวัดไหนเขาก็ไม่ให้จองคนนี้ขายทานเก็บตะตังไว้นั่นนะ30,000ทอดได้ไหมบอกว่าได้ทั้งนั้นนะกฐินธรรมกีนั่นแหละหลวงพ่อสนองนั่นเล่าบอกว่าไม่ต้องไปคิดมากนั่นแหละกุศลถ้าเราไปคิดมากเห็นไหมกฐินมันจะต้องได้หลักล้าน

ผ้ากิจผ้ากฐินมันผ้าผืนเดียวมันไม่ต้องทุกข์มากเนี่ยมันจะย้อนมากลับมาเหมือนพุทธกาลนั่นมันเป็นเรื่องลาภสกาละที่สร้างวัดนั่นน่ะเราจะไปนึกน้อยใจนึกน้อยใจคุณวาสนาพยายามโมทนากับเขาไว้ทำบุญกับหลวงปู่ใครทำบุญกับหลวงปู่ก็โมทนานั่นทำบุญกับพระอริยเจ้าอะไรต่ออะไรนั่นแต่ว่าหลวงปู่บอกว่าวัดมันก็มีชะตาตกชะตาขึ้นนะให้มีด้วยหลวงพ่อสนองบอกนะแต่ก่อนนี้วัดหลวงพ่อสำเภาเดี๋ยวนี้เจริญแล้วยังไม่รู้บอกว่าหลวงพ่อสำเภาอยู่นี่คนไปทำบุญเยอะพอท่านตายแล้วไม่มีใครไปเห็นนะท่านบอกวัดมันชะตามันตกนะเห็นไหมมันก็เป็นได้วัดทุ่งท่านก็บอกวัดทุ่งถ้าเราตายแล้วมันจะคนจะไม่ค่อยเข้าวัดนานท่านบอกชะตามันตกท่านว่าเงี้ยนั่นนะคุณโยมแล้วแม่ชีก็บอกที่วัดที่เราเคยไปบวชวัดศรีบุญเรืองนู่นน่ะคนที่เคยสร้างเจ้าของเก่าพอถึงจะเจริญมาบวชอะไรนะแม่ชีก็บอกชะตาวัดมันตกได้เปิดแปลกนั่นน่ะชะตาบ้านเมืองก็เหมือนกันเนี่ยนะทั่วโลกมันแผ่นดินไหวแผ่นดินทรุดน้ำท่วมไฟไหม้ตัวยุคนี้เห็นไหมหิมะละลายนั่นนะน้ำแห้งฝนน้อยอะไรต่ออะไรเป็นได้นั่นนี่แหละจึงบอกว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงสักอย่างมันเคยสมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์นั่นนะใช่ไหมโยมสมบูรณ์ก็คือใจเรานั่นแหละสมบูรณ์ภาวนาใช่ไหมสมบูรณ์ทำความดีเต็มรอบแล้วก็สบายเหมือนพวกหลวงปู่มั่นใช่ไหมเต็มรอบแล้วท่านก็ไปสบายนั่นนะไม่ต้องนึกน้อยใจในชีวิตเลยใช่ไหมโยมนั่นนะที่องค์พระบาทสมเด็จท่านทำเอาไว้พวกเราดูบอกว่าถ้าท่านตายเมื่อไหร่ชาวไทยก็จะเศร้าสลดนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นน่ะพอเราก็ได้ยินเราก็ไม่อยากให้ท่านไปใช่ไหมอยากให้ท่านอยู่ไปเรื่อยๆแต่ว่าคนดีคนดีพระดีนั่นแหละไม่อยากให้ไปจากไปใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนี่คุณโยมอย่างที่บอกว่าหลวงพ่ออะไรนรสิงห์ร้อยก็สามปีบอกว่าหลวงพ่อบอกว่ามันชักสุขภาพมันชักถอยลงพอไปตรวจเป็นมะเร็งบอกหลวงปู่ไม่อยู่แล้วเป็นร้อยปีอย่างเงี้ยด้วยท่านครับเบื่อแล้วพอป่วย

ท่านก็ไปแล้วเห็นไหมไม่อยากทนนะทนไปทำไมก็ท่านได้ของดีแล้วอย่างนี้แหละเหมือนพวกญาติโยมนี่แหละถ้าได้ของดีแล้วยอมก็ไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากง้อแล้วใช่ไหมในโลกนี้เห็นไหมมันเป็นโลกที่ลำบากโลกมนุษย์เนี่ยเห็นไหมโลกเวียดเวียนกันเอาไม่อยู่บ้านมันก็จะงัดเอามันก็จะฆ่ากันฆ่าเองน่ะเห็นไหมมันเป็นโลกที่ไม่มันสุขที่คนปฏิบัตินั่นเองน่ะใจเขาเป็นสุขนั่นน่ะใจเขารู้จักน่ะแบ่งได้อะไรต่ออะไรแต่แม่คุณโยมถ้าทำไปสาวทำไมเข้าวัดเยอะเดี๋ยวนี้ก็คนมันลดลงมันทดลงมันถอยลงมันไม่ได้ตาย80-90อ่ะเดี๋ยวนี้เห็นมามันตาย13-14แล้วประมาทไม่ได้แล้วเห็นมามันแซงผู้ใหญ่หมดแล้วน่ะมาเกิดนั่นน่ะใช่ไหมไอ้พวกดื้อนั่นน่ะเจ้าแม่โกรธมากๆเลยก็ด่าพวกเราสินะดื้อกันนี่เด็กๆนะว่าไม่ฟังด่าคำๆนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นแหละตีไม่ทันก็ด่าเอานั่นแหละเห็นมาพวกเราวิ่งเก่งนะเด็กๆวิ่งหนีนั่นแหละใช่ไหมโยมมันอยู่ในวัยของเขานั่นแหละทีนี้มันเครื่องทุนแรงมันเยอะนั่นแหละมันก็เลยไปเพลิดเพลินนั่นพ่อแม่ก็หนักใจเป็นมากๆท่านนาทีก็เรียกพ่อแม่ไปคุยจะเอาไงเนี่ยขับรถกันแบบนี้นั่นแหละจะเอาไงกันดีนั่นแหละเนาะมันเป็นอย่างนั้นนึกเกินหน้าตรงตาลเนาะหน้าตรงตาลพ่อแม่อย่างนี้แหละลงรักทับใจมันไปซะแล้วนั่นแหละใช่มาห่วงทับใจบางคนเน้นว่าตายแล้วก็ยังคิดว่าลูกตายแล้วก็ยังคิดอยู่นั่นแหละคิดไปคิดมามันจะเป็นเหมือนโลกประสาทของคนเห็นนะมันคิดเกินนั่นนี่แหละที่จะบอกว่ารักครึ่งเดียวหลวงพ่อสนองรักครึ่งเดียวจะได้ไม่ทุกข์ใจรักจนหมดหัวใจพอทำไม่ถูกใจก็เสียใจไงทีก็อยากไปฆ่าตัวตายให้พวกรักหมดหัวใจถ้าก็ใจฟูเถอะนั่นแหละให้เรารู้จักทำใจแบ่งใจให้ไว้รุ่นรู้จักแบ่งใจไม่ควรไปแต่งงานแล้วต่อใหม่นี้นะถือศีลให้ไวๆดีกว่าภาวนารู้จักเข้าวัดไปตามการว่างก็มาใช่ไหมนั่นน่ะมาพักจิตพักใจนั่นใช่ไหมความยุติธรรมความเสรีในใจมันจะได้เกิดขึ้นเอ็นว่า
ม่ใช่เสรีกินเหล้าอย่างเดียวใช่ไหมเสรีกินเหล้าเมาทุกวันก็แย่ใช่ไหมนี่มันไม่ได้เกิดประโยชน์เลยนั่นนะมันจะหาเรื่องโรคไปเข้าเจ็บมาเข้าตัวใช่ไหมโยมนี่จึงบอกว่าลองคิดตัวปฏิบัติแล้วพวกปฏิบัติจะคิดได้แต่พวกที่ยังไม่ปฏิบัติสิน่าเสียดายนั่นเสียดายเวลานั่นคนตายไม่ได้ทำคนตายไม่ได้ภาวนานั่นแต่ไม่ยอมต้องนึกดูคนที่ภาวนาได้เขาก็ไปเสวยสุขของเขานั่นแหละ

เนาะลองนึกดูเถอะที่บางคนเห็นไหมมีที่ดินเยอะแต่ก็ไม่ได้อยู่กับที่ดินหรอกไปตายไหนก็ไม่รู้มีบ้านไม่ได้มีอยู่ไปตายนอกบ้านมีข้าวไม่มีคนจะกินไม่รู้ไปกินอะไรก็ไม่รู้นั่นนะไปกินในที่มันมึนเมานั่นนะแต่ว่านี่เราก็บอกว่าอยากจะสบายอยากจะมีความสุขมันเมาก็แล้วมันก็ไม่มีความสุขสินะลดความใจร้อนนั่นนะไม่มีเมาแล้วก็มาภาวนาเมาแล้วอยากเข้าวัดไม่ค่อยมีใช่ไหมนั่นนะเพราะคนดีที่มีสติมาวัดนะถูกแล้วเดินเข้ามาวัดสบายใจอย่างนี้แหละ

อะไรอ่ะเงินหมื่นเงินล้านอยู่ในใจเรานี่แหละท่านบอกมีค่ามากเงินพ่อแม่สังขารพ่อแม่ให้เรามาเห็นไหมขายไม่ได้นั่นแหละแต่มาถ้าขายมันก็ตายสินะนั่นแหละนี่แหละที่บอกว่าดูถูกพ่อแม่ดูถูกบ้านเมืองอะไรต่ออะไรนั่นแหละพวกนี้ก็วันหลังไม่ต้องมาเกิดเกิดยากแกมาเพราะมันไม่อยากมาเกิดนั่นแหละพอมันดูถูกแผ่นดินเนี่ยแกมาดูถูกคนนู้นคนนี้อะไรต่ออะไรตีกันฆ่ากันนั่นแหละอย่างนี้แหละคุณโยมทีหลังก็เกิดยากเลยเพราะว่ามันไม่เป็นสัมมาทิฏฐิมันเป็นอย่างนี้

ศีลทำให้คนมีรูปงามมีใจงามนั่นนะเพราะมันเป็นทิพย์มันนะแต่มาแหมตัวโยมเห็นมั้ยยังก็ตึกแต่กายทิพย์เป็นมั้ยพอไปทำบุญทำลงทานแล้วก็เพียก็หลับไปโอ้ยทำไมกายเราสวยงามเหลือเกินโยมผู้หญิงคนนั้นว่านะไอ้เทนมาตัวก็ยังตัวใหญ่ใช่ไหมเราบอกนั่นแหละกายทิพย์อ่ะเห็นมาเพราะเรามาถือศีลมาชอบภาวนาเพราะทำลงทานก็ชอบทำนั่นแหละเห็นมามันก็เหมือนบุญเขาประทานให้ทีนี้ถ้าเขาไม่เห็นอย่างนั้นเขาก็จะไม่รู้ว่าไอ้กายทิพย์มันเป็นยังไง เขาก็มาเล่าให้ฟังนั่นน่ะคุณโยมเขาก็เพิ่งเคยเห็นนั่นน่ะหมอที่ว่าหลานเนี่ยหลานมันบวชแล้วมันไม่สำเร็จไงมาชาตินี้มันก็จำของมันได้เฮ้กลางคืนมันก็เห็นเนี่ยผีมาร้องไห้มาร้องไห้มาเหมือนมาขอส่วนบุญไอ้เด็กคนนี้ก็ไม่กลัวเนาะเออมันตามันเห็นมาตามตีขวบแล้วมั้งถามตีขวบมาอยากบวชจ้ะไอ้ป้าก็บอกหนูต้องเรียนก่อนเดี๋ยวเขาจะจับแม่เอาเห็นมาถึงจะต้องไปเรียนเนี่ยจะไปอยู่กับหลวงปู่ทิลาแล้วเห็นมาตัวเด็กๆนั่นแหละพอมันบวชแล้วมันชาตินั้นมันไม่สำเร็จมันก็มาต่อใช่ไหมโยมนั่นนะจึงว่าเราทำของเราเถอะนะอย่าไปนึกว่าเป็นทุกข์นะพอทำได้เราก็ทำของเราไปมีกำลังใช่ไหมนั่นน่ะที่เราก็ต้องขอบคุณพวกญาติโยมเนี่ยที่ยังช่วยอยู่เรื่อยเห็นไหมสร้างพระให้หลวงพ่อสนองนั่นน่ะไว้เป็นอนุสรณ์ท่านก็บอกเกาะบุญไว้นั่นแหละหลวงพ่อสังวาลเนี่ยสร้างเรือไว้แกไม่ได้ทำไงเรือมันก็วิ่งไปทำแผ่นดินนั่นแหละวิ่งบนบกลามือจะขึ้นด้วยแบบไม่ให้ขึ้นเพราะว่ามันก็ไม่รับเพราะว่าโยมไม่เคยทำบุญกับแกแล้วเรือลำนั้นน่ะเห็นไหม

คนก็ไปกันเยอะนั่นแหละแต่คนนี้บอกว่าหนูฝันอย่างนี้แหละหนูเลยต้องรีบมาทำบุญนะเหมือนสร้างพระนั่นแหละไอ้คนที่ตายแล้วไม่ได้มีโอกาสได้สร้างแต่ได้นะคนที่ตายไม่ได้สร้างเข้าใจพูดนะโยมเราก็เอาคำพูดอันนี้แล้วเอามาพูดบ้างเนาะไอ้คนที่ไม่ได้สร้างหมดโอกาสเห็นไหมเหมือนสรพงษ์อ่ะเห็นไหมถ้าแกพอหนุ่มๆเห็นไหมแกก็เหนื่อยมาตลอดนะพออายุมากเขาก็รู้จักสร้างบุญกันเนี่ยถ้าแกมาเกิดอีกเห็นไหมแกก็มีบุญเยอะนั่นนะสร้างพระให้เขาไหว้สร้างอะไรก็ไม่ค่อยมีคนไหว้นะแต่สร้างพระเนี่ยมีคนไหว้รู้แต่หลวงปู่นั้นเข้าใจพูดเหมือนกันเป็นพระครูบอกผมก็สร้างไว้องค์ที่หน้าวัดท่านนั้นบอกสร้างอะไรก็คนไม่ค่อยไหว้หรอกแต่สร้างพระนี่มีคนไหว้อย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าที่บอกว่าไม่เอาหรอกท่านสามารถสร้างอะไรก็ไม่รู้จมูกก็ไม่มีหูก็ไม่มีแค่นั้นนะเกศก็ไม่มีบอกเดี๋ยวเขาต่อให้ไหม้หมดอ่ะแกก็ไม่ทำพอตกกลางคืนเสียนพระไปบ้านเนี่ยเยอะหมดลอยไปลอยไปที่บ้านพรุ่งนี้เรามาทำตะเช้านั่นแหละมาร่วมสร้างที่กรุงเทพก็เหมือนกันนะอยู่อ่างศิลานะเถียนพระลอยมาในกรุงเทพนั่นนะให้มาช่วยกันสร้างนั่นแหละที่อยู่แตงอ่อนนะองค์นั้นองค์ใหญ่เหมือนกันนั่นนะหนักไป3 ตันในองค์นั้นนะนั่นนะนะคุณโยมนะไม่งั้นก็มีแต่ศีรษะขาดอยู่นั่นนะนั่นเห็นมาเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อใจอย่าไปตำหนิว่าไม่เอาบุญวันทำนั่นแหละบาทเดียวก็เป็นบุญของเราท่านบอกนั่นนะเอ็นมานะอีตอนทำไหวทำงานเนี่ยเขาขอกันคนละบาท2 บาทเราก็ทำ5 บาท6 บาทอะไรเราไม่ได้แต่งงานนี่เนาะเราก็พอมีเงินนะคนนั้นก็เมาทำไมมึงไปทำมากกับเขาอ้าวก็เลยอยากได้บุญนั่นนะเห็นไหมลุงว่าขอมนั่นไปสร้างพระไงวัดโน้นวันนี้ก็รู้จักโรงงานเนี่ยโรงงานน้ำตาลนะเขาก็ไปแท้มาคนงานต้อง2,000 กว่าแต่นั่นแหละคนละ3 บาท 5 บาทสมัยก่อนมันก็ได้เยอะเห็นไหมนั่นนะสร้างวัดได้นี่แหละคุณโยมจึงว่าพุทธศาสนาที่อยู่ได้นั่นนะช่วยเหลือเกื้อกูลนะบางคนเห็นไหมช่วยหมดนั่นนะหลวงพ่อลมกดนะเห็นไหมคนยากคนจนบ้านถ้าจะไม่มีก็ไปช่วยบางทีก็มีคนไปบอกท่านนั่นน่ะท่านก็ไปดูกันนั่นเห็นไหมบางทีก็ชะลาเห็นไหมนี่แหละถ้าไม่มีช่วยกันนะมันก็เหมือนเอธิโอเปียนั่นน่ะเห็นไหมต่างคนต่างไม่ช่วยกันนั่นแหละแล้วมันก็โลกนี้มันก็ไม่สะสวยหรอกมันก็ไม่มีศิลปะหรอกถ้าไม่ช่วยกันแต่ไม่ยอม
นั่นน่ะคนพุทธที่น่ารักก็เพราะช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่สมัยนี้มันจะไม่ช่วยเลยนะไอ้รุ่นใหม่เห็นไหมมันก็จะไปฆ่าเอาขโมยเอานั่นน่ะมันไม่ได้เรื่องอ่ะนั่นน่ะเดี๋ยวมันก็เห็นไหมถูกจับแล้วเพราะมันมีตาทิพย์คอยทายเอาไว้มันเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะลูกหลานเอ้ยบอกว่าอย่าไปลิมันเลยไอ้เสพติดทั้งหลายนั่นน่ะประหยัดนะทำความดีดีกว่านั่นน่ะไม่เสียชื่อทางกฎหมายใช่ไหมมันก็มีความสุขนั่นน่ะเข้าออกเป็นว่าเล่นก็ไม่ดีเลยนั่นน่ะมันก็เคยนั่นน่ะเหมือนเอาคุกเป็นสรณะไม่ได้เอาบุญเป็นสรณะมันเป็นอย่างนั้นไอ้เห็นไหมไอ้ไม่มีตัวมีตนแล้วก็ยังทำมาแสดงหนังให้ดูตัวไดโนเสาร์เห็นนะมันไม่มีตัวมีตนแล้วก็ไดโนเสาร์ยังวิ่งได้ อยากดับตากินใบไม้อะไรต่ออะไรเอามาแสดงหนังนะเอามาเลี้ยงชาวโลกได้ไอ้มนุษย์ด้วยกันเนี่ยเห็นไหมมันเบียดเบียนกันมันหมดท่าเลยนะมันเรียนหนังสือด้วยนะไอ้ไดโนเสาร์มันก็ไม่ได้เรียนนั่นน่ะมันก็ไม่ได้มาเกเรอะไรมากนั่นน่ะไอ้พวกเรียนเห็นไหมปริญญาแต่มันเอาทุกข์มาใส่ตัวมันนะนั่นน่ะเห็นไหมปัญญามันยังโง่เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละปัญญาพุทโธดีกว่าอย่างนั้นใช่ไหมนั่นแหละท่านบอกว่าให้ยอมไงไปภาวนาโหผีมันมาขอบุญไม่จบไม่สิ้นนั่นแหละบอกว่าให้น้อมกลับมามันให้บุญแล้วก็อย่าไปดูมันนั่นน่ะดูมันก็ไม่สิ้นไม่สุดน่ะใช่ไหมโยมวิญญาณมันทุกข์อ่ะตายลงพยาบาลมันก็อยู่แถวนั้นแหละเมื่อไรมันจะได้เกิดใช่ไหมกว่ามันจะคอยบุญนั่นน่ะมันก็นั่งอยู่แถวนั้นน่ะไอ้เด็กๆมันก็นั่งอยู่กับพวกเด็กๆไอ้คนโตมันก็นั่งอยู่กับทำคนโตนั่นน่ะนั่นน่ะไอ้วิญญาณมันก็อยู่ในโรงพยาบาลนั่นน่ะโยมเพราะฉะนั้นน่ะโยมลองนึกดูที่คนว่าพี่สาวเขาป่วยไงคนนี้ก็ภาวนาคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยเรากำลังพี่สาวกำลังคุยกับผีจะเอาเสื้อตัวเล็กหรือตัวใหญ่แต่แกกำลังฝันว่าผีมันชวนว่าจะเอาลงเล็กหรือลงใหญ่แล้วทีนี้ก็พี่เขาผีมันก็นั่งอยู่ในอากาศมันไม่ได้นั่งอยู่กับโต๊ะแกเห็นแกก็เลยปลุกพี่สาวให้ลุกขึ้นนั่นนะผีกำลังต่อรองว่าเอาลงเล็กลงใหญ่นั่นเห็นมาในโรงพยาบาลแต่คนนี้เอาภาวนาดีเขาก็เอาตัวรอดได้อย่างนี้แหละตายกส่วนป่ารู้จักกันมานานนั่นนะภาวนาเห็นไหมตกกลางคา
็ลูกๆกล่าวก็ชอบเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยแม่ก็เกรงใจสงสารลูกมีลูกสองคนนี่นะลูกก็ไปทำงานหมดเดี๋ยวนี้เลี้ยงแม่แล้วแม่ไม่ต้องขับรถแล้วไม่ต้องขับรถรับนักเรียนนะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละโยมคนดีมาเกิดนั่นนะเห็นไหมต่อขึ้นก็เห็นไหมเลี้ยงพ่อแม่ลูกก็ดีหมดนั่นนะมันเป็นอย่างนี้สอบเข้าเรียนแพทย์อะไรต่ออะไรกันไอ้ลูกๆมันดื้อใช่ไหมมันก็พาแม่มันไปเข้าคุกเข้าตารางไปด้วยไปประกันมันมั่งไปเตี๋ยตังกันมั่งนั่นนะเห็นมาทำไมหน้าตาก็ดีทำไมมาคุกเนาะเราก็ลืมไปแฟนไปขับรถหรือไงนั่นนะไปประกันสารพัดอะโยมนี่แหละเข้ามาเจริญสติเข้ามาเจริญภาวนากลับไปจะได้ไม่ใจร้อนนะไม่ด่ากันไม่ทะเลาะกันนั่นนะพูดดีๆใช่ไหมพูดไม่ดีอย่าเพิ่งไปพูดนะเอาหัวเราะกันไว้ยิ้มกันไว้ไม่ใช่อยู่กันปีเดียวหน้าบืดหน้าบูดหน้าบึ้งใช่ไหมทีนี้โอ้ยหลวงพ่อสนองเข้าใจพูดไอ้สาวๆในบาร์มันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โอ้มันไม่เหมือนเมียเราเลยเนาะพอเจอเขาก็ด่าใช่ไหมแกไปได้มากนั่นแหละตำรวจบ้านตำรวจบ้านจราจรใช่ไหมคอยตรวจนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้นะนายโยมเนาะนั่นแหละจึงบอกว่าพุทโธหายหมดนะบางคนไม่เข้าวัดด้วยยิ่งไปกันใหญ่นะห่วงมากรักมากทุกข์มากก็ไปอีกเห็นมาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยยอมลองนึกดูก็แล้วกันใช่ไหมถ้าเราไม่ห่วงมากนั่นแหละคุยกันนะสัจจะบารมีนะใช่ไหมมีศีลธรรมนั่นแหละไอ้นกมันมั่งเนาะไอ้นกไอ้นั่นนกว่ากลางมันมีคู่เดียวใช่ไหมมันมีคู่ของมันตัวเดียวนกว่ากลางบอกอย่าไปฆ่ามันนะฆ่ามันละเมียมันตายอยู่ในนั้นตายอยู่ในรังนั่นใช่ไหมมันไปไหนไม่ได้ปีกมันหลุดหมดนะมันฟักไก่อ่ะคนหลุดหมดเลยว่ามันอบมั้งนั่นน่ะมันอบอยู่ในรังไอ้ตัวผู้เขาไปหาผลไม้มาเลี้ยงจนลูกมันโตนั่นน่ะมันถึงจะออกมาได้นะลำบากเหลือเกินนะเป็นนกก็ยังลำบากเห็นไหมนี่นะคุณโยมเป็นชาวมนุษย์เนี่ยเห็นไหมโลกมนุษย์นี่เป็นโลกที่สร้างบุญสร้างบารมีไงนะเป็นสะพานส่วนกลางนะโลกมนุษย์ทีนี้เราจะไปไหนอ่ะนั่นน่ะเราลองนึกดูเราจะรอไปไหนอ่ะใช่ไหมรอไปสวรรค์หรือรอไปนรกนั่นน่ะใช่ไหมเราจะไปทางดำหรือทางขาวนี่แหละมันเลือกอยู่ตรงนี้แหละคุณโยม

เชื่อหรือไม่เชื่อก็ลองทำดูนั่นนะทำดูนั่นนะต้นงิ้วนะเดินผ่านไปผ่านกันมายอดมันหนามเยอะคนไม่ค่อยมีหนามต้นใหญ่นะใครมาปลูกไว้ไม่รู้ตอนนั้นต้นงิ้วงิ้วแดงต้นนี้

ไปแถวแถวแม่สอดปีนี้ก็พุ่งฝางแม่สอดก็น้ำดีนะปีนี้มันแถวแถวอู่ตองแถวลาวฟันนี่มันก็ตกแถววังยาวก็มันก็ตกตั้งยาทิพย์ท่านนะที่เขาที่เขาถวายอาตมาไว้ด้วยนะตรงนั้นนะยาทิพย์ฝนปีนี้ก็แรง นี่แหละทีนี้มันข้าวมันจะตายแล้วน้ำมานี่แหละเห็นมาถึงบอกว่าในหลวงให้ปลูกแต่อย่างมันไม่ได้ข้าวก็ได้อย่างอื่นนั่นเห็นมามันจะได้เอาไว้ทานได้ใช่ไหมเหลือก็ได้ขายได้อย่างนี้แหละชนในชาติจะได้ไม่ลำบากเห็นมาทำอะไรก็ลำบากไปหมดนะนั่นนะคนจึงกุ้มใจมากนั่นนะถึงว่ามาเข้าวัดเนี่ยมาตึกตองอ้าวละครั้งช่วยแล้วเนาะอ้าวละครั้งละครั้งกลางวันนี่แหละไล่ให้กลับบ้านไล่ให้สว่างไล่ให้มืดให้สว่างนี่แหละสัญญาณมืดสัญญาณสว่างสัญญาณนะคุณโยมเนาะธรรมาทิฏฐิ

0: พาท่านไปเดินธุดงค์ในป่าแล้วก็สงสารพระบอกว่าเอาลูกไม้ไปหว่านไว้เอาการก็เลยเอาเม็ดมะลุมไปหว่านไปหว่านหว่านไว้ทางที่เดินธุดงค์ไว้บอกมันขึ้นกันดีเหลือเกินเราก็ดีใจนะพาไปในป่าจะได้มีผักนั่นน่ะ
1: สามขวด
0: แข็งแรงนะ

0: ข้าวที่ฉันเนื
1: ้อแกยังฉันยาอีกตวงอยู่เลย
0: ใช่ไม่ได้ฉันเนื้อใช่ไหมคะ
1: ใช่ทำบุญสร้างพระเอาดีเอาอืมนั่นนะเพื่อได้สร้างกันไว้นั่นนะนั่นนะแต่คนที่ขายที่ได้เขาว่าจะมาช่วยเรามั้งนั่นนะอาถรรพ์ตกใจที่เขาบอกว่าเขาอธิษฐานไว้เดี๋ยวยอมขายบ้านเดี๋ยวยอมมาช่วยด้วยบอกว่าขายรีสอร์ทก็จะมาช่วยเอาขอให้สำเร็จขอบารมีตัวเทพญาติโยมภาวนาเนาะนั่นนะจะทำอะไรได้สำเร็จนั่นเราก็อยากครูบาอาจารย์ยังบอกทำให้เรามั่งนะเพราะว่าเรารับปากไม่ได้นะหลวงพ่อถ้าลูกมีบุญก็ทำได้ถ้าลูกยังไม่เห็นตังค์ไม่กล้าทำนั่นนะเดี๋ยวรับปากแล้วมันเหมือนโกหกนั่นนะสัจจะขอให้สำเร็จเนาะนี่ฮะก็เราเนี่ยมันเป็นรางวัลชีวิตที่เรา40 กว่าปีแล้ว45 ปีแล้วเดี๋ยวเราก็ตายแล้วใช่ไหมเราก็ทำมนุษย์สอนกันไว้นี่แหละโยมที่ตามจุดประสงค์ที่หลวงพ่อสังวาลนะเขาจะได้เกาะบุญไปนั่นแหละหลวงพ่อสนองก็บอกอยากเราอยากได้สักกองของนั้นเป็นเลสินเนี่ยมันไม่ทนเนาะเดี๋ยวก็ผุแต่องค์นี้เป็นถ้าไม่มีใครทำลายเป็นหมื่นปีคู่โลกนะโยมเนาะนั่นเนาะนะเป็นอย่างเงี้ยนี่อ่ะทีนี้เราบอกว่าไอ้สัจจะบารมีมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมหลวงพ่อสามารถถูกกระโลกกระสร้างพระเนาะบอกว่าเราต้องกับเด็กๆเราก็ชอบปั้นพระปั้นอะไรปั้นไม่สวยหลวงพ่อสนองสามารถติไปเป็นนั่นนะหลวงพ่อสนองท่านติเป็นองค์ขาวท่านสวยองค์ขาวกับที่ทำกิจสนาก็ท่านก็ไปติสวยนั่นนะติไม่เป็นแกไม่สวยแกพระเนี่ยจะต้องติเป็นท่านบอกว่าหน้าจมูกแก้มคางเนี่ยติไม่เป็นไม่สวยถูกวันนี้ยาทิพโอคุณโยมยังเก่งเอาขอให้ได้นิพพานชาตินี้นะขอให้ได้นิพพานชาตินี้นะสาธุขอให้สำเร็จนี่แหละนึกถึงหลวงปู่ท่อนหลวงปู่ท่อนนั่นก็ล่วงลับกันไปหมดเห็นไหมนั่นแหละทีนี้ก็ที่ อะไรกกปลาซิวเขาก็อยากทำเราก็บอกว่าเอาเลยเอายาวๆเพราะภูเขามันกว้างเอาองค์ก็ได้องค์มังกรนะองค์เครือบนั่นนะเอามาซ้อนๆเดี๋ยวก็สร้างพระได้เร็วสร้างพระนอนนั่นแหละเราอยากจะให้มีค่าก็ใส่ทองมาสักตมหนึ่งด้วยนะจะว่าพระเราไม่มีค่าได้ยังไงใช่ไหมนั่นแหละโยมพระดินก็เป็นบุญพระไม้ก็เป็นบุญจะมาพระแก้วพระทองนั่นน่ะแอ่กกปลาซิวเนี่ยเขาบอกว่าโยมไปหาผักเช้าๆเย็นๆในภูเขานั่นน่ะโอ้โหพระเต็มภูเขาหมดเลยเป็นพระแก้วพระทองอะไรต่ออะไรเห็นสองหนน่ะโยมไม่กล้าขึ้นเลยกลัวเลยคนชาวบ้านน่ะมาภูเขานั่นก็มีรับแลใช่ไหมกกปลาซิวที่ว่าภูพานนี่นะสถานที่ป่าเขานะเห็นไหมมีพวกเทพเขาดูแลนั่นนะเขาอยู่กันเขารอใครอ่ะรอพุทธเจ้ามาโปรดอีกทีหนึ่งนั่นนะ7 วันทีนี้ถ้าคนไม่เพลิดเพลินไปทางอื่นนะก็จะได้นั่นก็จะได้ตรัสรู้ไปเลยพุทธเจ้ามาเทศอีก7 วันเทวดาที่คอยอยู่นี่แหละคุณโยมทีนี้ถ้าเทวดาเพลิดเพลินไม่มาฟังธรรมก็ทีนี้ละไปถึงพระศรียมิตรทวติยาเมตไตรมาเกิดแล้วไม่เพิดเพลินไปเลยพระศรียาเมตไตรเห็นมาศาสนาพระศรียาเมตไตรว่าเป็นหมื่นปีอายุโอ้โห5,000 ปีถึงจะแต่งงานทีนี้มนุษย์ก็นั่นดิก็ประมาทเกิดลักขโมยกันขึ้นอะไรต่ออะไรก็นี่แหละอายุมันก็ถอนลงเหมือนแน่ทุกวันเนี้ยอายุมันถอนลงวันนี้โยมยาไม่มาเดี๋ยวโยมถือไปก็แล้วกันโยมถือไปถึงกุฏิโอ้พระยังไม่มาทีนี้ก็ทำไงอ่ะแต่ก็เลยนี่แหละคุณโยมเพราะว่าอะไรนะหมุนไปเหมือนธรรมจักรความหมายว่าธรรมจักรหมุนไปทุกประเทศเห็นไหมประเทศไทยมันก็เบาลงอย่างนี้แหละนี่แหละคุณโยมใช่ไหมมันก็ไปนู่นแหละรัสเซียนะอังกฤษมั่งตอนนี้หมุนไปทางนู้นละแคนาดาอิตาลีไปนู่นละเนี่ยเห็นมาไทยก็จะหมดรุ่นพวกเราเนี่ยเห็นไหมมันก็บางลงเนี่ยทีนี้ก็มีอาจารย์อินเทอร์เน็ตทีนะมีไอ้นั่นเห็นมาอินเทอร์เน็ตมั่งเกมมั่งนะอาจารย์เกมรูปเสียงกินรสเห็นไหมมาชุดใจลูกหลานไทยนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้ละคุณโยมเนี่ยแล้วจะว่าไงอ่ะใช่ไหมโอ้อย่าไปเข้าวัดมันเลยมันเข้าวัดแล้วก็ไม่เห็นดีกันเลยนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมเข้าวัดแล้วมันก็ยังเมากันอะไรกันนี่แหละไอ้เพราะมันติดนั่นน่ะโยมใช่ไหมแก้เห็นขวดเหล้าพระยังพูดให้ฟังที่เคย กินเหล้าเก่งๆนั่นแหละท่านบอกว่าแค่เห็นขวดเหล้ายังนึกเลยเห็นมายังนึกของเก่ามันเป็นอย่างนี้เออเห็นมาเป็นได้นั่นแหละนี่แหละถึงบอกว่าให้นึกอย่างนั้นให้ติดแบบนี้ติดบุญติดภาวนามันจะได้ไปสวรรค์นิพพานมันจะได้ไม่ติดบาปให้มันติดบุญใช่ไหมหลวงปู่ท่านบอกไว้ถ้าติดบาปแล้วทีนี้ล่ะใช่ไหมลูกเมียใครก็ไม่เว้นนั่นนะใช่ไหมทีนี้มันก็บาปสินะบาปมันก็เข้าตัวนะโอ้ยนู่นตาโตนั่นแหละคุณโยมเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนะนี่แหละถึงบอกว่าติดบุญดีก็ติดบาปท่านบอกนั่นแหละสร้างบุญดีก็สร้างบาปใครว่าไงเรานึกไม่เป็นเราก็นึกอย่างนี้แหละที่หลวงพ่อสังวานว่าใช่ไหมทีนี้เห็นไหมพอไอ้นั่นโอ้เดี๋ยวยอมมาเนี่ยพายังไม่มาพายังมาไม่ถึงเดี๋ยวเราก็ฝอยไปก่อนใช่ไหมคุณโยมหลวงปู่ต้นบอกเราจะเอา
2: เรื่องเล่าชาวสังฆทานสอนลูกมองโลกพ่อลูกยืนอยู่กลางตลาดเห็นนักเลงเลือดร้อนคนหนึ่งโดนหนุ่มหน้าจืดเหยียบเท้าโดยบังเอิญนักเลงตะคอกด่าอย่างฉุนเฉียวพร้อมทำหน้าเอาเรื่องหนุ่มหน้าจืดยกมือไหว้ขอโทษแล้วหลีกไปอย่างสงบ
3: ลูกเห็นอะไร
4: ผมเห็นคนตัวใหญ่จะเอาเรื่องคนตัวเล็กแต่คนตัวเล็กไม่สู้แล้วรีบหนีไปฮะ
3: แต่พ่อเห็นคนใจเล็กจะเอาเรื่องคนใจใหญ่คนใจใหญ่ให้อภัยแล้วจากไปโดยทิ้งสันติภาพไว้เบื้องหลัง

0: พ่อลูกนั่งดูข่าวอยู่ด้วยกันเห็นข่าวโจรปล้นธนาคารได้อย่างลอยนวลและถูกบันทึกไว้เป็นการโจรกรรมครั้งใหญ่ที่แยบยลยิ่งแม้ตำรวจยังสารภาพว่าตะลึงทึ่งอึ้งงันกันไปหมด
1: ลูกเห็นอะไร
2: ผมเห็นหัวขโมยสมองเพชรกับรางวัลของความฉลาดฮะ
1: แต่พ่อเห็นคนโง่คนหนึ่งอาศัยเลขกลที่มีและจะต้องชดใช้ด้วยการมีชีวิตหลบๆซ่อนๆไปจนตาย

0: พ่อลูกได้ยินเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าแม่ค้าหมูปิ้งในซอยเดียวกันถูกลอตเตอรี่หลายสิบล้านบาทหลังจากลงทุนอย่างศูนย์เปล่ามาครึ่งค่อนชีวิตอันอัตคัดขัดสน
1: ลูกเห็นอะไร
2: ผมเห็นแม่ค้าโชคดีที่จะอยู่สบายไปทั้งชีวิตฮะ
1: แต่พ่อเห็นคนมีกำลังน้อยคนหนึ่งเพิ่งเคยถูกยัดเยียดให้แบกโอ่งหนักหลายสิบล้านไว้บนหลังไม่นานเขาอาจหมดแรงแบกหรือกระทั่งล้มลงและโอ่งทับบาดเจ็บได้

0: พ่อลูกชวนกันยืนจ้องแมวตัวหนึ่งที่นอนปิดตาไม่รู้ไม่ชี้กับอะไรทั้งสิ้น
1: ลูกเห็นอะไร
0: ผมเห็นแมวตัวหนึ่งกำลังหลับสบาย

0: อิจฉาที่มันไม่ต้องเรียนหนังสือเหมือนผมแล้วก็ไม่ต้องทำงานหาเงินเหมือนพ่อนึกอยากพักผ่อนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครว่า
1: แต่พ่อเห็นสิ่งมีชีวิตร่างหนึ่งกำลังหลงเพลินอยู่กับความไม่รู้ไม่เห็นมันไม่ต้องเรียนมันไม่ต้องทำงานไม่มีหน้าที่ใดๆแต่ก็จะตายไปโดยไม่อาจตั้งคำถามและไม่อาจได้คำตอบอะไรจากการมีชีวิตสักข้อเดียว
0: พ่อลูกตื่นขึ้นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงเอะอะล้งเล้งจากบ้านตรงข้ามทั้งคำด่าทอทั้งคำขับไล่สายส่งตลอดจนการคว้างปาข้าวของกระแทกพื้นโครมคราม
1: ลูกเห็นอะไร
0: ผมเห็นผัวเมียทะเลาะกันน่ากลัวมากฮะพวกเขาคงสิ้นสุดกันในคืนนี้แน่เลย
1: แต่พ่อเห็นการผูกเวรที่จะยังไม่สิ้นสุดในคืนนี้เรื่องทางกายอาจจบแต่เรื่องทางใจจะยังไม่จบง่ายๆการจบเวรคือการจากลาที่เงียบเชียบและเต็มไปด้วยบรรยากาศของความเข้าใจไม่ใช่เสียงอึกกระทึกคลึกโครมอย่างนี้

0: พ่อลูกเดินผ่านหน้าห้างใหญ่เห็นนักเรียนช่างกลถูกตำรวจจับกุมหลังยกพวกตีกัน
1: ลูกเห็นอะไร
2: ผมเห็นคนใจบาปกลุ่มหนึ่งถูกจับไปเข้าห้องขังฮะ
1: แต่พ่อเห็นคนธรรมดากลุ่มหนึ่งกำลังเดินทางไปรับโทษจากกรรมที่ก่อขึ้นด้วยความไม่รู้และมีโอกาสน้อยมากที่สถานีตำรวจจะทำให้พวกเขารู้ดีขึ้นในเวลาต่อมาครึ่งหนึ่งของพวกเขาจะโตขึ้นกว่าเดิมส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นเด็กลงไปอีก
0: พ่อลูกเข้าไปในวัดใหญ่แห่งหนึ่งเต็มไปด้วยผู้คนก้มลงกราบกรานพระประธานมากมาย
1: ลูกเห็นอะไร
2: ผมเห็นคนหัวอ่อนกำลังตามกันกราบพระพุทธรูปที่ไม่มีชีวิตจิตใจอยู่ฮะ
1: แต่พอเห็นคนใจบุญกลุ่มหนึ่งกำลังลดทิฏฐิมานะกันด้วยท่ากราบหมดตัวไม่เหลือความถือดีแม้เท่ายอดแห่งกระหม่อมพระปฏิมามีชีวิตอยู่ในหัวใจของพวกเขาเสียยิ่งกว่าคนไร้หัวใจที่อ้างว่าตนมีชีวิตรอยยิ้มอันศักดิ์สิทธิ์ของพระปฏิมาอาจแปลเป็นรอยยิ้มชื่นบานบนใบหน้าของคนยอมกราบนั่นแหละความมีชีวิตไม่ใช่ความไร้ชีวิต

0: พ่อลูกไปเที่ยวทะเลนั่งมองฟ้ากว้างจากชายหาดไม่มีอะไรมากไปกว่าเวลาว่างกลางทีทัศน์เปิดโล่งตลอด
1: ลูกเห็นอะไร
0: ผมเห็นชายหาดเห็นทะเลเห็นท้องฟ้าแล้วก็เห็นเมฆขาวฮะอะไรอะไรรอบตัวเราดูกว้างไปหมดถ้าเลือกได้ผมอยากอยู่ว่างๆอย่างนี้กับพ่อไปเรื่อย
1: ๆแต่พ่อเห็นใจตัวเองเปิดกว้างเห็นสายลมหายใจที่เข้าออกอย่างสดชื่นเห็นความรู้สึกสุขสบายภายในแล้วก็เห็นว่าอีกเดี๋ยวพอย้ายที่ความรู้สึกของพ่อจะต่างไปเหมือนกับที่ทุกสิ่งกำลังเป็นอะไรอยู่อย่างหนึ่งเพื่อจะเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งในไม่ช้า

0: พ่อลูกเดินผ่านกระจกเงาบานใหญ่พ่อชะงักเท้าและชวนลูกให้หยุดมองเงาในกระจก
1: ลูกเห็นอะไร
2: เห็นความไม่เที่ยงกำลังแสดงนิมิตหลอกตาเราเป็นรูปมนุษย์ฮะ
1: พ่อก็เห็นอย่างนั้นแถมยังเห็นอีกด้วยว่าจิตของลูกว่างจากอุปทานชั่วคราวและจิตนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ความว่างจากอุปทานถาวร

เรื่องเล่าชาวสังฆทานโดยลีลาวดีจากหนังสือสังฆทานนิวส์ฉบับประจำวันที่1ถึง15มีนาคมพุทธศักราช2552

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพอระมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ในร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเรา

การเรียนรู้ตัวเรานี่คือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพระจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉย
ไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าจะออกนับ4พุทลมเข้าจะออกนับ5พุทลมเข้าจะออกนับ6พุทลมเข้าจะออกนับ7พุทลมเข้าจะออกนับ8พุทลมเข้าจะออกนับ9พุทลมเข้าจะออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าจะออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมให้ใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมให้ใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตของเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสัพพุกกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแต่เราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรซ้ำกับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยถ้าเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใจอันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนก็ไม่

เรารู้เรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยคุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนนั่นหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกศาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาริบตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาริบโลมาขนเกศาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแผ่นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเคก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุเขาพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจทั้งหมดลมแล้วก็

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคอยกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์ท่านเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ทุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแต่เกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตมาจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่แล้วก็ทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดกระเอินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นนะพอข้ามปวดแล้วก็หายในความง่วงถ้าเราจี้กันไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี่ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พราะเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่เห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตแล้วก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญด้วยกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตา

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: ังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปิสรณะคัมมนังนิพพิตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวระมณีทิฆาปะทังส

0: เวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240
2: ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน

0: เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงสารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ธรรมเนียบธรรมตำบลบ้านธรรมเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย

0: วัดป่าช้าดมตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกำลังตามสบายนั่งสมาธิลองทำก็ได้จะได้สงบนั่งสมาธิฟังธรรมจะได้เปรียบคนที่ไม่มีสมาธิฟังธรรมคนที่ไม่มีสมาธิฟังธรรมก็นั่งขยุกขยิกนั่งไม่สงบก็ไม่เคยรู้เรื่องจิตก็ไม่รองรับไม่รองรับธรรมะไม่รองรับกุศลถ้าเรานั่งสมาธิฟังธรรมจิตของเราจะรองรับบุญกุศลจะสงบได้ดีจะเข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งนั่งมือขวาวางบนมือซ้ายเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายหัวไม่โป้งมือชนกันใช้หัวไม่โป้งมือเนี่ยสัมผัสกันทั้งเอาไปโป้งมือชนกันแล้วก็หลับตาก็ได้หลับตาจะได้ไม่ต้องดูใครดูตัวเองกลับดูตัวเองเราหัดดูตัวเองสักพักหนึ่งจิตเราจะสงบมากกว่าดูคนอื่นคนที่ไม่สงบเนี่ยไปฟังคนอื่นไม่ฟังใจตัวเองคนที่ไม่สงบเพราะไปดูคนอื่นไม่ได้ดูหน้าตัวเองฉะนั้นเรามาดูหน้าตัวเองฟังใจตัวเองเต้นแรงเต้นเบาแล้วจิตเราจะสงบฉะ นั้นเมื่อการทำใจก็คือการรู้จักตัวเองเรียนรู้ธรรมะที่ใจในการกำหนดรู้ว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดนั่งสบายก็รู้ว่านั่งสบายนั่งสงบก็รู้ว่าตัวเองนั่งสงบนั่งปล่อยวางก็รู้ว่าปล่อยวางเป็นอย่างไรน้อมนึกระลึกมาที่กายของเรานั่งอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธิทำใจนึกรู้ว่าร่างกายของเรานุ่งห่มใส่ผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนึกน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบสงบกายสงบใจน้อมนึกเมื่อเราเคยส่องตัวเองนึกถึงใบหน้าของเราไม่เคยส่องดูในเงากระจก จำใบหน้าของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งในลักษณะใดก็นึกดูตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบจำใบหน้าของเรานึกอยู่ที่สองช่องจมูกว่าลมหายใจของเราเป็นอย่างไรเรามีให้ลมหายใจมาตั้งแต่เล็กจนโต ละตั้งแต่เกิดมาก็มีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกเราก็มาทำสติพิจารณาว่าลมเข้าเป็นอย่างไรลมออกเป็นอย่างไรหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกสังเกตไว้ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้จนกว่าใจจะสงบเรียนรู้ธรรมะคือต้องเรียนตัวเองก่อนแบบพุทธเจ้าน่ะพุทธเจ้าจะตรัสรู้นะพุทธเจ้าไม่ได้ไปเรียนที่คนอื่นพระพุทธเจ้าไปเรียนที่อรดารดาบททุกขดาบทเรียนจนหมดใช่หมดปุงอาจารย์ก็ไม่สำเร็จแต่ผลที่สุดแล้วพุทธเจ้าก็มาเรียนที่ตัวเองพระพุทธเจ้าก็มาเรียนที่ลมหายใจไม่เรียนคืนเดียวสำเร็จลมหายใจเข้าพระองค์ก็รู้ลมหายใจออกพระองค์ก็รู้พระพุทธเจ้ารู้ลมหายใจเขาออกสั้นยาวหยาบละเอียดรู้แบบคนมีสติรู้แบบคนมีสมาธิรู้แบบคนมีปัญญารู้แบบคนไม่ขี้เกียจไม่ท้อถอยรู้แบบคนขยันรู้แบบคนศรัทธาคนตั้งใจคนมีความเพียรรู้แบบนั้นรู้แบบคนไม่ฟุ้งซ่านรู้แบบคนไม่คิดมากรู้แบบคนไม่ได้กังวลมากรู้แบบผู้ละผู้ปล่อยผู้วางผู้สงบรู้ว่าสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรให้ใจเข้าอย่างไรให้ใจออกอย่างไรรู้อย่างนั้นพุทธเจ้ารู้อยู่จนรู้เกิดกายเบาจิตเบาสงบเย็นสบายพอพระองค์รู้ชัดแล้วก็สงบเย็นสบายหายใจเข้าก็สบายหายใจออกก็สบายเพราะไม่ห่วงอะไรหายใจเข้าก็มีพุทธะหายใจออกก็มีพุทธะหายใจเข้าก็มีธรรมะคือปล่อยวางหายใจออกก็มีธรรมะคือปล่อยวางหายใจเข้าคือพระอรหันต์พระสงฆ์ให้ใจออกก็พระอริยสงฆ์อริยะแปลว่าผู้ประเสริฐหายใจเข้าก็พระผู้ประเสริฐอยู่ในใจพระประเสริฐในใจก็เป็นพระไม่เห็นแก่ตัวคนไม่เห็นแก่ตัวเรียกว่าพระประเสริฐถ้าคนยังโลภโมโทสันอยู่เป็นคนเห็นแก่ตัวก็ไม่เป็นพระผู้ประเสริฐจึงว่าพุทธะอยู่ที่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทติดไว้ที่สองช่องจมูกของเราลองจำใบหน้าตัวเองดูซิเป็นยังไงเราเนี่ยเป็นคนขี้กังวลเป็นคนชอบคิดมากเป็นคนวิตกมากชอบเอาใจออกไปอยู่กับคนอื่นหมดชอบเอาใจไปอยู่กับเรื่องอันโน้นอยู่กับเรื่องอันนี้ไปคิดถึงเรื่องอดีตบ้างไปคิดถึงอนาคตเพ้อฝันอนาคตบ้างไม่เคยอยู่กับหน้าตัวเองเลยไม่เคยอยู่กับตัวเองเลยปล่อยใจคิดทั้งวันไอ้คิดทั้งวันเนี่ยมันกระทบอารมณ์กระทบร้อนกระทบหนาวกระทบหิวกระทบกระหายกระทบดีกระทบชั่วพอใจไม่พอใจเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธมีทุกข์ทั้งวันมีความคิดทั้งวันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยพวกปล่อยใจออกข้างนอกพวกไม่ยอมดูตัวเองพวกมองตัวเองไม่ออกมองใจตัวเองไม่ออกมองลมหายใจไม่เป็นคือเราไม่ได้น้อมดูตัวเองไปดูแต่คนอื่นไปหมดดูคนอื่นก็ถูกมากผิดมากดีมากชั่วมากแต่เราไม่เคยดูตัวเองว่าดีมากชั่วมากเป็นอย่างไรโดยมากก็จะมองว่าดีมากชั่วมากไม่เคยมองทั้งที่โกรธมากก็ยังว่าตัวเองไม่โกรธทั้งที่โลภมากคิดมากก็ว่าตัวเองไม่คิดไม่โลภนั่นแหละเรียกคนไม่รู้จักตัวเองก็เรียกคนไม่ประมาณตนก็เลยไม่สงบก็เลยวุ่นวายใจก็เลยทำใจไม่ถูกทำใจไม่เป็นหาที่สงบไม่ได้สักแห่งเดียวหาที่สบายใจไม่ได้ก็คือเราไม่มีพุทโธนั่นเองไม่มีพุทโธไม่มีธัมโมไม่มีสังโฆไม่มีพุทธะอยู่ที่ใจก็เลยไม่สบายใจสักทีง มีแต่ความโกรธมีแต่ความไม่ชอบใจในใจก็เพราะเราไปมองคนอื่นมากไปเราไปห่วงคนโน้นคนนี้มากไปไปหลงกังวลคนโน้นคนนี้จะเอาใจเราไม่เอาใจเราก็เลยเป็นทุกข์มากไปเพราะเราเอาใจไปห่วงคนอื่นเพราะเราโมไปดูหน้าคนอื่นไปฟังคนอื่นเราไม่ได้ดูหน้าเราไม่ได้ดูตัวเราไม่ได้ฟังตัวเราไม่ได้ฟังใจเราเนี่ยคำสอนพระเจ้าถ้าโอไปนิโกน้อมเข้ามาในตัวเราจะรู้จักตัวเองก็จะสงบมากจะสบายชั่ว5นาที10นาทีก็ดีกว่าดีกว่าเราไปกินไปเต้นไปร้องไปลำให้วุ่นวายใจสิ่งนั้นจำแต่สิ่งที่ไม่ดีพอเราทำสมาธิเนี่ยเราจะจำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ดีก็จะเกิดในใจเรามากขึ้นจึงว่าบุญอยู่ที่ใจเย็นบาปอยู่ที่ใจร้อนเนี่ยพอเราทำสมาธิใจก็เย็นก็เกิดบุญพอเราไปทำใจไม่ดีเราไปโกรธเขาไปว่าเขาใจเราก็ร้อนก็บาปก็อยู่ที่ใจคนเราบอกเกิดมาไม่มีบาปไม่มีหรอกขนาดเราไม่เคยเบียดเบียนใครเลยแต่มันก็มีบาปก็ใจมันยังร้อนอยู่ก็ยังมีบาปอยู่ถึงเราไม่เคยไปด่าไปว่าใครไม่เคยไปฉกชิงวิ่งราวไม่เคยไปโกงใครก็จริงแต่ใจก็ยังร้อนอยู่ใจยังร้อนก็ยังเป็นบาปอยู่ถ้าใจเย็นก็เป็นบุญที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่านรกสวรรค์นั้นไม่ต้องไปดูไกลตัวเองเรียนพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนไกลจะอ่านที่ไหนล่ะอ่านนรกสวรรค์ก็เปิดอ่านในหัวใจเราเนี่ยมีทุกขุมเลยใจคนเรามีทุกนรกทุกขุมสัตว์ก็ไม่ต้องไปดูที่ไหนอยู่ที่ใจคนนะเวลาโกรธเวลาโลภเวลาไม่เห็นกับตัวเนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์หรอกมันทำไม่ใช่มนุษย์มันทำแบบเยี่ยงสัตว์ทรมานกันเกลียดกันโกรธกันตีกันฆ่ากันเหมือนสัตว์เวลาโกรธก็มันก็ไม่ใช่มนุษย์คนเราเวลามีทุกข์แล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรดีเลยเวลาใจไม่ดีนี่เสียไปหมดเลยฉะนั้นนรกในพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ดูในใจก่อนเรียนนรกเรียนสวรรค์ท่านบอกให้เรียนรู้ใจตัวเองก่อนเพราะอ่านใจตัวเองออกแล้วจึงจะไปมองนรกใต้ดินเห็นถึงจะมองนรกจึงจะมองสวรรค์บนฟ้าได้แต่ถ้าเรายังมองนรกในใจไม่ออกยังมองไม่เห็นนรกในใจก็อย่าไปดูนรกใต้ดินเลยถ้าเรายังไม่เห็นสวรรค์ในใจก็อย่าไปดูสวรรค์บนฟ้าเลยถ้าเรายังไม่ทำนิพพานให้เกิดขึ้นในใจเราก็จะไปนึกว่านิพพานชาติหน้าเลยคงไม่เจอหรอกนิพพานชาติหน้าต้องทำนิพพานในชาตินี้คือการไม่เป็นคนพาลสวรรค์ก็ไม่ต้องไปดูชาติหน้าหรอกสวรรค์ต้องดูชาตินี้เห็นกันชาตินี้แหละนรกก็เห็นกันชาติเนี้ยบุญที่ทำไว้แล้วก็เห็นกันชาติเนี้ยคนเราดูสิต่างกันสุขก็ต่างกันทุกข์ก็ต่างกันมีก็ต่างกันจนก็ต่างกันฉลาดก็ต่างกันโง่ก็ต่างกันสวยก็ต่างกันขี้เหร่ก็ต่างกันฉะนั้นคนเราจึงว่านั่นแหละกรรมที่ตนเองกระทำโดยกายวาจาใจจึงส่งผลประดับตกแต่งกายวาจาใจให้ต่างกันคนในทำไว้ปราณีตทำบุญกุศลไว้ปราณีตก็ตกแต่งให้กายเนี่ยปราณีตวาจาเนี่ยก็กล่าวมาปราณีตใจก็ปราณีตคนไหนทำบุญไม่ดีทำบาปก็ใจก็หยาบวาจาก็หยาบนั่นแหละบาปกายก็หยาบใจก็หยาบนั่นมันเป็นคนที่ทำบาปอยู่ทุกวันก็หยาบทุกวันวาจาก็ชอบพูดหยาบๆพูดคล้ายๆพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีกายก็หยาบทำอะไรก็ไม่สุภาพไม่เรียบร้อยไม่เคารพไม่ยำเกรงใครใจก็หยาบคิดแต่เรื่องด้านอกุศลคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีนี่เรียกว่าใจนั่นก็หยาบเพราะอะไรนั่นแหละมันเป็นบาปฉะนั้นเราจึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนสองภาคภาคสมมุติกับภาควิมุตติภาคปุกกะ

อธิษฐานกับธรรมาธิษฐานธรรมาธิษฐานหมายถึงให้เห็นนรกสวรรค์ในใจนิพพานในใจปุคคลาธิษฐานยกเรื่องราวนรกที่เห็นด้วยตัวจริงๆพระองค์ก็ยกมาให้ดูว่านรกเป็นอย่างไร อย่างสมัยก่อนเนี่ยคนหนึ่งฆ่างัวกินฆ่าหมูกินพระองค์ก็ยกนรกให้เห็นไอ้คนหนึ่งฆ่าหมูชอบทำหมูหันเวลาจะตายแล้วก็ร้องเหมือนหมูพุทธเจ้าก็ยกนรกให้ฟังไอ้คนหนึ่งชอบตัดงัวฆ่างัวแล้วลิ้นงัวมาย่างกินกินข้าวไปเลยลิ้นตัวเองเนี่ยกัดลิ้นเด้งลิ้นหลุดเลยในชามข้าวดิ้นร้องตายเหมือนงัวพุทธเจ้าต้องก็ยกในนรกในปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล้วก็พระพุทธเจ้ามีเหตุยกให้เห็นอยู่เรื่อยแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดแจ้งคือตัวเองพระองค์ให้เห็นใจตัวเองให้เห็นว่านรกจริงๆเนี่ยมันเผาไหม้เร่าร้อนอยู่คือตัวเรานี่เองมันไม่เป็นไม่อยู่ที่ใครเขาบอกว่าถ้าเราจะปิดไฟนรกจะเปิดประตูสวรรค์ก็เปิดที่ใจเราเราให้ทานทำไปบ่อยๆในใจเราจะเย็นใจเราจะสบายรักษาศีลเราจะไม่ค่อยทะเลาะกับใครไม่มีเรื่องอิจฉานินทาให้รายกับใครเพราะคนมีศีลทำสมาธิจะเป็นคนวางใจเฉยอยู่กับใครใครโกรธก็ไม่โกรธตอบคนมีปัญญาเป็นคนไม่หลงไม่หลงชาติไม่หลงภพเป็นคนมีเหตุมีผลอ่านใจคนทะลุอ่านใจตัวเองออกก็อ่านใจคนอื่นออกเพราะมีปัญญาที่พระเจ้าสอนในสอนให้เห็นใจตัวเองสอนให้ดูตัวเองสอนให้น้อมมาตอนนี้นรกข้างนอกเนี่ยพระองค์ก็สอนแต่สอนสำหรับคนที่มีฌานมีญาณที่จะเห็นได้อย่างดูเข้าฌานดูเข้าฌานดูจะเห็นนรกข้างนอกเห็นนรกใต้ดินเห็นสวรรค์บนฟ้าหรือเห็นมิติหนึ่งเห็นนรกเห็นสวรรค์มีอีกมิติหนึ่งนั้นสำหรับคนมีฌานคนที่เข้าสมาธิตามพระพุทธเจ้าได้จึงจะเห็นนรกข้างนอกแต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เห็นนรกในใจก่อนอย่างเช่นโกรธเนี่ยคนขี้โกรธเนี่ยตกนรกไหมตกทั้งวันเลยเป็นยักษ์ไหมเป็นยักษ์ทั้งวันเลยปากขบเคี้ยวเงี้ยวฟันทั้งวันกระทืบเท้าเงื้อมือทั้งวันนี่อยากออกมาจากใจก็ออกมาถึงกายคนโลภล่ะคนโลภนี่หาทางที่จะช่อโกงหาทางที่จะปิ้นป้อนหาทางที่จะล่อนหลอกลวงเขาตลอดวันเพราะมีความโลภเล่ห์เหลี่ยมเยอะแยะหมดเลยใจไม่เคยสบายเพราะอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนคนหลงนี่เป็นงานคนหลงนี่หมายถึงว่าคนหลงก็เห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้ห่วงไปหมดห่วงอายุขนาดอายุแก่แล้วก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงครอบครัวกลัวห่วงผัวห่วงเมียห่วงทุกข์ใจเนี่ยไม่เคยสงบเลยก็เป็นแม่คนเนี่ยทุกข์ยันตายห่วงยันตายเป็นแม่คนเป็นพ่อคนเป็นคนที่ธุรกิจเนี่ยห่วงยันตายกังวลยันตายไม่เคยว่างเลยนั่นแหละตัวหลงพวกตัวหลงเป็นอย่างนี้ตัวหลงคือตัวห่วงนี่เองตัวห่วงตัดไม่ขาดนั่นคือคนหลงต้องห่วงอะไรก็แสดงแต่ตัดไม่ขาดเรียกว่าหลงทั้งนั้นห่วงบ้านห่วงก็ยันไปไหนไม่ได้แม้จะเจ็บจะตายไปอยู่โรงพยาบาลก็ยังห่วงบ้านห่วงลูกหลานนี่ก็เรียกหลงแล้วมาหลงก็ทำให้ไม่ทำอะไรเลยเพราะห่วงเนี่ยทานก็ไม่ทำศีลก็ไม่รักษาสมาธิก็ไม่รู้จักสติปัญญาก็มืดมนมันพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องพอละแก่และเวทนาครอบงำพอเจ็บก็คอยอยากจะหายอย่างเดียวเจ็บก็ทุรนทุรายกระสับกระส่ายพวกนี้คนหลงคนหลงนี่พูดไม่รู้เรื่องสอนอะไรก็ไม่รู้พวกคนหลงเนี่ยไม่มีความสุขมีทั้งหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองจู้จี้ขี้บ่นพวกนี้คนหลงเท่านั้นจะไปเป็นตอนแก่ๆถ้าหลงตอนหนุ่มตอนสาวนี่แก่ใช้ไม่ได้เลยกินไม่รู้นอนไม่รู้เลยพวกนี้เล่นขี้เลยเพราะงั้นเล่นอุจจาระปัสสาวะเลยถ้าหลงตอน

ลงเจ้าสาวเพราะแก่หลงมากบางคนทิ้งกรรมผันหลงปู่ย่าตายายหลงลูกหลานก็หลงตามปู่ย่าตายายไม่หลงลูกหลานก็ไม่หลงฉะนั้นเราเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะต้องไม่หลงต้องไม่โกรธไม่พยาบาทคนเราเนี่ยมีความแค้นไว้ในใจก็ทุกคนเดียวพุทธเจ้าจึงว่าให้ละความแค้นความพยาบาทในใจเสียทำใจให้เบาบางทำสมาธิเนี่ยใจจะเย็นใจจะเบาบางเจริญรู้ใจตัวเองมากๆเนี่ยใจจะสบายจะทำอะไรก็ไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยกังวลไม่ค่อยเป็นโรคเล่าร้อนใจบางคนเนี่ยทำอะไรนะที่กังวลกังวลมากนะเข้านอนไม่หลับกลายเป็นเครียดเครียดนะเข้ากลายเป็นโรคประสาทเพราะอะไรเพราะทำใจไม่เป็นไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยรู้ว่าวิธีดับทุกวิธีสร้างความดีนี่อยู่ที่ตัวเรานี่เองไปมองว่ารอเวลาเมื่อไรเรารวยแล้วเราสบายแล้วเราจึงจะเรียนรู้ธรรมะเราจึงจะเข้าวัดเขาเรียกว่าไปเข้าวัดตอนแก่เข้าวัดตอนเจ็บนะไม่ทันธรรมะมันต้องเรียนรู้วันนี้เลยนะเรียนรู้ไปเถอะไม่ขาดทุนหรอกอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งทางใจรู้วิธีแก้ใจตัวเองนั้นดีที่สุดรู้ว่าทำไงใจเราเนี่ยมันวุ่นวายทำไงจะทำให้ใจเย็นเรายอมรับว่าทุกคนเราเนี่ยมีทุกข์ใจทั้งนั้นแหละทุกคนมีปัญหาทั้งนั้นขึ้นมาเกิดมาแล้วมีปัญหาทั้งนั้นปัญหากินปัญหาเดินปัญหานั่งปัญหานอนปัญหาในร่างกายมีอะไรปัญหาทั้งนั้นแต่เราที่มันไม่มากเลยครับเพราะเรายังไม่สะสมปัญหาเมื่อคนไม่มีปัญหาแล้วปัญหาฟันตัวเองเสียใจค่ายาทำฟันนั่นเสียแต่ค่าหมอทำฟันเนี่ยฟันที่นั้นก็ไปอุดฟันที่นี้ถอนฟันที่นั้นไปใส่วันนี้ทั้งปีไม่มีเรื่องอะไรมีแต่เรื่องฟันปัญหาทั้งนั้นแก้ไม่ตกถอนจนหมดแล้วก็ยังมีปัญหาอีกนี่เราปัญหาเฉพาะตัวเองบางคนปัญหาตาตาสั้นตายาวใส่เลนส์แล้วใส่เลนส์อีกคือปัญหาตาเหมือนปัญหาร่างกายบางคนนี่มันร่างกายเรานี่ก็มีปัญหาบางคนก็เป็นโรคประจำตัวนี่ปัญหาทั้งปีเลยมีไหนปัญหาทางร่างกายไหนเลยปัญหาทางใจอีกคนนั้นทำให้เราถูกใจบ้างคนนี้ทำให้เราไม่ถูกใจบ้างเราชอบคนนั้นแต่คนนั้นไม่ชอบเราไอ้คนไม่ชอบเรานั้นมาชอบเราเราคือมันไอ้ที่เราต้องการมันก็ไม่ได้ดังที่ต้องการไอ้ที่ต้องการมันก็เสนอมาเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่พอดีกลายเป็นวิตกกลายเป็นกังวลกลายเป็นรำคาญกลายเป็นอารมณ์รุนแรงไปนี่คือปัญหาทั้งหมดทุกคนมีปัญหาตอนนี้ทำยังไงถ้าทุกคนทำใจไม่ได้ก็มีปัญหามากขึ้นมากขึ้นจนปลงไม่ตกจนแก้ไม่ได้ก็กลายเป็นหาหัวใจลังเลือกลายเป็นคนมีความเศร้ามีความเครียดเนี่ยปัญหาทั้งนั้นเนี่ยบางคนบอกใครไม่ได้มานั่งซึมนั่งเศร้าอยู่คนเดียวเนี่ยก็เรียกปัญหาหัวใจบอกใครไม่ได้ไม่มีทางออกดังนั้นเรียกว่าการที่มาวัดเนี่ยมาแก้ปัญหาหัวใจก็คือการรู้ใจตัวเองพอเรามาทำสมาธิเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกพอใจสบายแล้วปัญหาก็จบหมดเลยที่ว่าไม่มีหรอกที่อยากว่าคนโน้นอยากด่าคนนี้ทะเลาะขัดเคืองไม่ถูกใจกันเนี่ยมันหมดพอใจเราเย็นแล้วมันหมดเลยกลายเป็นคนไม่มีปัญหาเมื่อก่อนปัญหาเยอะเลยเข้าบ้านก็มีปัญหาไปที่ทำงานก็มีปัญหาทำไมปัญหามันมากจังสังคมทุกวันนี้วุ่นวายจริงออกไปถนนก็มีปัญหารถติดพอเรามาวัดมาปฏิบัติเอ๊ะไม่เห็นมีปัญหารถติดมันก็ดีเนี่ยติดก็ทำใจสบายซะติดได้มันก็ไปได้พอเราทำใจได้หมดเลยปัญหาไม่มีเลยเพราะใจเราเย็นต่อแสดงว่าไอ้คนมีปัญหานี่มันคนหาเรื่องเองคนคิดมากเอง
คนมีตัวตนคนไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยยอมวางคนมีทิฏฐิมากเองถือมึงถือกูถือเราถือเขาถือดีถือชั่วเองอ๋อปัญหามันอยู่ที่ใจไอ้ที่เข้ากับใครไม่ได้มันเข้าใจตัวเองไม่ได้เองจึงเรียกว่าเข้าคนอื่นไม่ได้คนอื่นเข้าเราไม่ได้แท้ๆที่จริงเราไม่เข้าใจตัวเองจึงหาคนอื่นเข้ากับเราไม่ได้เราเข้าคนอื่นไม่ได้เราทำใจเข้ากับใครไม่ได้เองมันไม่พอใจเองมันโกรธมันหงุดหงิดมันอึดอัดขัดเคืองมันไม่ถูกอารมณ์เองมันปล่อยวางไม่เป็นทำเฉยไม่เป็นถ้าทำใจได้จะมีอะไรนะพระพุทธเจ้าท่านอยู่ได้กับคนทั้งโลกเลยฮะฉันอยู่กับโจรก็ไหนอยู่กับผู้ดีก็ไหนอยู่กับคนจนก็ไหนอยู่กับคนที่ไหนก็ได้พระพุทธเจ้าในท่านทำใจอยู่กับคนได้ทั้งโลกพระพุทธะเนี่ยอยู่ได้ทั้งโลกเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าใจคนเราเนี่ยมีพุทธะทุกคนตามหลักพุทธศาสนานะแม้แต่งัวควายช้างม้าปูปลาเป็ดไก่ใจเดือนจิ้งกือเนี่ยมีพุทธะอยู่ในใจหมดแต่ว่าตอนนี้โมหะยังครอบงำอยู่แต่แท้ที่จริงและสรรพสัตว์ทั้งปวงในมีพุทธะอยู่ในใจหมดสามารถจะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าได้หมดทุกตัวเลยแม้แต่สัตว์นรกอยู่ในนรกอเวจีก็มีพุทธะสัตว์นรกทุกตัวที่อยู่ในขุมนรกเนี่ยมีพุทธะทุกคนแต่โอกาสที่จะเกิดเป็นพุทธะนั้นยังไม่มีแต่ว่ามีอยู่ในนั้นมีในตัวของเขานั้นมีพุทธะนี่ว่าเหมือนว่าคังเพชรอยู่ในหัวคังคกกันแหละนะเพชรอยู่ในหัวคังคกคือทุกคนเนี่ยมีใจเป็นพุทธะมีบารมีทุกคนแต่โอกาสยังไม่เกิดอย่างเช่นพระเทวทัตเนี่ยไปตกนรกอเวจีในลงในนรกเนี่ยก็มีพุทธะอยู่ในใจเขาว่าคนไปลงนรกลึกยังไงก็มีพุทธะอยู่ในใจแต่ว่าที่ตอนนี้มันไม่เกิดได้เพราะอะไรเพราะเรายังมีความหลงอยู่ไม่ว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยเรายังไม่เคยพุทโธเลยเราโอกาสมีอยู่พอเรามาทำพุทโธมันก็มีพุทธะทันทีแล้วพุทโธผู้รู้ใจตัวเองพุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานพอทำใจดีแล้วก็มีพุทธะอยู่ตรงใจนี่เองฉะนั้นทุกคนเรานี่มีบุญมีวาสนาทุกคนแต่ว่าความโลภหรือความหลงเนี่ยมันยังครอบงำใจมันเลยไม่เห็นพระพุทธเจ้ายังไม่เห็นบุญยังไม่เห็นบาปยังไม่เห็นทางไปสวรรค์นิพพานแต่แท้ที่จริงแล้วภูมิธรรมทุกคนเนี่ยมีอยู่ทุกสรรพสัตว์ในโลกนี้มีหมดเขามีพุทธะอยู่ในสรรพสัตว์ทั้งหมดทุกดวงวิญญาณแต่ว่าจะมีโอกาสได้ทำความดีตอนไหนเท่านั้นเองถ้ามีโอกาสได้ทำความดีก็คือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะทำได้สมบูรณ์แต่ถึงที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ยังมีพุทธะอยู่ในใจแต่ว่าไม่มีโอกาสจะได้ทำความดีแต่พอมาเป็นมนุษย์เนี่ยพุทธะก็โผล่ขึ้นมาทันทีได้ทำกายวาจาใจดีขึ้นก็มีผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาในใจแต่ถ้ามนุษย์เนี่ยไม่สนใจธรรมะเนี่ยคุณไม่รู้โมไม่เห็นกูไม่เชื่อหรอกบุญบาปกูทำกินลูกเดียวกูจะสนุกอย่างเดียวถือว่าชีวิตนี้ของเราไม่สนใจทั้งนั้นน่ะพวกนี้ไม่มีโอกาสจะได้ให้มีพุทธะปรากฏขึ้นในใจเพราะถูกกิเลสครอบงำถูกความหลงครอบงำพุทธะเลยไม่เกิดบังเกิดไม่ต้องไปรอให้รับกรรมให้ทุกข์มากๆเลยจึงจะเกิดต้องไปเจอทุกข์มากๆจึงสำนึกบุญบาปได้พวกคนหลงเนี่ยแต่บางคนเนี่ยสำนึกด้วยปัญญาบารมีพอเกิดมาเป็นมนุษย์ปุ๊บพุทธะเกิดในใจเลยผู้รู้ผู้ตื่นบางคนรู้ใจตัวเองเลยรู้ความคิดตัวเองเลยว่าคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดอิจฉาใครก็รู้คิดโกรธใครก็รู้คิดกันเกลื่อนใครก็รู้ใจในคิดอะไรอยู่เรื่อยในรู้เนี่ยเขาเรียกว่ามีพุทธะแหละมีปัญญารู้จักความทุกข์ของใจแล้วใจเรานี่ไม่ปกติเนี่ยใจเรานี่ชอบคิดโน่นคิดนี่เนี่ยคนพวกเนี่ยคนมีพุทธะคนมีปัญญาแต่คนเราเนี่ยโกรธก็ไม่เคยรู้ว่าตัวเองโกรธเลยกลายเป็นคนขี้โกรธ
ที่หนึ่งในบ้านไหนที่หนึ่งในที่ทำงานแล้วก็ยังเป็นคนขี้โกรธนั่นแหละคนพวกนี้ไม่พุทธะไม่สามารถจะปรากฏได้เพราะปัญญาไม่มีหลงตัว

องว่าตัวเองดีแต่ทั้งที่โกรธทุกวันก็ว่าตัวเองดีนี่เขาเรียกว่าคนหลงนะขี้โกรธทะเลาะกับเขาโกรธกับเขาทุกวันแหละทั้งๆคือโกรธอยู่ทุกวันก็หาตัวเองดีพวกนี้หลงพุทธะเลยไม่ตรัสรู้ไม่เกิดขึ้นในใจทั้งที่คนนี้มีพุทธะแต่ความโกรธมาครอบงำจ้ะเลยไม่มีโอกาสได้ช่วยตัวเองให้ดับทุกข์ได้ก็เลยกลายเป็นคนขี้โกรธตลอดไปคนขี้กังวลก็กังวลถ้าจนไม่มีอะไรจะเข้าวัดเข้าวาก็ไม่ทำแล้วคิดแต่ว่าตัวเองทำดีแล้วไม่เอาแล้วตอนนี้พอแล้วคือไปมองแต่เรื่องตัวเองดีคนอื่นไม่ถูกคือมีความเห็นผิดจ้ะพอมีความเห็นผิดครอบงำแล้วก็นึกว่าโลกนี้เป็นของเราบ้านเป็นของเราร่างกายเป็นของเราลูกหลานเป็นของเราเงินทองกับผลที่สุดไม่ได้ของเราเลยสักชิ้นเดียวนะไม่มีอะไรเป็นของเราแต่เราหลงเป็นของเรามันหลงจริงๆเลยหลงเป็นของเรานะหลงว่าเป็นของเราผลสุดไม่ได้เลยเหมือนเศรษฐีเนี่ยหลงว่าตัวเองมีเงินเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเก็บไว้เป็นกระดาษเปล่าๆหมดเลยเกลี้ยงเลยไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้กินขนมเลยเก็บไว้ผลสุดตายแล้วก็กลายเป็นกระดาษก็เพราะหลงเงินเลยกลายเป็นกระดาษไปได้มีเพชรนินจินดาเก็บไว้ในบ้านนะไม่ได้ใช้ไม่ได้แต่งไม่ได้ใส่ก็กลายเป็นไอ้วัตถุชิ้นหนึ่งที่เก็บไว้เฉยๆไม่มีประโยชน์ใจเราก็เหมือนกันน่ะมีใจมีแต่หน้าที่คิดนึกอย่างเดียวคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอยู่รอยเดิมมันเนี่ยไม่เห็นไปไหนสักทีคิดจะทำมาหากินคิดจะโลภโมโทสันคิดอย่างโน้นนี้ไม่ออกไปไหนเลยไม่เคยจะรู้อะไรแต่ก็คิดว่าตัวเองคิดถูกก็เลยไม่ทำอะไรเอาแต่ความคิดนั่นเป็นว่าคิดถูกเพราะที่สุดไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่ฝึกใจตัวเองเลยเชื่อความคิดตัวเองคนเราทุกวันนี้หลงความคิดตัวเองนะบางคนที่ไม่เข้าวัดเข้าวาไม่ถือศีลฟังธรรมมันหลงความคิดตัวเองฉันดีแล้วฉันเข้าใจแล้วแต่หารู้ไหมว่าภัยอันตรายตัวเองอยู่เยอะเลยเราจะต้องผิดหวังเราจะต้องจากลูกจากผัวจากเมียจากพี่จากน้องเราจะต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายเราจะต้องร้องไห้อีกหลายครั้งเพราะเราจะต้องจากของรักทั้งหมดอ้าวไม่ได้เตรียมตัวไว้เลยเพราะตัวเองหลงว่าตัวเองยังไม่เป็นอะไรพวกนี้หลงความคิดตัวเองเพราะไม่มีพุทธะไม่ทำพุทธะให้เกิดขึ้นในใจแต่คนเราที่มีปัญญามาเนี่ยเตรียมตัวพร้อมเกิดมาเตรียมตัวพร้อมคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อสร้างคุณธรรมความดีให้แก่ตัวเราใช่ไหมสร้างคุณธรรมความดีให้แก่ครอบครัวเราใช่ไหม

ที่เราเกิดมาจะต้องทำความดีหาทานหาศีลหาภาวนาใส่ใจให้มากตายแล้วเราก็จะเอาไปไม่ใช่ว่าเราจะมายืนอยู่คู่ฟ้าคู่โลกได้เมื่อไหร่ใครจะมาอยู่ต้อง200 300ปีอยู่ไม่ได้อะไรๆก็ไม่ใช่เป็นของเราสิ่งที่เราจะไปได้ก็คือปัญญาสติปัญญาคุณธรรมที่อยู่ในใจเราท่านเอาไปได้นะทีนี้คนเราพวกวันนี้ก็เริ่มหลงมากขึ้นไม่ค่อยอยากคิดเข้าวัดนี่นึกว่าเป็นคนไม่รู้อะไรเป็นคนโง่คนสิ้นคิดหรือว่าคนมีปัญหาเขาเลยมาให้คนวัดเนี่ยกลายเป็นอะไรคนหลักร้อยคอยงานกลายเป็นคนอกหักหลักร้อยคอยงานไปที่ไหนนะไอ้คนอกหักหลักร้อยคอยงานไม่ได้เข้าวัดแค่สักคนเดียวมันหักอกหักกันอยู่ที่บ้านนั่นแหละหลักร้อยกันอยู่ที่บ้านน่ะคอยที่บ้านไอ้คนที่เข้าวัดนี่ไม่มีอกหักหลักร้อยเลยสักคนเดียวเพราะอกหักใจได้หมดแล้วทำใจสบายยิ้มได้แล้วไอ้คนที่ยังนอนร้องไห้คนที่ยังอกหักหลักร้อยอยู่ที่บ้านโน่นมาวัดไม่ได้หักใจไม่ถึงแต่กลายเป็นไอ้สุภาษิตนี่เลยไปห้ามคนไม่เข้าวัดเลย

คนเข้าวัดก็คือคนอกหักหนึ่งหลักร้อยพวกคอยงานตกงานแต่ที่ไหนได้คนที่เข้าวัดนี่พวกหักอกหักใจทำใจได้ทุกคนจึงจะอยู่วัดได้จึงจะปฏิบัติได้ไอ้คนมือลอยนี่มันอยู่วัดไม่ได้หรอกโน่นมันต้องไปถี่สัญญานู่นมันต้องไปโน่นโรงพยาบาลโน่นพอมันมือลอยนะเข้ามันทุกข์นะเข้ามันก็เครียดนะเข้าก็ไม่มาวัดแหละท่านนั้นถึงว่าเราจะต้องมาศึกษาธรรมะตรงที่ว่าทำยังไงเราจะรู้จักวิธีทำใจพวกเราทำใจเราให้เย็นลงให้สงบลงให้สบายใจขึ้นทำงานทำการเราจะได้เอาหลักตัวเองได้แต่ไปพัฒนาจิตใจตัวเองให้มันมั่นคงได้อยู่กับใครก็อยู่ยังมีความสุขคนที่อยู่กับเราก็มีความสุขเหมือนกับคนที่ฟังเราพูดเนี่ยเราไม่พูดว่าเขาไม่พูดด่าเขาพูดหวังดีแต่เขาเขาฟังเราเขาสบายใจเพราะเจตนาเราดีแต่ถ้าเราเนี่ยทำใจไม่ดีเนี่ยพูดอะไรก็พูดให้เขาเดือดร้อนอยู่เรื่อยใครไปพูดให้เราฟังเราก็เดือดร้อนหูเราอยู่เรื่อยก็เราทำใจไม่ได้เราก็เลยอยู่ในสังคมนี้ไม่ค่อยสบายใจสักทีมันไม่มีสบายเลยสักอย่างเดียวมันไม่ใช่สบายทั้งอย่างเดียวเลยหรอกก็เพราะว่าเราทำใจไม่ได้เลยสักอย่างเดียวอันนี้เรามาฝึกใจกันเนี่ยมันก็จะทำได้ไปทีละน้อยอย่างน้อยก็เริ่มสงบสงบเป็นอย่างนี้นะไม่โกรธเป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนเราเนี่ยอารมณ์รุนแรงใครว่าไงปากว่ามือถึงเราก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมแต่ทีนี้เรายอมเย็นยอมเย็นอดทนเป็นเฉยได้สงบเอ๊ะสบายเนี่ยยอมแพ้ชนะใจแต่ยอมแพ้ข้างนอกพอเราชนะใจเราได้เนี่ยไม่มีคู่ทะเลาะเลยสักคนเดียวกลายเป็นคนสบายคราวนี้ปัญหาไม่มีกินข้าวก็อร่อยนอนก็หลับเมื่อก่อนนี่เลือกกินหน้าดูเลยเลือกกินเลือกนอนเลือกครบกินก็ต้องหาอาหารที่ถูกปากราคาแพงๆก็ต้องกินอย่างดีมีชื่อเสียงแต่พอทำใจได้เอ๊ะกินอะไรก็อร่อยข้าวแกงข้างทางก็อร่อยข้าวเหนียวข้างทางก็อร่อยเพราะใจมันอร่อยอะไรอร่อยหมดเลยนั่งที่ไหนก็สบายนอนที่ไหนก็สบายเดินที่ไหนก็สบายเอ๊ะเมื่อก่อนได้เดินที่ไหนมันก็หงุดหงิดแม้แต่อยู่ในห้องแอร์ยังร้อนใจเลยก็มันอยู่ที่ใจเราทำไม่เป็นเองฉะนั้นเราควรมาฝึกกันซะก่อนที่จะปล่อยใจให้มันสายเกินไปจะไม่รู้จักควบคุมใจตัวเองก็แย่เลยคราวนี้เตลิดเปิดเปิงไปทั่วหมดเอาแต่หลงความคิดตัวเองทุกวันนี้คนเราหลงความคิดตัวเองว่าคิดถูกคิดดีทั้งที่พาให้คิดเป็นทุกข์ก็ยังคิดอยู่นั่นเองกังวลก็ยังคิดอยู่นั่นเองโกรธก็ยังคิดอยู่นั่นเองหลงก็ยังคิดแล้วคิดอีกแล้วนั่นเราเชื่อความคิดเราไม่มีพุทธะไม่มีเครื่องห้ามใจเพราะเราขาดการฝึกสมาธิการฝึกสติกลายเป็นคนที่คิดไม่หยุดนั่นเองไปคิดไม่หยุดมันทรมานใจนะไปหยุดก็ตอนนอนหลับมันสบายตอนนอนหลับเองตื่นขึ้นมาคิดต่ออีกทีวันนึงทำเท่านี้จะคิดมากกว่านี้อีกเพราะนั้นการฝึกใจเนี่ยมาสำรวมใจก็คือการหัดคุ้มครองใจตัวเองเหมือนเมื่อเรารู้ใจของเราแล้วเรารู้หมดเลยคันนี้รู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์รู้ใจตัวเองก็รู้ใจคนอื่นด้วยกันคนเราเมื่อไม่รู้ใจตัวเองอ่านใจคนอื่นไม่ออกใจตัวเองยังไม่เห็นจะไปเห็นใจใครนะนรกในใจไม่เห็นจะไปเห็นนรกที่ไหนสวรรค์ในใจยังไม่เห็นจะไปเห็นสวรรค์ในใจที่ไหนข้างนอกที่ไหนที่พุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยสอนให้รู้ในข้างในก่อนแล้วพอรู้ข้างในไปรู้ข้างนอกหมดเลยคันนี้นะเหมือนเขาเรียนหนังสือเนี่ยไปเรียนในมหาวิทยาลัยก่อนพอเรียนจบแล้วรู้หมดโลกเลยเพราะวิชาเดียวกันอย่างวิชารัฐศาสตร์ก็รัฐศาสตร์เหมือนกันไม่ต่างอะไรกันวิทยาศาสตร์ก็วิทยาศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันเงี้ยคณิตศาสตร์ก็คณิตศาสตร์เหมือนกันไปคิดเลขที่ไหนก็คิดได้เหมือนกันก็เพราะอะไรมันเรียนที่ตัวเราก่อน
เรียนในกายเรียนในวิทยาลัยก่อนฉะนั้นเราจะเรียนธรรมะนี่เขาเรียนในตัวเราหมดเนี่ยพอเรารู้กายใจของเราดีแล้วสงบแล้วก็เข้าใจหมดคราวนี้หายสงสัยแค่สงสัยนี่ก็เป็นเรื่องยากนะโยมนะโอ้ยสงสัยกันเต็มบ้านเต็มเมืองสงสัยบุญมีจริงหรือก็เลยไม่กล้าทำบุญเสียดายเอาไปกินเหล้าถึง100บาทกินได้หมดทำบุญ10บาทเสียดายเอาไปเล่นไพ่ถึง 2,000 3,000 ซื้อหวยใต้ดินหมดทำบุญเสียดายเขามันไม่เชื่อบุญมีจริงทำมันก็ไม่ได้บุญเท่าไรหรอกพวกนี้มันเสียดายเอาไปซื้อใต้ดินนี่แหมกล่าวว่าจะถูกเยอะๆซื้อลอตเตอรี่ถูกเยอะๆหมดไม่ได้บุญด้วยแต่กล้าทำเพราะอยากรวยเชื่อความคิดตัวเองว่าจะรวยแต่ถ้าทางพระก็บอกไม่ต้องไปเล่นหรอกเราไม่มีบุญเราไม่มีบุญไม่ถูกเล่นอะไรก็ไม่ถูกเราไม่ได้สร้างบุญของเราไว้แทงหวยก็ไม่ถูกหรอกถ้าเชื่อทางพระก็มีเงินเหลือใช้ถ้าเชื่อใจตัวเองเล่นหวยใต้ดินหมดใต้ดินบนดินเล่นหมดกินหมดไม่เชื่อใจตัวเองไม่ได้เลยเพราะหลงถ้าเชื่อพระบอกเรามันมีกรรมดีมันก็ต้องได้ดีขยันหาเงินเก็บเงินได้มันก็ต้องรวยเล่นมันจะได้อะไรมันก็หมดตัวเท่านั้นแหละนี่เรื่องธรรมะนะทีนี้ถ้าเราไม่เชื่อพระมันก็ไม่ได้อะไรขนไม่มีมั่งสนรกทีนี้เขาทำบาปกันเยอะแยะเนี่ยเขาก็ได้ดีเขารวยกันเนี่ยเขาเป็นแฟชั่นกันเลยทุกวันได้ทำบาปอย่างเงี้ยเอาพวกเขาเมียเขาเนี่ยสบายแล้วต้นงิ้วก็โค่นหมดแล้วกระทะทองแดงเขาตีแตกหมดแล้วไม่เป็นไรเราไม่ตกนรกหรอกเราก็คิดว่านรกให้มันหมดไปเลยเราจะได้ไม่ต้องตกพวกทำบาปเหมาหมดเลยโยมเหมาต้นงิ้วเรียบหมดเลยพวกนี้โค่นต้นงิ้วเรียบไม่อยากให้มีต้นงิ้วกลัวจะไปปีนถ้ามันมีจริงงั้นกูไม่เอาหรอกแต่ถ้าไม่ค่อยจะเลยบอกว่ามันไม่มีนรกดีกว่าวะทุกคนเลยเหมาบอกไม่ต้องมีนรกดีกว่าต้องไม่มีกระทะทองแดงดีกว่าได้กินเหล้าได้สบายก็ทุกวันนี้คนเลยบอกว่านรกไม่มีหรอกสวรรค์ไม่มีหรอกชาตินี้สวรรค์ดีที่สุดแล้วทุกๆสุขๆในสวรรค์ดีที่สุดแล้วคิดว่านี่คือสวรรค์ของตัวเองทั้งๆที่ทุกข์ตะตายบอกสวรรค์ของกูละด่ากันทะเลาะกันในสวรรค์ของเราละโกงกันชิงแย่งชิงกันในหาว่าเป็นสวรรค์ไม่ใช่สวรรค์เลยนรกรีบดิบคนก็เลยกล้าทำบาปนะกล้าทำบาปกล้าโกงกันกล้าคอร์รัปชันกล้าเบียดเบียนกล้ากินเหล้ากล้าผิดลูกเขาเมียเขาก็เลยไม่กลัวนรกนึกว่ามันหมดแล้วเพราะทุกคนก็เหมาให้นรกมันหมดไปแล้วแต่ที่ไหนมันมาโผล่ที่ใจเรานี่พุทธเจ้าท่านเห็นที่ใจเหมือนอย่างเราไปขอรับชั้นกับมากินนะโยมเราไปขอรับชั้นกับมากินเนี่ยไปโกงเขามาสักร้อยล้านพันล้านนะโยมเอามาซื้อบ้านมาซื้อรถเก๋งขี่เอามาทำทุกอย่างอ่ะมันจะมีคนตามด่าทั้งประเทศเลยโยมมึงพอไปนั่งบ้านกับมึงโกงเขามาไปขี่รถเก๋งมึงโกงเขามาขี่พอไปกินมันโกงเขามากินมันจะดามด่าตลอดชีวิตแหละไม่จะมีคนตามด่าทั้งประเทศเลยเนี่ยมึงโกงเขามารองเท้าเนี่ยมึงก็โกงเขามาสร้อยของขอนมึงก็โกงเขามาเสื้อเนี่ยมึงก็โกงเขามาบ้านเนี่ยก็โกงเขามารถเข็นก็โกงเขามามึงโกงเขาทั้งนั้นเนี่ยมึงหลอกเขามาเนี่ยจะมีเสียงตามแช่งตามด่าคนโกงก่อนคอร์รัปชันตลอดชีวิตเลยมันมีอยู่ในใจโยมมันมีคนหนึ่งที่ตามด่าตามแช่งคนโกงอยู่ตลอดชีวิตไม่มีความสุขเลยแต่ว่าคนข้างนอกบอกแหมนะไอ้คนนี้โกงเข้ามาขอแช่งเข้ามาก็ยังรวยอยู่นั่นยังแหมมีคนน้ำหน้าตือตาแต่หารู้ไหมในใจเขามีคนตามด่าอยู่มันเป็นของลึกลับเป็นของละเอียดอ่อนคนโกงเลยมีคนตามด่าตามแช่งนายโยมนะจะตายแล้วเขายังเอาไปอีกอะแต่คนไม่โกงคนเนี้ยทำกินด้วยความสุดเนี่ยมีคนสรรเสริญเห็นนะแหม
บ้านแต่ละหลังที่เราจะหามาได้เนี่ยต้องน้ำพักน้ำแรงหรอกแกเก่งนะขยันนะคนเนี่ยใครก็สู้แกไม่ได้เลยแกคนเก่งนะอุตส่าห์จากศูนย์จากไม่มีอะไรเลยมาจนถึงมีบ้านตัวเองมีรถยนต์ตัวเองขี่เนี่ยชมเฉยเลยมีคนตามชมตามยกย่องตลอดทางเลยนึกเมื่อไรก็ดีใจเมื่อนั้นไปนอนบ้านเมื่อไรก็มีคนชมว่าบ้านดีเท่านั้นตัวเองดีเท่านั้นคนที่ทำด้วยน้ำพักน้ำแรงเนี่ยมีคนชมตลอดไม่มีใครตามแช่งตามสาปตามแช่งเลยต่างกันนะโยมคนโกงเข้ามากินกับคนที่ไม่โกงเข้ามากินเนี่ยต่างกันอย่าคิดว่าเหมือนกันนะทุกราคาแพงทุกราคาแพงสุขราคาแพงเราควรจะได้ความสุขมาด้วยการทำมาหากินด้วยน้ำพักอะไรก็เป็นราคาแพงที่สุดในชีวิตเพราะลำบากมาก่อนกว่าจะบ้านได้บ้านหลังหนึ่งลำบากเหลือเกินแต่มันเป็นสุขราคาแพงแต่เขาก็ทุกราคาแพงสุขราคาแพงตรงที่เขาไปโกงเข้ามาเนี่ยจะมีคนตามแช่งตามด่าทั้งประเทศเลยทุกราคาแพงสุขราคาแพงไม่มีความสุขเลยนะมันยอมทำบาปไปเนี่ยต้องทำบาปไปสิต้องไปขโมยเข้ามากินเลยไอ้ของกินที่ขโมยเข้ามามันว่าขโมยเข้ามากินทั้งตลอดเวลากินเลยไอ้เงินที่ไปขโมยเข้ามามันว่าตัวเองว่ามันไม่บริสุทธิ์ตลอดเลยมันเศร้าหมองตลอดแต่เราไม่รู้นะว่าเนี่ยมันเป็นกฎของกรรมนี่คนรู้เรื่องนี้ไม่อยากคอร์รัปชันเราโยมให้สักพันล้านโยมเอาไหมถ้ามีคนตามด่าโยมตลอดเนี่ยตามแช่งโยมตลอดโยมเอาไหมเอาไหมเป็นนอนที่บ้านมาก็วันนี้บ้านขี้โกงไปขี่รถเก่งให้รถเก่งขี้โกงแต่ไปเลี้ยงโต๊ะใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยกินเนี่ยกินขี้โกงเนี่ยมาเลี้ยงใหญ่ๆเนี่ยอุตส่าห์ไปเบียดเบียนประชาชนมาเนี่ยมาขี้โกงมาเบียดเบียนกันเนี่ยมันตามแช่งตลอดไปใส่รองเท้ามันเดินไม่ไหวเนี่ยขี้รองเท้าขี้โกงฮะไปใส่แว่นตาให้แว่นตาขี้โกงหมอกขี้ตาขี้โกงอย่างเงี้ยมันโกงหมดทั้งตัวเลยทำไงโยมเอาไหมเอาถ้ารู้อย่างนี้นะไม่มีคอร์รัปชันเลยนะโยมเดียวโยมเรียนธรรมะเรียนปณิธานโยมเรื่องจริงนะเขาไม่กล้าเปิดเผยในใจเขาเองถ้าเขาเปิดเผยเขาเสียเหลี่ยมสิเรื่องอะไรบอกว่าฉันโกงเล่นโดนทักด่าแช่งตลอดเวลาเขาไม่กล้าบอกหรอกบอกฉันมีความสุขนี่ฉันไม่คิดอะไรนี่แต่ที่เขาคิดตลอดวันเลยนะถ้าเรารู้งี้ไม่มีใครอยากโกงอะไรอยู่ไม่มีใครอยากลักขโมยไม่อยากคอร์รัปชันเอาดำพักน้ำแรงตัวเองเนี่ยสุขมากคนที่ทำมาหากินจากลบศูนย์ไปถึงบวกเป็นร้อยเป็นล้านเนี่ยคนนั้นเนี่ยคนนั้นจะมีความภูมิใจตัวเองมากจากคนที่ไปเบียดเบียนข้อโกงเข้ามาเนี่ยไม่มีความสุขหรอกโยมมีแต่อะไรไอ้สำล้อที่มันถูกหวยลอตเตอรี่นะโยมรางวัลที่หนึ่งหกเดือนมันใช้เงินเรียบเลยโยมกลับมาทิพย์สำล้อดำเดิมไม่มีบุญแค่นั้นนะโยมมันไม่มีปัญญาเงินมันไม่อยู่หรอกเงินมันไม่บริสุทธิ์6เดือนกลับมาทีแบบร้องเหมือนเดิมเงินเป็นล้านนะโยมแต่ถ้าเขาคนเราเนี่ยได้เงินเป็นล้านแต่การหากินมาตลอดชีวิตเนี่ยเงินเป็นล้านไม่สูญนะถ้าเราไม่ไปกินเหล้าไม่ไปเล่นการพนันเนี่ยเก็บไว้เนี่ยด้วยน้ำพักน้ำแรงที่โยมทำงานด้วยสุจริตเงินล้านเนี่ยมีดอกออกด้วยออกทุกเดือนเลยอย่าง2ล้านเนี่ยโอ้โหล้านเนี่ยเดือนก็ออกเป็นหมื่นแต่ของที่ได้มาจากการไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันได้มาก็ไม่มีความสุขฉะนั้นการที่เรามาวัดเนี่ยเราควรมาพิจารณาด้วยปัญญาเราทำเนี่ยเราก็ได้นะฉะนั้นก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจทำให้จิตใจของเราเนี่ยเบิกบานผ่องใสขึ้นสบายใจกว่าไอ้ที่คนไปโกงเขากินไปร่ำรวยๆอย่างนั้นมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเอาแล้วนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาที่เราได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เป็นการสร้างสะสมบารมีให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเรา
ก่ใจเราแก่ครอบครัวเราชีวิตเราจะได้มีความเจริญมีความสวัสดี